0: ไงอะครับ
1: สาเหตุนะครับเกิดจากรถบรรทุกรถนักจากการสอบถามคนขับบอกว่าลมเบรกรั่วแล้วก็เอาเกียร์ไม่ได้ก็เหมือนลงมาเกียร์ว่าง
0: ครับ
1: ก็มาชนท้ายรถบรรทุกรถบรรทุกรถนั้นครับรถบรรทุกรถเปล่านะครับแล้วก็ไปเกี่ยวชนกับรถบรรทุกเทเลอร์บรรทุกเศษกระดาษแล้วก็รถพลิกอัพครับทั้งหมด4คัน
0: ก็คือคันที่บอกว่าเบรกมีปัญหาคือรถพ่วงที่บรรทุกรถใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับชนเป็นรถบรรทุกรถเปล่าเหมือนกันครับรถพ่วงรถเปล่า
0: บรรทุกรถเปล่าครับผมก็คือไม่มีรถอยู่บนรถ
1: ครับล้มหมดแล้วก็ไปชนกับเบรีเออร์ข้างทางก็เลยทำให้ขวางถนนไม่สามารถจะสัญจรได้ 100%
0: คร
1: ับตอนนี้เบื้องต้นก็นำรถผู้กรณีรถเป็นรถที่บรรทุกเศษกระดาษกับรถบรรทุกรถเปล่าออกแล้วแล้วพอจะเหลือเอารถกระบะขึ้นรถสไลด์แล้วก็ยกรถบรรทุกรถออกมันจะลำบากอยู่ตรงที่ว่ามันไปคว่ำไอ้แท่งเบรีเออร์อยู่ต้องยกขึ้นแล้วก็ดึงเบรีเออร์ออกอ่ะใช้เวลานิดนึง
0: ครับก็คือตอนนี้เคลื่อนย้ายตัวรถบรรทุกกระดาษกับรถบรรทุกรถได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับได้แล้วครับเหลืออยู่คันเดียวคือรถหลายคันก่อเหตุครับ
0: อ๋อก็คือตัวรถบรรทุกรถเนี่ยยังต้องรอเพราะว่ามันมีแบรีเออร์ที่ค้ำเขาอยู่ด้านหน้าใช่ไหม
1: ด้านล่างครับด้านล่างตรงขอบเครื่องพอดีมันหนักก็ต้องใช้เหยียบใช้รถยกแล้วก็ดึงแล้วก็เอารถแบคโฮเล็กที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะดึงแบรีเออร์ออกครับแล้วก็ถึงจะเอานำออกจากช่องจราจรได้ครับ
0: ตอนนี้พอจะมีช่องทางผ่านได้ไหมครับสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ย
1: ไม่มีนะครับขวางไว้เต็มเลยเพราะว่าตอนเมื่อเช้าเนี่ยผมระบายรถเล็กได้อยู่เพราะมันมีช่องแคบๆไปสามารถรถเล็กวิ่งผ่านได้แต่ตอนเนี้ยมันช่วงเช้าสายๆเนี่ยไอ้รถบรรทุกก็จะเยอะแต่รถบรรทุกก็จะจอดเต็มรถมันก็จะไปไม่ได้ครับ
0: ต้องเลี่ยงยังไงครับก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีทางเลี่ยงไหมครับ
1: คือมาถึงตรงพื้นที่เขตปัจจิแล้วมันไม่มีทางเลี่ยงแล้วครับก็ไม่ต้องเลี่ยงก็ได้ครับจอดรอตามปั๊มตามร้านอาหารที่แถววังน้ำเขียวก็ได้ใช้เวลาไม่นานครับไม่น่าเกิน8โมงครับ
0: ไม่น่าเกิน8โมงก็ประมาณ45นาทีที่เหลือตอนนี้นะ
1: ครับตอนนี้เจ้าที่กำลังเร่งอยู่ครับ
0: โอ้ครับก็
1: ครับแป๊บนึงครับใกล้ๆแล้วไม่ยากเหมือนครั้งก่อนครับ
0: อ๋อครับรถเทียบอะไรมาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: มาถึงหมดแล้วครับตั้งแต่มาถึงหมดแล้วครับเหลือขั้นตอนการดำเนินการ
0: ใช่ไหมครับแถวนี้ตอนนี้ยาวแค่ไหนครับ
1: ป่ามาตอนนี้ได้รับแจ้งจากตำรวจภูธรว่าถึงจุดพักรถผางามก็ประมาณเกือบ2กิโลครับ
0: จุดพักรถผางามนะฮะ
1: ครับประมาณ2กิโลครับ
0: 2กมนะดูแนวโน้มน่าจะยาวขึ้นด้วยไหมฮะ
1: ก็น่าจะยาวช่วงเช้าครับ
0: นะครับเดี๋ยวขอเวลาหน่อยมีคนเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีเจ็บไม่มีเสียชีวิตครับ
0: ก็คือรถเขาขัดข้องจริงๆอะนะแล้วก็มาเกิดเหตุ
1: ขัดข้องลมหมดก็ดีที่คนขับไม่เป็นอะไรครับ
0: โอ้ครับได้ครับเกิดประมาณสักกี่โมงได้ครับเนี่ย
1: ประมาณ6โมงตรงครับ
0: 6โมงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเวลาหน่อยนะครับขอเวลาหน่อยนะก็ผ่านไม่ได้เลยจุดนี้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับผู้หมวดถ้าเคลื่อนย้ายแล้วนะ
1: คร
0: ับ เนาะให้กำลังใจครับเอาใจช่วยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับไปครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรอนะตัวลงสรุปก็คือผ่านไม่ได้เลยนะครับขวางทุกช่องทางนะรถบรรทุกรถแต่ไม่ได้มีรถจนอยู่บนรถนะก็คือเป็นรถเปล่านะเสียหายหนักนะครับตอนนี้รถเทียบมาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายขอเวลาไม่เกิน8นาฬิกาก็ปัญหาคือรถบรรทุกที่ตอนนี้เขาออกมาวิ่งกันเยอะด้วยไงเราจะต้องทำเวลาในการเดินทางขนส่งอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องทำใจนะครับอย่างไรก็ต้องรอนะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันเนี่ยฮะเช้าวันนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วนะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังนะฮะยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหญ่ในกรุงเทพนั่นคืองาน Bangkok Pride Festival 2026เป็นขบวนพาเหรดไพรด์นะครับเป็นงานประจำปีพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่14นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับก็จะมีขบวน นะครับของในส่วนของพาเรต

0: รายเนี่ยนะฮะก็เส้นทางเนี่ยนะครับก็จะเริ่มขบวนตั้งแต่แยกนรารมหรือว่าสีลมตัดกับนราธิวาสราชนครินทร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนสีลมนะครับมุ่งหน้าเข้าถนนอังรีดูนางเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม1สิ้นสุดขบวนที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับทางด้านของสน.ปทุมวันนะครับแจ้งปิดการจราจรถนนพระราม1ด้วยนะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้เป็นข้อมูลกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณธงชัยสน.ศรีตระกูลนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่ามีการส่งแจ้งเตือนเรื่องของเซลล์บอร์ดคลาสนะครับฝนตกหนักด้วยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับผมธงชัยปปเพชรบูรณ์ครับ
0: หัวหน้าเป็นยังไงบ้างฝนตกหนักแล้วก็มีเรื่องของการเตือนด้วยหัวหน้าให้ข้อมูลให้รายละเอียดได้เลยครับ
1: ครับผมก็เนื่องจากเมื่อคืนนะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนนะครับปกคลุมในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
0: คร
1: ับ ทำให้มีฝนตกหนักนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัดนะครับซึ่งฝนตกฝนเริ่มตกประมาณสามทุ่มนะครับก็ตกมาเรื่อยนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะครับ115 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่อำเภอวิเชียรบุรีครับที่ตำบลยางสาวนะครับอยู่ที่102 มิลลิเมตรนะครับ ที่อำเภอลมเก่าครับตำบลตาดกรอยนะครับอยู่ที่101 มิลลิเมตรนะครับอำเภอลมจักนะครับ89นะครับอำเภอลมเก่าอำเภอตำบลน้ำชุนนะครับ76เฉลี่ยแล้วนะครับก็เกือบทุกอำเภอนะครับตกหนักทั้งหมดนะครับตอนช่วงประมาณสักตี 4 ตี 5เนี่ยก็เริ่มเบาลงนะครับตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมนะครับในเขตเมืองเนี่ยก็ฝนตกน้อยลงนะครับตอนนี้ยังไม่รับรายงานพวกงานพวกรถก็ไปได้อย่างไรครับแต่ว่าก็ได้ตรวจสอบไปตลอดครับ
0: ครับผมก็คือตอนนี้ลดระดับลงมาแล้วมีจุดไหนที่มีน้ำท่วมอะไรยังไงบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหม
1: ตอนนี้ที่มีรายงานจากทางอำเภอก็จะมีเพียงแค่ถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ครับที่ท่วมขังข้างทางครับแต่ว่าไม่เยอะครับก็อาจจะเป็นจุดตกที่ไม่ใช่ที่เป็นที่ราบเชิงเขาครับอาจจะเป็นจุดตกที่อยู่ใกล้ๆกับลำน้ำครับก็เลยยังไม่มีสถานการณ์เป็นอย่างไรครับตอนนี้ครับ
0: เพราะว่าอำเภอหนองไผ่นี่ตกหนักที่สุดเลยนะครับ115 มิล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับมีลมแรงด้วยไหมหัวหน้าม
1: ีครับมีต้นไม้ล้มอยู่ตรงหนองไผ่แหละครับแล้วก็รู้สึกว่าคือมีลูกเห็บนิดนึงครับอยู่ที่แถวมุทะเบิกครับ
0: เรื่องต้นไม้ล้มนี่เยอะไหมครับหลายต้นไหมหัวหน้าครับ
1: ไม่ครับไม่เยอะต้นเดียวครับ
0: มีปัญหาเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มไฟฟ้าดับอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับรอบนี้ไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นฝนครับ
0: ครับครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องยังต้องเฝ้าระวังต่อไหมครับเรื่องของฝนเนี่ย
1: แน่นอนครับเพราะว่าจากท่านกรมอุตุได้แจ้งเตือนถึง1 มิถุนายนนะครับก็ต้องใจเด็ดเพราะเราบังครับเพราะว่าในเขตเพชรบูรณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกหลายรอบแล้วก็มีน้ำท่วมหลายรอบแล้วโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองตำบลบ้านโตกซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับซึ่งเมื่อคืนก็เช็คกับท่านนายเพื่อเช็คที่ตลอดเพราะว่ามีฝนตกหรือไม่อย่างไรก็ตกระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะมากครับที่จะเป็นน้ำป่าครับ
0: โอ้ครับเรื่องของ
1: ความพร้อมและบางสบายครับ
0: เรื่องของความพร้อมในการสแตนด์บายดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
1: ครับก็ดำเนินการตามแผนประเทศเหตุของทางจังหวัดนะครับตลอดจนแผนประกอบชาตินะครับในการเตรียมพร้อมนะครับเช่นทุกอำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยระวังนะครับแล้วก็มีหน่วยปฏิบัติการลงพื้นที่ทันทีร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นในพื้นที่ครับแล้วก็ทุกท้องถิ่นเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมทุกแห่งอยู่แล้วครับกรณีที่มีน้ำป่าเข้ามานะครับแล้วก็มีตรงไหนขีดขวางเส้นทางน้ำก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเอาเศษสระออกเศษกระยาออกครับคือทุกครั้งจะเป็นยังไงครับพอเกิดเหตุปั๊บก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับ
0: ผมก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยนะครับได้ครับ
1: ครับผมครับครับผมครับ
0: ยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็ขอให้ฝนไม่ขอให้หยุดแล้วนะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับ
1: บางส่วนก็หยุดแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเป็นปกคลุมอยู่บ้างในเขตอำเภอลมเก่าครับซึ่งเมื่อกี้ผมเช็คกับกำนันตำบลตัดกอยของลมเก่าแล้วครับว่ามีฝนตกทำให้แม่น้ำป่าสักเนี่ยขึ้นมาประมาณสักเมตร2 เมตรครับแต่ว่าก็ยังไม่ร่นตลิ่งครับยังอยู่ประมาณสักครึ่งนึงฮะครับยังไม่กระชดกระชับแต่อย่างไรครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ยินดีครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณครับหัวหน้า
1: ครับผมไปสอบครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับครับครับ
0: ขอบคุณคุณธงชัยเสนอศรีตระกูลนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันกลับมาที่เรื่องของงานพาเลทไพร์นะครับคุณผู้ฟังสน.ปทุมวันเนี่ยเขาแจ้งปิดการจราจรถนนพระราม1แยกปทุมวันแยกเฉลิมเผ่านะครับถึงช่วงเวลา16 น.ถึง19 น.นะครับเนื่องจากติดขบวนพาเลทไพร์นั่นเองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงของคุณณัฏฐยาได้มีโอกาสพูดคุยนะครับสัมภาษณ์นะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นคือ Bangkok Pride 2026นะครับพูดคุยกับทางคุณรุจิราอารินนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามรายละเอียดในเรื่องการพูดคุยเรื่องของงาน Bangkok Pride 2026ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กันก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรองผอ.ค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านคุณณัฐยาและก็ท่านผู้ฟังจอสาร้อยทุกท่านค่ะ
2: ค่ะคงต้องเรียนสอบถามเลยเพราะว่าในส่วนของกิจกรรม Pride Month ที่จะเริ่มขึ้นคือเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่เขามีการกำหนดว่าจะเป็น Pride Month ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยกิจกรรมสำหรับปีนี้มีธีมในการจัดงานในปีนี้ไหมคะ
3: จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยค่ะเป็นแนวคิดในเรื่องที่เรามีโรดแมปที่จะไปสู่การเป็นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการจัดงานเวิร์ลพราวในปี2030หรือปี2573นะ
2: คะ
3: ซึ่งเราจะต้องเสนอตัวภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมของเมืองนะคะแล้วก็จนกว่าเราจะไปถึงจุดหมายในเรื่องของการที่จะได้เป็นเมืองพรายอะไรเง
2: ี้
3: ยค่ะ
2: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามนิดนึงว่าอันนี้ในส่วนของการเสนอในการจัดงานที่เป็นเวิร์ลพรายอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทั่วโลกเขาเคยมีการเสนอตัวแบบนี้มาก่อนไหมคะ
3: มีค่ะปีที่แล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็เป็นวอชิงตันดีซี
2: ค่ะ
3: ที่ได้เป็นเจ้าภาพค่ะและปีนี้ก็จะเป็นที่อัมสเตอร์ดัมค่ะส่วนในปีที่เราเสนอตัวเนี่ยค่ะเรากำลังต้องแข่งกับบาร์เซโลนาค่ะ
2: อืมค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขามีธีมในการจัดงานแตกต่างกันไปยังไงบ้างอะคะในส่วนของเป็นเวิร์ลพรายเนี่ยค่ะ
3: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของสิทธินะคะเร
2: ื่
3: องของความเท่าเทียมเรื่องของการเปิดพื้นที่การโอบรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะยังไม่มีในเรื่องของการรับรองในเชิงของทางกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นธีมของแต่ละเมืองที่จะจัดค่ะ
2: อืมค่ะแล้วอันนี้ขออนุญาตเรียนสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าที่ปีนี้ที่เราจะเอาแนวคิดที่จะไปนำเสนอเนี่ยเราจะเสนออะไรไปกับตรงนี้อะคะที่จะไปสู้กับทางด้านของบาร์เซโลนา
3: ค่ะเราจะเสนอในเรื่องของเมืองที่มีความพร้อมค่ะเพราะว
2: ่
3: าอย่างที่เคยเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะเขาจะไม่ได้พิจารณาแค่ว่าเรามีเมืองใหญ่แค่ไหนมีกิจกรรมมากแค่ไหนมีนักท่องเที่ยวมากแค่ไหนเขาไม่ได้มองแค่ตรงนั้นแต่เขาจะมองว่าเมืองเนี่ยมีกลุ่มของความหลากหลายทางเพศมากแค่ไหนแล้วแต่ละแล้วกลุ่มเนี้ยมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเมืองมากแค่ไหนแล้วเมืองให้การยอมรับเมืองในที่นี้มีหลายนัยยะนะคะก็คือคนในเมืองให้การยอมรับความหลากหลายนี้อย่างไรต
2: ั
3: วเมืองเองในฐานะที่เป็นรัฐบาลเป็นซิตี้อะไรเงี้ยนะคะเรามีเรื่องของการผลักดันเพื่อทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงของการยอมรับแค่ไหนซ
2: ึ่
3: งเมืองไทยเราอะค่ะเราก็จะเป็นเมืองแรกๆเลยนะคะของเอเชียในเรื่องของการที่เรามีกฎหมายเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะรวมถึงล่าสุดเนี่ยค่ะกรุงเทพมหานครซึ่งเราในฐานะเมืองที่เสนอตัวเป็นเมืองในการจัดเวิร์ลพรายนะคะเราก็เพิ่งได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลเรื่องของgender equality seal นะคะเป็นเรื่องของความที่กรุงเทพมหานครนะคะได้แสดงให้เห็นว่าเราได้รับเหรียญทองที่ได้รับรางวัลนี้จาก UNPD อยู่นะคะแล้วก็เป็นเมืองแรกของเอเชียที่ได้รางวัลนี
2: ้อันโทษนะคะอันนี้เป็น
3: แสดงให้เห็นว่าเมืองเรามีความพร้อม มากๆในเรื่องเหล่านี้ค่ะ
2: รางวัลอันนี้คือเป็นรางวัลที่มอบให้ในมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ
3: เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในฐานะของภาครัฐนะคะว่าเราได้มีทำให้เกิดความยอมรับในเรื่องของนี้มากแค่ไหนซึ่งอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะหน่วยงานที่ให้เราอะค่ะก็จะเป็นทางของหน่วยงานที่เป็นสากลนะคะเป็นของ UNDP ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าตรารับรองความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะซ
2: ึ่
3: งในความการรับรองเนี่ยก็จะมีทั้งว่าเขาดูว่าเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแค่ไหนแล้วนโยบายนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงอย่างไรมีเรื่องของการบริหารงานอย่างเป็นธรรมไหมมีการเลือกปฏิบัติกับโดยเฉพาะของเรื่องของเพศเรื่องของความแตกต่างไหมอะไรเงี้ยนะการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มเพศอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของการให้บริการประชาชนบริการสาธารณะที่มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทีย
2: ม
3: ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของการวัดผลที่วัดผลอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้รับเหรียญทองนี้มาค่ะ
2: เขาวัดผลจาก
3: ที่เขาก็จะมาตรวจสอบเราแล้วก็มีการประเมินค่ะโดยคณะกรรมการกลางค่ะ
2: เพราะว่าเราได้รางวัลอันนี้หรือเปล่าเลยทำให้เป็นแนวคิดที่ว่าเราจะเสนอตัวมาเป็นทางด้านของผู้จัดงาน World Prize ในปี2573อ่ะค่ะ
3: จริงๆต้องเรียนว่าแนวคิดในการเสนอตัวเนี้ยค่ะทางกลุ่มของเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่ม World Prize กลุ่มนลุมิตพลายนะคะกล
2: ุ
3: ่มนลุมิตพลายเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาในเรื่องของเป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมในกลุ่มของ LGBTQIAN+ อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: คะ
3: เพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามมากที่จะผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล
2: ้
3: วก็ได้มาร่วมมือกับทางเมืองค่ะเพื่อที่จะเสนอตัวหลังจากที่เราก็ได้ร่วมทำงานกันมาก็ต้องบอกเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตกับท่านผู้บริหารในชุดที่ผ่านมานะคะท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก
2: ็
3: ได้มีการให้กรุงเทพมหานครค่ะก็ผลักดันเรื่องนี
2: ้
3: มาอย่างต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดปีนี้เราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญนี้มาค่ะ
2: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจัดงานWorld Prize เนี่ยประเทศไทยอะไรเราจะได้อะไรกลับมาบ้างตรงนี้ค่ะ
3: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราเอาเป็นว่าในส่วนของอย่างงานพลายงานพาเลทพลายอะ
2: ค่ะ
3: มันคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของพาเลทขนาดใหญ่ทั่วไป
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เฟสติวัลทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต้องใช้คำนั้นได้เลยนะคะแล
2: ้
3: วก็มันการที่พื้นที่เราสามารถที่จะจัดงานเราในลักษณะที่เป็นงานสากลขนาดใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองเราเนี่ยให้คุณค่ากับความเท่าเทียมนะคะทั้งในเรื่องของอย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเรามีทั้งเรื่องของกฎหมายนะคะเราเป็นประเทศแรกๆเลยที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเรามีทั้งเรื่องของการสนับสนุนของเมืองนะคะเรามีทั้งเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองที่มันซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่นะคะบ
2: ้
3: านเราเนี่ยให้การยอมรับกลุ่มหลากหลายทางเพศก
2: ่
3: อนที่กฎหมายจะให้การยอมรับซะอีกนะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขากฎหมายเขาอาจจะยอมรับก่อนแต่ว่าการยอมรับในเชิงของสังคมก็ยังอาจจะยังน้อยอยู่แต่เนี้ยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นเมืองของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มันก็เป็นธรรมดาของการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆด้านเลยรวมถึงจำนวนคนมหาศาลที่เข้ามาในช่วงของเทศกาลซ
2: ึ่
3: งการจัดเทศกาลเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีแค่วันพาเหรดวันเดียวมันก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปีนั้นนะคะมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ ขาเรียกว่าเศรษฐกิจข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่พักอาหารเรื่องงานศิลปะใดๆในเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งใน

0: ิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เนี่ยโครงการอันนี้เราโปรเจกต์อันนี้เรายื่นเสนอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังอยู่ในระหว่าง
0: ขั้นตอน
1: ค่ะ
0: ค่ะการเสนอเนี่ยเสนอไปแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมในเรื่องของที่จะต้องมีเรื่องของการโหวต
1: อ๋อต้องมีการโหวตอีกอันนี้แล้วโหวตนี่คือโหวตมาจากทั่วโลกหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ค่ะโดยหลักเกณฑ์ก็คือเมืองที่เป็นเมืองสมาชิกอะค่
1: ะ
0: ของกลุ่มพายค่ะก็จะเป็นเมืองที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตว่าการจัดงานครั้งต่อไปเมืองไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดอะไรนะคะที่ใช้หลักเกณฑ์ตามที่เขากำหนดค่ะ
1: ค่ะจริงๆช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสีลมของเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ต่างชาติเขาได้เห็นเหมือนกันเรื่องของความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเรื่องค่ะอยู่ในลักษณะแบบน
0: ี้ใช่เลยค่ะต้องบอกว่าอันเนี้ยงานสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นถึงความพร้อมของเมืองว่าเมืองสามารถที่จะรับมือกับเทศกาลขนาดใหญ่ของเมืองได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่งานพาเลทไพร์มันของเราที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวันอาทิตย์นี้อยากจะทราบว่าในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ธีมในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะงานที่เราจะมีในช่วงของวันที่31เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีขบวนทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด6ขบวนค
1: ่ะ
0: ขออภัยค่ะมี6ขบวนค่
1: ะ
0: 6ขบวนใหญ่นะคะแล้วก็มี73ขบวนย่อยอยู่ในนั้นค่ะซึ่งแต่ละขบวนก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะ อย่างขบวนสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องขบวนแห่งสมดุล นะคะแล้วจะเป็นขบวนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของชีวิตทั้งร่างกายจิตใจสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของทางสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะขบวนถัดไปค่ะเป็นขบวนเอาให้ชื่อว่าขบวนแห่งสันติภาพก็จะนำเสนอขบวนนี้ด้วยสีฟ้านะคะก็จะเป็นขบวนที่ขับเน้นให้เห็นถึงพลังของคนที่เชื่อในเรื่องของสันติภาพเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขบวนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของค
1: ่ะมาพยายามบอกว่าคือธีมใหญ่ก็คือว่าเป็น6สีแล้วก็ใน6สีนั้นในแต่ละสีก็จะมีแบบว่ามีกิมมิกมีอะไรของเขาอยู่ภายใต้ธีมสีอันนั้นถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองผอ.อธิบายมา2สีแล้วยังมีสีอื่นอีก
0: ค่ะก็จะมีสีม่วงค่ะสีม่วงนี่จะเป็นขบวนที่แทนขบวนแห่งความเป็นตัวตนค่ะก็คือเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของทุกคนอะไรค่ะขบวนนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับเสียงของทุกเพศทุกอัตลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ด้านเราเนี่ยยอมรับอย่างเท่าเทียมค่ะขบวนถัดไปก็จะเป็นสีส้มที่เราสะท้อนให้เห็นเป็นขบวนแห่งศักดิ์ศรีก็คือศักดิ์ศรีในคุณค่าที่ทุกคนมีแล้วก็สะท้อนให้เห็นในทุกสาขาอาชีพค่ะว่าเรายอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างของผู้คนซึ่งมีคนเหล่านี้อยู่ในทุกสาขาอาชีพเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขบวนถัดไปจะเป็นขบวนสีแดงค่ะอันนี้แน่นอนเป็นสีแห่งความรักเนี่ยนะคะก็เป็นความรักในมิติที่เป็นพลังที่เชื่อมผู้คนบนโลกค่ะเป
1: ็
0: นการเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบทุกความสัมพันธ์ค่ะ
1: โอ้โหฟังดูแล้วคือมีเขาเรียกอะไรนะมี6ขบวนใหญ่แล้วก็มีย่อยๆอยู่นั้นมีฉันว่าขบวนนี้น่าจะยาวมากเลยอย่างนั้นระยะทางของขบวน
0: โดยขบวนเนี่ยค่
1: ะ
0: เส้นทางเนี่ยเราจะปล่อยขบวนทั้งหมดปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องของการยอมรับความหลากหลายของบ้านเราเนี่ยค่ะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าที่สีลมเราก็จะมีกลุ่มของความหลากหลายทางเพศที่ไปทำงานนะ
1: คะ
0: ปีนี้เราก็เลยย้อนกลับไปค่ะว่าเราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นณวันที่เราเป็นที่รู้จักณวันที่เราเริ่มมีกิจกรรมที่สีลมก
1: ็
0: ปีนี้ขบวนแรกเนี่ยค่ะจะไปเริ่มที่สีลมโดยที่เราจะตั้งขบวนที่บริเวณส วนสาธารณะคลองช่องนนทรีค่ะ
1: อ๋อ
0: ตรงนั้นคือจุดที่หนึ่ง
1: ตรงแยกตัดกับถนนนราธิวาสตรงนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาสมทบกับขบวนแล้วก็จะเดินมาตามถนนสีลมนะคะก
1: ็
0: จะมาสมทบกับขบวนที่สองค่ะ
1: ขบวนที่สองอยู่ที่ตรงไหนคะ
0: ขบวนที่สองนี่จะออกมาจนจากซอยธนิยะค่ะ
1: อืมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะเดินมาด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะมาบรรจบจากธนิยะก็จากสีลมนะคะก็จะมาบรรจบที่แยกสารแดงเล
1: ี้
0: ยวซ้ายเข้าพระรามสี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าอังเรดูนังอันนี้คือเส้นทางนะคะซึ่งบริเวณอังเรดูนังเนี่ยค่ะก็จะมีอีก2ขบวนรออยู
1: ่
0: จะมีขบวนอยู่ที่บริเวณประตูคณะรัฐศาสตร์จุฬานะ
1: คะ
0: อีกประตูอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บริเวณคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะอยู่บริเวณถนนอังเรดูนังค่ะหลังจากนั้นก็จะมีขบวนมาบรรจบอีกตรงบริเวณพระรามหนึ่งจากบริเวณของพารากอนแล้วก็ตรงลีโดค่ะซึ่งขบวนทั้งหมดเนี่ยเมื่อเลี้ยวเข้าถนนพระรามหนึ่งค่ะเราจะเดินผ่านแยกปทุมวันแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าสนามเทพหัสดินค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก
0: ็ระยะทางก็ประมาณ3กิโลเกือบ4กิโลค่ะ
1: แต่ดูแล้วแต่ละขบวนนั่นขบวนแรกจุดเริ่มต้นมาจากตรงทางด้านของตรงช่องนนทรีแถวนั้นเนี่ยมาเจอตรงธนิยะแล้วก็ไปทางด้านของทางถนนอังรีดูนางไปพระรามหนึ่งนี่นะน่าจะเป็นขบวนยาวพอสมควรเลยนะคะอันนี
0: ้ค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะจัดรูปแบบของการจราจรเนี่ยนะคะก็เราจะทำให้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าขบวนยาวอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขบวนแรกเนี่ยค่ะจะออกจากช่องนนทรีเราจะจับเป็นคู่ค่ะชุดแรกเนี่ยจะออกในเวลา16 นาฬิกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นขบวนที่มาจากช่องนนทรีกับขบวนที่ออกจากคณะอักษรศาสตร์จุฬา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สองขบวนเนี้ยอยู่คนละจุดกันก็จริงแต่ออกในเวลาเดียวกันคือ16 นาฬิกาค่ะขบวนก็จะเดินนำไปค่ะและอีกหลังจากนั้นค่ะ16:30ก็จะเป็นขบวนที่2ขบวนที่ออกมาจากธนิยะนะคะแล้วก็ขบวนที่ออกจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะสองขบวนนี้จะออกพร้อมกันแต่คนละพื้นที่กันนะคะแล้วก็จะเดินต่อกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นขบวนที่6กับที่7ที่ออกจากพารากอนกับลีโดค
1: ่
0: ะก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการเชื่อมขบวนนะคะทำให้ขบวนเราเนี่ยออกเวลา16 นาฬิกาแล้วเราจะให้ทุกขบวนเข้าไปอยู่ในสนามเทพหัสดินเนี่ยค่ะทั้งหมดได้ไม่เกิน18 นาฬิกาค่ะอ๋อ
1: เรียนเข้าใจแล้วไม่ได้หมายความว่าเอาขบวนที่1ไปเชื่อมกับขบวนที่2พอมาแล้วขบวนแล้วก็2ขบวนนี้ไปต่อกันแล้วถึงค่อยออกแต่ว่าคือมีจุดก็คือว่าเริ่มต้น16 นาฬิกาเหมือนกันก็คือขบวนที่1กับขบวนที่อยู่ที่ตรงแถวๆจุฬาตรงนั้นเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปก่อนแบบนั้นเลยอย่างนั้นนะคะนำหน้าไปแล้วก็มาแล้วก็จะมาไอ้ขบวนที่1ก็จะมาเชื่อมกับขบวนที่2แล้วก็ตามกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปจบพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันทั้งขบวนสุดท้ายที่จะเข้าก็น่าจะเป็นขบวนที่1อย่างนั้นใช่มั้ยคะที่น่าจะเข้าถึงสนาม
0: ขบวนสุดท้ายที่จะเข้าก็จะเป็นขบวนจากพารากอน
1: อ๋อจากพารากอน
0: กับลิโดค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คืออยู่ใกล้ด้วยนะตรงนั้นก็น่าจะเดินไม่ไกลแต่
0: ใช่ค่ะใกล้ออกสุดท้ายเลยค
1: ่ะแต่ว่าน่าจะสนุกสนานนะตรงนั้นนะคะว่าดูจากปีก่อนๆนะคะค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะไปร่วมงานหรือว่าอยากจะแบบว่าเข้าไปเขาสามารถเข้าไปร่วมในขบวนได้ไหมอะไรยังไงบ้างมีไหมคะตรงนี้เปิดให้คนอื่น
0: เข้าไป
1: ไหม
0: ค่ะเสน่ห์ของขบวนพาเลทพลายอะค
1: ่ะ
0: เสน่ห์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเสน่ห์คือไม่ใช่การไปชมขบวนแห
1: ่
0: แต่คือการมีส่วนร่วมกับขบวนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากเลยว่าเวลาที่กลุ่มผู้ชมหรือกลุ่มนักท่องเที่ยว
1: ค
0: ่ะพอเห็นขบวนที่ตัวเองถูกใจก็จะเดินเข้าไปร่วมเลยไปร่วมร้องรำทำเพลงไปร่วมเดินด้วยไปร่วมแสดงสัญลักษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเสน่ห์มากๆของขบวนพลายที่เราแทบไม่เคยเห็นล
1: ัก
0: ษณะของขบวนแห่ประเภทไหนที่จะมี มีผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับขบวนได้ขนาดนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วการร่วมค่ะสามารถที่จะรับชมขบวนได้ตั้งแต่แนวถนนสีลมมาได้เลยนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเราจะให้กระทบการจราจรน้อยที่สุดโดยที่จะใช้2ช่องทางซ้ายจากฟุตบาทนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะยังคงปล่อยให้มีการจราจรตามปกติค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ารอดูขบวนพาเลตอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณคิดว่าโอ้สนุกจังเลยฉันอยากจะไปด้วยก็คือเดินข้าขบวนไปได้เลยแบบนี้
0: เข้าไปเลยค
1: ่
0: ะแล
1: ้
0: วก็แต่ถ้าอยากจะดูให้ครบทุกขบวนเนี่ยแนะนำให้ไปที่สนามเทพหัสดินค
1: ่ะ
0: เพราะว่าทุกขบวนจะต้องเข้าไปในสนาม
1: ค
0: ่ะแล้วก็นอกจากจะได้เห็นขบวนพาเหรดแล้วค่ะในสนามเทพหัสดินก็จะมีเวทีกลางที
1: ่
0: เป็นเรื่องของการแสดงต่างๆนะคะก็มีหมอลำค่ะทีนี้เรามีหมอลำด้วย
1: เรียนว่าหมอลำเนี่ยแหละแบบถูกจริตกับกลุ่มหลากหลายตรงนี้มากเลยเพราะมันจะจอยมันจะแบบว่า
0: เป็นความสนุก
1: ใช่
0: ความสนุก
1: ค่ะใช่เพราะว่าเรียนว่า
0: หมอลำระเบียบบันเทิงศิลป
1: ์นะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหลากหลายตรงนี้แหละดิฉันว่าชนชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าได้ยินเสียงดนตรีหมอลำหรืออะไรที่เป็นแบบว่าเป็นแบบทางอีสานเนี่ยคงจะทนไม่ไหวแหละต้องสนุกด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะสนุกตั้งแต่ขบวนเดินกันแล้วค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ที่มาเดินนะคะมีพลังเหลือล้นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แต่ละคนคือมาด้วยใจอะไรก็ตามที่ทำออกมาจากใจค่ะมันสุดเสมอแล้วมันก็ทำให้ทุกคนรอบข้างคอยได้รับenergy ที่มันกระตุ้นเหล่านี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าไม่ทำให้ผิดหวังทุกคนจะสนุกกับเทศกาลนี้แน่นอนค่ะ
1: แล้วที่สนามเทพหัสดินเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องไปลงทะเบียนหรือว่าต้องไปรับบัตรหรืออะไรยังไงกับใครบ้างหรือเปล่าคะ
0: เข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปได้เลย
1: เปิดตั้งแต่กี่โมงที่จะเข้าไปในสนามได้อะคะ
0: จริงๆที่สนามเนี่ยค่ะเขาจะมีกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่นะคะสักครู่นะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่ากิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ที่เราเริ่มเดินขบวนค่ะ4โมงก็คือเริ่มเลยเขาก็จะมีการกิจกรรมมีดนตรีมีอะไรไปแต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีในเรื่องของซุ้มจำหน่ายอาหารซึ่งเป็นของดีในกรุงเทพมหานครนะคะร้านไหนดังเขตไหนดีก็เอาอาหารมาจำหน่ายเพื่อที่จะให้ผู้คนที่มาร่วมงานค่ะนอกจากจะได้เห็นขบวนที่สนุกสนานแล้วก็ยังได้เห็นความจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสินค้าของแต่ละเขตมาด้วยค่ะ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปรอที่สนามเทพหัสดินสามารถไปได้ดิฉันว่าน่าจะแบบไม่ต้องถึง4โมงเย็นถ้าบ่ายบ่าย2บ่าย3ก็น่าจะมีคนทยอยเข้าไปแล้วอย่างนั้น
0: ดิฉันว่าน่าจะเป็นละค่ะ
1: โอ้น่าจะเป็นด้วยนะคะโอ้ค่ะก็คือหลายคนก็คือนอกจากที่จะไปดูเรื่องของขบวนพาเหรดที่จะมีสีสันแล้วก็จะมีอะไรที่แบบว่าเรียนเห็นจากปีที่แล้วอ่ะโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยนะที่เขาแต่ละคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรครีเอทกันมากๆเรื่องของการแต่งตัวอะไรมาอย่างนี้ปีนี้คิดว่าคงจะมีได้เห็นแบบอะไรที่แบบว่าต่อยอดมาจากปีที่แล้วอีกเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยจำนวนผู้คนในพาเลทรวมถึงผู้ที่มามีส่วนร่วมกับขบวนนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณ 300,000 คน
1: ประมาณ 300,000 คนโหแล้วปีนี้นะคะปีนี้คาดว่าจะมีทั้งคนที่มาเริ่มในพาเลทแล้วก็น่าจะมีคนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศที่เป็นจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยไหมคะเท่าที่มีการตรวจสอบหรือมีการเช็คดูไหม
0: โดยปกติก็จะมีมาอยู่แล้วค่ะก็จะต้องบอกว่าเมืองกรุงเทพอะค่ะเป็นที่ที่ทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้บางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องด้วยเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเชื่อเรื่องของใดๆก็ตามทำให้เขาอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะแต่เมื่อมาที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพคือพื้นที่ของความเป็นอิสระในการที่เราเพราะว่าเราทุกคนต่างโอบรับความแตกต่างนี้ด้วยความเรารู้สึกว่า มันไม่ได้แตกต่างแล้วเราก็มีความเป็นมิตรต่อกันแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค
1: ่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านรองผอ.เชิญชวนทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหลากหลายทางเพศนี้เดี๋ยวเมื่องานนี้ใครๆก็ไปได้นะแบบนี้นะจะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆด้วยไปเปิดหูเปิดตาใครที่แบบว่าเอาจริงๆอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยแบบไปงานแบบนี้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะดูว่าเป็นยังไงนะอยากให้ทางด้านของท่านรองผอ.เชิญชวนกันหน่อยอะค่ะ
0: ค่ะอย่างที่เรียนค่ะว่าเรื่องของขบวนพายพาเลทอะค่ะไม่ใช่เรื่องของงานพาเลทโดยทั่วไปไม่ใช่งานขบวนแห่โดยทั่วไปค่ะแต่เป็นขบวนที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกสร้างพลังแห่งความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้มันความรักหรือครอบครัวหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเหลือเกินเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่ได้นิยามอยู่ในแบบเดิมแล้วนะคะเรากำลังพูดเล่าเรื่องของเมืองในรูปแบบใหม
1: ่
0: เอาเมืองของเรามาพูดคุยในรูปแบบใหม่นะคะเราก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านนะคะมาเฉลิมฉลองความเท่าเทียมเฉลิมฉลองให้กับพลังของความรักที่ไม่มีนิยามนะคะแล้วก็พลังเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นพลังที่ช่วยเมืองในการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านเนี่ยยังเชื่อว่าใครก็ตามที่แม้กระทั่งว่าช่วงนี้กำลังรู้สึกท้อแท้อ่อนล้าแต่ถ้าท่านอยากได้รับพลังอย่างเต็มที่เนี่ยอยากเชิญชวนท่านมางานนี้ค่ะที่ท่านรับรองเลยว่าท่านกลับไปเนี่ยท่านจะได้รับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกลับไปค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของท่านรองผอ.มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันสำหรับในงานกิจกรรมในช่วงของเดือนPride Monthอันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะเช
1: ิ
0: ญชวนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณณัฏฐยาด้วยนะครับในช่วงของการพูดคุยนะฮะกับแขกรับเชิญนะครับขอบคุณคุณรุจิราอารินรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับกับกิจกรรม Bangkok Pride 2026ที่จะมีเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: น้องๆ
10: น
9: ักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆ ไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได
15: ้ป้าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
18: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: คุณฟังกรณีของอุบัติเหตุ304นะครับขาเข้ากรุงเทพช่วงสารปู่โทนกม210บวก600นะครับที่มีรถชนกันใน4คันนะฮะมีรถบรรทุกรถเปล่านะครับที่ลมเบรกหมดแล้วตอนนี้รอเคลื่อนย้ายล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยังมีท้ายแถวนะครับยาวประมาณเกือบ6กิโลครับขาเข้านะครับ304ช่วงบริเวณสารปู่โทนยังมีผลกระทบนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรีบเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนะครับตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นนะฮะส่วนล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจากคุณโจนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีขาเข้านะครับช่วงเมเจอร์มาทางหน้าหัวแยกบรมเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มีทางคุณเวทินนะครับบอกว่า340ขาเข้านะครับช่วงบริเวณนพวงศ์นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับวงแหวนตะวันตกนะฮะการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีรถจอดเสียบริเวณกิโลเมตรที่9บวก600มีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนรอสัญญาณเคารพธงชาติและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับ

็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car Forecast โทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: นายกเยือนฝรั่งเศสพบประธานาธิบดีมาครงชี้แจงชายแดนไทยกัมพูชาย้ำไทยปกป้องอธิปไตยไม่ใช่ผู้รุกรานขอยูเนสโกสำรวจมรดกโลกฝั่งไทยด้วยสีหศักดิ์โต้กลับปรักสุคนในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหลังพาดพิงถึงไทยว่าลุกล้ำดินแดนยืนยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีนโยบายอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศเพื่อนบ้านโฆษกกองทัพเรือโต้ข่าวปลอมเปิดให้เดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนพร้อมเปิดภาพไลฟ์สดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากกาดบ้านแหลมจันทบุรีและบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดยังปิดตลอดแนวสามารถตรวจสอบได้อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยระบุถูกดิสเครดิตขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมติสภาผู้แทนราษฎร308-126เสียงไม่ส่งตัวสสชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมโดยสสส่วนใหญ่ให้เหตุผลต้องคงหลักการคุ้มครองการทำหน้าที่ของสสในสมัยประชุมสภากระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบกรณีเขตรถไฟสีคิ้วและคานปูนพระราม2ถล่มผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยทั้งระบบงานก่อสร้างปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจคดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตที่จังหวัดนนทบุรีก่อนเข้าขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ถูกเพื่อนไรเดอร์ต่อยจนปากแตกเจ้าตัวยืนยันไม่ติดใจเข้าใจความรู้สึกพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตประธานกรรมการปปช.และอดีตกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลและสุภาคนละ3ปีกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นระหว่างอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคดียักยอกเงินสหกรณ์ครูขอนแก่นศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิดชี้เป็นการวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ทักษิณเข้ารายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังได้รับพักโทษยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่หาเสียงเลือกตั้งสนามกทมคึกคัก KPI โพลเผยคะแนนนิยมชัดชาติยังนำห่างขณะที่บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาคึกคักไม่แพ้กันกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันยังไม่ถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้าปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป๋าตัง มติสภาคว่ำตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อท่ามกลางความเห็นต่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผู้ชมยอมความวันนงด้วยกันเพียงโลกสงหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันทางที่มากมายกายกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:14 น.นะครับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณนัทนะครับเอกชัยบางบอนฝั่งขาเข้าครับช่วงปากซอยเอกชัยบางบอน120นะครับมีรถกระบะชนกับจักรยานยนต์นะครับอยู่ช่องทางกลางที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับการจราจรเริ่มมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับปากซอยเอกชัยบางบอน120นะครับรถกระบะชนกับจักรยานยนต์อยู่ช่องทางกลางมีคนเจ็บนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุ304สารปูโทนนะครับที่มีชนกันถึง4คันแต่ว่าตอนนี้รอเคลื่อนย้ายนะครับรถบรรทุกรถเปล่านะฮะที่ลมเบรกหมดแล้วก็เป็นคันที่เรียกว่าไปชนแบรีเออร์ข้างทางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกกระดาษนะฮะคือจุดดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตอนนี้รอการเคลื่อนย้ายตัวของรถบรรทุกรถเปล่านะครับท้ายแถวยังมีสะสมนะครับบริเวณ304ฝั่งขาเข้าที่จะผ่านสารปู่โทนเนี่ยยังมีท้ายยาวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็ถ้าผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับคือตอนที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีนะครับทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีได้บอกว่าตอนนี้รถเทียบมาแล้วนะครับต้องดำเนินการยกแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยด้วยความที่ว่าช่องทางมันแคบด้วยแล้วก็มีรถที่มารอดำเนินการทำให้ไม่สามารถผ่านช่องทางใดได้เลยต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับก็บอกว่าใช้เวลาน่าจะไม่เกิน8นาฬิกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังมีผลกระทบสำหรับด้านขาเข้า304นะครับช่วงผ่านสารปู่โทนเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังขอไปที่กรณีเหตุการณ์คือมีเหตุบ้านทรุดนะครับที่พระราม6ซอย22นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณพีรธรรมคุณพิริยธรรมนุชประภัยพงษานะครับหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับหัวหน้าครับเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับหัวหน้า
3: คือผมได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระรามเมื่อเวลา 07:22 นะครับแต่เหตุเกิดประมาณ6:20 นะครับคือเข้าไปสอบถามทางประธานชุมชนแล้วนะครับจากที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นลักษณะบ้านเนี่ยเป็นตัวบ้านไม้2ชั้นแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องน้ำพื้นปูนซึ่งต่อเติมทีหลังนะครับอายุของบ้านเนี่ยประมาณ30ปีแล้วพื้นปูนที่ทำเทเป็นพื้นห้องน้ำเนี่ยหนาประมาณ25เซนติเมตรนะครับซึ่งตัวบ้านที่เป็นบ้านไม้เนี่ยอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะอายุตัวบ้านนานแล้วนะครับแล้ววันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อตอนเช้าเนี่ยพื้นปูนเนี่ยทรุดตัวลงมาลักษณะเอียงลงมาประมาณแบบลักษณะเทลงมานะครับแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งเป็นชายอายุ70ปีนะครับอยู่บ้านคนเดียว
2: คร
3: ับ พื้นปูนทรุดตัวลงมาแล้วก็มาทับที่แขนซ้ายนะครับก็ร้องให้คนเพื่อนบ้านมาช่วยนะครับ
2: คร
3: ับ ก็ช่วยกันดึงออกมาแล้วก็เรียก1669ก็นำส่ง

0: ป่วยปวดเจ็บเนี่ยที่โรงพยาบาลรามา
1: ครับ
0: บาดเจ็บที่แขนซ้ายเท่านั้นนะครับลักษณะเป็นแผลแต่บาดเจ็บก็เกิดตอนที่ผมไปถึงนี่คือผู้ป่วยเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ครับ
0: ผมไปถึงนี่ก็ 7:25 ก็เข้าไปประเมินสถานการณ์ตัวบ้าน
1: ครับ
0: จากการตรวจสอบก็คือตัวบ้านอะสภาพไม่ได้รับความเสียหายมีแต่เพียงด้านหลังซึ่งต่อเติมเป็นพื้นปูนที่ทำเป็นห้องน้ำที่ทรุดตัวลงมานะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้พูดคุยกับประธานชุมชนมันสิทธิ์3แล้วนะครับก็ผมบอกว่ากำลังประสานทางเจ้าหน้าที่โยธาเขตราชเทวีให้เข้ามาช่วยประเมินสถานการณ์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตราชเทวีช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ผมได้ทำการปิดกั้นพื้นที่หน้าบ้านแล้วรอบบ้านไม่ให้ใครเข้าไปภายในกลัวจะได้รับอันตรายจากตัวบ้านครับผม
1: เป็นบ้านเดี่ยวไหมครับหัวหน้าหรือว่าเขาปลูกติดกันกับหลังอื่นด้วย
0: เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวครับบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยว2ชั้น
1: ครับ
0: เพราะในซอยก็จะมีบ้านเก่าอยู่หลายหลังนะครับแต่ก็อันนี้จะเป็นบ้านไม้2ชั้น
1: ครับ
0: เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างก็ประมาณสัก6เมตรยาวลึกเข้าไปประมาณ15เมตรได
1: ้โอ้เฉพาะบ้านนี้นะ
0: ตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับ
1: ครับ
0: เป็น
1: ห้องน้ำที่อยู่ชั้น2ใช่ไหมที่มันซุดลงมา
0: ใช่ครับ
1: ที่เพิ่งต่อเติมไม่มีผลกระทบกับบ้านหลังอื่นด้วยไหมคุณน่ะ
0: ไม่ครับไม่เพราะตัวบ้านไม่ได้ติดกันครับเพราะจะมีบริเวณทางเดินรอบบ้าน
1: ครับก็คือมีผู้บาดเจ็บรายเดียวก็คือเป็นชายวัย70ปีคนนี้นะ
0: ครับผม
1: ตอนช่วงที่เกิดเหตุนี่มีคนอื่นอยู่บ้านด้วยไหมครับคุณน่ะ
0: ไม่มีครับเพราะอยู่คนเดียวครับผม
1: ครับ
0: ชายสูงอายุก็เหมือนว่าเป็นไม่ใช่เป็นข้าราชการบำนาญแต่เพียงแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่คนเดียวนะครับจากการสอบถามประธานชุมชนแล้วนะครับไม่มีญาติครับผม
1: ตอนนี้ก็คือปิดกั้นอาจจะต้องรอตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวตอนนี้ทางทีมของไฟโยธาเขตและทีวีน่าจะเข้าถึงที่เกิดเหตุนะครับเพราะเขาก็มีเวรสแตนบายอยู่เพราะตอนที่ผมเลิกถอนตัวออกจากที่เกิดเหตุก็คือส่งมอบให้ทางเจ้าหน้าที่เขตเทศกิจเขตเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้ครับหัวหน้าตอนที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยคือลักษณะของการซุดตัวไอ้ตัวห้องน้ำลงมาเนี่ยมันลงมาทั้งพื้นทั้งตัวสุขภัณฑ์อะไรลงมาหมดเลยใช่ไหม
0: ลักษณะเทครับเทคือด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยเทลงมาแต่ส่วนทางด้านตัวชักโครกอ่ะจะเอียงคือไม่ได้ซุดลงมาเป็นพื้นราบแต
1: ่
0: ลักษณะเทลงมาทางด้านขวาเทลงมาแต่ทางด้านซ้ายซึ่งเป็นในตัวห้องน้ำเนี่ยจะลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งไม่ได้ซุดลงมาทั้งเป็นพื้นราบนะครับ
1: ครึ่ง
0: ก็ถ้าเกิดว่าซุดลงมาทั้งพื้นราบก็น่าจะได้รับบาดเจ็บเยอะยิ่งกว่านั้นนะครับ
1: คร
0: ับ ลักษณะเฉียงประมาณสัก60องศาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ของโซพื้นแผ่นปูนนะครับ
1: เออนะครับก็เรียกว่าปิดกั้นเฉพาะพื้นที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะหลังเดียว
0: ครับผมครับผมก็เพราะว่าตัวบ้านไม่ได้ติดกับบ้านข้างเคียงก็ปิดกั้นเพราะทางเข้าออกก็เขาจะมีประตูทางเข้าด้านหน้าด้านเดียวครับมีประตูรั้วกั้นอยู
1: ่ครับ
0: พอเข้าออกทางเดียวแล้วตอนนี้เทศกิจเจ้าหน้าที่ก็อยู่หน้าบ้านอยู่กันหลายนายอยู่ครับ
1: ครับผมยังทางผ่านหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางร่วมกับบ้านหลังอื่นด้วยไหมครับคนเดินผ่านได้ไหมหัวหน้าม
0: ันเป็นซอยยาวครับผมซอย22ก็เป็นถนนภายในซอยก็เป็นทางร่วมใช้ร่วมกันตามปกติก็อยู่ติดถนนแหละครับบ้านไม่ได้เดินเข้าไปลึกอะไรอยู่ติดถนนในซอย
1: ครับแต่ว่าบริเวณที่ปิดกั้นเนี่ยบ้านอื่นก็สามารถเดินผ่านได้สะดวกได้
0: ไม่ส่งผลกระทบเพราะตัวบ้านอยู่ติดริมถนนในซอยปิดกั้นเฉพาะประตูทางเข้าออกนะครับตัวบ้านบอกอะไรเงี้ยว่าไม่ได้ติดหรือยึดติดกับโครงสร้างกับบ้านข้างเคียงเพราะมีทางเดินรอบตัวบ้านครับผม
1: ก็อาการไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับสำหรับผู้ได้รับบาดเ
0: จ็บไม่ครับไม่ครับจากการดูรูปเพราะทางได้พูดคุยกับทางไอ้ส่วนกู้ชีพรามาก็ส่งรูปมาให้ดูบาดเจ็บที่แขนครับผมพูดจารู้เรื่องไม่หมดสติครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักโยธาที่จะไปตรวจโครงสร้างเพิ่มเติมว่าจะมีผลกระทบด้านอื่นด้วยหรือเปล่าภายในบ้านหลังนี้นะครับ
0: ครับผมก็บ้านตัวบ้านก็มีก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับก็บ้านเรือนประชาชนส่วนมากถ้าในชุมชนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้เก่านะครับซึ่งจะปลูกติดกันหลายหลังแต่ตัวที่บ้านที่เกิดเหตุนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังเดียวนะครับก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในตัวบ้านนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟสายสัญญาณในชุมชนเนี่ยสายไฟสายสัญญาณเนี่ยจะมีระยงระยางเยอะนะครับเพราะมีทั้งเดินใหม่แล้วของเก่านะครับ
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับแล้วตัวบ้านทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าเวลาออกจากบ้านก็ช่วยกันถอดปลั๊กนะครับอย่าลืมนะครับเดินทางไปนอกบ้านก็ช่วยถอดปลั๊กแล้วก็ดูตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ให้ถอดออกถ้าเกิดมีเหตุสาธารณภัยทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะไฟไหม้จำงูตีต่อนะครับน้ำท่วมเราก็ยังช่วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเบอร์199โทรได้24ชั่วโมงครับผม
1: ได้ครับขอบคุณหัวหน้าปิรยธรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณปิรยธรรมนุชประภัยพงษานะครับหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทด้วยนะครับก็อย่างที่หัวหน้าเตือนนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการไปต่อเติมห้องต่างๆยิ่งถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยคือเรื่องของการรับน้ำหนักเขาอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งบ้านที่อายุเยอะแล้วเนี่ย30ปีแล้วนะบ้านหลังนี้นะครับก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรนะฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ซอยพระราม6ซอย22นะครับบ้านสุดตัวไปต่อเติมห้องน้ำที่ชั้น2นะครับแล้วปูนห้องน้ำเนี่ยมันสุดก็คือลักษณะเหมือนเทลงมานะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอายุ70ปีบาดเจ็บที่บริเวณแขนนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับนะฮะที่โรงพยาบาลรามานั่นเองส่วนทางด้านของคุณวัชระแจ้งรถจอดนะครับถนนหลานหลวงบริเวณช่วงระหว่างแยกสะพานขาวมุ่งหน้าแยกหลานหลวงนะครับบริเวณแยกหลานหลวงครับมีรถ SUV จอดเปิดไฟกระพริบนะครับแล้วก็มีรั้วเนี่ยกั้นอยู่ท้ายรถนะครับในช่องทางด้านขวาคือไม่ทราบว่าเขาจอดเสียหรือว่าจอดทำไมทำให้รถด้านหลังเนี่ยติดขัดนะครับในซอยช่วงถนนหลานหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นถนนวันเวย์ด้วยนะครับบริเวณแยกหลานหลวงนะก็จอดอยู่แล้วทำให้รถด้านหลังเนี่ยก็ติดขัดด้วยนะครับขอบคุณทางคุณวัชระนะครับที่เพิ่มเติมกันมาท่านใดใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับ304ยังมีท้ายสะสมนะครับอุบัติเหตุช่วงสารปูโทนในฝั่งขาเข้าท้ายตอนนี้เกือบ5กิโลนะฮะก็ยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับกรณีที่มีรถบรรทุกรถเปล่านะครับไปชนกับแบรีเออร์นะฮะแล้วก็มีรถอีกหลายคันที่มาประสบเหตุล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายรถหมดแล้วนะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถคือท้ายแถวเนี่ยเริ่มตามหลังกันมาได้นะครับท้ายสั้นลงนะฮะก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากปัญหาอุบัติเหตุนี่แหละครับบนท้องถนนนะทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรนะครับทำอย่างไรที่จะให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยเคารพกฎจราจรนะครับช่วยกันนะลดผลกระทบกับการจราจรโครงการคนรักรถนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการด้วยการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1และประเภทที่3นะครับซึ่งทั้ง2ประเภทของการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ด้วยนะสำหรับคนที่ขับรถดีไม่ค่อยมีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะหรือว่าถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับโ คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนและก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับการทำประกันประเภทหนึ่งถ้ารถไปประสบเหตุคือถ้าไปเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับขอให้เป็นฝ่ายถูกนะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยระหว่างซ่อมยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องอยู่ภายในไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนโทรไปสอบถามที่021500888นะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งครับรถถ้าอายุเกิน7ปีก็ย้ายมาทำประกันประเภท3ก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประกันประเภท3แต่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับเหมือนกับประเภทที่1เขาจะมีรถสำรองให้ใช้รถที่จะเข้าร่วมนะครับสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะสำหรับประกันประเภท3นะครับใครสนใจครับเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยครับหมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: คุณฟังพหลโยธินด้านขาออกกิโลเมตรที่57เนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับอยู่ช่องทางด้านขวานะฮะรถนี่ชนกันเสียหายหนักเลยนะเนี่ยแล้วรถติดนะครับตามหลังมาเนี่ยพหลโยธินตอนนี้ท้ายอยู่ต่างระดับบางปะอินนะครับมีผลกระทบเลยนะครับเนี่ยสายเอเชียที่จะวนเข้ามาทางพหลโยธินใช้พหลโยธินขาออกก็ติดด้วยนะครับชนกันหลายคันเลยครับแล้วก็เรียกได้ว่าระเดระนาดเลยนะเนี่ยรถกระบะคันหลังสุดนี่คือท้ายเนี่ยเหมือนไปเกยอยู่บนการ์ดเรนอะนะครับหลายคันเลยเดี๋ยวเราติดตามกันใครใช้เส้นทางพหลโยธินด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่57เพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเหมือนช่องทางหลักนะเนี่ยตรงเนี้ยช่องทางหลักแล้วก็มีผลกระทบนะสำหรับวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะวนลงมาทางวังน้อยเนี่ยไปพหลโยธินขาออกนี่ก็มีผลกระทบด้วยติดนะครับพหลโยธินขาออกอย่างที่บอกคือท้ายเนี่ยอยู่ต่างระดับบางปะอินนะครับคู่ขนานของพหลโยธินก็ติดนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะใครใช้เส้นทางอยู่คืบหน้ากันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ติดหนักเหมือนกันนะสำหรับพหลโยธินนะเวลานี้นะครับโอ้โหเนี่ยฮะรถกระบะคือใครตามดูทาง YouTube JS100 นะครับเนี่ยเราขึ้นภาพให้ดูนะฮะขอบคุณภาพจากทาง Facebook Page ถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะครับนี่ฮะคือชนกันเรียกได้ว่าหลายคันเลยนะฝั่งขาออกของพหลโยธินนะครับกม57เลนขวาสุดนะเลนขวาสุดมายังไงครับเนี่ยโอ้อย่างน้อยนี่เห็น3คันนะฮะรถกระบะคันสุดท้ายนี่สีส้มเนี่ยคือพอชนปั๊บเนี่ยก็มีรถอีกคันนึงก็มาเกยที่ท้ายรถกระบะกระเดิดขึ้นมาเลยอะครับ3-4 คันนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับว่าทั้งหมดเนี่ยกี่คันใครตามหลังมาคุณผู้ฟังให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเลนขวาสุดพหลโยธินด้านขาออกกิโลเมตรที่57ตรงจุดดังกล่าวเนี่ยกิโลเมตรที่57ก็คือจะเลยต่างระดับวงแหวนตะวันออกมานะฮะตอนนี้ท้ายยาวนะครับมีผลกระทบทางด้านของพหลโยธินที่มาจากทางประตูน้ำพระอินทร์ที่จะวนขึ้นต่างระดับบางประอินทร์ไปพหลโยธินนะฮะส่วนที่จะไปสายเอเชียเนี่ยไม่ติดนะครับตรงไปสายเอเชียเนี่ยไม่ติดแต่ที่จะวนไปพหลโยธินด้านขาออกนี่มีผลกระทบทั้งสายเอเชียในฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ทางด้านของวงแหวนต้นออกตอนนี้ท้ายเริ่มยาวนะวงแหวนต้นออกนะครับก็มีปริมาณรถสะสมกันอยู่ยังไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บด้วยไหมนะครับแต่ดูจากภาพที่ชนกันแบบระเนระนาดเหมือนกันแต่อยู่ช่องทางขวาสุดทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นตามภาพนะคุณผู้ฟังอยู่ช่องทางขวาสุดทั้งหมดเนี่ยนะฮะของช่องทางหลักนะครับย้ำว่าเป็นช่องทางหลักคู่ขนานผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยรถชะลอตัวเหมือนกันแต่ยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานนี่ยังไม่ติดเท่าไหร่อาจจะมีชะลอดูกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนน่าจะเดินทางออกสายตะวันออกเฉียงเหนือกันเยอะนะไปมิตรภาพเนี่ยผ่านพหลโยธินตรงนี้นะฮะก็ยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางฝากคืบหน้าเพิ่มเติมได้นะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเริ่มมีอุบัติเหตุแล้วนะเช้าวันนี้เนี่ยเสียหายอย่างหนักเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะต้องรอรถยกกันนะเดี๋ยวบางคันผมว่าน่าจะไปต่อไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่ารถเสียหายหนักแล้วก็มีคันที่แบบไปอยู่ใต้รถกระบะครับคันนั้นนี่น่าจะไม่เบาเลยครับเดี๋ยวต้องติดตามข้อมูลคืบหน้าเพิ่มเติมจากในพื้นที่เองด้วยนะครับใครหลายคนใช้เส้นทางกันเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับคุณโจนี่อยู่ทางวิภาวดีนะคุณโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: คุณโจเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้รถออกเยอะเนี่ยคุณพัชที่จะไปสนามบินดอนเมืองนะครับผม
0: อ๋อครับ
1: ผมใช้วิภาขาออกจากสุทธิศาลมาทางหลักสี่มาทางดอนเมืองก็รถไปเยอะเนี่ยช่วง ขึ้นจะขึ้นเกื่องม้าเนี่ยคุณพัชท่านที่จะเข้าสนามบินนะครับผม
0: เข้าสนามบินครับ
1: เพราะเมื่อเช้าผมก็มารอบแล้วรถก็เข้าสนามบินเยอะสงสัยมันหยุดยาวด้วยแหละคุณพัช
0: เมื่อเช้าหนาแน่นกว่าตอนนี้ไหมคุณโจ
1: ตอนเมื่อเช้าเยอะกว่านี้ครับผม
0: เยอะกว่าเนาะ
1: ใช่ส่วนมากเกิดตีห้ากว่ากว่ารถจะเข้าสนามบินเยอะ
0: โอ้ครับ
1: แต่ไม่ติดนะแต่รถเยอะคุณพัชแต่เคลื่อนตัวได้ครับผม
0: ก็คือตามกันได้เรื่อยๆนะ
1: ใช่กับการขาเข้าไม่มีปัญหาผมมองดูแล้วคล่องตัวครับ
0: ครับ
1: สงสัยว่านาคายเขาคงหยุดกันอีกวันนะคุณพัชก็ฟันหล่ออยู่วันเดียว
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับ
1: โรงเรียนบางโรงเรียนก็หยุดด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วต้นเดือนด้วยไงมีเงินเติมน้ำมันคุณพัชเนี่ยชะลอแล้วเนี่ยจะถึงเกือกมาชะลอแล้วคุณพัช
0: ครับยังอ๋อยังไม่ได้เข้า
1: แดดจ้าแล้วคุณพัช
0: ยังไม่ได้เข้าไปในสนามบินใช่ไหมรออยู
1: ่ในรถผมเย็นอยู่ครับผม
0: ครับ
1: เรากว่าข้อมูลเกี่ยวถึงดอนเมืองนะคุณพัช
0: ได้ครับคุณโจขอบคุณมากครับมีอะไรเพิ่มเติมกัน
1: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามานะท่านใดอยู่ตรงไหนก็ทักทายกันได้นะครับเนี่ยโดยเฉพาะใครที่อยู่ทางพหลโยธินด้านขาออกที่มีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่57ในช่องทางหลักเลนขวานะครับชนกันหลายคันบางท่านที่ตามหลังมาจากทั้งทางพหลโยธินจากทางสายเอเชียก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเลยจากจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่57เลยไปแล้วโล่งนะครับเคลื่อนตัวได้แต่อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับนะแล้วก็รถที่มาจากทางวงแหวนตะวันออกด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงที่จะขึ้นลอยเบี่ยงลงทางด้านพหลโยธินขาออกไปวังน้อยเนี่ยนะรถติดนะครับก็ชนกันหลายคันทีเดียวนะฮะส่วนเดี๋ยวขอดูข้อมูลทางคุณสุภวรรณนะครับคุณสุภวรรณแจ้งมาว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมีรถชะลอตัวนะครับช่วงแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางวงเวียนบางขุนกองลงอุโมงค์บางขุนกองเนี่ยเชิงทางลงอุโมงค์วังขุนกองนะครับมีเศษวัสดุคาดว่าน่าจะมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับลักษณะเศษชิ้นส่วนที่แตกหักคือหล่นกระจายอยู่ช่องทางซ้ายนะครับทางคุณสุภาวันที่บอกว่าเกือบจะหักหลบแทบไม่ทันนะครับก็ฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับบางทีถ้าจะหักหลบก็ต้องดูรถข้างหลังด้วยนะโหอันตรายนะคุณสุภวรรณเขาบอกว่าเกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับเชิงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะครับมีเศษวัสดุเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกหักน่าจะเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับหล่นกระจายอยู่สองช่องทางด้านซ้ายนะครับในฝั่งขาออกนะครับคุณผู้ฟังฝากระมัดระวังด้วยขอบคุณทางคุณสุภาวรรณนะครับขอบคุณมากๆเลยส่วนเดี๋ยวขอดูทางด้านของ304สารปู่โทนเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังมีรถตกค้างอยู่ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วเพราะว่าข้างหน้าเขาเปิดการจราจรเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่ชนกันเรียกได้ว่าหลายคันแล้วก็มีรถใหญ่รถบรรทุกรถยนต์นะรถบรรทุกกระดาษนะครับรถนั่งส่วนบุคคลแต่เคลื่อนย้ายครบหมดแล้วนะครับขาเข้ากรุงเทพนะช่วงผ่านสารปู่โทน304นะครับท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้แต่อาจจะยังช้าอยู่เพราะว่าปริมาณรถมีตกค้างก่อนหน้านี้เยอะนะครับขาออกเนี่ยไม่ติดนะครับส่วนทางด้านของรอบในเองเนี่ยการจราจรบางจุดก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดขัดนะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทางด้านของนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขามีการจัดสอบด้วยนะ 8:30 นจนถึง 16:00 นก็น่าจะเข้าห้องสอบแล้วนะครับเป็นการสอบคัดเลือกพนักงานสังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทยจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 2,076 คนนะเมื่อสักครู่เนี่ยก่อน 8:00 นผมเข้าไปดูสภาพการจราจรรถเยอะแต่ก็ไม่ได้ติดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงโดยรอบแยกการเรือนราชวิถีนครราชสีมาณตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็มีการสอบนะครับ 6,000 กว่าคนนะก็รอบบ่ายนะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้จะเป็นการสอบรอบบ่ายนะครับช่วงนี้ 8:40 นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: ช วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณจักริดนะครับที่ตามหาคุณพ่อนะครับคุณสมควรชัยพัฒน์เนี่ยนะฮะล่าสุดอ้าวมีข่าวดีนะครับคุณจักริดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้คุณจักริดเป็นยังไงบ้างคุณพ่อหายไปหลายวันเลย
1: ใช่ครับก็โชคดีครับเมื่อคืนนี้ผมรับลูกค้าจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
0: ครับ
1: ไปส่งที่ตามบทซีเฮาส์พอไปถึงแยกบางขุนพรหมครับก็เจอนั่งคุณพ่อเนี่ยครับน
0: ั่
1: งตรงเกาะกลางพอดีเลยครับ
0: ไปเจอคุณพ่อด้วยตัวเองเลย
1: ใช่ครับเป็นอะไรที่ช่วงปีคนไม่ตายจริงครับ
0: อุ้ยขนลุกเลยคือ
1: เมื่อวานก็ไปเรียกอะไรครับข
0: อ
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอธิษฐานนะครับว่าจะช่วยงานทำเต็มที
0: ่
1: ก็เวลาเราประมาณตีหนึ่งครับ
0: ตอนตีหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ไป
1: วันนี้นะ
0: เจอตรงแยกบางขุนพรหมใช่ไหมตรงนั้นเป็นอะไรนะรามบุตรีเฮาส์เหรอฮะ
1: ไม่ใช่ฮะรามบุตรีเฮาส์เฮาส์นี่ต้องไปซอยรามบุตรีครับ
0: อ๋ออันนี้คือเวลา
1: ก็คืออยู่ใต้ถนนสะพานที่จะเป็นน่าจะเป็นสะพานพระรามแปดครับ
0: ตอนที่เจอนะตรงที่เจออ
1: ่ะใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าจังหวะไปส่งผู้โดยสารที่รามบุตรีเฮาส์ใช่ไหมรับมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็ไปเจอคุณพ่อ
1: ถนนเส้นนั้นน่าจะเป็นสามเส้นนอกหรือสามเส้นในนี่แหละ
0: ม
1: ันวิ่งตัดกันนะครับกับถนนพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับ
0: วิสุทธิกษัตริย์
1: ครับ
0: แล้วตอนที่เจอเนี่ยคุณพ่อเขานั่งอยู่ตรงไหนยังไงอ่ะบนเก้าอี้ไหมหรือว่าน
1: ั่งอยู่ตรงเกาะกลางครับน่าจะพิงเสาป้ายหรือเสาอะไรสักอย่างเนี่ยครับอยู่เป็นเกาะกลางเล็กๆแล้วแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: มีเก้าอี้มีอะไรไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับก็นั่งกับพื้นนะครับ
0: โอ้
1: สภาพก็อิดโรยอิดโรยอยู่ครับอิดโรยแล้วก็แดดน่าจะเป็นการหลายวันนะครับ
0: เสื้อผ้า
1: แดดจะเผา
0: เสื้อผ้านี่เหมือนยังเป็นชุดเดิมไหมคุณ
1: ชุดเดิมเลยครับ
0: นะเสื้อคอปกสีขาวก็ตัวนี้เลยนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้ว
1: ก็เจอก็รถกระจกลงครับรถกระจกลงแล้วก็บอกว่าพ่อ
0: เป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: พ่ออยู่นี่นะพ่ออย่าไปไหนนะแกก็ตะโกนออกมานะว่าแกก็แล้วก็ผมก็ขับรถไปส่งผู้โดยสารแล้วก็วนรถเข้ามารับแกครับ
0: อ๋อคือตอนนั้นยังมีผู้โดยสารอยู่บนรถนะ
1: ใช่ครับใช่ใช่
0: แล้วกว่าไปส่งเสร็จมารับแกนี่ใช้เวลานานไหมแกรอให้แกรอนานไหม
1: ไม่นานครับไม่นานครับไม่ถึง10 นาทีครับ
0: โอ้เข้าใจสปิริตเลยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามีผู้โดยสารอยู่ไงเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้
1: ใช่ครับใช่ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามหา
0: ครับ
1: ก็จากนี้ไปผมก็จะดูแลให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
0: ครับครับโอ้ดีใจกับคุณสมคุณจักริดด้วยแล้วได้ถามคุณพ่อไหมคุณพ่อไปไหนมาหลายวันเลยเนี่ย
1: ก็คือเขาก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้ไอ้นี่เลยครับเพราะว่าเหมือนกับแกพูดไปเรื่อยครับ
0: ห
1: ลงๆลืมๆมาครับด้วยแรงกดดันอะไรต่างๆผมก็เข้าใจครับ
0: โอ้เรารู้สึกซาบซึ้งเลยอ่ะนะเข้าใจ
1: ครับ
0: เข้าใจหน้าที่ของคุณจักริดเลยคือเรียกได้ว่าชื่นชมสปิริตคุณจักริดมากๆเพราะว่าจังหวะที่มีผู้โดยสารคือเราเข้าใจนะว่า
1: คร
0: ับ มันต้องทำหน้าที่เราให้จบก่อนน่ะถามว่าอยากจะรับคุณพ่อขึ้นไปบนรถไหมทุกคนอยากรับคุณพ่อขึ้นไปบนรถ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกจริง นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามีผู้โดยสารไงแล้วเป็นยังไงบ้างผู้โดยสารเขาได้พูดคุยอะไรกับเราไหมครับจังหวะนั้น
1: ก็น้ำตาก็คือไม่อยู่นะครับคือแบบดีใจมาก
0: ครับ
1: ก็ลูกค้าเขาก็บอกยูโอเคยูโอเคยูโอเคแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ก็โอเคผมก็ขอบคุณที่ไปส่งเขาครับ
0: เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมผู้โดยสาร
1: ใช่ครับใช่เป็นชาวญี่ปุ่นครับ
0: โอ้ครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกแบบประทับใจมากๆมันเป็นความมหัศจรรย์เนาะคุณจักริดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่หายไปตั้งแต่วันที่24เข้าวันนี้ก็6วันแล้วนะ
1: ใช่ครับคุณพ่อมีโอกาสได้ซื้อสินปฏิบัติธรรมครับคือตั้งแต่ที่รับมาก็มีโอกาสได้ซื้อสินปฏิบัติธรรมก็พาจะพาแกไปฟังธรรมมะ
0: คร
1: ับ เรื่อยๆครับก็เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่านะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยช่วยเหลือแกครับ
0: คร
1: ับ ตลอดเวลาที่หายไปยาที่ท่านทานทุกวันท่านก็ไม่ได้ทานก็เดี๋ยวถ้าหลังจอก็วันนี้นะครับว่าจะพาท่านไป
0: หาหมอไหม
1: ตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายของแกครับ
0: ครับแต่ก็ดีใจกับทางคุณจักริดจริงๆมันเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะไปเจอด้วยตัวเองนะครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่นะก็เป็นได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูแลแล้วตอนนี้คุณพ่อหลับอยู่ไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กับท่านครับตอนนี้ท่านอยู่กับน้องสาวก็ให้ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนครับ
0: ครับผมนะก็คงจะเหนื่อยอ่ะหลายวันเราก็ไม่รู้ว่าแกไปที่ไหนเดินไปไหนมาบ้างอะไรยังไงบ้างอ่ะเนาะนะ
1: ครับ
0: นะครับจสร้อยดีใจกับคุณจักริดมากๆเลยนะคุณจักริดมีโอกาส
1: ครับ
0: เชิญชวนเข้าโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยนะนะครับเรามีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ติดตัวคุณพ่อไว้ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายตัวสัญลักษณ์เข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวพอได้ไปแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อคุณพ่อนะก็ไม่อยากให้คุณพ่อหลงทางอีกแล้วนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหลวงพ่ออ่ะคุณพ่ออาจจะแบบออกจากบ้านไปแล้วเกิดหลงทางเนี่ยสัญลักษณ์ที่ติดตัวไปเนี่ยก็จะช่วยได้ให้ผู้ที่เขาพบเห็นเนี่ยช่วยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้นะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเชิญชวนคุณจักริดลงทะเบียนให้กับคุณพ่อนะครับในโครงการ Forget Me Not เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ดีใจดีใจดีใจกับคุณจักริดด้วยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกลับไปครับคุณจักริดสู้ๆนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะก็ผมก็จะร้องไห้ตามไปด้วยนะเนี่ยนะครับก็ซึ้งใจอ่ะเนาะมันเป็นความมหัศจรรย์นะแกบนบานไว้บอกให้ได้เจอคุณพ่อแล้วเมื่อคืนเจอจริงๆเจอด้วยตัวเองเลยอ่ะโอ้นี่คุณพ่อหายไปตั้งแต่นู้นอ่ะวันที่24อ่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์น่ะนะมาเจอเมื่อคืนนะฮะโอ้นะครับคือคุณพ่อมีอาการหลงลืมด้วยแล้วหายไปในวันที่หายนี่ก็แต่งกายแบบเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเสื้อคอปกตัวเดิมเลยสีขาวนะครับเออนะคือชื่นชมสปิริตของคุณจักริดมีผู้โดยสารใจเนี่ยเจอคุณพ่อแล้วอะอยากจะรับคุณพ่อขึ้นรถอะแต่ตัวเองมีหน้าที่อยู่ก็ต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นก่อนไปส่งผู้โดยสารให้แล้วเสร็จก่อนนะแต่คุณพ่อก็รอเห็นไหมแล้วกลับมาก็พาคุณพ่อกลับบ้านดีใจด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันทั้งเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมเบาะแสกันมานะครับจนเรียกได้ว่าตอนนี้เจอคุณพ่อแล้วเนาะดีใจกับคุณจักริดดีใจกับครอบครัวด้วยนะครับนะที่คุณพ่อสมควรชัยพัฒน์อายุ70ปีแล้วนะคุณพ่อปลอดภัยครับนะฮะก็ใครที่มีคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องของอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แบบนี้ฮะนะเราดูแลกันนะครับด้วยการทำโครงการ Forget Me Not นะครับโครงการนี้ดีอย่างไรเราทำสัญลักษณ์เข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ ที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ดอกไม้สีม่วงเนี่ยนะฮะผู้ที่พบเห็นสัญลักษณ์เนี้ยติดหน้าอกเสื้อของผู้ป่วยก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นโครงการของจสร้อยนะก็จะมี QR code ด้านบนเข็มกลัดมีเบอร์โทร02ตามด้วยเลข7ตัวใครพบเห็นก็จะช่วยสแกน QR code ด้านบนนี่แหละของเข็มกลัดของสติกเกอร์หรือว่าโทรเข้ามาที่หมายเลข02ก็ได้ก็จะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเราก็จะมีข้อมูลที่ญาติเขาลงทะเบียนกันไว้ว่าบ้านของผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่ไหนก็จะได้พากันกลับบ้านกันต่อไปนะครับลงทะเบียนกันได้นะครับใครที่มีญาติพี่น้องผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาการหลงลืมเสี่ยงกับการพลัดหลงโทรมาลงทะเบียนกับเรานะครับดอกจัน1808หรือ1137นะโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโทรเข้ามาครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการค้าอาวุธปืนข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: รวบได้ครบ5รายแล้วขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นจับกลุ่มขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงหลังพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากในช่วงปี 65 ถึง 66 ซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือชื่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ใช้ในการซื้ออาวุธปืนโดยไม่ชอบนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงกระทั่งเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย2แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายจากที่ออกหมายจับ5รายพร้อมอาวุธปืนยาว3กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดต่างๆกว่า200นัดก่อนที่ล่าสุดจะติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรายที่5ได้แล้วสำหรับทั้ง5รายนั้นเบื้องต้นพบเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ2รายคือนายอภิสิทธิ์อายุ42ปีอดีตปลัดโอหรือปลัดอำเภอเวียงแหงซึ่งปัจจุบันถูกสั่งให้ออกจากราชการและนายณัฐวุฒิอส.อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและเอกสารต่างๆของคนขอใบอนุญาตใบป.3ซึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอภิสิทธิ์โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงของสำหรับเครือข่ายดังกล่าวกระทำเป็นขบวนการมีการวางแผนทำงานเป็นกลุ่มอาชญากรชัดเจนทั้งกลุ่มนายทุนกลุ่มนายหน้ารับซื้ออาวุธเพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มร้านปืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตัวแจ้งว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงของผู้ต้องหามีอาการเครียดมากอาจเป็นเพราะถูกให้ออกจากราชการและอยู่ระหว่างประกันตัวในคดีทุจริตสวมสิทธิ์ที่อำเภอเวียงแหงและมาถูกจับกุมซ้ำในคดีดังกล่าวที่อำเภอเชียงของอาจจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการพิจารณาประกันตัวและหากถูกพิพากษาว่ากระทำการทุจริตในหน้าที่จะนำไปสู่การยึดทรัพย์ยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับอิหร่านในขณะที่ทางการอิหร่านยังคงยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงที่เป็นข้อสรุปร่วมกันกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวถึงเหตุการณ์ที่โดรนของรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในโรมาเนียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของยูเครนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเป็นกลางแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของโดรนได้อย่างแน่ชัดส่วนเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเคนยาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกหลายคนนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนักเรียนหญิง8คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางเพลิงปิดท้ายกันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐเมื่อรถโดยสารคันหนึ่งพุ่งชนรถยนต์6คันบนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข95ในรัฐเวอร์จิเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บ34คนส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา9นาทีนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุพหลโยธินด้านขาออกในช่องทางหลักเลนขวากิโลเมตรที่57ที่มีรถชนกันเนี่ยนะครับหลายคันเพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจเอกมานพบัวอ่อนรองสารวัตรสอบสวนสภ.วังน้อยนะครับบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งหมด5คันนะครับรถเก๋ง3กระบะ2คันเบื้องต้นคือวันนี้คนเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะเนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวด้วยรถเนี่ยเขาขับตามกันมานะตามกันมานะครับแต่ว่าคันหน้าเนี่ยเกิดเบรกแบบกระทันหันก็เลยมีการชนท้ายกันขึ้นนะครับแต่ชนหนักเหมือนกันนะเพราะที่เราดูในภาพจากที่เกิดเหตุเนี่ยขณะนี้ย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเมื่อช่วง 8:42 นาทีที่เพิ่มเติมกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำเจ้าของรถทั้งหมดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับก็ไม่มีติดขัดแล้วแต่อาจจะยังมีสะสมกันบ้างนะครับช่วงรถที่จะใช้พหลโยธินขาออกมาจากต่างระดับบางปะอินแล้วก็วงแหวนตวนออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะวนไปลงพหลโยธินไปวังน้อยเนี่ยนะฮะอาจจะยังมีตกค้างกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่57ในช่องทางหลักเลนขวารถ5คันเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกมานพบัวอ่อนรองสารวัตรสอบสวนสภ.วังน้อยครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาจากทางสภ.3ควายเผือกนะครับเพชรเกษมด้านขาออกบริเวณหน้าบริษัทสีพูนทรัพย์อยู่ระหว่างต่างระดับนครชัยศรีนะครับมุ่งหน้ามาทางพระประโทนจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ครับชนท้ายรถบรรทุก6ล้อและมีคนเจ็บเป็นคนขับรถจักรยานยนต์กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรเกษมเนี่ยมีผลกระทบมีผู้ใช้เส้นทางก็สอบถามเข้ามาด้วยรถเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุนี่แหละจุดดังกล่าวนะครับในพื้นที่ของสภ.3ควายเผือกนะฮะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับหลายๆเส้นทางที่วันนี้เนี่ยออกต่างจังหวัดมีปริมาณรถเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับนะจะสังเกตได้เลยอย่างพหลโยธินเนี่ยนะฮะก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับทางด้านของต่างระดับรังสิตต่อเนื่องไปทางบุญถาวรรังสิตเนี่ยด้านขาออกนะครับรถเริ่มเยอะนะฮะส่วนทางด้านของวงแหวนตะวันออกก็ยังมีตกค้างกันอยู่แล้วก็เริ่มมีทยอยเดินทางกันเหมือนกันนะครับทางด้านของหน้าด่านธัญญะก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถสาย7นะครับมอเตอร์เวย์ช่วงตัดกับทับช้างเนี่ยนะครับต่างระดับทับช้างรถเยอะนะครับมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายเริ่มสะสมนะครับประมาณกิโลเมตรที่5กิโลเมตรที่6เนี่ยนะส่วนด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับหน้าด่านลาดกระบังก็เห็นเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันทั้งเข้าและออกนะครับทางด้านของบุรพาวิถีหน้าด่านชลบุรีนะครับก็เริ่มมีสะสมแล้วนะครับรถในฝั่งขาออกนะส่วนทางด้านของพระราม2นะครับการเคลื่อนตัวในด้านขาออกนะครับณเวลานี้ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะคุณผู้ฟังนะครับที่จะผ่านจุดแนวก่อสร้างตรงข้ามไทยวัสดุมหาชัยเนี่ยรถก็จะเริ่มเคลื่อนตัวช้าเซ็นทรัลมหาชัยเนี่ยนะครับแถบนี้แล้วก็ก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนนะจุดตัดกับทางด้านของถนนเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นเริ่มท้ายยาวนะขาเข้ายังดีนะครับขาออกรถมากครับนะใครเดินทางไปที่ไหนก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพชรเกษมช่วงที่จะผ่านทางด้านของพระประโทนนะยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับกรณีของอุบัติเหตุหน้าบริษัทสีพูนทรัพย์เนี่ยนะฮะที่มีอุบัติเหตุนะครับรถบิ๊กไบค์ชนกับรถบรรทุกนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้วันเสาร์นะครับ แน่นอนเรามีช่วงเวลาของรายการ JS Roy Next นะครับเป็นเรื่องของสวนจันเรืองแปลงขยะพลาสติกแปลงขยะจากพลาสติกให้เป็นน้ำมันนะฮะวันนี้ทางคุณสศิยมนนะครับพูดคุยสัมภาษณ์ทางคุณณัฐวุฒิจันเรืองนะครับเจ้าของ JS Roy Next นะครับเป็นเรื่องของสวนจันเรืองแปลงขยะพลาสติกแปลงขยะจากพลาสติกให้เป็นน้ำมันนะฮะวันนี้ทางคุณสศิยมน

ติกถุงก๊อบแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่ชื่อว่าไพโรไลซิสนะครับก็คือการเผาในลักษณะที่ว่ามันอับอากาศ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่ามีวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยต้องประสบพบเจอซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หลายภาคส่วนออกมารณรงค์ให้ประหยัดพลังงานและยังไม่พอค่ะในการหาพลังงานทดแทนซึ่งในเอพิโซดของเราวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะพาทุกคนไปรู้จักกับสวนที่หนึ่งส่งตรงจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีวิธีการจัดการสวนอย่างไรนวัตกรรมอะไรที่สามารถเปลี่ยนจากขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้แล้วก็ยังมีความน่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับสวนนี้อีกนะคะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนนะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองค่ะเป็นเจ้าของสวนจันเรืองจังหวัดจันทบุรีและก็เพจวิถีชาวสวนบายสวนจันเรืองพ่อลูกผู้ติดตามกว่า 10,000 กว่าคนค่ะไปพบกับคุณณัฐได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณณัฐวุฒิแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิจันเรืองนะครับก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนจันเรืองเกษตรยั่งยืนครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนจันเรืองครับผมทำผลไม้อยู่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีครับ
0: อ๋อส่งตรงจากจันทบุรีเลยอันนี้ก็คือออฟฟิศที่นั่นเลยใช่ไหมคะที่ทำงานที่สวนเลยอยู่ในสวนเลยไหมคะ
1: อยู่ในสวนเลยครับแต่ว่าก็จะทำเป็นห้องทำงานแต่ว่าอยู่ในท่ามกลางสวนก็จะมีจอข้างหลังอย่างนี้เอาไว้ดูค่าต่างๆในสวนเราครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดประตูไปก็คือจะเห็นเป็นต้นไม้ต้นอะไรเลยเนาะที่เราปลูกกันใช่ไหมคะ
1: ประมาณนั้นครับ เปิดประตูหน้าบ้านก็เป็นสวนเปิดประตูหลังบ้านก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านเป็นผักผลไม้ในครัวเรือน
0: ดีเลยค่ะงั้นจริงๆแบ็คกราวด์คุณณัฐวุฒิเนี่ยจริงๆก่อนที่จะมาทำสวนเราทำอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกว่าจบวิศวะก่อนเนาะ
1: ผมจบวิศวกรรมเคมีครับก็ทำงานสายกลุ่มน้ำมันแล้วก็พลังงานทดแทนครับเราจบด้านวิศวกรรมเคมีตอนปริญญาตรีเนาะแล้วก็จบปริญญาโทด้านพลังงานทดแทนพอดีก็จะไปอยู่ในสายของพลังงานสายของวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนครับก่อนที่จะกลับมาพัฒนาสวนที่มีอยู่ครับผม
0: ซึ่งจริงๆก็คือมีสวนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นทางครอบครัว
1: เดิมทีจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็มาศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วก็เอาพืชอื่นเข้ามาเพิ่มให้มันเหมือนเก็บมีรายได้ทั้งปีวนเวียนกันไปครับแล้วก็มีการแปรรูปด้วยครับ
0: ทำมาได้สักกี่ปีแล้วคะที่เราเปลี่ยนจากสายเป็นแบบวิศวกรมาเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะ
1: 10ปีครับผมปีนี้ปีที่11ปี58ปี58ปีนี้ปี69ก็ประมาณ11ปีครับ
0: แต่จากที่ฟังที่คุยกันก่อนน่าจะเข้ารายการดูแบบคุณณัฐวุฒิคือมีไอเดียหลายอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเหมือนเราแบบมีไอเดียตลอด
1: อยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่าน ก็เลย พยายามหาอะไรทำที่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ว่ามันพัฒนาที่ว่ามันดีต่อโลกที่ว่ามันสามารถลดต้นทุนได้ประมาณนี้ครับ
0: ได้เลยค่ะงั้นวันนี้หัวข้อของเราที่รายการเราอยากจะคุยมากที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหูพึ่งเลยเพราะว่ามันเข้ากับช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้มากๆอันนี้คือทำได้จริงด้วยเหรอคะขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมัน
1: ทำได้จริงครับเพราะว่าจริงๆผมจบด้านลงกันมาด้านปิโตรเคมีมาเราก็จะพอรู้ว่าจริงๆแล้วพวกน้ำมันเนี่ยเขาเอามาแล้วขุดน้ำมันขึ้นมาเขาจะเอาไปฉีดขึ้นรูปเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เลยทำกระบวนการเหมือนย้อนกลับเข้ามาตลาด

0: ายพลาสติกเขาให้กลับมาสู่ในรูปเดิมเขาที่เป็นน้ำมันประมาณนี้ครับใช่ทำได้ครับ
1: ทำไมถึงสนใจประเด็นนี้คะเพราะเหมือนทำมาอันนี้ปีที่3แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับประเด็นนี้ก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำสวนใช่ไหมครับทำสวนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานเป็นหลักอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าเรามาเป็นสายที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีของเสียเหลือในสวนเลยอะไรประมาณนี้มีอะไรที่เอามาทำเป็นประโยชน์ได้เราก็อยากจะทำเพราะมันถ้ามันทำมาได้จริงแล้วมันก็สามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานในสวนเราได้ด้วยก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็เลยลองทำดูขึ้นมาก็ใช้น้ำมันกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสวนเรามาได้ก็ปีนี้ก็3ปีแล้วครับประมาณนั้น
1: งั้นคุณณัฐวุฒิแบบลงดีเทลเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทำยังไงให้พลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยให้เวสเนี่ยมันกลายเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้ในส่วนต่อได้ด้วยอะค่ะอาจจะเป็นขั้นตอนหรือว่าวัสดุที่ใช้อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ
0: ครับเริ่มจากวัสดุที่ใช้เพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องพลาสติกเนาะพลาสติกที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปเลยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นถ้าในภาคการเกษตรของผมก็จะมีฟางเป็นเชือกฟางเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นแกลอนน้ำมันแกลอนปุ๋ยน้ำที่มันเป็นปุ๋ยน้ำอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยรวมแม้กระทั่งท่อน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยครับพลาสติกที่ใช้ได้ก็จะเป็นพลาสติกที่ชื่อว่า PP อย่างนี้ PE HDPE สังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่ขุ่นไม่ใสไม่กรอบประมาณเนี้ยถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่ชื่อว่าไพโรไลซิสนะครับก็คือการเผาในลักษณะที่ว่ามันอับอากาศก็คือเหมือนกับเอาพลาสติกเข้ามาละลายด้วยความร้อนเขาก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งไปตามหอกันต่างๆนะครับเพื่อลดอุณหภูมิถ้ามีน้ำในการควบแน่นเขาก็จะหยดออกมาเป็นน้ำมันของเราก็ได้น้ำมันเอาไปใช้ครับโดยอุณหภูมิที่ได้เนี่ยเราจะควบคุมอยู่ช่วงระหว่าง120 250อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจุดเดือดของแต่ละน้ำมันไม่เท่ากันเวลาเรากั่นออกมาแล้วมันได้น้ำมันรวมนะครับเราก็จะได้ทั้งเบนซินน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันก๊าซผสมกันไปครับเวลาเรากั่นเนี่ยที่ผมทำนะก็ถ้าใส่ไป10กิโลก็จะได้น้ำมันประมาณ10ลิตร8 9ลิตร10ลิตรประมาณเนี้ยเกือบจะ 100% เลยหมายความว่าจากกิโลกรัมนะครับเป็นลิตรแต่ถ้าเอา10ลิตรอันนี้ไปชั่งน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้10กิโลเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราช่างได้ถูกลิตรโดยทั่วไปเกือบจะ1:1ครับ
1: อืมค่ะแล้วตัวพลาสติกเหล่านี้ค่ะเราเอามาจากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พลาสติกเนี่ยผมเอามาจากกับข้าวที่ซื้อมาฝาขวดน้ำที่ซื้อมาดื่มแกลอนยาที่สวนนะครับเชือกฟางที่ใช้โยงต้นทุเรียนโยงลูกทุเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นของเสียที่อยู่ในสวนเราอยู่แล้วครับเราก็เลยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราทิ้งไปโดยปกติแล้วพลาสติกเนี่ยกว่าเขาจะย่อยสลายเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น100ปีเนาะถ้าเราเอามาสลายแบบเนี้ยมันจะได้น้ำมันเอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับรถไถพวกคูโบต้าพวกรถไถเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยเครื่องจักรกลที่มันเป็นเครื่องรอบต่ำเนี่ยมันใช้ได้เลยรอบต่ำก็หมายความว่าเวลาเขาหมุนเนี่ยความเร็วไม่เกิน1,000รอบต่อนาทีอย่างเงี้ยถือว่าเป็นรอบต่ำก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วส่วนที่ผมเนี่ยเอาไปใช้กับเครื่องจักรกลแล้วน้ำมันที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปปั่นเป็นไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ในสวนเราเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เพราะว่าน้ำมันถ้าเอาไปเผาไหม้ปกติมันก็จะมีพวกก๊าซพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถทำให้โลกร้อนได้แต่ถ้าเราเอามาเก็บเปลี่ยนรูปจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่เก็บมาใช้เนี่ยมันก็จะไม่ปลดปล่อยมลพิษให้โลกของเราครับก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้ทางหนึ่งครับ
1: ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นเวสหรือว่าเป็นขยะพลาสติกต่างๆที่มาจากในส่วนเองแล้วก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมาจบ ที่สวนเหมือนกันเอามาใช้ภายในสวนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายไปเป็นเอาขยะจากอบต.ต่างๆหรือจากโรงพยาบาลหรือจากอะไรเงี้ยที่เขามีพลาสติกที่เป็นของเสียเนี่ยเขาก็เอามาช่วยให้เราช่วยในการเปลี่ยนรูปอย่าเรียกว่าเผาเลยเปลี่ยนรูปจากพลาสติกมาเป็นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้นะครับมีวัดเอาไปใช้จุดเมนอย่างนี้ได้ก็มีครับ
1: อ๋อค่ะจะเป็นในลักษณะรับบริจาคไหมคะใช่ไหมคะใน
0: คล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นครับใช่แล้วก็รอให้เขามาบริจาคเราก็กัดน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ถึงขั้นทำเป็นธุรกิจนะเพราะว่าทำใช้เองอย่างน้อยก็ช่วยโลกจากบ้านของเราจากครัวเรือนเล็กๆก่อนประมาณนี้ครับ
1: กับชุมชนอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จากชุมชนด้วยใช่
1: ค่ะและอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการผลิตอะค่ะตัวของกำลังการผลิตเนี่ยวันต่อวันเนี่ยมันจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะ
0: กำลังการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีปริมาณที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่แต่อย่างตัวเตาของผมที่ใช้กลั่นเนี่ยมันรับน้ำหนักเคยใส่สูงสุดที่40กิโลมันก็จะได้ออกมาประมาณ40ลิตรประมาณ38ลิตร39ลิตรอย่างเงี้ยครับต่อวันใช่ประมาณนั้นเราก็สามารถเอาน้ำมันไปใช้ได้แต่ว่าเวลาผมเอาไปใช้เนี่ยผมไม่ใช่ว่าการออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้เลยนะครับเราก็มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเช่นเอาไปตกตะกอนพวกสารหรือต่างๆที่เขาเติมแต่งปรุงแต่งมาในพลาสติกอย่างเงี้ยเราก็ไปทำให้เขาเหมือนบริสุทธิ์ขึ้นใสขึ้นไม่เหม็นขึ้นหอมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพอออกมาจากเตาปุ๊บลินปั๊บใช้งานได้เลยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเช่นใส่ดินฟอกสีเช่นเอาผงถ่านมาโรยเพื่อเรียกอะไรเพื่อดับกลิ่นมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ไม่เสียอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกรรมวิธีต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วหลักการถ้าจะกั่นให้ได้แค่น้ำมันเนี่ยก็เอาไปเหมือนกับให้ความร้อนพลาสติกละลายมีไอออกมาเจอควบแน่นเป็นหยดน้ำเป็นน้ำมันแค่นั้นเองครับ
1: พูดถึงเรื่องของหลังจากที่เราได้มาแล้วอะค่ะพอเราไปใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบคประมาณไหนใช้ได้จริงดีแค่ไหนประสิทธิภาพอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่าอาจจะเคยเจอเป็นเหมือนอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในที่ผ่านมาค่ะ
0: ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจออุปสรรคนะจะเจอก็แค่ช่วงแรกที่ยังทำใหม่ๆมันก็จะมีขมเหลาบ้างมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วมันก็จะเรารู้วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับมันก็จะเริ่มใสเริ่มใช้ได้ตามปกติเหมือนใส่เครื่องยนต์ทั่วไปตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันที่ใช้ในสวนได้เนี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 30% เลยนะใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่เรากั่นได้ด้วยแหละแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็สามารถประหยัดต้นทุนเราไปได้อีก 30% มีร้อยประหยัด30มีพันประหยัดมีพันหนึ่งประหยัด300ใช่ถือว่าเยอะนะเราสามารถเอาไปทำเป็นต้นทุนด้านอื่นได้ซื้อต้นพันซื้อปุ๋ยซื้อยาเพิ่มได้ในส่วนตรงนี้ครับ
1: ค่ะอยากรู้ว่าจริงๆคือในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ค่ะเรามีการนำเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยนำมาใช้ด้วยไหมคะหรือว่าองค์ความรู้ที่คุณนัดเรียนมาตั้งหลายปีหรือทำงานมาอะไรเงี้ยค่ะ
0: มีผมก็เราทำไปแล้วก็อยากรู้ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ผมก็มีการใส่มิเตอร์วัดอุณหภูมิอย่างนี้วัดปริมาณไฟที่เราผลิตได้ในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับแล้วคอยควบคุมคอยคอนโทรลไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับผลิตไฟได้เท่าไหร่สามารถทดแทนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาใช้เพื่อเป็นตรวจสอบการใช้พลังงานของเราในสวนด้วยรวมไปถึงการใช้ระบบ IoT ในการจัดการให้น้ำในสวนให้น้ำตามความชื้นของดินให้น้ำตามอุณหภูมิอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถช่วยลดต้นทุนได้อีกทางนึงเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราให้น้ำตามความไม่ได้ให้น้ำตามความชื้นแล้วเขาจะให้น้ำไปชั่วโมงนึงพอเราเริ่มมีเซ็นเซอร์มาจับปุ๊บเนี่ยอาจจะเหลือแค่45นาทีใน45นาทีตรงเนี้ยมันลดค่าไฟฟ้าได้ลดปริมาณน้ำที่เราใช้ไปได้นะครับก็เป็นการคอนโทรลสวนทางนึงทั้งการผลิตน้ำมันแล้วก็ทั้งควบคุมภายในสวนแล้วด้วยครับ
1: ที่อยู่ข้างหลังไหมคะจอทั้งหลายแหละใช่ไหมคือ
0: ใช่อันนี้เป็นจอที่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราผลิตไฟฟ้า จากอะไรแล้วก็ผลิตจากที่ไหนบ้างแล้วเราใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วก็มีการเปิดปิดน้ําอุณหภูมิความชื้นที่เราใช้ในแต่ละวันตอนเนี้ยหน้าสภาพอากาศตอนเนี้ยที่สวนเราเป็นยังไงอุ่นร้อนไปไหมชื้นไปไหมแห้งไปหรือเปล่าถ้าแห้งไปก็เปิดน้ํานะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงๆครับใช่แล้ว
1: ส
0: เป็
1: ม
0: น
1: มติ
0: เหมือนเป็นชาวสวนยุคใหม่ประมาณนี้
1: โอเคเป็นแบบเหมือนเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลเนาะมา drive เป็นหลักประมาณนึง
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ้ค่ะแล้วอย่างนี้อันนี้ฝนถามแบบดีเทลนิดนึงสมมติบางคนอ่ะเพิ่งมาฟังแล้วไม่รู้จักว่า IoT คืออะไร Internet of Things คืออะไรหรือว่าสมมติถ้าอยากจะทำหรือมีแนวทางที่อนาคตอยากจะพัฒนาสวนเราให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คุณณัฐวุฒิให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
0: ครับ IoT หรือ Internet of Things หรือ Smart Farm เนี่ยเขาเป็นเหมือนตัวช่วยที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจสวนเรามากขึ้นรู้ทันอนาคตของสวนเราว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ช่วยจัดการสวนเราได้ง่ายขึ้นเรามาดูข้อมูลปุ๊บเรารู้เลยว่าเราต้องให้น้ำหรือเปล่าตอนนี้สวนเราร้อนแค่ไหนเราควรจะจัดการยังไงใส่ปุ๋ยไปแค่ไหนแล้วมีการบันทึกประจำวันอันเนี้ยเหมือนเป็นผู้ช่วยเรานะครับเหมือนเป็นแรงงานให้เราคนนึงแต่เราไม่ต้องจ้างเขาแล้วก็การเริ่มต้นไม่ยากเดี๋ยวนี้มีพวกสวิตอัจฉริยะอะไรสำเร็จรูปมามากมายเริ่มต้นหลักแค่100 กว่าบาท200ก็สามารถควบคุมการให้น้ำควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดปั๊มน้ำในสวนได้แล้วครับเขามีในเขาเรียกอะไรในตลาดออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับมันสามารถทำให้เราทำสวนได้สะดวกมากขึ้นอย่างของผมมี5 สวนเนี่ยผมก็ให้น้ำจากที่ตรงนี้ได้เราไม่ต้องออกไปประจำสวนแค่นี้เราก็ลดค่าน้ำมันในการขับรถไปแต่ละสวนได้แล้วอย่างเงี้ยครับประมาณคือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการสวนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นเพราะเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะแบบราคาจับต้องได้ง่ายๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนต์เป็นโฮมแอสซิสแตนต์เป็นฟาร์มแอสซิสแตนต์หาซื้อได้ในแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ด้วยครับแบบนี้ประมาณ
1: แปลว่ามีให้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะอาจจะไม่ได้ต้องแบบจบวิศวกรรมมาก็สามารถทำได้จริงเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับหรือว่ามีความรู้หน่อยเราก็อยากรู้ข้อมูลอะไรในสวนเราก็ไปหาเซ็นเซอร์มาเช่นอยากรู้ระดับน้ำในสวนเราเหลือเท่าไหร่ค่า pH ของดินเป็นเท่าไหร่ก็ไปหาเซ็นเซอร์มาแล้วก็ฝังไปแล้วค่าก็จะมาแสดงในจออย่างจอข้างหลังนี
1: ้
0: นะครับเรามาถึงตื่นเช้ามาเราเปิดประตูเข้ามาเราก็ดูเลยว่าตอนเนี้ยสวนเราทั้ง4-5 สวนน่ะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับเราดูแล้วฝนตกเราก็ไม่ต้องให้น้ําแล้วก็ลดค่าไฟไปได้อีกลดปริมาณน้ําไปได้อีกอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนนี้ที่สวนที่ดูแลอยู่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะแล้วเราปลูกอะไร
0: ประมาณ60 ไร่เราก็จะติดแล้วก็จะติดตั้ง weather station ดูสภาวะอากาศในสวนนะครับติดตั้งความชื้นในดินติดตั้งค่า pH ค่าปุ๋ยที่อยู่ในดินแล้วก็มอนิเตอร์ตามแนวนั้นเลยเราจะได้อย่างการดูค่าปุ๋ยในดินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าค่าปุ๋ยที่เราต้องการใส่อ่ะมันเยอะอยู่แล้วอ่ะปุ๋ยที่เราว่าจะใส่อ่ะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แบบนี้ครับประมาณนั้นมันยุคนี้การเกษตรทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะไม่ต้องรู้เรื่องเกษตรเยอะเพราะเดี๋ยวนี้กูมีกูรู้เยอะนะครับไม่ต้องรู้การเขียนโค้ดเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำโปรแกรมมาซัพพอร์ตแม้กระทั่งกรมส่งเสริมดิจิทัลเองหรือว่าดีป้าเนี่ยเขาก็ทำตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับเกษตรกรอยู่แล้วที่สวนนี่ก็ติดตั้งอยู่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของฟรีๆด้วยครับใช่
1: ประเด็นหลักสำคัญเลยได้เลยค่ะโอเคแล้วในอนาคตล่ะคะมีแพลนจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนหรือเรากำลังสนใจอินเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะช่วงนี
0: ้ในอนาคตของผมตอนนี้ก็คือพยายามให้พลังงานที่สวนเนี่ยค่าไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้ให้ขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์เนี่ยเอ้ยที่เกิดขึ้นในสวนเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้มีกิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนที่มันต้องทิ้งไปทุกปีถ้าปล่อยไว้หมักไว้มันจะเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเราจะเอามาเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้ากลับมาใช้แล้วก็ กากที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปทําปุ๋ยใช้เองก็คือพยายามที่จะทําให้สวนเนี่ยเป็นสวนที่เหมือนกับสวนรักโลกนะจะมีขยะ
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเราจะเก็บขยะต่างๆทั้งพลาสติกขยะกิ่งไม้ใบหญ้าขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารผมก็เอามาบักเป็นไบโอแก๊สนะเพื่อที่จะเอาแก๊สมาใช้หุงต้มในสวนตอนนี้ก็มีก็คือกินพ่อแม่คนสวนคนงานใครกินข้าวมีเศษอาหารเหลือเนี่ยเราก็จะเอามารวมกันเทลงบ่อบอลลูนเขาก็จะหมักเป็นแก๊สขึ้นมาเราก็จะเอาแก๊สเนี่ยไปใช้ในครัวเรือนหุงต้มก็ได้ปั่นไฟฟ้าก็ได้คือเราวางกรอบในอนาคตของสวนเราว่าเราจะเป็นสวนศูนย์บาทแบบครบวงจรคือตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยวนลูปกันแล้วเป็นศูนย์ไม่ปลดปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกออกไปทำลายบรรยากาศด้วยครับประมาณนี้ใช่
1: ได้
0: ก็แล้วทุกขั้นตอนเราต้องมอนิเตอร์ได้เป็นจุดๆนะครับประมาณโดยใช้ IoT เข้ามาช่วยบริหารจัดการครับ
1: ค่ะโอเคเมื่อกี้มีเมนชั่นไบโอแก๊สด้วยอันนี้นึกถึงไอตัวคำว่า 4B ใช่ไหมคะสมาร์ทเลสสมาร์ทฟาร์มเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชว่าสวนจันเรื่องจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะมีคำนี้ควบคู่มาด้วยนี่คุณนั้นอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
0: 4B ก็คือ Biomass BioGas Biodiesel แล้วก็ Biochar นะครับ Biochar เนี่ยคือเราเอากิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนเนี่ยเอามาทำเป็นถ่านแบบที่แบบถ่านไร้ควันนะครับแล้วก็เอาไปใช้หุงต้มได้เอาไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้เอาไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้อันนี้คือไบโอชาเป็นการกำจัดของเสียพวกเศษวัสดุทางการเกษตรกิ่งไม้ใบหญ้านะครับไบโอแมสไบโอแก๊สไปแล้วนะครับต่อไปเป็นไบโอแก๊สนะครับไบโอแก๊สก็คือขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารที่เรากินเราทานเหลือทิ้งกันหมดแต่ต้องไปทิ้งขยะเนี่ยเราก็เอามาหมักเป็นไบโอแก๊สแล้วก็เอาแก๊สมาใช้ในครัวเรือนใช้ในสวนของเรานี่แหละครับอันนี้คือไบโอแก๊สนะครับไบโอดีเซลก็คือขยะพลาสติกที่เราเหลือใช้เนี่ยแหละเป็นแกลลอนน้ำมันเป็นขวดเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เอามากั่นเป็นน้ำมันแล้วก็มาใช้เติมเครื่องจักรกลในสวนนะครับไบโอแมสก็เป็นไบโอแมสก็คือเป็นวัสดุทางการเกษตรเอามาอัดเป็นก้อนแล้วเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงตรงๆเลยก็จะเป็นหลักการ 4D สมาร์ทเวสต์สมาร์ทฟาร์มก็คือสมาร์ทเวสต์ก็คือเป็นเวสต์ที่สมาร์ทเป็นเวสต์ที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วก็ทำให้ฟาร์มเราเป็นสมาร์ทฟาร์มครับผม
1: ได้เลยค่ะงั้นสรุปแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแพลนในอนาคตอันนี้มีวางแผนไว้คร่าวๆไหมคะอยากทำได้สักประมาณเท่าไหร่ดีกี่ปีข้างหน้า
0: ก็ช่วงในช่วงประมาณไม่เกิน2 ปีนี่แหละผมพัฒนาเรื่อยๆนะแล้วคือพอเราคิดคอนเซปต์ได้เราก็จะพยายามหาอุปกรณ์มาตอบสนองคอนเซปต์เราต้องให้เป็นคือคอนเซปต์มันได้และเหลือต่อไปปรับค่าพลังงานให้ที่นี่เป็น0 บาทค่าไฟฟ้าครับ
1: จะรอชมนะเดี๋ยวรอลงคิวสัมภาษณ์ได้เลยได้ไหมคะ2 ปีข้างหน้าเจอกันอีกรอบนึง
0: เดี๋ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวนายเขา
1: เลยไปอีกได้ค่ะไม่เป็นไรมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วอันนี้ผมถามแขกทุกคนเลยก็คือรายการเราเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมแบบนี้นี่แหละค่ะได้มาฟังวันนี้คุณนัทเล่าให้ฟังก็คือรู้สึกว่ารู้สึกดีเหมือนกันเป็นเหมือนแนวคิดเป็นต้นแบบให้หลายๆคนเหมือนกันก็เลยอยากจะฟังจากคุณนัทเหมือนกันนะคะว่าทางคุณนัทเองเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ครับก็อยากจะฝากถึงเรื่องของการให้ความสำคัญของสภาวะอากาศนะครับตอนนี้ก็คือมันอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแต่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันกำจัดเอาขยะที่เราจะทิ้งเนี่ยมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ถ้าใครพอมีสถานที่พอมีช่องทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขยะเนี่ยให้กลับมาเกิดเป็นประโยชน์ได้แล้วไม่ปลดปล่อยเป็นการเรือนกระจกกลับไปแค่นี้เราก็ช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนของเราได้ระดับหนึ่งแล้วครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะเริ่มจากฟาร์มของผมก่อนแต่ว่าโมเดลเนี้ยตอนนี้เริ่มไปที่ชุมชนต่างๆแล้วทีนี้ถ้าชุมชนหลายๆชุมชนเขาตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันอ่ะมันจะทำให้องค์รวมทั้งประเทศเราสามารถช่วยโลกได้ยิ่งขึ้นนะครับทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถือเป็นการพูดคุยที่ได้แรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยนะคะที่คุยกับทางคุณนัทในวันนี้แล้วก็คุณนัทก็คือทําให้เราเห็นอีกด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกษตรกรนะคะจะลุกขึ้นมาทําเป็น smart waste smart farm เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าไกลตัวเกินความพยายามนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวให้แรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรอีกติดตามได้ในรายการ JS Right Next พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสัสยมนนะครับในส่วนของรายการ JS Right Next นะครับและขอบคุณแขกรับเชิญคุณณัฐวุฒิจันเรืองนะครับเจ้าของสวนจันเรืองคุณผู้ฟังติดตามรายการ JS Right Next นะครับได้ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 นนะครับหรือว่าตามชมทาง YouTubeนะครับ JS100 Radio Official ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ 9:40 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
1: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
1: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
1: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เพิ่มเติมทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ครับฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับ2ช่องจราจรนะครับเพื่องานติดตั้งคานและคอนกรีตนะครับสถานีบางปะแก้วนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุไหนครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับ2ช่องจราจรครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3นะครับถึงสุขสวัสดิ์ซอย 9/1 ครับระยะทางประมาณ380เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีบางปะแก้วนะครับระหว่างวันที่1เมษายนครับเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับเฉพาะเวลา 22:00 นถึง 4:00 นนะครับสลับฝั่งทำงานทุก15วันครับโดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบนะครับดังนี้ครับรูปแบบที่1ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง15ของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน2569นะครับปิดเบี่ยงจราจร2ช่องจราจรนะครับฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรนะครับส่วนรูปแบบที่2ครับในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31ของเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2569จะทำการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรฝั่งขาเข้าครับมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องจราจรนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทั้งรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08 0072 6522นะครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com นะครับทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับหรือทาง LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อมูลการจราจรแจ้งมานะครับจากทางคุณเล็กอาคมนะครับบอกว่าสายไหมนะครับด้านขาเข้านะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับจอดรถเปลี่ยนสายไฟในช่องทางด้านซ้ายหลายคันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณตั้งแต่เนี่ยช่วงนี้เลยนะฮะ9โมงเป็นต้นไปเนี่ยเห็นรถจอดกันหลายคันนะช่วงประมาณซอยสายไหมซอย8เนี่ยนะครับติดท้ายแถวนี่ตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ประมาณซอยลาดพร้าว36นะครับก็มีผลกระทบนะฮะเดี๋ยวขอไปติดตามการจราจรบนทางพิเศษนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับคุณวิชากร
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้คนเริ่มเดินทางกันแล้วเนาะโดยเฉพาะไปทางด้านของเมืองทองธานีด้วยที่มีงานนะครับวันนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับคุณวิชากร
1: ครับผมมาเริ่มที่ทางลงเมืองทองเลยก็ได้ครับที่มุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับตอนนี้บริเวณทางลงเมืองทองท้ายแถวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นแจ้งวัฒนะเลยครับแถวขึ้นแจ้งวัฒนะปากเกร็ดครับเกือบถึงก้างปลาบริเวณทางขึ้นครับผมปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณครับผมปริมาณรถมากขึ้นได้ช้าส่วนผ่านพ้นจุดทางเก่าแล้วมุ่งหน้าออกบางปีนก็ยังคล่องตัวครับฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนที่มุ่งหน้าเข้าแจ้งวัฒนะของสายสีรัตตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางโลบังซื่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับฝั่งกลับกันรถมากแค่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงประปาครับผ่านพ้นถนนประปามุ่งหน้าแจ้งวัฒนะชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางโลบังซื่อเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นทางลงชายลายแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือ คอนแหลมแสบครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลู่มักกะสันต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระพยาไทยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฟังกับการลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงมหลโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลู่มักกะสันครับผ่านพ้นต่างระมักกะสันมุ่งหน้าเข้าอโศกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวส่วนทางด้านฝั่งบางโคทั้งสองฝั่งตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งเฉลิมนครดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้ลดมากแค่ช่วงบริเวณลาบบอนไก่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นลาบบอนไก่มุ่งหน้าต่างระท่าเรือตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับชะลอยทั้งช่วงบริเวณต่างระท่าเรือที่มุ่งหน้าทางลงท่าเรือต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงอันลงครับผ่านพ้นตลอดลงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างคล่องตัวครับฟังกับการชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลาดสุวิทย์ตก2ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นทางลงท่าเรือแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ส่วนรถที่มุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องจนถึงเนินบันจิตครับผ่านพ้นเนินบันจิตมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังคล่องตัวดีครับมาทางด้านฝั่งดาขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดาขนองปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางออกทางขึ้นพระราม2นะครับปริมาณรถมากครับผ่านพ้นดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเลียแม่น้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางลงสุขสวัสดิ์แล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกพระราม2ครับผมส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแคมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านบางขุนเทียน M82 ตอนนี้รถมากท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณก้างปลาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับฝั่งกลับกันครับเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออยู่ช่วงเลนทางขึ้นบางคุต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลู่ปู่เจ้าครับปริมาณรถมากขึ้นแต่ได้ช้าครับผ่านพ้นหน้าลู่ปู่เจ้ามุ่งหน้าออกทางด้านบางแก้วตอนนี้ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณสอนลงเทพลักษณ์ครับปริมาณรถมากท้ายแถวต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณกับถึงด่านบางแก้วครับผมแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีฉลองรัตแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับผมครับ
1: การน้ำพิเศษของประชารัฐมันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสร้อยได้ดอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับขอบคุณทางคุณวิชากรด้วยนะครับในช่วงนี้ครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีคุณชินภัทรแจ้งรถติดนะครับนะแจ้งวัฒนะนะครับขาเข้าช่วงระหว่างใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางเลียบคลองประปานะครับถนนโดยรอบเมืองทองรถเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีรถออกมาเลยนะมีเจ้าหน้าที่จราจรแต่รถยังติดมากนะครับก็เริ่มแล้วนะฮะสำหรับ8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับงานไทเฟกนะครับก็เรียกได้ว่าปริมาณรถเริ่มเยอะนะครับทั้งบนทางด่วนที่เมื่อสักครู่คุณวิชากรเพิ่มเติมให้นะครับถนนบอนสตรีทนะครับถนนพ็อปปูล่านะครับด้านในเมืองทองธานีก็วันเสาร์ด้วยนะครับหลายคนก็ไปร่วมงานนะฮะก็มีนะสิ่งที่น่าสนใจเยอะนะครับแม่ประนอมนี่เขาก็ไปจัดบูธกันด้วยนะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็ไปกันได้นะครับคุณผู้ฟังงานไทเฟกนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับในส่วนของการเจรจาธุรกิจนั่นเองนะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเนี่ยตั้งแต่8โมงเลยนะเรื่องของการเดินทางเนี่ยการจราจรแน่นๆมาเลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีความร้อนนะในกรุงเทพนะครับอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยนะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งจากทางเว็บไซต์ของทางกรุงเทพมหานครนะครับให้ลดกิจกรรมกลางแจ้ง 11:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับนะอุณหภูมิก็เรียกได้ว่าณตอนนี้นะครับอ้างอิงจากสำนักการระบายน้ำเนี่ย31องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ไม่พบกลุ่มฝนแดดเริ่มแรงเหมือนกันนะครับมีข้อมูลแจ้งจากทางคุณสมชายนะครับสัญญาณไฟแดงมีปัญหานะครับถนนจรัญสนิทวงด้านขาออกช่วงระหว่างแยกไฟฉายมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์การเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบางขุนนนท์ดับทั้ง3ด้านครับทำให้รถติดรถชะลอตัวนะฮะขอบคุณทางคุณสมชายด้วยนะครับนะก็เพิ่มเติมเข้ามานะใครที่จะเข้ามาใช้นะครับทั้ง3ด้านเนี่ย หยุดรถรอก่อนนะครับรอดูด้านอื่นก่อนนะตอนนี้เป็นแยกวัดใจอยู่นะครับสัญญาณไฟจราจรดับทั้ง3ด้านนะครับนะที่แยกบางขุนนนท์นะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสภาพการจราจรในหลายๆจุดตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของเพชรเกษมทางเข้าและออกนะครับช่วงที่จะผ่านทางพระประโทนเนี่ยรถมากนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยมีเรื่องของการทำงานขาออกด้วยนะมีการเบี่ยงการจราจรแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับหน้าบริษัทสีปูนทรัพย์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนกับรถบรรทุก6ล้อนะครับที่บอกว่าคนขับเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดูมีปริมาณรถสะสมกันอยู่โดยเฉพาะด้านขาเข้านะครับปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ขาออกของทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับช่วงที่จะผ่านใต้ต่างระดับทับช้างนะครับตอนนี้มีท้ายชะลอตัวสะสมอยู่ประมาณ6กิโลครับ6กิโลเมตรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าปริมาณรถเดินทางออกกันเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็จะมาชะลอช่วงใต้ต่างระดับทับช้างนะครับมีชะลอมาตั้งแต่กิโลเมตรที่4เลยครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็รถที่จะออกมาจากทางวงแหวนต้นออกในฝั่งขาเข้านะซ้ายออกมาทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ก็เริ่มมีผลกระทบด้วยเช่นกันหน้าด่านลาดกระบังยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงจุดพักรถมอเตอร์เวย์ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้าไปเยอะขึ้นนะครับข้ามสะพานแม่น้ำบางประกงในฝั่งขาออกเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยตรงจุดพักรถบางประกงเนี่ยรถติดนะฮะเริ่มมีรถทยอยเข้าไปนะครับ2ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยนะเดี๋ยวขอไปที่กรณีของอุบัติเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่ของสพ3ควายเผือกนะครับนะกับทาง10ตำรวจโทสุธีดอนสุวรรณจราจรสพ3ควายเผือกนะครับกรณีถนนเพชรเกษมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดดังกล่าวครับที่มีรถบิ๊กไบค์ชนกับบรรทุก6ล้อ
2: เบื้องต้นเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับ
0: ครับ
2: เสาหักหลบมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงก็เลยล้มแล้วก็สไลด์มาใต้รถสิบล้อครับ
0: ฝนขี่
2: ทางผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่เบื้องต้นยังไม่ไปโรงพยาบาลเลยขอไปลงประจำวันที่โรงพักครับ
0: ครับโอ้รถเสียหายเยอะไหมครับเนี่ยทั้งบรรทุก6ล้อแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วย
2: รถบรรทุก10ล้อไม่ได้รับความเสียหายครับแต่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับความเสียหายประมาณนึงครับ
0: โอ้ครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางหรือยังครับ
2: ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดเรียบร้อยแล้วครับเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วครับ
0: ครับยังมีรถตกค้างสะสมอยู่บ้างไหมครับตอนนี
2: ้ยังมีอยู่ครับยังต้องกำลังเร่งระบายการจราจรอยู
0: ่อ๋อครับซึ่งจุดใกล้เคียงกันตรงนั้นก็มีเรื่องของการทำงานด้วยใช่ไหมครับ
2: จะเป็นคนละฝั่งกันครับ
0: คนละฝั่งเนาะจะเป็นฝั่ง
2: ฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นฝั่งขาออกกรุงเทพครับส่วนฝั่งที่มีฝั่งขาเข้ากรุงเทพจะมีการตีเส้นจราจรครับ
0: นะครับรถดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับขาเข้า
2: อ๋อใช่ครับ
0: นะฮะนะครับคนเดินทางออกเยอะไหมครับ
2: ก็เยอะครับแต่พอมามีอุบัติเหตุด้วยก็เลยการสะสมครับ
0: นะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นละในฝั่งขาออกนะครับ
2: ครับผม
0: ท้องฟ้าแสงแดดเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้อ๋อโอเคก
0: ็แรงไหมฮะ
2: ไม่แดดไม่แรงมากครับแต่ว่าก็ไม่มีเมฆครับไม่มีเมฆคลุมเท่าไหร่ครับ
0: ยังไม่มีเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจโทสุธีดอนสุวรรณนะครับจราจรสพ3ควายเผือกนะครับก็ตอนนี้จะมีตกค้างก็คือนิดหน่อยเท่านั้นทางด้านขาออกแต่ขาเข้าก็คือมีการตีเส้นจราจรนะครับทำให้มีท้ายสะสมยาวหน่อยนะครับนะทางด้านของขาเข้าเพชรเกษมช่วงที่จะเลยทางด้านของวัดพระประโทนมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย5วันทำยอดกว่า26ล้านรายรัฐบาลชวนร้านค้าร่วมโครงการสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุ้งพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าณเวลา 22.05 นภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังขณะที่ร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลอัพสกิลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยววันนี้ครับ
9: จากอดีตอันล้ำค่าสู่ประสบการณ์ใหม่ที่สุดล้ำกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งโดยการรีโนเวทครั้งนี้นะครับจะเป็นการยกเครื่องทั้งอาคารจัดแสดงและรูปแบบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองพิมายให้ทันสมัยสนุกและเข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยเราจะย้อนเวลาไปสำรวจแองโคราชตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวของชุมชนแรกเริ่มความเชื่อพิธีกรรมวิถีชีวิตและการก่อกำเนิดอารยธรรมโบราณก่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรและเมืองพิมายอันยิ่งใหญ่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โบราณวัตถุที่หายากหลายชิ้นนะครับที่ไม่เคยนำมาออกแสดงที่ไหนมาก่อนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ผู้ชมนั้นสามารถเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มพื้นที่สมัยใหม่อย่างโคเวิร์กิ้งสเปซและโซนเฮียสการหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์นั้นได้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสานตอนล่างอีกด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยก็ถูกมากๆแค่20บาทส่วนชาวต่างชาติ200บาทจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่า การมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายในวันนี้จะลบภาพพิพิธภัณฑ์เดิมๆที่น่าเบื่อไปจนหมดแต่จะได้สัมผัสกับความสนุกความตื่นเต้นไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นอย่างแน่นอนนะครับ
10: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกผักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมการจราจรนะครับในเมืองทองธานีแล้วก็ในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับวันนี้มีงานไทเฟกด้วยนะครับกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับสารวัตรครับสารวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับได้ยินไหมคร
0: ับครับได้ยินครับสารวัตรครับ
1: ครับ
0: สารวัตรการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเมืองทองนี่รถเยอะเลยใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ใช่ครับตอนนี้สภาพการจราจรนะครับภายในเมืองทองธานีนะครับวันนี้ในโดยรอบนะครับหนาแน่นนะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่ารถส่วนใหญ่ที่มุ่งหน้ามาเมืองทองธานีก็จะมาทางมาอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งทางลงทางด่วนแจ้งลงด่วนเมืองทองธานีแล้วก็ฝั่งที่ลงด่วนจากลงด่วนแจ้งวัฒนะแล้วก็จากถนนแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ถนนบอลสตรีทแล้วก็ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39นะครับเข้ามานะครับก็หนาแน่นทั้งบริเวณซอย39ที่มาตรงวงเวียนอิมแพคนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าชาเลนเจอร์นะครับมาที่ลานอาคารลานจอดทำให้หนาแน่นในโดยรอบของอาคารชาเลนเจอร์นะครับช่วงนี้แต่ก็ที่จอดรถยังพอมีเพียงพอรองรับอยู่นะครับก็ฝากนะครับในส่วนของถนนรอบนอกถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็จะหนาแน่นบริเวณทางลงด่วนแจ้งนะครับแล้วก็บริเวณแยกมุ่งทอง3นะครับแล้วก็บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ39นะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในเมืองทองธานีนะครับบนด่วนตอนนี้บนด่วนเมืองทองก็มีท่าแข็งถนนรอบนอกถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็จะหนาแน่นบริเวณทางลงด่วนแจ้งนะครับแล้วก็บริเวณแยกเมืองทอง3นะครับแล้วก็บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ39นะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในเมืองทองธานี

0: ะครับก็คาดว่าน่าจะวันนี้น่าจะแน่นทั้งวันนะครับภายในเมืองทองธานีแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตอีกนะครับก็ฝากแฟนๆผู้ใช้เส้นทางนะครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ได้มีความจำเป็นในถนนแจ้งวัฒนะก็หลีกเลี่ยงนะหรือถ้าหากท่านใดที่จะมาชมงานนะครับก็แนะนำว่าใช้รถสาธารณะดีที่สุดนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็สามารถมาลงที่ต่อเอ็มสถานีเอ็มทีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เดินเข้างานได้เลยที่อาคารชาเลนเจอร์นะครับจะสะดวกที่สุดไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถนะครับ
1: สะดวกสุดเลยนะครับรถไฟฟ้านะครับเข้างานได้เลยโอ้ดีมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ก็จะได้ไม่ต้องติดขัดแล้วก็หาที่จอดรถวุ่นวายด้วยนะครับตรงนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คอนเสิร์ตนี้เริ่มกี่โมงครับสารวัตรช่วงเย็น
0: เป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเบื้องหน้าจะทยอยมาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นก็จะเริ่มทยอยตรงนั้นนะคร
1: ับ ก็น่าจะมีผลกระทบทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีคร
1: ับครับก็ตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็คึกคักเลยนะครับประชาชนก็ใช้ช่วงวันหยุดด้วยนะครับไปเดินทั้งงานไทเฟกแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มีคอนเสิร์ตนะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันหน่อยนะครับใครที่จะตามเข้ามาคุณผู้ฟังก็อย่างที่สารวัตรแนะนำนะครับใช้รถไฟฟ้าสะดวกกว่านะรถไฟฟ้านะครับสะดวกกว่าแน่นอนนะครับส่วนรถเนี่ยตอนนี้ที่จอดรถยังมีนะครับยังไม่เต็มแต่ว่าสายไปกว่านี้ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นทั้งงานใหญ่แล้วก็งานคอนเสิร์ตในช่วงเย็นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของสพปากเกร็ดในช่วงนี้นะฮะส่วนพระราม2ด้านขาออกเนี่ยรถเยอะนะครับคุณผู้ฟังนะก็มีการเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับขาออกตอนนี้ท้ายแถวนี่เกือบถึงตลาดมหาชัยเมืองใหม่แล้วนะครับเนี่ยเคลื่อนเข้ามาทางด้านของต่างระดับสมุทรสาครนะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยรถหนาแน่นมากนะครับท้ายสะสมยาวเหมือนกันฝั่งกลับกันขาเข้านะก่อนขึ้นสะพานท่าจีนยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับลงสะพานก็ยังไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวฝั่งขาเข้าเนี่ยดีเลยนะฮะอีกช่วงหนึ่งขาออกที่ติดก็คือบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2นะครับรถมากนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสมมาตรอันนี้ก็อยู่ทางแจ้งวัฒนะด้วยคุณสมมาตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตาได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับคุณสมมาตรเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้าง
2: ระหว่างแยกหลัก4ไปเกษตรนี่ติดนะครับทั้งขาไปและขากลับเลยครับ
1: ครับรถมากนะครับพอเคลื่อนตัวได้บ้างไหมพอเคลื่อนตัวได้บ้างไหมครับพอเคลื่อนตัวตามกันได้บ้างไหมครับ
2: ตัวได้ในเลนนอกนะครับเลนกลางยังติดขัดอยู่ครับ
1: อืมครับตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วคุณสมมาตร
2: ตอนนี้ถึงโตโยต้าครับ
1: น่าจะเลยทางด้านของศูนย์ราชการมาแล้วหน่อยนึงเน
2: า
1: ะ
2: โตโยต้ามาแล้วครับผมอยู่เลนนอกก็เลยวิ่งได้ดีกว่าครับ
1: ก็แนะนำให้วิ่งด้านนอกดีกว่านะครับด้านในแน่นเลย
2: ด้านในจะติดขัดนะครับ
1: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสมมาตรครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปต่อกันทางวงแหวนตะวันออกนะครับมีคุณธวัฒน์นะสวัสดีครับคุณธวัฒน
3: ์สวัสดีครับรอยาย
1: ครับพี่เป็นไงบ้าง
3: มีทางกรมทางอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยตมที่58เนี่ยนะต้องพลาด
1: ครับครับ
3: เขาอยู่เลนกลางเลยนะอยู่ชิดขอบขอบอ่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนเสาไฟไง
1: อ
3: ื
1: ม
3: แต่เขาว่ามีรถปิดหัวปิดท้ายเลยนะ
1: อันนี้ด้านขาเข้าใช่ไหมพี่ทวั
3: ชใช่ขาเข้าครับ
1: กม58
3: ของผมสวนทางขาออกไปก็เลยเห็นก็เลยแจ้งเพื่อนสมาชิกหน่อยว่าระวัง
1: กม58นี่ช่วงตรงไหนอ่ะ
3: จะเกือบตรงประมาณเลยต่างระดับอ่อนนุชไปหน่อยนึง
1: ครับ
3: อ๋อครับตอนเนี้ยขณะรายงานเนี่ยผมมาถึงตรงต่างระดับ
1: วัสลุด
3: ใช่ไม่ใช่ผมวันนี้ผมขาออก
1: อ๋อใช่ขาออก
3: ไม่ได้ขาเข้าวันเนี้ย
1: อ๋อครับ
3: ก็กำลังจะไปดอนเมือง
1: อ๋อ
3: มาตรงเนี้ยตรงต่างระดับเขาเรียกอะไรเนี่ยตรง
1: รามช้างเนี่ยทับช้างครับ
3: ที่จะออกขวาเนี่ยเริ่มมีไอ้ที่จะเลี้ยวซ้ายออกสายเจ็ดเนี่ยเริ่มมีทางแถวเท่านั้นครับ
1: เนาะด้านขาเข้าเนาะที่จะซ้ายออกไปมอเตอร์เวย์
3: ใช่ทางแถวยาวเลยนะนะคุณวัด
1: ครับ
3: ยาวไปตั้งแต่นู่นเลยเนี่ยอะไรเนี่ย
1: ครับเพราะมอเตอร์เวย์รถติดด้านนอก
3: น่าจะใช่เนี่ยเหตุผลนี่ด้วยแล้วก็เนี่ย

0: แดดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโดนแน่ซะมั้งวันเนี้ย
1: คร
0: ับ โอ้นี่จะติดยาวเลยเนี่ยคุณพัด
1: ขาเข้านะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เก้าเนี่ย
0: ที่จะออกสายเจ็ดอ่ะขวามือเนี่ยสามสี่เลนแล้วนะออกกันมา
1: ท้ายนี่น่าจะเกือบถึงด่านทับช้างได้มั้งครับเนี่ยเท่าที่ดูนะ
0: น่าจะได้เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้คุณพัดผมใกล้ถึงแล้ว
1: ครับเหมือนด่านทับช้างก็ชะลอเข้าด่านเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆอ่ะคุณพัด
1: นะตรงช่วงด่านทับช้าง
0: อยู่หน้าด่านเลยนะทั้ง M4 M อะไรคือถ้าใครไม่ต้องการออกสายเจ็ดเนี่ยให้ตีออกขวาอย่างเดียวเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้ตายแล้วติด
1: ยาวเหมือนกันนะ
0: ยาวเลยเนี่ยติดยาวเลยคุณพัด
1: คือคนเดินทางเยอะมากอ่ะวันนี้เพราะว่าหยุดยาวด้วยไง
0: เนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าด่านแล้วนะ
1: อ๋อครับ
0: หลังด่านก็ยังเต็ม M4 ก็ติดนะ
1: ครับ
0: ดูเผินๆว่าไม่ติดโอ้โหที่ไหนได้แต่พอเลยสายที่จะเลี้ยวไม่ออกสาย7เนี่ยรถโล่งนะคุณพัด
1: ครับ
0: เพราะ7สาย7เนี่ยเลี้ยวกันไป 3-4 เลนแล้วว่ะโอ้โหหน้าด่านก็ไม่ติดนะครับคุณพัด
1: ครับหน้าด่านยังพอได
0: ้พอไปได้อยู่นะแต่หลังด่านนะเอาเรื่องเลยนะ
1: ครับนี่เดินทางไปไหนครับเนี่ยพี่ธวัช
0: ไปดอนเมืองครับไป
1: ดอนเมืองนะ
0: ไปไซงานหน่อยตอนเช้าเข้าผมจะเข้าขาเข้าไง
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็จะออกขาออกแนวไปดูงานที่สายดอนเมือง
1: เดี๋ยวจะชะลอหน่อยช่วงตรงรามคำแหง
0: ใช่ใช่เลยต้องเลยครับ
1: ครับ
0: หน้าด่านแล้วต้องของผมนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็
0: ขาออกเนี่ย
1: ก็นี่แหละเดี๋ยวจะมีชะลอช่วงต่างระดับรามคำแหงอ่ะรถเยอะเหมือนกันรามคำแหงเสรีไทยเนี่ยตรงเนี้ย
0: เสรีไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยมันเป็นประจำมาคุณพัด
1: แต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ถึง
0: ตัวได้ใช่ไหม
1: ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเท่าที่ดู
0: เนี่ยต่างระดับรามคำแหงเสรีไทยขาเข้านี้โล่งเลยนะ
1: ใช่ขาเข้าดี
0: ไปกองกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วใครวิ่งไปก็จะไปกองกันอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละ
1: นี่ต้องเผื่อเวลาเลยใครจะไปสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะนะ
0: ใช่ต้องเพื่อนสมาชิกเลยว่า
1: คร
0: ับ ไม่อยากไปทางนี้ก็เลี่ยงไปทางอื่นเลย
1: เทพรัตน์ยังได้ถ้าใครมาจากทางเทพรัตน์ไปสุวรรณภูมิอ่ะ
0: ได้อยู่
1: ยังได้นะครับ
0: ก็เนี่ยขนาดในงานเนี่ยผมจะเข้าด่านทับช้างละ
1: ครับ
0: ก็ลงอยู
1: ่ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับพิทวัฒน์มีอะไรเพิ่มเติมกันด้านหน้า
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะฮะมันมีกรณีของคนขับรถประจำทางอ่ะคุณผู้ฟังหมดสติเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์ดิษสุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสนวิภาวดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมรองสารวัตรครับอันนี้เคสเกิดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับกรณีคนขับรถประจำทางโอ้เป็นลักษณะเป็นยังไงครับเหตุนี
2: ้ก็คนขับรถมีโรคประจำตัวแล้วครับน้ำตาลขึ้นแล้วเกิดการช็อกเก
1: ิ
2: ดสติครับ
1: ตรงถนนวิภาวดีใช่ไหมครับ
2: อันข้างยูเทิร์นรถเรือแล้วครับขาออกเกิดการจอดดึงตู้กระเป๋ารถเมย์ก็ช่วยดึงเบรกมือแล้วก็จอดหมดสติแล้วก็มีคนช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจไปสลับกับฉีดยากับน้องอีกแล้วก็แจ้งคือชีพช่วงเปลี่ยนผัดพอดีคือชีพประมาณช้าหน่อยมันช่วยจากโรงพยาบาลรถพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลมาใช้อุปกรณ์แล้วก็พานำส่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับ
1: เห็นมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่ขึ้นไปช่วยดูแลด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับซึ่งอาการตอนนั้นนี่เป็นยังไงครับคนขับเนี่ย
2: หมดสติไปแล้วครับกำลัง CPR ตกไปสลับกับน้องช่วยพุ่งที่แกตัวใหญ่แล้วต้องช่วย
1: โอ้เป็นรองสารวัตรไปช่วยเลยใช่ไหมตอนนั้นน่ะใช่ไหม
2: ใช่ CPR ครับ
1: ที่เห็นในภาพเนี่ยรองสารวัตรไปทำ CPR ด้วยนะครับโอ้โหแล้วตอนนั้นนี่คือเขาได้สติไหมครับ ตอนหลังจากทำซีพีอาร์
2: ไปแล้วครับตั้งแต่ขับรถพอครูเก็บกระเป๋ารถเมล์ช่วยดึงเบรกมือแล้วก็จอด
1: คือวูบไปเลยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจากทำซีพีอาร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีชีพจรขึ้นที่น้องในวัดแล้วก็รอรถพยาบาลมาจากโรงพยาบาลภูมิพลมาแล้วนำส่งโรงพยาบาลนะคร
1: ับ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะครับตอนนั้นแล้วตอนที่แกวูบเนี่ยมีไปชนอะไรรถคันอื่นยังไงบ้างไหมครับ
2: อันนั้นไม่มีนะครับช่วงที่ไม่ปีน
1: ดึงเบรกมือได้ทัน
2: เข้าเป็นแบบมือเข้าไปติดเบรกติดขอบทางครับ
1: ครับ
2: ครับได้พอดีดีรถยังไม่มีปริมาณรถยังไม่มากเท่าไหร่เลยไม่มีปลอดภัยจอด
1: ครับ
2: ช่วยมีคนช่วยครับช่วยกับทำ CPR สำหรับน้อง
1: ผู้โดยสารเยอะไหมครับเนี่ยบนรถตอนนั้นนะครับ
2: ก็เกือบเต็มคันนะครับมีผู้โดยสารอยู่คร
1: ับ โอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนขับด้วยครับวูบ
2: ครับ
1: กระทันหันเลย
2: ใช่คร
1: ับ ครับแบบก็เรียกว่าเมื่อเช้าก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาการเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเหมือนกัน
2: ก็คนมีโรคประจำตัวนะครับมีอาการน้ำตาลเห็นกระเป๋ารถเมล์แกบอกว่ามีแกเป็นโรคประจำตัวน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลขึ้นแล้วก็ชอบปวดสติ
1: ครับ
2: นะครับรถกับ
1: อันตรายจริงๆนะครับแหมต้องขอบคุณตอนนั้นทางผู้หมวดอยู่ตรงไหนครับถึงได้เข้าไปช่วยทำ CPR ได
2: ้น้องอีกคนช่วยจับตัวหลับฟรีไปช่วยที่เกิดเหตุครับ
1: ก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยเข้าไปช่วยได้ทันโอ้ครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะตอนนั้นนะครับใช้เวลานานไหมครับในช่วงทำ CPR ตอนนั้นนะครับ
2: ก็ว่าจะรถจะมานานพอสมควรก็20นาทีได้ประมาณนั้น
1: ครับครับ
2: เร็ว20ประมาณนั้นครับ10นาที
1: ครับ
2: นานเลยสำหรับกับน้องที่เก็บช่วยกันCPR
1: ครับผมชื่นชมนะครับในการทำงานด้วยแล้วก็ทางคนที่มาช่วยอีกคนที่เป็นพลเมืองดีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็มีตำรวจน้องที่ตู้ด้วยกันคร
1: ับ มีเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ด้วยการจราจรแล้วก็ดูความปลอดภัยผู้ใช้ทางดูคนเจ็บแล้วก็ช่วยในความประดับ
1: ครับโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าลุ้นพอสมควรเหมือนกันนะเน
2: า
1: ะ
2: การรถพยาบาลอะไรก็ช่วยกับตุ้มวิภาจราจรเขาคนเรียกรถมาสนับสนุนรถพยาบาลครับ
1: ตรงนั้นนี่แถววัดหลักสี่ได้ไหมครับผู้หมวด
2: เลยไปที่จะเป็นยูเทิร์นเลยข้างๆยูเทิร์นที่จะไปขาเข้าครับยูเทิร์นไปฝั่งโปรเช่ครับไปฝั่งตรงข้ามข้างข้างยูเทิร์นไปเลยถ้าตรงไปก็ตรงข้ามเจริญ
1: เลยแยกหลักสี่มาแล้วตรงนั้น
2: ใช่ครับเลยข้ามคลองไปเลยยูเทิร์นไปนะครับข้างๆพอดี
1: ครับที่จะมุ่งหน้าไปทางดอนเมืองตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: มุ่งหน้า
1: ต่อครับโอ้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทางผู้หมวดชัยวัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณพลเมืองดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าเข้าไปช่วยยื้อชีวิตกันโอ้นะ
2: ขอบคุณผู้โดยสารน้องที่ดูแลภายในรถด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ผู้โดยสารแล้วก็ทุกคนตำรวจที่ประสานช่วยเรียกตำรวจและพยาบาลเดินประตูให
1: ้ครับก็เรียกได้ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือใครช่วยอะไรได้ก็ใครช่วยติดต่อสื่อสารกันได้ก็ช่วยใครช่วยทำ CPR กันได้ก็มาช่วยกันอย่างนั้นนะครับก็อ่ะผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามอาการของทางพี่พนักงานขับรถคนนี้ต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรขอบคุณมากๆเลยชื่นชมนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับครับ
2: ขอบคุณ
1: เดี๋ยวนิดนึงนะฮะทางผู้หมวดครับคนขับนี่พอทราบชื่อไหมครับเนี่ย
2: ผมไม่ได้ถามคน
1: เดี๋ยวเพื่ออาจจะได้ตามต่อเพราะว่า
2: ก็ญาติเขาก็มาที่นั่นแล้วก็มีข้อมูลเลยอยู่ที่ที่นั่นแหละเลยบอกว่าได้เก็บข้อมูลเลย
1: เป็นรถสายอะไรนะครับเนี่ย
2: ปอ52นะคร
1: ับ ปอ52นะเป็นปอ52นะครับนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามอาการของทางนะพนักงานขับรถกันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ขอบคุณมากๆเลยครับผู้หมวดชัยวัฒน์ครับ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณชื่นชมมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์ดิษฐ์สุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านนะฮะเจ้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วยกันนะครับเมื่อเช้านี้นะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณนิรันดร์นะครับคุณนิรันดร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มีอุบัติเหตุนะครับที่ไหนครับคุณนิรันดร
3: ์บนทางด่วนกาญจนาฝั่งอุตสาหกรรมครับที่ขึ้นจากถ้าขึ้นจากบางนาตราดอเมริกาบางนาใช่ไหมคร
1: ับ บางพีสุขสวัสดิ
3: ์ที่จะมุ่งหน้าสุขสวัสดิ
1: ์อ๋อครับ
3: ครับผมรถกระบะสี่ประตูชนท้ายรถตู้ครับจ้องเลี้ยวขวารถกระบะจอดรถกระบะอยู่ในลักษณะกีดขวางสองช่องเลนคือความเลนอยู
1: ่ครับ
3: รถตู้อยู่เลนขวาครับ
1: จุดเกิดเหตุนี้ตรงช่วงไหนครับ
3: มันจะชนอยู่ก่อนลงก่อนจะลงช้างสามเสียน
1: อ๋อแสดงว่าเลยศรีนครินทร์มาแล้วใช่ไหม
3: เลยศรีนครินทร์ไปก่อนลงช้างสามเสียนประมาณครึ่งกิโลได้ประมาณน
1: ี้ครับวิ่งผ่านได้กี่ช่องทางครับเนี่ย
3: มีผ่านได้สองช่องเลนซ้าย
1: นะ
3: คือเบี่ยงลงไปที่หลายทางหน่อย
1: คร
3: ับ แต่ว่ารถติดยาวมาก
1: โอ้เขาชนหนักไหมครับดุนแรงไหม
3: ครับ
1: ชนกันดุนแรงไหมครับคุณนิรันดร
3: ์โอ้กระบะน่าจะกระโปรงยุ่งอย
1: ู่โอ้ครับยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือว่ายัง
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับมีแต่เจ้าของรถลงมายืนคุยกันอยู่ท้ายรถตู้ครับ
1: โอ้อันตรายเลยอยู่เลนขวาด้วย
3: ใช่ครับแล้วรถติดมากครับตอนนี
1: ้ท้
3: ายแถวมันเลยท้ายแถวมันเลย
1: หน้าด่าน
3: ศรีนครินทร์มาแล้วครับ
1: หน้าด่านบางเมืองศรีนครินทร์นะครับ
3: ครับ
1: ถ้าเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรถยังเยอะไหมถ้าผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วรถยังเยอะไหมครับ
3: ถ้าผ่านจุดเกิดเหตุไปหมายถึง
1: จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยต่อเนื่องไปทางปูดไปทางช้างสามเสียเนี่ยรถยังเยอะไหมครับ
3: รถไม่ค่อยเยอะครับ
1: โอเคร
3: ถวิ่งได้อยู
1: ่
3: คร
1: ับ ครับได้เลยครับเดี๋ยวเรารีบเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้
3: ผมวิ่งสวนทางมา
1: จะไปเชียงรายอ๋ออันนี้วิ่งฝั่งขาเข้า
3: ใช่
1: อ๋อครับได้
3: ตอนนี้ขึ้นบุรพาแล้วอ๋อ
1: ใช้บุรพานะโอเครถเยอะไหมครับเนี่ยตอนขึ้นจากทางวงแหวนขึ้นมาเนี่ยบุรพาวิถี
3: ก็มีชะลอตัวตอนทางที่หลุดจากด่านขึ้นมาที่จะขึ้นบนขึ้นบุรพาวิถีก็มีชะลอตัวครับ
1: ครับน่าจะช่วงแถวๆกิ่งแก้ว
3: บุรพาวิถีแล้วก็มีชะลอตัวอยู่ครับข้างบน
1: เดี๋ยวฝากทางคุณนิรันดร์นิดนึงได้ไหมตรงด้านบนบุรพาวิถีเนี่ยเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะรถเยอะเหมือนกันช่วงกิ่งแก้วเนี่ยนะครับ
3: ใช่ผมตอนนี้ก็ขึ้นบุรพาวิถีมาแล้วมันก็ชะลอตัว
1: นะได้เดี๋ยวถ้าพอทราบสาเหตุถ้ามีเหตุอะไรเดี๋ยวยังไงฝากคุณนิรันดร์เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งได้นะครับเนาะ
3: ในแมปมันประมาณสักครึ่งกิโล
1: เหมือนน่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่ารถชะลอตัวนะครับ
3: เหมือนมันจะให้เบี่ยงลงข้างล่างแล้วก็ไปขึ้นอ
1: ี
3: กท
1: ี
3: น
1: ึ
3: ง
1: ไปเรื่อยๆครับขึ้นมาแล้วได้ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรฝากคุณนิรันดร์เพิ่มเติมได้นะครับ
3: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะว่าเห็นตรงบุรพาวิถีนี่ก็รถเยอะนะช่วงก่อนถึงทางด้านของจุดตัดกับกิ่งแก้วเนี่ยนะครับรถเยอะนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะครับก็คือทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เลยด่านบางเมืองนะครับที่จะต่อเนื่องไปทางช้างสามเสียนนะมีอุบัติเหตุนะครับรถกระบะกับรถตู้นะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวาวิ่งซ้ายได้2ช่องทางนะครับรถชะลอตัวมีท้ายสะสมก่อนถึงด่านบางเมืองหรือว่าก่อนถึงด่านศรีนครินทร์นี่แหละนะครับก็สะสมนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชินฐานันนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผมคุณชินฐานันมีเห็นบอกมีรถจอดเสียเหรอครับตรงไหนครับ
4: ใช่ครับผมก่อนถึงด่านเก็บเงินดินแดงครับผม
1: ก่อน
4: มุ่งหน้าท่าเรือครับ
1: อ๋อครับก่อนเข้าด่านใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
1: อ๋อครับเป็นรถอะไรครับ
4: รถกระบะ
1: เสียอยู่ช่องทางไหนครับ
4: ช่องทางซ้ายครับผม
1: ซ้ายสุดนะครับ
4: ใช่ครับ
1: แล้วรถติดแค่ไหนแล้วครับเนี่ยเข้าด่าน
4: ธรรมดาเขาติดอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
4: เยอะเหมือนกันประมาณนัก400เมตร
1: ครับเขาเปิดฝากระโปรงไว้ไหมเปิดไฟฉุกเฉิน
4: ใช่ครับผมเปิดฝากระโปรงไว้ครับ
1: ฝากระโปรงไว้ด้วยมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
4: ยังไม่มีเลยครับผม
1: ได้นะครับท้ายนี่ยาวไหมครับเนี่ยก่อนเข้าด่าน
4: ยาวอยู่ครับผม
1: โอ้ตอนนี้เลยด่านมาหรือยังครับคุณชินทันนันเนี่ย
4: ผมเข้าด่านมาแล้วครับผม
1: โอ้รถเยอะไหมครับถ้าหลุดด่านมาแล้วเนี่ย
4: หลุดด่านมาแล้วผมเพิ่งออกมายังไม่เยอะนะครับผม
1: อืมครับก่อนถึงด่าน
4: มาเป็นไงผมยังไม่ทราบนะครับผม
1: จุดที่เขาจอดเสียนี่คือก่อนเข้าด่านประมาณกี่เมตรได้ครับเนี่ย
4: ประมาณสัก200เมตรได้ครับ
1: 200เมตรก่อนเข้าด่านดินแดงนะครับ
4: ใช่ครับ
1: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณชินฐานัน
4: ครับผมคร
1: ับ
4: ผม
1: ยินดีครับครับสวัสดีครับก่อนเข้าหน้าด่านดินแดงนะครับคุณผู้ฟังมีรถจอดเสียอยู่นะครับก็รถเยอะนะครับเข้าหน้าด่านดินแดงเนี่ยนะครับเห็นรถหนาแน่นเลยก่อนเข้าด่านนะครับโอ้โหวันนี้คนเดินทางเยอะจริงนะครับเนี่ยปกติ10โมงรถยังไม่เยอะขนาดนี้นะวันหยุดยาวนะครับเดินทางไปหลากหลายที่หลายจุดหมายปลายทางนะครับรอบในก็รถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยทางด้านของเพชรบุรีขาออกเพชรพระรามราชเทวีแนวก่อสร้างนะเพชรทางด้านของราชเทวีมาประตูน้ำรถเริ่มมากเคลื่อนตัวช้าแน่นๆเลยราชปรพรถเยอะแล้วนะครับผ่านหน้าประตูน้ำตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์นะครับราชปรพรที่มาจากทางดินแดงท้ายก็เริ่มยาวขึ้นนะครับต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหลงลงจตุรทิศฝั่งที่ลงไปทางศรีอยุธยาต่อเนื่องพญาไทยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ลงเบี่ยงลงมาทางด้านของมักกะสันเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็รอบถึงด้านของพระราม1ปทุมวันจากแยกเจริญผลรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตรถมากเคลื่อนตัวช้านานาเข้าอโศกรถเยอะนะครับท้ายสะสมอยู่ซอย11พร้อมพงนะครับในด้านขาเข้ารถเริ่มมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าแต่รถจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงเนี่ยซอยสุขุมวิท26เข้าไปนะครับพระราม4ยังดีนะครับเข้าออกนะเวลานี้นะมีรอสัญญาณไฟช่วงแยกรัชดาพระราม4นะครับท้ายก็เริ่มยาวนะครับในด้านขาเข้านะส่วนฝั่งกลับการขาออกยังถือว่าคล่องตัวนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ามีปริมาณรถมากนะครับหนาแน่นบนสะพานสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้แยกวิทยุท้ายยังไม่ยาวสาทรใต้เคลื่อนตัวดีนะครับสีลมทั้งสองด้านไม่มีปัญหาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขออภัยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้ายังดีครับสะพานพระราม8ยังคล่องตัวนะฮะก็หลายๆจุดอาจจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับจรัญสนิทวงแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพรานกออกจากแยกไฟฉายนะครับต่อเนื่องมาทางแยกพรานกนะครับรถติดนะครับท้ายแถวอยู่ซอย7นะฮะช่วงนี้10นาฬิกา38นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2500

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ BEM เน้นย้ำนะครับว่าวันที่1มิถุนายนนี้นะครับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plusไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับเรียนย้ำนะครับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus เดินทางได้แล้วนะครับเพื่อความสะดวกขอแนะนำให้ผู้โดยสารใช้บัตรEMV contactless อย่างเช่นบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับที่เป็น Visa และ Mastercard บัตรเครดิต Union Pay บางธนาคารครับบัตรเครดิตบางธนาคารโดยสามารถเช็คบัตรของธนาคารได้นะครับจาก Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับส่วนบัตรแมงมุม EMV ครับซึ่งผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมเนี่ยนะครับพร้อมกับบัตรประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรด้วยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ครับ02624-5200นะครับย้ำเบอร์นะครับ02624-5200นะครับครูฟังกรณีที่ผู้ขับพนักงานขับรถประจำทางนะครับที่เกิดอาการวูบเมื่อเช้านี้นะครับในพื้นที่ของสน.วิภาวดีนะครับล่าสุดเดี๋ยวเราสอบถามไปทางกู้ชีพคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลนะครับบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยโอ้เสียชีวิตนะครับครูฟังที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับทราบชื่อนะครับนายณราธิปจันแดงนะครับอายุ44ปีครับจอสร้อยของแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับโอ้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับคุณผู้ฟังที่เราได้คุยกับทางร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์ดิษฐ์สุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีที่ท่านเข้าไปช่วยทำ CPR แล้วก็มีนะประชาชนพลเมืองดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สน.วิภาวดีด้วยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือกันนะจังหวะที่ขับรถมาแล้วเกิดอาการวูบหลังจากนั้นหมดสตินะทางพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยก็มาดึงเบรกมือได้ทันนะครับเหตุเกิดที่ถนนวิภาวดีด้านขาออกเลยแยกหลัก4เลยจุดกลับรถนะครับตรงบริเวณเลยแยกหลัก4ไปเนี่ยนะด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางดอนเมืองนะฮะนี่นะครับก็พยายามช่วยกันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ล่าสุดนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับแหมก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าก็ลุ้นถึงอาการของผู้ขับขี่ท่านนี้อยู่นะฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าเข้ามานะฮะส่วนช่วงนี้นะครับมีข้อมูลนะคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาจากทางคุณพัทรพรนะครับบอกว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์13มุ่งหน้าแยกถนนเพชรเกษมนะครับก่อนถึงแยกถนนเพชรเกษมประมาณ300เมตรมีรถเก๋ง3คันนะครับชนกันและขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของคุณหมีนี่ก็สอบถามเข้ามาว่าทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยขาออกนะครับช่วงระหว่างด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปด่านบางพลี2เนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวยาวนะครับทางคุณหมีนี่บอกว่าตอนที่แจ้งเนี่ยอยู่บริเวณกิโลเมตรที่11+400รถติดแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะหนาแน่นมากนะครับด้านบนบุรพาวิถีตอนนี้ท้ายอยู่ช่วงด่านบางแก้วนะครับคือรถที่มาจากทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะที่จะขึ้นวนไปทางด้านของขึ้นบุรพาวิถีเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับเริ่มมีผลกระทบมาทางด้านของถนนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยแล้วก็รถที่ใช้สาย9คู่ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ด้านขาเข้านะครับที่จะมาทางด้านของต่างระดับวัสดุเนี่ยก็เริ่มมีเคลื่อนตัวช้าด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะเหมือนจะมีเหตุด้านบนนะเนี่ยหัวแถวเนี่ยอยู่เลยทางด้านของกิ่งแก้วไปนะครับแต่ยังไม่ถึงทางเชื่อมสุวรรณภูมินะฮะเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่ารถเนี่ยหนาแน่นทีเดียวนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่อยู่แนวหน้าเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137กับจอสร้อยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธวัฒน์นะครับคุณธวัฒน์อีกรอบนึงนะสวัสดีครับคุณธวัฒน
1: ์สวัสดีครับรอยใหญ่เจอหัวเหตุแล้ว
0: ตรงไหนครับพี่ธวัฒน
1: ์ตรงก่อนจะถึงด่านช่างตรงที่จะออกลำลูกกาออกภูพดหน่อยนึงอ
0: ่
1: ะ
0: สาย9นะมอเตอร์เวย
1: ์ใช่ขาออกอยู่ขวาเลยพุ่งชนกันน่ะต่อไอ้กระบะกับกระบะอีกคันนึงโอ้หน้าเยินมากเลยสายแบบชนท้ายแรงอ่ะ
0: อันนี้เลยตรงเชื่อมจตุโชตไปหรือเปล่าหรือว่าตรงนั้นเลย
1: แล้วน่ะตรงนั้นเลย
0: ตรงนั้นเลยนะ
1: ทางลงจตุโชตมาเลยนั่นแหละ
0: โอเคครับ
1: แต่เขาอยู่เลนขวาแต่ตอนนี้รถก็ติดยาวไอ้นู่นแล้วนะตรงมัดติดยาวมากเลยยาวเกือบนู่นเลยคูบอนเนี่ยนะเมื่อกี้นี่มาแต่คูบอนยังติดเลย
0: ครับ
1: หลุดมาจากรามกำแพงก็มาติดตรงเสรีไทยอีก
0: ครับ
1: วันนี้แบบขาออกอะไม่สมูทอะ
0: รถเขาชนกันอยู่ขวางช่องทางไหนนะครับ
1: ขวาดิขวาสุดเลยอะจ้ะคิดเกาะกลางเลยแล้วน้องก็กำลังออกมาโทรศัพท์มันมายืนอยู่ข้างนอกเลยกลัว
0: โอ้ครับ
1: เขาจะมีอันตรายว่าใครมาเร็วๆไม่รู้เบี่ยงไม่ทันจะเกิดอุบัติเหตุ
0: ขวาด้วยทั้งสองคันเลยนะ
1: ใช่ครับอยู่ขวาทั้งคู่เลย
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะ
1: ยังไม่มีครับเพิ่งจะชนกันน่ะไอ้คันที่อยู่ขวาด้านไอ้คันที่สองเนี่ยจากหน้าเนี่ยขวากระโปรงเยินแล้วน่าจะเสียหายเยอะอาจจะต้องลากอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่น่าจะไปต่อได้ถึงหม้อน้ำแน่นอนดูตรงแล้ว
0: ครับผ่านได้กี่ช่องทางตรงนี้พี่ธวัช
1: ก็ตรงนั้นน่ะมันดีอยู่อย่างคือมันใกล้ๆเหมือนว่าสายเนี่ยมันจะออกคูโคตรแล้วมันก็เลยผ่านได้เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันจะออกตรงด่านช่างนะด่านเพราะด่านช่างที่มันจะออกคูโคตรแล้วไงออกลำลูกกาแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ก็หยุดนิ่งนะขวามาเนี่ยหยุดนิ่งเลย
0: ครับ
1: แต่รายงานเนี่ยผมออกมาจนถึงคลังน้ำมันแล
0: ้
1: วลำลูกกาลงโคตรมาแล
0: ้
1: ว
0: ครับ
1: แล้วไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่ก็พอล้มหลวม
0: ได้ถ้าเลยมาก็คล่องตัวเลยนะครับ
1: ได้ก็หากรรมการช่วยหน่อย
0: ได้เดี๋ยวประสานให้ได้ครับชนกันหนักเลยได
1: ้ยาวแล้วเนี
0: ่
1: ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยว
0: หลายจุดเลยตอนนี้อุบัติเหตุนะครับ
1: บอกว่าคนขับตามกันมากันนะคร
0: ับ ครับฝากระวังด้วยได้เลยขอบคุณมากครับพี่ธวัชเดินทางปลอดภัยด้วยนะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ มีอีกจุดหนึ่งนะอยู่ทางกรุงธนบุรีนะครับคุณสิทธิชัยสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นช่วงไหนครับคุณสิทธิชัยของกรุงธนบุรี
2: เป็นขาออกนะครับลงจากสะพานพระเจ้าตักสินมาครับสาธรนะครับ
0: โอ้ครับ
2: เมื่อเพิ่งเกิดสักครู่ผมวิ่งคู่ขนานผ่านมาจะออกมาทางกลางประพฤกษ์และตึกนี่แหละก็เลยสังเกตว่ารถมันติดงานก็เลยมองไปอ๋อมีอุบัติเหตุครับ
0: โอ้น่าจะเพิ่งเกิดด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังคล่องตัวเลยนะเนี่ย
2: ครับใช่พอหลุดมาแล้วคล่องตัวมากเลย
0: โอเคตรงแถวๆ BTS กรุงธนบุรีไหมตรงนั้นนะครับ
2: ใช่ข้างใต้เลย
0: โอ้ใต้ BTS กรุงธน
2: สองจะเป็นสองเลนขวาเลยครับ
0: โอ้ครับรถอะไรบ้างนะครับ
2: ที่ผมทะลุไปเห็นก็จะเป็นรถปิกอัพจอดอยู่นะสีดำมีคอกแล้วก็ไอ้ตรงกลางเลนกลางน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าจะมีคนยืนอยู่แล้วก็จะให้การช่วยเหลือครับ
0: ดูแล้วมีคนเจ็บไหมครับเนี่ยเท่าที่ผ่านมาทันไหม
2: น่าจะมีนะเพราะว่ารถตรงนั้นถ้าไม่มีอุบัติเหตุจะวิ่งเร็วมากนะลงจากสะพานมาน
0: ั่นน่ะสิ
2: แล้วรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะจริงวันนี้เพราะเหมือนว่าโอ้โหวิ่งงานกันฮารุมกัน
0: ครับ
2: แล้วก็เพราะว่าตอนผมลงมาเนี่ยก็ยังใช้ความเร็วได้นะพอมาผมวิ่งมาจากเดินนครแล้วก็จะออกมาทางกำลังพึ่งวิ่งคู่ขนานมาก็เห็นแต่ว่าตอนเราวิ่งมาครั้งแรกอะจากทางด่วนรถลงมาสะพานคนรถใช้ความเร็วได้มากเลยผม
0: คร
2: ับใช่แล้วพอผมพึ่งผ่านสะพานแล้วก็วนกลับมาพอกลับมาถึงจะเจออุบัติเหตุ
0: อ๋อครับทีนี้ใครที่ลงจากสะพานกรุงธนเนี่ยผ่านได้กี่ช่องทางครับตรงนั้น
2: ผ่านได้ช่องทางซ้ายสุด
0: อ๋อซ้ายสุดเท่านั้น
2: เพราะว่าใช่ตอนนี้รถติดแล้วตอนนี้ผมวิ่งคู่ขนานมาเห็นรถก็เห็นรถติดนั่นแหละเพราะว่าตัวเองวิ่งตอนวิ่งผ่านมารถไม่ติดไงก็เลยหันไปดูอาจจะอุบัติเหตุพอดีเลย
0: แค่ช่วงแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
2: ช่วงประมาณ5นาที10นาทีที่ผ่านไปตรงคลองสารมา
0: ครับผม
2: แต่ว่าตรงนั้นตอนที่ผ่านมาพอดีมีเจ้าที่เขาไปกวดขันจราจรอยู่คือเป็นมานายเดียวคือว่าวิ่งล้อไล่รถอ่ะอยู่กันพอดีก็เลยอุบัติเหตุก็จะมีเจ้าที่อยู
0: ่อ๋อแ
2: ต่เหมือนแกกำลังจะเข้าไปดูแหละดูตรงนั้นด้วยพอดีเลย
0: อ๋อแสดงว่าเนี่ยเราก็ไปถึงที่เกิดเหตุละ
2: ใช่
0: ครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: แต่ต้องระวังกันหน่อยนะโอ้รถมอเตอร์ไซค์ลงสะพานเร็วมาก
0: อันตรายมากครับได้เลยขอบคุณครับคุณสิทธิชัยเดินทางปลอดภัยครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงใต้ BTS กรุงธนบุรีพอดีเลยนะครับขาออกนะลงจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินติดนะครับตอนนี้ท้ายอยู่สะสมตั้งแต่แยกเจริญกรุงแล้วเนี่ยตรงนี้เหนือแยกเจริญกรุงนี่ก็เริ่มช้าแล้วนะครับนะรถที่มาจากทางด้านของสุรศักดิ์เนี่ยนะฮะเริ่มติดแล้วนะครับหนาแน่นเลยแน่นกว่าฝั่งขาเข้าด้วยนะครับกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคุณวิทูลสวัสดีครับคุณวิทูล
3: สวัสดีคร
0: ับ คุณวิทูลอยู่บุรพาวิถีนะครับ
3: ใช่ครับของผมขาเข้าครับ
0: อ๋อขาออกมันมีเหตุใช่ไหมคุณวิทูล
3: มีเหตุครับมีเหต
0: ุครับเป็นเหตุยังไงครับที่เห็นนะครับ
3: เหตุไม่แน่ชัดครับเพราะผม
0: มองไม่ชัด
3: เพราะว่าฝั่งผมใช้ความเร็วเยอะมากอ๋อ
0: เข้าใจเลยยุคก่อนรู้สึกว่าเหตุนี้น่าจะอยู่สมมติเราใช้ขาออกน่าจะเลยกิ่งแก้วมาใช่ไหมตรงเนี้ย
3: ทางขึ้นกิ่งแก้วเลยคร
0: ับ อ๋อตรงทางขึ้นเลยเหรออ๋อ
3: ใช่ครับ
0: ทางขึ้นกิ่งแก้วอืมครับแล้วแน่นๆเลยผ่านได้บ้างไหมครับเนี่ย
3: ผ่านมาทางขวาครับเหมือนเขากำลังเคลียร์รถออกครับแต่ก่อนหน้านี้เขาขยายรถไปทางซ้ายอะครับมีฝนตกพรำๆมาครับ
0: เอาเหรอตอนนี้นะฮะณเวลานี้เลย
3: ตรงนั้นตรงจุดนั้นนะครับฝนตกพรำ
0: ๆครับครับนะรถติด
3: ติดยาวมาจนถึงบางนานะครับจนถึงตัวมอที่หกครับหายแถว
0: ครับก็คือตรง
3: รถเยอะมากเลย
0: บางแก้วครับแต่ยังไม่ทราบนะว่ารถอะไรบ้างนะ
3: ก็คือความรู้สึกผมไม่ใช่ทางบุรพาวิถีมานานแล้วครับข้างบนนี้ลมแรงหนึ่งสองรถใช้ความเร็วสูงมากเลยครับ
0: ครับ
3: ขับกันแบบไม่
0: เ
3: อ็น
0: ใช่ตรงระหว่าง
3: มอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์อยู่ดาวล่าไปครับแต่เขาจะจับความเร็วที่120อย่างเงี้ยแต่ที่ผมเห็นที่เนี้ยวิ่งกัน104-105เลย
0: ครับ
3: เร็วมากแล้วก็บนลมแรงครับ
0: ใช่ตรงระหว่างให้มากๆด้วยนะแล้วรถขาออกก็เยอะด้วยนะวันเนี้ย
3: เยอะครับเยอะถึงชลบุรีขาออกก็อย่าลงด่านสุดท้ายนะครับให้ลงด่านบางปะกงเพราะว่ารถติดสูงคร
0: ับ ตอนนี้ท้ายตรงหน้าด่านชลบุรีก็ยาวเหมือนกัน
3: ยาวๆต้องลงด่านมาปะกงครับยาวไม่ติดแต่ว่าลงไปก็ติดอยู่ดีครับเขาทำถนนอยู่
0: อ่าฮะครับ
3: ที่จะเบี่ยงชลบุรี
0: อ่าใช่ตรงอมตะใช่ไหมมีการทำมีการทำเหมือนเป็นสะพาน
3: แรงกระติกหนักเลยครับ
0: ครับ
3: วันนี้รถเยอะครับรถเยอะมาก
0: ครับผมได้ขอบคุณมากเลยคุณวิทูลที่ช่วยกันเพิ่มเติมให
3: ้อย่าขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ห้ามขึ้นเลย
0: ครับขอบคุณ
3: ครับให้ที่จะลาไปก่อนครับแล้วเลยด่ากิ่งแก้วค่อยขึ้นมา
0: ใช่ขอบคุณมากเลยครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นะก็มีอุบัติเหตุนะครับตรงช่วงนะทางด้านของทางขึ้นกิ่งแก้วเนี่ยนะครับตรงเหนือแยกกิ่งแก้วเนี่ยนะครับบูรพาวิถีนะครับด้านขาออกตอนนี้มีผลกระทบนะครับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่เข้าหน้าด่านบางแก้ววนขึ้นไปบูรพาวิถีด้านขาออกนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับมีชนกันอยู่แต่ยังไม่ทราบนะครับว่าชนกันกี่คันแล้วก็มีรถอะไรบ้างนะครับแต่รถติดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงโมงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมและฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักตัดเส้นทางแม่เสรียงศพเมยสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้พบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี้คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันนี้มีผู้เดินทางเข้ามาในเขตโรคซึ่งเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้การซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอมรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้แก่ดีอาร์คองโกยูกันดาซึ่งการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่าง 21-25 พฤษภาคมจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นอีกภารกิจที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปือและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งณบริเวณคลองขามหมู่ที่4ตำบลหนองปืออำเภอลัสดาจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในบางช่วงของปีการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้นับเป็นการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนช่วยชะลอการไหลของน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสอนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
2: ปิดท้ายที่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะทำให้เส้นทางสัญจรหลายเส้นทางมีดินสไลด์และมีน้ำป่าจากลำห้วยไหลล้นตลิ่งท่วมเป็นระยะบางจุดมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ติดค้างซึ่งทางฝ่ายปกครองได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้ขับขี่ที่จะใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยให้ตรวจสภาพอากาศและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11 นาฬิกา 11 นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.100ในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีสินเชื่อบ้านจากออมสินนะครับเป็นสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับนะดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่ม 3.99% ต่อปีนะครับคุณผู้ฟังครับบ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษเลยนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก1ปีแรกเนี่ยนะครับเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.thและธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุนะครับทางพิเศษทางด่วนบุรพาวิถีด้านขาออกนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยขึ้นเลยทางขึ้นด่านบางพลีมาเล็กน้อยกิโลเมตรที่13บวก800นะครับก็ทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าเป็นเหตุรถกระบะ2คันรถ HRV 1คันขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีคนเจ็บด้วยนะแล้วก็คุณหมีนี่เพิ่มเติมมาเมื่อครู่นี้เองนะครับบอกว่ารถยกเนี่ยมาเริ่มดำเนินการแล้วนะครับในที่เกิดเหตุการจราจรยังติดนะครับทางด้านของบุรพาวิถีด้านขาออกนะครับยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าตัดกับด่านบางแก้วของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะครับยังต่อเนื่องท้ายแถวนี่ยังสะสมยาวนะครับก็ประมาณสัก5ถึง6กิโล5กิโลเมตรเศษรวมไปถึงทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับชะลอตัวตั้งแต่หน้าด่านเทพรักษ์เลยนะครับต่อเนื่องเข้าด่านบางแก้วแต่รถที่จะซ้ายออกไปทางเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะถึงด่านบางแก้วเนี่ยก็มีสะสมมานะครับคุณผู้ฟังทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ใช้ทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับในด้านขาเข้าต่อเนื่องหน้าด่านบางแก้วมีอุบัติเหตุนะครับบนทางพิเศษบุรพาวิถีเพราะว่ารถที่จะเบี่ยงจากทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ขึ้นบุรพาวิถีเนี่ยติดนะครับก็เลยมีผลกระทบทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้าด้วยนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านะครับมีชนกัน3คันนะตรงจุดดังกล่าวนะครับส่วนคุณสุทธีครับแจ้งมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกบริเวณช่วงด่านลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินบางบ่อนะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับคุณสุทธีบอกว่าตอนที่แจ้งเนี่ยหยุดส่วนคุณสุทธีครับแจ้งมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกบริเวณช่วงด่านลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินบางบ่อนะครับ

0: บริเวณใต้ต่างระดับทับช้างเนี่ยรถก็จะมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงด่านลาดกระบังที่คุณสุธีเดินทางนะฮะส่วนทางด้านของเลยด่านลาดกระบังมาเนี่ยก็จะมีติดอยู่ช่วงข้ามแม่น้ำบางประโกงนะครับรถเคลื่อนตัวช้าเข้าจุดพักรถบางประโกงนี่ก็แน่นนะครับเท่าที่ดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย7ล่าสุดเนี่ยรถชะลอตัวช้าสลับหยุดเลยนะครับช่วงก่อนถึงจุดพักรถบางประโกงครับแล้วก็รถที่จะรอเข้าจุดพักรถนี่ก็แน่นด้านในก็น่าจะจอดกันเต็มเหมือนกันเพราะดูรถชะลอตัวช้ามากๆนะครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตตัวเลขของอุบัติเหตุนะครับในรอบวันที่ผ่านมากับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: ครับเมื่อวานนี้29พฤษภาแล้วนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะหมดเดือนพฤษภาแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับอย่างวันที่5เดือนเมื่อวานได้37ชีวิตเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทางการเที่ยวประเทศกว่าชั่วโมงละ1ชีวิตครับที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในประเทศที่เรายอมปล่อยให้เสียไปโดยจากเหตุนะทำให้เฉลี่ย35คนต่อวันครับขณะวันเมษายน27อันนี้29วันนะครับคุณเดชพุทธนนท์ยังไม่หมดเดือนเลย960คนแล้วครับเหลืออีก2วันนี้ผมว่าเดือนที่คงไม่จับหมดกันนะ
0: ครับ
1: ยากนะ
0: ยาก
1: เลยเริ่มยากขึ้นครับ
0: คว
1: รดูภาพรวมครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว122ชีวิต
0: ครับ
1: วันนี้ดียังไม่5เดือนเป็นก็5คนอย่าง175ชีวิตนะครับก็เฉลี่ยเดือนละแสนกว่าเนี่ยเดือนละ 1,000 เทียบกับปีที่แล้วก็ 5,000 เกิดกับ 5,250 ชีวิตคิดใจว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่123ชีวิตนะครับ
0: คร
1: ับ การย้ำว่านี่คือทรัพยากรมนุษย์นะที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: สำคัญกับทรัพยากรอื่นๆเยอะเลย
0: นะ
1: ท่านท่านท่านท่านน้ำมันน้ำมันกว่าอะไรไม่ต้องมีชีวิตอย่างอื่นที่มันจะไม่มีความสำคัญเลยนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ในช่วงเมื่อวานนี้ก็ยังช่วยแต่ไม่มีรายรับที่เสียชีวิต
0: โอ้ย
1: อดเป็น250ชีวิตกับ
0: ที่
1: ถูกแก้มันเป็นยอดสูงอยู่นะครับมันเป็นยอดสูงอยู่แต่ที่มันแก้เราเองมันมากกว่าปีที่แล้วครับ
0: ยังไม่ยืนยันแนวโน้มจะมีแบบว่าวันใดที่ไม่มีอุบัติเหตุมันก็ยากมากนะคุณหมอครับ
1: คืออย่างนี้คุณครับอุบัติเหตุมันมีได้ไม่ว่านะแต่ไม่ควรถึงชีวิต
0: ครับ
1: ในต่างประเทศก็เหมือนกันครับคือเกิดรถเฉี่ยวชนท้ายบ้าง
0: เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่เกิดขึ้นได้
1: มันไม่ธรรมดาเกิดได้ครับคุณครับเพราะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ที่มันถึงในชีวิตนี่แสดงว่ามันมีความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: เช่นยังไงครับเมาแล้วไปขับเขาไม่เรียกอุบัติเหตุครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลได้เลยนะครับในต่างประเทศแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรประมังถ้าถือเป็นอัตฉริยกรรมประเภทฆ่าคน
0: ครับ
1: นะเมาแล้วขับไปทำใหมีทุ่มเดี๋ยวชีวิตนี่เป็นปัจจุบันนะไม่ใช่ตัวมาของตอนหลังเพราะฉะนั้นบ้านเรายังต้องไปอีกไกลครับในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่นะที่ไม่เดินทางน้อยนะทุกคนก็เดินช้ามาก็ต้องเดินเท้าแล้วเพราะเราจะไปที่ในวัยทำงานที่เป็นวัยที่สูญเสียมากที่สุด
0: ถึ
1: งจากสุขภาพของผู้เสียชีวิตอยู่ในวัยทำงานแล้วก็พวกวัยรุ่นครับฝากรัฐบาลที่มีนโยบายที่จริงจังและก็เข้มงวดมากกว่านี้นะครับถ้าเราจะยังรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าที่สุดในประเทศทำไปได้มากกว่านี้เพื่อทำประโยชน์ในภายภาคหน้า
0: สำคัญมาก
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับ คุณหมอก็พยายามสะท้อนให้เราได้ตระหนัก

0: ถึงความรุนแรงถึงความสูญเสียของอุบัติเหตุในแต่ละวันนะครับไม่มีวันไหนครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับก็เวลานี้หลายท่านกำลังอยู่บนถนนในแต่ละเส้นทางก็ให้ตระหนักถึงผลกระทบนะครับต่ออุบัติเหตุด้วยนะครับมีเหตุเกิดขึ้นหลายจุดหลายรายนะครับและเช้าวันนี้ก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทางด้านของกปภ.เขาเข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569นะครับในการดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำแบบเต็มประสิทธิภาพการประปาส่วนภูมิภาคนะครับวางมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำชับกปภ.234สาขาทั่วประเทศครับให้เตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเปิดเผยนะครับบอกว่าภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศครับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดด้วยครับเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนครับเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบนะครับสักกับเก็บน้ำนะครับรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำนะระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆครับสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ครับเพื่อให้การดูแลประชาชนและแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับทางผู้ว่าการกปภ.ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากปภ.ได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนนะครับโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.นะครับเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้ครับแนะนำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับอาทิเช่นก๊อกน้ำท่อน้ำถังพักน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลและคงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยในช่วงฤดูฝนทางนี้ครับประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center ครับ1662ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังหลายจุดโอ้โหวันนี้รถแน่นรถเยอะรถเต็มขาออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย7หลายจุดนะครับที่มีปริมาณรถมากบุรพาวิถีหน้าด่านบางหน้าด่านชลบุรีรถเยอะนะครับแต่ท้ายแถวเนี่ยผมว่าถ้าเปรียบเทียบนะกับทางมอเตอร์เวย์สาย7บุรพาวิถีจะดีกว่าเพราะว่ามอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยจะมีติดหลายจุดหลายช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยรถแน่นมากผ่านจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขออภัยผ่านจุดพักรถบางประกงนะครับตรงนี้รถจะเยอะนะครับแต่ว่าช่วงที่ลงจากหน้าด่านชลบุรีบุรพาวิถีเนี่ยก็จะเริ่มติดนะครับเพราะว่าบริเวณหน้าอมตะนครเนี่ยเขามีแนวก่อสร้างด้วยนะครับก็จะทำให้มีท้ายเนี่ยสะสมนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่ช่วงต่างระดับหนองไม้แดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้า แต่ถ้าเบี่ยงเข้ามาทางเลี่ยงเมืองเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับหรือว่าถ้าเลยต่างระดับหนองไม้แดงใช้สุขุมวิทขาออกเคลื่อนตัวได้นะหลายจุดนี้รถเยอะนะครับมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกก็มีรถหนาแน่นโอ้คุณผู้ฟังล่าสุดนี่ตรงมอเตอร์เวย์ช่วงบางประกงนี่ฝนตกนะครับมีฝนตกลงมานะครับเนี่ยฝนกำลังตกเลยเพราะว่าดูตรวจสอบจากกล้อง CCTV นะครับบริเวณจุดพักรถบางประกงเนี่ยโอ้ถนนนี่เปียกลื่นเลยนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาทั้งเข้าและออกเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนี่เพิ่งจะตกลงมานะครับเนี่ยตกหนักเหมือนกันนะใครใช้เส้นทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูตรงจุดอื่นๆว่ามีตรงไหนที่ตกเพิ่มเติมบ้างหรือไม่นะครับช่วงขาออกมอเตอร์เวย์สาย7ต่างระดับทับช้างนะครับรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ฝนเนี่ยเริ่มตกแล้วนะแถวๆร่มเกล้าลัดกระบังตรงเนี้ยทับช้างตกหรือยังเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับยังไม่ตกนะแต่ว่าเริ่มมาแล้วนะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุด้วยนะครับทางด้านของกิโลเมตรที่7บวก100ตรงก้างปลานะครับเห็นมีรถของทางกรมทางหลวงเปิดไฟสัญญาณวับวาบอยู่นะฮะตรงจุดตัดระหว่างมอเตอร์เวย์สาย7กับสาย9นะครับช่วงต่างระดับทับช้างรถแน่นเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่3กิโลเมตรที่4มาเลยนะครับเนี่ยโอ้รถเยอะจริงๆครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับมีชะลอตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่3มาเลยนะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย9ด้านขาเข้าจากต่างระดับรามคำแหงนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับเข้ามาทางด้านของด่านทับช้างเนี่ยนะก็ติดจากรถที่จะซ้ายออกทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาออกนะครับนะฝนเนี่ยเริ่มตกแถวๆทางด้านของร่มเกล้าต่างระดับสุวรรณภูมิเนี่ยเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะครับตรงนี้โอ้แล้วก็ตกเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดูนะว่าหยุดตกหรือยังเพราะว่าบางทีดูจากกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือถนนยังเปียกลื่นนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายเจ้าทางคุณชัยรัตน์นะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมมาจากมอเตอร์เวย์ครับผม
0: ครับ
1: ผมขับมาจากลาดพร้าวต่อเนื่องมอเตอร์เวย์ผมมาลงที่ลำลูกกาลูกกานี่รถเยอะนะครับผมตั้งแต่ด่านช่างมาก็ลงมาลำลูกกานี่ก็คือช่องขวานะคุณพัชพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยช่องขวานี่เขาจะปิดทำงานนะ
0: โอ้แล้วครับ
1: มันจะตัดต้นไม้หรือตัดหญ้าอะไรสักอย่างนะครับผมก็ตั้งแต่ช่วงมอเตอร์เวย์ยาวมาถึงแยกถังน้ำมันนะครับผมเฉพาะช่องขวานะ
0: ครับ
1: เลยทำให้รถชะลอตัวเลยมาถึงคลอง4ก็ชะลอตัวตรงแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าสบายประชาราษฎร์พอเลยมาคลอง3เนี่ยนะระหว่างคลอง3กับคลอง4เนี่ยเขาจะมีงานตัดต้นไม้นะครับผม
0: โอ้ครับ
1: เสียช่องซ้ายไปหนึ่งช่องจราจรพอเลยจุดนั้นมาปุ๊บเขาก็จะตัดแถวๆโรงพยาบาลศิลป์แพทย์นะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าวัดสายไหมแต่ว่าผมผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่รู้เก็บกิ่งไม้กันหมดหรือยัง
0: ครับ
1: ตอนผมมานี่คือช่องซ้ายเจ้าหน้าที่เขาจะติดไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานของการไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่ารถเขาจะเป็นสีเหลืองเสียงนะ
0: ครับ
1: แล้วตัดแถววัดสายไหมนี่ก็เสียไปหนึ่งช่องจราจรเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดยูเทิร์นด้วยก็เลยทำให้รถชะลอตัว
0: ครับ
1: เลยไม่เคลื่อนตัวได้แถว BTS คูคตเข้าออกไม่มีปัญหาผมมายูเทิร์นตรงเลยคง2ตอนนี้เข้ามาในถนนเสมาฟ้าคามที่จะมุ่งหน้าลัดไปออกลำลูกกาไอ้ธัญบุรีคลอง2ได
0: ้เป็นไงบ้างครับ
1: ในถนนเสมาฟ้าคามที่ผ่านตลาดนานาวันนี้การจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ครับ
1: เคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าบรรยากาศเหมือนประมาณ6โมงเย็นหกโมงครึ่งประมาณนี้ครับ
0: ครึ้มเลยนะฮะ
1: ครึ้มแต่ยังไม่มีฝนนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็จบรายงานตรงถนนเสมาฟ้าคามขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณครับเดี๋ยวมีคุณกอล์ฟเยาวราชแล้วก็ทางคุณสามารถด้วยนะครับไปที่คุณกอล์ฟก่อนคุณกอล์ฟเยาวราชครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟยังไม่มานะงั้นเดี๋ยวขอคุณสมมาตรก่อนคุณสมมาตรอยู่ทางไหนสวัสดีครับคุณสมมาตรครับ
2: ่างถนนอนามัยงามเจริญนะครับ
0: ตร
2: งที่ว่าเลยไปเขียวไปแดงมาแล้วครับมีการทำถนนเทปูนอยู่ครับ
0: กี่ช่องทางอะครับคุณสมัติ
2: ทำถนนเทปูนก็ประมาณ1เลนนะ1ช่องทางแต่ว่ารถที่ว่าสวนไปกลับต้องรอว่าให้ทางใดทางหนึ่งไปก่อนนะครับ
0: ต้องสลับกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ครับรถติดแค่ไหนครับคุณสามารถ
2: อ๋อติดประมาณจากไฟแดงมาก็ติดประมาณ200เมตรอะครับพอสวนกันมาได้ก็มีทำถนนอีกระยะหนึ่งแต่ว่าติดไม่มากอะครับ
0: อ๋อครับครับ
2: เลยทางทางที่ว่าเข้าทางวัดหัวกระบือมาแล้วก็ติดอีกนิดหน่อยอะครับ
0: อ๋อครับได้ถ้าผ่านจุดนี้ไปหรือยังครับจุดที่ทำงาน
2: ผ่านมาแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปทางวัดคลองสวนนะครับตอนนี้ทางสะดวก
0: คลองตัวเลยนะครับได้รถค่อนข้างเยอะไหมครับที่เข้ามาใช้เส้นทางของคุณสามารถวันนี้
2: ไม่มากเท่าไหร่ครับ
0: ครับครับได้ครับคุณสามารถขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับคุณก๊อฟกลับมาอีกรอบนึงนะคุณก๊อฟเยาวราชนะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณก๊อฟอยู่
3: ครับ
0: อยู่ปิ่นเกล้าหรือเปล่าตอนนี้
3: ใช่ตอนนี้ผมอยู่ตรงปิ่นเกล้าก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมมาจากปากคลองตลาดเก่าใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ผมติดอยู่บนสะพานพระปกครับไอทางที่จะเบี่ยงลงมาตรงปากคลองตลาดเก่าครับประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้ครับคุณพัท
0: โอ้ครับ
3: ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็คือที่ติดเนี่ยมันติดมาจากเนี่ยครับคนที่เขามาซื้อของอะครับเขาจอดกันทีเนี่ยแบบสามเลนเลยครับ
0: อ๋อครับ
3: จอดกันสามเลนไล่นี่เลยครับแล้วรถเมย์มันเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วคนเขาก็มาขึ้นรถเมย์เป็นเลนที่สี่อะครับเป็นรถเมย์จอดส่งคนรับคนเลนที่สี่อะ
0: โอ้ครับ
3: ใช่ตอนที่ผมมาไปหางแถวยาวถึงบนสะพานพระปกเลยครับ
0: โอ้ครับ
3: ใช่ครับ
0: นานหรือยังช่วงนั้นอะ
3: ช่วงนั้นตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ประมาณสิบโมงกว่าได้ครับ
0: ตอนนี้ดีแล้วนะเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ย
3: อ๋อ
0: ข้าวตอนนี้ดีแล้ว
3: ตอนที่ผมอยู่นี่ก็คือโหเต็มแน่นเอียดเลยถนนสามเลนเลยอะสามเลนนี่ก็คือ มีแต่แท็กซี่แล้วก
0: ็
3: พ่อแม่พี่น้องที่จะมาซื้อของกัน
0: ครับ
3: จอดแบบรถเมย์เข้าไปแม้ขนาดคนตาบอดจะขึ้นรถเมย์ยังขึ้นไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็แหมก็หนักเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ล่าสุดคุณก๊อฟอยู่ไหนแล้วครับ
3: ตอนนี้ผมอยู่ตรงผมกับรถมาหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วครับตอนนี้รถเยอะครับตอนนี้บนสะพานก็ติดสะพานข้ามแยกที่จะมาจากกรุณามารินนะครับ
0: ครับ
3: ก็ติดเหมือนกัน
0: นะรถเยอะนะครับ
3: ไม่ติดเข้าห้างนี่แหละครับ
0: ครับเพราะว่าช่วงนี้ห้างเปิดแล้วด้วยนะก็จะแน่นๆหน่อย
3: ใช่ครับ
0: แล้ว
3: ก็หยุดยาวด้วย
0: ครับ
3: คร
0: ับ ได้คุณก๊อฟขอบคุณมากเลยครับคุณก๊อฟ
3: ครับก็เมื่อสักครู่ผมผ่านพระบรมมหาราชวังนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับคุณพัท
0: อ๋อครับครับ
3: ติดเหมือนกันครับเนื่องจากมีคนมีประชาชนมาถวาย
0: ครับ
3: โคมวันวิสาขะครับแล้วก็เทียนวันวิสาขะที่พระบรมมหาราชวัง
0: ครับได้เลยก็เป็นบรรยากาศกันนะครับขอบคุณครับคุณกอ
3: ล์ฟใช่ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีคุณชาตรีแล้วมีคุณพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่คุณชาตรีก่อนคุณชาตรีสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยู่คลองหลวงนะคุณชาตรี
4: ผมไปอยู่คลองหลวงแล้วย้อนไปไกลๆนิดหนึ่งครับเมื่อประมาณ9โมงไปเกือบ10โมงผมใช้ถนนแจ้งวัฒนะขาออกจากหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับเพื่อจะมาจะกลับรถมาวิภาวดีปรากฏว่าพอออกจากหน้าเซ็นทรัลได้มองไปฝั่งตรงข้ามก็อนาคตมืดมนก็คือวันนี้เมืองทองมีงาน
0: ใช่
4: ก็ท้ายไปเกือบปากเกร็ดนะครับเพราะผมตัดสินใจไปปากเกร็ดเลย
0: อ๋อคร
4: ับ ก็คือตัดสินใจอ้อมไปทางปากเกร็ดเพื่อมามุ่งหน้ามารังสิตเพราะว่าดูแล้วผ่านเมืองทองยากแน่ๆเลยนะฮะก็ฝากไว้ครับก็เลยอ่ะ
0: คร
4: ับ แล้วก็ผมก็ตัดสินใจไปทางปากเกร็ดเพื่อจะตัดมารังสิต
0: อ๋อ
4: ก็ปรากฏว่าระหว่างทางดีตลอดครับพอเริ่มเข้าใกล้ตัวแยกรังสิตตรงหน้าตลาดรังสิตนะครับ
0: เออครับ
4: ก็ชะลอตัวเลยก็จนกระทั่งผมเลี้ยวเข้าผลโยธินได้ปรากฏว่าผลโยธินก็แน่นเหมือนกันผมก็แต่ไม่ถึงขนาดหยุดนิ่งก็คือแน่นการเคลื่อนกำลังคนมันมากครับ
0: ครับคนเดินทางออกเยอะด้วยนะใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับเยอะครับวันนี้เยอะมาก
0: รถก็เลยเยอะ
4: แล้วก็ผมก็มาขึ้นสะพานตรงแยกบางขันตรงธรรมศาสตร์นะครับเพื่อเข้าถนนคลองหลวงขาออก
0: ครับ
4: ปรากฏว่าปกติคลองหลวงขาออกเนี่ยพอเราขึ้นสะพานตรงข้ามถนนผลโยธินได้เนี่ยมันจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่หน้าโลตัสครับ
0: อ๋อโลตัสคลองหลวงแมคโครตรงนี้นะ
4: ใช่แต่มันมีงานขุดตรงนั้นมีงานขุดวางท่อระบายวางท่อประปาขนาดใหญ
0: ่
4: ซึ่งโครงการระยะยาวมาก2-3 ปีครับ
0: ติดแบบนิ่งๆไหมครับตรงนี้พอเคลื่อนตัวได้ไหม
4: ค่อนข้างเรียกว่านิ่งแต่ปกติก็จะติดอยู่แล้วแต่ไม่หนักขนาดนี้อันนี้ก็คือติดเพราะว่าผมพอหลุดจากจุดนั้นได
0: ้
4: ก็มาชะลอตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบถึงหน้าวัดธรรมกาย
0: ครับ
4: มีงานทำงานท่ออยู่อีกจุด
0: มันมีสองจ
4: ุ
0: ด
4: จุดนี้ไม่มีก็ด้วยรถที่มีการขยับตัวมากวันนี้มีการเดินทางเดียวกันมันก็เลยชะลอตัวตั้งแต่ณจุดที่ก็ทำงานกันไปนู่นเลยครับจนข้ามสะพานไปฝั่งธรรมศาสตร์เลย
0: ครับ
4: พอเลยจุดนั้นได้ก็รถน้อยคล่องตัวจนกระทั่งมาถึงตรงคลอง4อย่างนี้ก็ที่ประจำ
0: ครับโล่งเลยนะตรงคลอง4
4: จนถึงคลอง4โล่งครับแต่ว่าพอเลยผ่านคลอง4ไป
0: ครับ
4: เพื่อก่อนจะถึงกาญจนาเพื่อจะขึ้นสะพานข้ามกาญจนาเนี่ยมันมีจุดก่อสร้างอีกจุดนึงซึ่งอันนี
0: ้
4: ขุดนานแล้วก็ติดนานแล้วด้วยครับติดระยะยาวก็มีแค่2จุดสำหรับคลองหลวงครับ
0: ก็
4: ฝากเพื่อนสมาชิกเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าอยู่หลายวัน
0: ได้ครับตรงนั้นฝนตกหรือยังหรือว่าครึ้มๆไหมครับ
4: โอ้โหวันนี้แดดแรงมากคร
0: ับ อ๋อเหรอตรงนั้นแดดแรง
4: แดดแรงเลยครับ
0: ครับ
4: แต่เดี๋ยวช่วงนี้ก็มีร่มกลางร่มมีแว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดนะครับเพราะว่าผมว่า UV น่าจะรุนแรงมาก
0: นะครับได้ครับ
4: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณชาตรี
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปต่อที่ทางคุณพันธ์ด้วยนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ผมจะแยกท่าฟ้าพี่มุ่งหน้าแยกราชพฤกษ
0: ์ครับ
5: มุ่งข้ามมาทางเดอะมอลล์ครับลงอุโมงค์ไม่ติดนะพี่แต่ว่าลงจากสะพานข้ามต่างระดับหวังสาธูมานี่เจอไฟแดงยาวเลยครับผม
0: โอ้ครับ
5: พอหลุดจากไฟแดงก็ใช้การได้ดีครับผ
0: ม
5: แต่ว่าขาออกรู้สึกจะมีปัญหาที่จะเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์นะครับผม
0: อืมครับมีท้ายนะ
5: ใหญ่เยอะ
0: ครับ
5: ใกล้ครับท้ายยาวอยู่นะพี
0: ่ครับ
5: อยู่ระหว่างซอย7ซอย5อะไรนี่ครับหวังเดี๋ยว
0: อ๋อรถเยอะเลย
5: ครับแล้วก็ตรงป้ายรถประจำทางก็เพื่อนสมาชิกเขาไปจอดชะลออยู่เลนซ้ายตรงป้ายรถประจำทางครับผม
0: ครับ
5: ตอนนี้รถก็จะมายูเทิร์นเข้าห้างเดอมอลอีกอันนึงต้องรอสัญญาณไฟเขียวไฟแดงครับผม
0: ครับ
5: ตอนนี้ก็มาจอดอยู่ในปั๊มเนี่ยรอรายงานอยู่แล้ว
0: ครับ
5: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างอากาศ
5: ส่งพี่บ้านกลับบ้านเลยนะอยู่เที่ยงแล้วเนี่ยส่งพี่บ้านกลับบ้านเลยนะเนี่ย
0: นิดนึงแดดร้อนไหมตรงนั้นนะครับหรือว่าครึ้ม
5: โอ้แดดร้อนพี่แดดร้อนครับ36องศาแต่มองไปทางชลบุรีนู่นนะพี่
0: ใช่ฝนมันจะมาจากทางชลบุรี
5: ครึ้มทางโน้นนะคร
0: ับ ครับ
5: มองไปทางชลบุรีทางสุวรรณภูมินะคร
0: ึ้
5: มๆเลย
0: ใช่เลยใช่เลยครับได้ขอบคุณมากคุณพันธ์
5: สวัสดีครับพี่เหนียว
0: สวัสดีครับตอนนี้ฝนตกนะครับในพื้นที่ชลบุรีนี่ตกหนักเลยนะครับคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์นะครับสาย7ใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังมีนบุรีฝนก็มาแล้วนะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนทางล่าสุดเนี่ยกรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับเขตประเวศลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกจังหวัดสุทธิ์ปราการจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีครับเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะครับนี่มาตามคาดเลยนะเมื่อเช้าคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพนะครับ 60% ปริมณฑลด้วยถ้าจะมีฝนน่าจะช่วง 10:00 เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ 11โมงฝนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนารองสารวัตรจะสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับพระราม2รถติดนะฮะสวัสดีครับผู้กอง
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างผู้กองการจราจรครับ
6: ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับรถออกต่างจังหวัดกันเยอะครับลงขาออกครับ
0: ครับผม
6: ฮัลโหล
0: รถเยอะตั้งแต่ช่วงไหนเลยครับเนี่ยตอนนี้ท้าย แถว
6: เมืองใหม่นะครับเมืองใหม่จะถึงสะพานท่าจีนครับพอรู้จักสะพานท่าจีนไปแล้วก็ที่ได้ปกติครับ
0: ครับ
6: เพราะว่าก่อนเกิดสะพานท่าจีนจะมีช่องรีเวิร์สทำให้เลยถ้าทำให้รถชะลอตัวครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้อยู่เรื่อยๆครับเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าใครจะมาพระราม2ช่วงนี้ให้เลี่ยงมาเส้นเพชรเกษมก่อนครับ
0: เลี่ยงก่อนเลยนะตอนนี
6: ้เลี่ยงก่อนเลยครับเลี่ยงก่อนเลยครับมันก็คืออยากจะเยอะคร
0: ับแนวโน้มท้ายแถวน่าจะดูยาวขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
6: หลังจากนี้ตลาดนาที่หรือตลาดที่เมืองใหม่นะครับมาใช่เมืองใหม่นะครับ
0: ช่วงตรงช่วงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วใช่ไหมครับ
6: เริ่มครับเริ่มตรงตลาดนาดีนะครับ
0: ครับ
6: แต่เมื่อไหร่มาก็ประมาณแถวเมืองใหม่นะครับเริ่มชะลอตัวก็จะมาแน่นช่วงก่อนขึ้นสะพานนาจีนะครับ
0: โอ้ครับ
6: คือถ้าจะเชื่อมสะพานที่นึงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับไปถ้าประมาณสองกว่าครับ
0: คร
6: ับ เพราะรถออกต่างจังหวัดกันเยอะครับมันหยุดหลายวันหยุดยาว3วัน
0: เดี๋ยวแนวโน้มช่วงบ่ายน่าจะเยอะกว่านี้ไหมครับเนี่ย
6: ช่วงบ่ายน่าจะไม่จะเบาคร
0: ับอ๋อน่าจะเบาลง
6: เบาลงแล้วคร
0: ับ ครับ
6: ช่วงบ่ายน่าจะเบาลงคร
0: ับ ครับ
6: เพราะว่าตอนนี้อยู่ในเหตุไม่มีอะไรนะครับมาแค่รถเยอะเฉยคร
0: ับรถเยอะอย่างเดียว
6: รถออกเยอะครับ
0: ครับ
6: อุบัติเหตุไม่มีครับไม่มี
0: ขาเข้านี่ดูโล่งเลยใช่ไหมครับขาเข้าเนี่ย
6: ขาเข้าปกติเลยครับ
0: ปกติ
6: ข้อมูลได้ปกติครับ
0: ครับ
6: แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรคร
0: ับ ได้ครับเลี่ยงไปเพชรเกษมก่อน
6: เพชรเกษมเลี่ยงเพชรเกษมก่อนคร
0: ับ ได้ครับได้
6: ถ้าเป็นขี้คายขึ้นครับอาจารย
0: ์ครับ
6: อาจารย์จอนพลังสองช่วงนี้ครับ
0: ท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศตอนนี
6: ้อ๋อปลอดโปร่งดีครับปลอดโปร่งดีไม่มีคือผมไม่เยอะคร
0: ับ อ๋อครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผู้กอง
6: ครับผมครับครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนานะครับรองสารวัตรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
7: ประตูรั้วกำลังจะป
8: ิ
7: ด
8: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
9: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
10: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
9: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบังกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2 ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
16: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
14: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
18: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
19: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
20: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
21: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
23: ระวังนะลูก
24: ค่อยๆวิ่งนะลูก
23: อย่าปีนสูงนะ
24: เดี๋ยวล้มนะลูก
25: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องของประกันคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกนะครับที่เข้าร่วมกันทำประกันทั้งประเภท1และประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าคุณขับรถดีครับไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปด้วยนะครับส่วนถ้ารถไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1นะครับยืมรถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับเมื่อต้องเอารถเข้าซ่อมรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับอีกทางเลือกหนึ่งครับรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3รองรับรถที่อายุเกิน7ปีแล้วก็เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจได้สิทธิ์เหมือนประกันประเภท1ครับก็คือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับนะแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับส่วนรถที่จะเข้าร่วมนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับรับสิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมได้นะครับที่บริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888 02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับคุณผู้ฟังงามวงวานฝั่งขาออกติดนะครับติดกระทบมาทางด้านของประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินทร์ด้วยมีท้ายชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามคลองบางบัวเลยนะครับเนี่ยลงอุโมงค์เกษตรก็แน่นซ้ายไปพหลโยธินด้านขาเข้าต่อเนื่องเสนาก็มีติดสะสมเข้ามานะฮะแล้วก็รถที่มาจากทางพหลโยธินในฝั่งขาเข้าท้ายอยู่ BTS กรมป่าไม้ยาวเหมือนกันแน่นๆเลยนะครับงามวงวานด้านขาออกก็ตั้งแต่แยกเกษตรบางเขนต่อเนื่องมาถึงพงเพชรนะครับแจ้งวัฒนะก็จะมีติดช่วงทางเข้าเมืองทองแล้วก็ด้านบนของนะทางพิเศษนะครับที่จะลงเมืองทองเนี่ยนะก็ไปเที่ยวชมงานไทยเฟกกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะสำหรับพื้นที่ปากเกร็ดนะครับที่เมืองทองธานีส่วนการจราจรด้านขาออกตอนนี้เนี่ยทางพหลโยธินคุณผู้ฟังรถเริ่มเยอะนะพหลโยธินบางประอินวังน้อยยังเคลื่อนตัวได้ครับแต่รถเริ่มเพิ่มปริมาณนะครับจะมีเริ่มไปชะลอตั้งแต่ช่วงแถวๆต่างระดับปืนใหญ่ที่จะเข้าไปทางต่างระดับสระบุรีเนี่ยนะรถเริ่มมากแล้วนะครับพหลโยธินต่อเนื่องไปต่างระดับสระบุรีส่วนมิตรภาพจะมีปริมาณรถมากนะครับทับกวางแล้วก็บริเวณช่วงโมกเหล็กนะครับรถเริ่มเยอะนะตอนนี้ส่วนมอเตอร์เวย์ครับสาย7มีฝนนะครับฝนตกก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักหนาเม็ดขึ้นนะครับช่วงบางประกงจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางประกงเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝนตกหนักเลยครับณเวลานี้การจราจรติดขัดนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ตั้งแต่ทับช้างนะครับต่อเนื่องมีผลกระทบวงแหวนตะวันออกในด้านขาเข้าตั้งแต่เลยหน้าด่านทับช้างเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีตอนนี้เนี่ยช่วงที่จะผ่านทางตัดกับทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ยังมีรถสะสมนะครับจากกรณีของอุบัติเหตุกิโลเมตรที่13+800ด้านขาออกที่มีรถชนกัน3คันนะครับกระบะ2 HRV 1ซึ่งตอนนี้เห็นคือก่อนหน้านี้นะครับกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ยังมีตกค้างอยู่นะเวลานี้สำหรับด้านบนของบุรพาวิถีแล้วก็ช่วงหน้าด่านชลบุรีบางประกงเนี่ยรถท้ายแถวเริ่มยาวนะครับสะสมอยู่เหนือ
แม่น้ำบางประกงลงพื้นราบนะครับเทพรัตน์ต่อเนื่องมาทางสุขุมวิทนะมีแนวการก่อสร้างนะครับช่วงอมตะนครด้วยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับคือต้องเลยจากต่างระดับหนองไม้แดงไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าเลี่ยงเมืองไม่ติดนะครับเลี่ยงเมือง361ชลบุรีเนี่ยไม่ติดนะก็รถคนเดินทางกันเยอะพระราม2เมื่อสักครู่ที่ได้คุยกับทางรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครติดนะครับพระราม2ด้านขาออกตั้งแต่มหาชัยเมืองใหม่แนะนำเลี่ยงไปเพชรเกษมจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าติดเนี่ยช่วงขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะเริ่มชะลอตัวสลับหยุดนิ่งด้วยก็เลี่ยงไปใช้เพชรเกษมนะครับนะแต่ทางด้านเนี้ยฝนยังไม่มาแต่ชลบุรีฝนตกหนักนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทักทายคุณพัชเคอินด้วยนะครับก็มาสวัสดีกันในช่วงนี้นะครับบอกว่าคิดเมนูมื้อเที่ยงออกหรือยังคุณพัชก๋วยเตี๋ยวปลาแหมรู้ด้วยว่าผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะฮะขอบคุณพี่จุกและเปียบด้วยนะครับนะบอกว่าไปทานมื้อเที่ยงพักผ่อนบุญรักษาขอบคุณนะครับขอบคุณคุณระพีด้วยนะฮะบอกว่าไปตอนนี้อยู่ทางองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทักทายคุณกระปุกแดงคุณ AA ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทักทายเข้ามานะครับบอกรอส่งคุณพัดคุณวิชาญนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าซอยสารแดงมีการทำงานขุดเจาะทำฟุตบาทนะครับการจราจรชะลอตัวนะครับนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันมาด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพี่หนูพินพี่จินปอเปียด้วยนะครับที่ทักทายมาก่อนหน้านี้คุณปูเป้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องเข้มป้องกันต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานกระจายยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลายกว่า 1,611 เครือข่ายอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาทเร่งพร้อมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
9: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศตั้งแต่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้ 19,362 คดียึดของกลางจำนวนมากและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดมูลค่ากว่า631ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกนายที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในการจับกุมกวาดล้างทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นพร้อมสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจประสานข้อมูลกับสาธารณสุขและผู้นำชุมชนใกล้ชิดวางแผนให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติมาจากยาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อความปลอดภัยของชุมชนในส่วนของมาตรการสกัดกั้นการลำเลียงกำชับให้ตำรวจภูธรจังหวัดสถานีตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนวางระบบตั้งด่านตรวจและจุดตรวจบนถนนเส้นทางหลักและรองให้สอดคล้องกันโดยเน้นย้ำปฏิบัติการในช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดซึ่งจะเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ค้ามักใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดล่วงล้ำเข้าสู่พื้นที่ตอนในและนอกจากนี้ขบวนการยาเสพติดมักนิยมเช่าบ้านหรือโกดังในพื้นที่ชายแดนหรือจังหวัดพื้นที่ตอนในโดยมักใช้ตัวแทนเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนต่างถิ่นเป็นผู้เช่าซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งหาข่าวและเข้าตรวจค้นทันทีหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและสุดท้ายย้ำให้หน่วยงานกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานอย่างเด็ดขาดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
10: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังตึงเครียดแต่เริ่มมีสัญญาณบวกหลังสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบแผนขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางเจรจาเรื่องนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามการปะทะกันยังเกิดขึ้นเป็นระยะสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารใกล้เมืองบันดาอับบาสขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็น246คนแล้วสงสัยติดเชื้ออีกกว่า 1,077 คนขณะที่ในยูกันดามีผู้เสียชีวิต1คนและผู้ป่วยเพิ่มเป็น8คนเกิดเพลิงไหม้หอพักนักเรียนในโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีก79คนหลายประเทศในยุโรปเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิในเมืองใหญ่พุ่งสูงทำสถิติ 35-42 องศาเซลเซียสฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตแล้ว7คน ส่วนที่กรุงนิวเดลีของอินเดียร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
7: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมง
2: ห้าโมงเ
0: ลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียวเลย

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์นะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาฝนก็เพิ่มขึ้นด้วยนะมีประกาศฉบับที่7จากทางกรมอุตุนะครับบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับตกหนักบางแห่งนะครับเช่นภาคใต้ภาคเหนือนี่ก็ตกนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี้ยก็มีฝนตกนะครับเพชรบูรณ์มีการส่งเซลล์พอดแคสต์นะครับของทางปภ.ได้คุยกับทางคุณธงชัยเสนอศรีตระกูลนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอกว่าปภ.เนี่ยส่งการแจ้งเตือนผ่านเซลล์พอดแคสต์ไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง3ทุ่มนะครับตกหนักที่สุดอำเภอหนองไผ่115มิลลิเมตรอำเภอวิเชียรบุรี102มิลลิเมตรอำเภอหล่มเก่า101มิลลิเมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการรับแจ้งเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับเชียงใหม่ก็ตกหนักเหมือนกันนะเมื่อเช้านี้นะครับช่วงประมาณตี 5-6 โมงด้วยเมื่อเช้านี้ราคาน้ำมันนะครับในกลุ่มเบนซินปรับลดนะครับ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E20 กับ E85 ที่ไม่ได้ลดนะครับส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิมนะครับแต่ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลด1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้มีสนามสอบนะครับผู้เข้าสอบประมาณ 2,000 กว่าคน8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับที่ธรรมศาสตร์ก็มีการจัดสอบนะครับของสำนักงานศาลยุติธรรมรอบบ่ายนะช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไป 6,747 คนวันนี้สอบประมาณ 2,000 กว่าคน8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับที่ธรรมศาสตร์ก็มีการจัดสอบนะครับของสำนักงานศาลยุติธรรมรอบบ่ายนะช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็น

0: เอ็ดแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนะครับเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่0นาฬิกา1นาทีคืนนี้เลยนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาคืนวันพรุ่งนี้ครับ3สายทางทางพิเศษมหานครนะครับเฉลิมมหานครศรีรัตน์อุดรรัตยานะครับวันนี้คนเดินทางออกเยอะนะคุณศศยมนทั้งพระราม2นี่ก็ติดนะครับตั้งแต่ช่วงมหาชัยเมืองใหม่ได้คุยกับในพื้นที่นะครับทางด้านของสภ.สมุทรสาครบอกว่าให้เลี่ยงไปใช้เพชรเกษมดีกว่าขาออกรถเยอะมากก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยสาย7มอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้ฝนตกตกหนักด้วยตอนนี้เหมือนหยุดแล้วนะแต่ถนนยังเปียกลื่นช่วงทับช้างรถติดรถเยอะนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตัวออกเนี่ยติดตั้งแต่เข้าด่านทับช้างเลยนะครับแล้วก็สาย7เนี่ยก็จะไปชะลออีกทีช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงเข้าจุดพักรถบางประกงนะครับพอหนโยธินขาออกนี่ตอนนี้ก็รถเริ่มเยอะนะช่วงจุดต่อระหว่างต่างระดับสระบุรีเข้ามิตรภาพเนี่ยรถมากหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดมิตรภาพทับกวางรถเยอะเคลื่อนตัวช้ามวกเหล็กก็รถเยอะแล้วนะครับขาออกวันนี้ภาพรวมรถมากนะครับคนเดินทางกันเยอะหยุดยาวพรุ่งนี้มีงานบางกอกไพร์เฟสติวัล2026นะครับก็จะเริ่มขบวนเนี่ยสักช่วง16นาฬิกาเนี่ยนะครับจนถึง19นาฬิกาแยกนราลมนะครับสีลมต่อเนื่องตัดกับนราธิวาสนะเคลื่อนขบวนไปสีลมนะครับอังรีดูนางขวาไปพระรามหนึ่งสิ้นสุดขบวนที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับภายในสนามกีฬาแห่งชาติสน.ปทุมวันก็แจ้งนะครับปิดการจราจรตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาถึง19นาฬิกาถนนพระรามหนึ่งนะครับแยกปทุมวันต่อเนื่องแยกเฉลิมเผ่านะครับเนื่องจากจะมีขบวนพาเรดพรายนั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้มีเหตุคนขับรถประจำทางสายปอ52หมดสติอยู่เส้นวิภาวดีด้านขาออกเลยแยกหลักสี่ไปนะครับทางด้านของร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์ดิษฐ์สุ่มรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีเป็นคนที่เข้าไปช่วยทำ CPR นะฮะคนขับรถนะครับไปทำ CPR กันบนรถเลยแล้วก็สลับเปลี่ยนกับพลเมืองดีนะครับเป็นประชาชนที่มาช่วยกันด้วยนะครับคือคนขับเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีความดันด้วยวูบไปเลย
1: ตอนขณะที่
0: ขับเลยแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
1: ทำยังไงอ่ะ
0: พนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยเขารีบวิ่งไปดึงเบรกมืออ
1: ๋อ
0: โชคดีที่ห้ามล้อไว้ทันไม่ได้เกิดเหตุไปชนกับอะไรคนขับเนี่ยหมดสติไปจังหวะนั้นก็พยายามทำ CPR ตอนที่รอรถกู้ภัยเดินทางไปช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับรถกู้ชีพก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกได้ว่าเราล่าสุดเราสอบถามไปกับทางกู้ชีพคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพล
1: ค่ะ
0: คือตอนที่คุยกับทางผู้หมวดชัยวัฒน์น่ะตอนนั้นเรายังไม่ทราบอาการของคนขับนะแต่พอหลังจากนั้นพอวางสายจากทางผู้หมวดชัยวัฒน์เนี่ยทางจสร้อยรอประสานไปทางกู้ชีพคุ้มเก้าถึงได้ทราบว่าคนขับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชื่อว่าคุณนราธิปจันแดงอายุ44ปีใช่ครับก็คือมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวด้วยนะก็ต้องระวังนะการขับรถบางทีเรามีโรคประจำตัวหรืออะไรเงี้ยต้องประเมินสุขภาพตัวเองก่อน
1: แต่ว่ายังไม่ได้บอกเนาะว่าหมายถึงว่าที่หมดสติที่เสียชีวิตนี่คือมาจากอะไรบ้าง
0: เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้คุยกับทางผู้หมวดชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าเจ้าตัวมีอาการโรคเพราะว่าได้คุยกับทางพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยนะครับก็ถึงได้ทราบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบจากคุณหมอนะว่าการเสียชีวิตเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับตรงนี้ส่วนกรณีเหตุบ้านทรุดนะครับเมื่อช่วงเช้านะ6นาฬิกา20นาทีนะครับที่ซอยพระราม6ซอย22นะครับได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นอายุประมาณ30กว่าปีแล้วครับบ้านเก่าเลยนะครับแล้วบริเวณพื้นที่ทรุดลงมาเนี่ยมันเป็นห้องน้ำที่เขาเพิ่งต่อเติมใหม่ชั้น2เป็นพื้นเนี่ยหนาประมาณ20ถึง25เซนเป็นพื้นปูนนะแต่บ้านเป็นไม้ไงไปต่อเติมห้องน้ำใหม่แล้วทีเนี้ยลักษณะการซุดเนี่ยคือมันเหมือนมันเทเอียงลงมาแต่ไม่ได้ซุดลงมาทั้งแผ่นนะคือซุดเทเอียงลงมาจากชั้นบนเนี่ยมาคาอยู่บริเวณระหว่างชั้นบนกับชั้น2ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับหล่นมาทับชายสูงอายุนะครับที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยพักอยู่คนเดียวผู้บาดเจ็บเนี่ยอาการก็คือเจ็บที่แขนเพราะว่าถูกไอตัวแผ่นปูเนี่ยมันทับลงไปนำส่งโรงพยาบาลแต่เท่าที่คุยกับทางกู้ภัยเนี่ยบอกว่าอาการไม่ได้หนักมากนะครับก็ชื่อว่านายประเสริฐ กลับสำโรง
1: อายุ70ปีแล้ว
0: 70ปีครับ

0: ก็เรียกว่าตอนนี้มีการปิดกั้นบริเวณบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียวนะไม่มีผลกระทบกับรอบข้างแต่อย่างใดปิดกั้นทางแล้วก็มีการประสานกับโยธาของเขตราชเทวีมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับแล้วก็กรณีที่ตามหาคุณพ่อสมควรเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะครับล่าสุดนี่เจอแล้วนะหายตั้งแต่24คุณจักรกฤษตามหาคุณพ่ออยู่ภาวนาแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เจอคุณพ่อปรากฏว่าเมื่อคืนไปรับผู้โดยสารคือแกขับรถแท็กซี่ไปรับผู้โดยสารจากสุวรรณภูมิไปส่งที่รามบุตรีระหว่างทางบริเวณแยกบางขุนพรหมใต้สะพานพระราม8ถนนสามเสนไปเจอคุณพ่อนั่งอยู่เกาะกลางถนน
1: คุณจักรกฤษเจอเองเลย
0: ไปเจอเองเลยไปเจอคุณพ่อนั่งอยู่เกาะกลางถนนบนทางเท้าเนี่ยเกาะกลางเลยพิงกับเสาตอหม้ออยู่ปรากฏจังหวะนั้นมีผู้โดยสารอยู่ไงบนรถเป็นชาวต่างชาติคุณจักรกฤษบอกเปิดกระจกพ่อเรียกพ่อพ่อบอกเออเดี๋ยวผมมารับนะพ่ออยู่ตรงนี้นะ
1: ไปส่งผู้โดยสารก่อนหรอ
0: สปิริตสุดยอดคือใจผมเข้าใจนะคุยกับคุณจักรกฤษคุณจักรกฤษแบบร้องไห้เลยอ่ะจังหวะนั้นน่ะอยากจะรับคุณพ่อขึ้นรถอ่ะแต่หน้าที่ยังไม่จบไงต้องไปส่งผู้โดยสารก่อน
1: ไป6วัน
0: ผู้โดยสารก็ให้กำลังใจอ่ะเป็นชาวต่างชาติโอ้แบบสุดยอดมากกลับมาคุณพ่อยังอยู่พาคุณพ่อกลับบ้านแล้วหายไปหลายวันมาก
1: เราได้คุยต่อไหมคะว่าคุยกับคุณพ่อเรายังไง
0: ก็คุณพ่ออาการหลงลืมไง
1: ก็แกก็ไม่รู้
0: เรื่องอ่ะ
1: ที่นี่หรอ
0: แล้วหลายวันด้วยความอ่อนเพลียด้วยแต่ยังใส่เสื้อตัวเดิมเลยนะเสื้อคอปกสีขาวโปโล
1: คือหายไปจากประชาอุทิศใช่
0: ไหมคือที่บ้านแกอยู่ชัยภูมิคุณพ่ออ่ะคุณพ่อเป็นคนชัยภูมิแล้วย้ายมาอยู่กับลูกเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคือเช่าบ้านให้อยู่ตรงประชาอุทิศซอย21อยู่ได้ไม่นานคุณพ่อหายไป
1: นั่นแหละไปเจอที่สามเสนใต้พระ
0: นี่ก็ตามหากันมาหลายวันก็มีเบาะแสตามติดตามกันมาเรื่อยๆนะจนความมหัศจรรย์คือไปเจอด้วยตัวเองอ่ะ
1: คือจังหวะเนอะ
0: แบบขับรถส่งผู้โดยสารเนี่ย
1: แล้วไปเห็น
0: แล้วตรงนั้นมันเป็นแยกบางขุนพรหมไงก็แบบถนนสามเสนนะแล้วโอ้ช่วงนั้นประมาณ 1-2 อ่ะ
1: เอาจริงอันนี้น่าจะเป็นเคสแรกไหมที่แบบเจอเอง
0: ใน
1: จังหวะบังเอิญแบบเนี้ย
0: คือทางคุณจักรกฤษก็บอกว่าเนี่ยภาวนาขอให้เจอพ่อแล้วเจอจริงๆโอ้โหแบบเราก็ขนลุกอ่ะแล้วแบบสัมภาษณ์ไปก็แบบรู้สึกซึ้งๆอ่ะ
1: ด
0: ี
1: ใจด้วย
0: ก็ดีใจคุณพ่อกลับมาแล้วนะครับดีใจกับคุณจักรกฤษและครอบครัวด้วยและขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันแจ้งความคืบหน้าเบาะแสต่างๆเข้ามากันโดยตลอดเลยก็แนะนำให้คุณพ่อเข้าโครงการ Forget Me Not กันละนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือดูแลกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามต่อกับคุณสัตยมนต์นะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ

0: ค่ะกลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะอยู่กับดีเจศักดิ์สยามมุนเทพบุญชรนะคะดีเจฝนนั่นเองนะคะเข้ามาฟังกันได้เลยนะคะกับสถานีวิทยุจ้อสอร้อยของเราเนาะก็มีทั้งทางวิทยุนะคะ FM 100หรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะคะใน YouTube ตอนนี้ก็มีไลฟ์คนก็จะเห็นหน้าฝนไปด้วยภาพที่ขึ้นนะคะเหตุการณ์ต่างๆข่าวสารต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆอันนี้เข้าไปดูในรูปแบบของ Text ได้เลยค่ะสวัสดีคุณวันยุมาด้วยนะคะคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณรพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีคุณเอกสิทธิ์มารายงานการจราจรแล้วเรียบร้อยเนาะคุณพี่ถามว่าตอนนี้อยู่นครปฐมวันนี้ไปเที่ยวนครปฐมใช่ไหมคะคุณวันนี้มาสวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์บอกว่าถนนบางนาตราดขาออกรถติดมากเลยมีหัวแถวมีท้ายแถวแล้วนะคะอยู่เกือบถึงทางออกสุวรรณภูมิใช่ไหมคะหัวแถวอยู่เกือบทางออกสุวรรณภูมิส่วนท้ายแถวเนี่ยยาวเลยไปตัดถนนกาญจนาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะในนี้ก็เข้ามารายงานได้เหมือนกันนะเดี๋ยวฝนจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะใช่วันนี้มาเป็นเสื้อลายเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะคะเมื่อกี้มีคุยกับคุณพัชไปสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้น่าจะกลับบ้านอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการจราจรวันนี้อย่างที่แจ้งเลยก็วันเสาร์วันแรกของช่วงหยุดยาวนะคะวีคเอนด์นี้หยุดเยอะเหมือนกันนะหลายวันเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนลา1วันก็คือได้แบบหยุดต่อเนื่องเป็นลองวีคเอนด์เลยเลยทำให้การจราจรเนี่ยคนใช้เส้นทางขาออกค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแถวแถวทางหลวงหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์เนี่ยที่เดินทางมุ่งหน้าไปบ้านฉางข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะอันนี้เราติดแล้วติดแบบค่อนข้างที่จะมีท้ายแถวสะสมยาวเลยนะคะประมาณ10กิโลเมตรยาวพอสมควรเลยนะคะเห็นภาพจากในกล้อง CCTV เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ถ้าเบี่ยงซ้ายออกไปก็จะเข้าตรงจุดพักรถพอดีเนาะคนที่ต่อคิวกันยาวๆเนี่ยนะคะเกือบ10กิโลเมตรเนี่ยคือจริงๆอ่ะเป็นติดเพื่อที่จะเข้าจุดพักรถนี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะอยู่ช่วงประมาณกิโลเมตรที่49นะกิโลเมตรที่49นะคะมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7มุ่งหน้าบ้านฉางข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะที่จะเข้าจุดพักรถกันกิโลเมตรที่49มีรถติดท้ายแถวสะสมอยู่ที่10กิโลเมตรเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สายนี้กันเนาะในช่วงเที่ยงครึ่งนี้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเราไปดูแถวอื่นกันบ้างเมื่อกี้มีเราโพสต์ไปแกก่อนหน้าเนี้ยนะคะตรงกาญจนานะคะคุณ Absolute Max นะคะเขาส่งมาเขาบอกว่าช่วงประมาณ10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะรถค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยแล้วก็บางช่วงก็หยุดนิ่งไปเลยก็มีเหมือนกับว่าที่ติดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเป็นทางเบี่ยงงานก่อสร้างสะพานนะคะเลยทำให้มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวเคลื่อนตัวช้ามากนะคะโซนนี้แล้วก็มองไม่เห็นท้ายแถวด้วยน่าจะยาวไปกว่านี้อีกอะค่ะกว่าที่รูปถ่ายของทางคุณแม็กซ์เนี่ยส่งมาให้เนาะแล้วรถใหญ่ค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าการจนาพิเศษฝั่งขาออกช่วงที่จะมุ่งหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะคือติดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะจริงๆแล้วเป็นทางเบี่ยงก่อสร้างสะพานมีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวเลยค่ะมาดูต่อกันที่แถวเมืองทองธานีกันบ้างนะคะไทเฟกซ์วันนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นวันช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเป็นงานที่ฝนก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนแรกก็เข้าใจว่าโอเคถ้าเมืองทองเนี่ยเป็นงานรถหรือว่างานอะไรเนี่ยน่าจะรถติดเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าไทเฟกซ์นี่คือยืนหนึ่งแบบคนที่อยู่ในย่านนั้นอะผ่านมาแล้วทุกอีเวนต์เฉยๆขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ว่าไทเฟกคือจะเป็นงานที่รถติดมากๆจริงๆแล้วก็คนไปค่อนข้างเยอะจริงๆวันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังของเราก็ถ่ายรูปส่งมาให้บอกว่าที่บรรยากาศงานนะตอนนี้เลยนะอันนี้แบบเรียลไทม์เลยนะคะอาคารจอดรถ อาคารจอดรถ B นะคะใกล้จะเต็มแล้วต้องขับมาจอดบนดาดฟ้านะคะขึ้นมาดาดฟ้าเพื่อที่จะมาจอดกันก็มียังมีสปอตว่างอยู่บ้างแต่ก็คือเนี่ยทั้งอาคาร B เนี่ยนะคะใกล้จะเต็มแล้วเพิ่งจะช่วงเที่ยงครึ่งนี่เองคนก็เดินทางไปค่อนข้างเยอะจริงๆเราเป็นมหากาพย์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็รวมตัวหลายชาติด้วยนะคะใครที่อยู่ในวงการนี้เนาะก็ต้องไปเยือนงานนี้แหละทำให้คนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราติดตามการจราจรกันเรื่อยๆนะคะสำหรับโซนนี้ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอุบัติเหตุกันสักนิดนึงนะคะพอช่วงเที่ยงนี้ก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างอยู่กันที่ถนนตักสินนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณกนกรัตน์กันดีกว่าคุณกนกรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้รายงานอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบนสะพานตักสินนะคะจากกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางสาทร
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
1: อยู่เลนขวาสุดนะคะเกือบจูดเกือบจะลงมาแล้วอะค่ะเลยกลางสะพานมาหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: เลนขวาสุดเลยค่ะเป็นรถบรรทุกกับรถนั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที
0: ่อ๋อแปลว่าชนกันไม่แรงเหรอคะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไหมคะ
1: ไม่แต่มันดูสภาพรถมันไม่ได้มีเยอะค่ะไม่ได้แบบนั่นเยอะแต่ว่ารถส่วนบุคคลอะคือหันหน้ามาประจันหน้ากับรถบรรทุกอะค่ะ
0: อ๋อหน้าชนกันอยู่นะตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เลยไม่ทราบว่าชนกัน
0: ลักษณะไหนเนาะได้แต่ว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะตอนค่ะ
1: ไม่เห็นนะคะยังเห็นคนขับนั่งอยู่ในรถบุคคลอยู่แล้วก็มีผู้ชายน่าจะขับรถบรรทุกอะค่ะยืนโทรศัพท์นอก
0: โอเครถติดหรือยังอะคะอันนี
1: ้ติดค่ะติด
0: เลยเน
1: า
0: ะ
1: พอไฟสัญญาณได้ไฟเขียวก็เบี่ยงออกกันนะคะ
0: พอไปได้อยู่ใช่ไหมคะโอเค
1: ก็ยังได้อยู่ค่ะยังได
0: ้ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณทางคุณกนกรัตน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวยังไงเคสนี้เนาะมันเป็นรถใหญ่ด้วยนะคะรถบรรทุกชนกันกับรถเก๋งส่วนบุคคลคือไม่ได้ชนแรงแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ว่าเดี๋ยวยังไงติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นะจะได้ไปเคลื่อนย้ายให้ผลการกีดขวางกันไปนะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็รถเยอะกันอยู่แล้วด้วยปกตินะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุยกันกับทางคุณอนนบกันสักนิดนึงคุณอนนบอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ค่ะวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
2: อ๋ออุบัติเหตุครับบริเวณถนนสายเอเชียค่ะขึ้นนครสวรรค์ช่วงกิโลเมตรที่55ครับ
0: ค่ะ
2: เป็นรถยนต์กระบะนะฮะอีซูซูสีขาวบรรทุกปุ๋ยพลิกคว่ำ
0: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคะ
2: ไม่มีคู่กรณีครับพี
0: ่โอเคค่ะ
2: แล้วก็ช่วงนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลากรถมาข้างทางนะครับก็เปิดการจราจรได้2ช่องทางตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คือแบบรถเคลื่อนตัวไม่ได้แล้วติดยาวหลายกิโลครับ
0: ตอนนี้เหลือวิ่งได้2เลน
2: ตอนนี้วิ่งได้2เลนแล้วครับ
0: ค่ะแล้วการจราจรดีขึ้นไหมคะหรือยังไง
2: การจราจรเริ่มดีขึ้นครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเด็กตึงอยู่ระหว่างช่วยกันเร่งระบายการจราจรครับ
0: มีของที่เขาบรรทุกมาหล่นต้องกลิ
2: บ
0: ต้องเก็บอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ
2: ต้องเก็บครับพี่มันเป็นถุงปุ๋ยกระสอบอะฮะบรรทุกมาใช่
0: แตกหล่นเนาะโอเค
2: คร
0: ับ ได้ๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณอนบด้วยนะคะเดี๋ยวมาย้ำกันอีกทีนึงไปสายทัดไปกันก่อนคุณพ่อน้องมีนะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องมีสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
0: ค่ะออนแอร์แล้วค่ะวันนี้ขับแถวไหนคะเนี่ย
3: มอเตอร์เวย์สายเจ็ด
0: อ่ะ
3: มุ่งหน้าไปทางชลบุรีครับผม
0: ค่ะช่วงไหนคะ
3: ตอนนี้ผมกำลังผ่านจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะครับผม
0: โอ้รถจะติดเลยไหมฝนเห็นกล้องซีทีวีอยู่เห็นคลิปอยู่
3: ติดรถเข้าจุดพักรถกันเยอะครับ
0: อืมค่ะ
3: ผมวิ่งขวามามันก็วิ่งได้เรื่อยๆขวาน่ะบนซ้ายมันจะมีรถ
0: ที่เร็ว
3: ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าจุดพักรถกันเยอะครับ
0: ค่ะประมาณสักท้ายแถวสักกี่กิโลได้อะ
3: พุ่งเลยต้องกระดึ๊บกระดึ๊บไหลมาเรื่อยๆก็ตั้งแต่ต่างดับบางควายอ่ะที่ต ทางดับปางวัวตรงนู้นนะครับผม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าผมวิ่งขวามามันก็โอเคอยู่ขวา
0: ค่ะ
3: พอถึงแม่น้ำบางปะกงมาก็เริ่มชะลอนิ่งๆแล้วอ่ะเพราะว่าสาเหตุจากแวะเข้าจุดพักรถกันเยอะอ่ะครับผ
0: ม
3: ก็เลยอยากแจ้งถึงสมาชิกที่ยังไม่ออกด้วยว่ายังไม่เข้ามอเตอร์เวย์น่ะให้ทำธุระส่วนตัวที่จุดที่มันไม่ใช่บนมอเตอร์เวย์อ่ะครับผม
0: ค่ะไม่งั้นต้องไปต่อคิวยาวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับทำธุระส่วนตัวเติมน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยซื้อคงสองของกินของอะไรให้เรียบร้อยอะครับแล้วจะได้วิ่งยาวๆเลยอ
0: ่
3: ะ
0: ได้ดีเลยค่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้เลยจุดพักรถมาก็วิ่งได้พอสมควรอยู่ครับแต่ก็รถเยอะครับ
0: ทำความเร็วได้บ้างแล้วแค่รถมากหน่อยใช่ไหมคะ
3: ได้ครับใช่ครับทำความเร็วได้พอสมควรตามกฎหมายกำหนดอ่ะ
0: ได้ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ก็รถเยอะนะครับผมรถพี่น้องรถใหญ่ก็เยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เนี่ยวันนี้วิ่งเคลียร์งานวันสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วนี้คุณพ่อน้องบีคือไปทำงานไปเที่ยวคะหยุดยาว
3: ผมไปธุระแถวบ
0: ้
3: านบึงครับผม
0: บ้านบึงโอเคค่ะ
3: ครับผมก็เลยรายงานจอตะร้อยนิดนึงเผื่อจะแต่วันนี้สังเกตดูรถเยอะมากน่าจะหยุดหลายวันนะเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะหยุดยาวเนาะ
3: คุณครูน้องที่วิ่งบางนาตราดก็ติดขัดเหมือนกันท้ายแถวอยู่แถวบางบัวเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: บางนาตราดด้านล่างอ่ะ
0: ค่ะ
3: ติดถึงบางบัวเลยอ่ะ
0: โอเคได้เดี๋ยวดูต่อให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ถ้านั่นก็เข้าทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
0: ค่ะ
3: อย่ามาเข้าตรงนี้ผมว่ายาวน่าจะไม่มีที่จอดนะลองถามเจ้าหน้าที่ดูว
0: ่
3: ามันยังไงอ
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะ
3: โอเคครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณพ่อน้องบีด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็คือมอเตอร์เวย์สาย7อย่างที่บอกไปเลยว่าช่วงกิโลเมตรประมาณ49เนี่ยประมาณนี้มันจะเป็นจุดพักรถพอดีแล้วท้ายแถวเนี่ยยาวมากประมาณสัก10กิโลเมตรได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นก็คือชิดขวาไปเลยจะได้รีบผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่าผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือใช้กันได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่ารถจะเยอะหน่อยเนาะทุกคนไม่น่าเซอร์ไพรส์ตกใจอะไรกันเพราะว่าก็วันแรกเดินทางกันค่อนข้างเยอะแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ประตูรถกำลังจะ
6: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เดินทางกันต่อนะคะทางคุณฉลองเนี่ยแจ้งเรามาเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้มีเหมือนจะเป็นของหล่นเนาะเดี๋ยวไปดูจุดนี้กันนิดนึงนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงค่ะตรงช่วงต่างระดับมักกะสันไปทางลงดินแดงนะคะฝั่งขาเข้าการจราจรเนี่ยขับมาปุ๊บเริ่มชะลอตัวเริ่มเคลื่อนตัวช้าสาเหตุก็เพราะว่าก่อนที่จะถึงทางลงดินแดงประมาณ500เมตรนะคะมันจะมีกล่องลังใส่ข้อต่อท่อ PVC หล่นอยู่ค่ะ2ลังด้วยกันซึ่งทั้ง2ลังเนี้ยก็จะอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ตัวรังเองเนี่ยก็คือคุณฉลองบอกว่ามันแตกด้วยทำให้ของด้านในเนี่ยหกแล้วก็กระจายเต็มทุกช่องทางเลยแม้ว่าตัวของกล่องเองเนี่ยจะอยู่แค่เลนขวาแต่ว่าของที่มันตกออกมาแตกก็คือกระจายเต็มทุกช่องทางนั่นเองค่ะทีนี้เราก็เลยติดตามเคสนี้เรื่อยๆนะคะนอกจากคุณฉลองเองเนี่ยก็จะมีคุณสาวิทที่เขาก็ขับผ่านจุดเดียวกันเลยแล้วก็เพิ่มเติมกันมาให้บอกว่าในพื้นที่จุดที่เกิดเหตุอยู่อะค่ะเห็นคนขับรถกระบะตู้ทึบอะกำลังเก็บของนะคะกำลังเก็บกล่องลังตรงนี้ใส่ท่อ PVC อยู่ในช่องทางขวาก็คือลงมาเก็บกวาดเองเลยก็เลยอยากจะฝากเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ของนะตอนนี้ก็คือมีคนลงมาด้วยจากรถด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนึงจะเป็นทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงนะคะช่วงต่างระดับมักกะสันไปทางลงดินแดงจุดที่มีของกีดขวางอยู่จะเป็นก่อนถึงทางลงดินแดงประมาณ500เมตรนั่นเองค่ะฝากเคสนี้เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆเลยคุณนัทนะคะคุณนัทบอกว่าอันนี้ก็ของหล่นเหมือนกันวันนี้คนทำของหล่นเยอะเหมือนกันเนาะคุณนัทเนี่ยบอกว่าวิ่งเพชรเกษมฝั่งขาออกบายช่วงแยกบางยี่เรือนะคะไปแยกท่าพระคือการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ากลางสะพานข้ามแยกท่าพระมันจะมีหมวกกันน็อกค่ะเป็นหมวกกันน็อกเครื่องใบนะคะแบบเครื่องใบสีเทาหล่นที่กลางถนนก็เลยอยากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังด้วยเพราะว่าสีก็เทาๆจะคล้ายๆพื้นถนนอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามแยกท่าพระนะคะขอบคุณทั้งคุณนัทด้วยแล้วก็เพิ่งเกิดเหตุไปไม่นานคิดว่าอาจจะยังไม่มีใครไปเก็บหรือว่าไปย้ายนะคะคุณหนุ่มธัญญาวิ่งศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะคะช่วงแยกศรีเทพาไปศรีด่านคุณหนุ่มธัญญาบอกว่ารถค่อนข้างที่จะรถติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกับการที่เป็นฝั่งขาออกเนี่ยศรีนครินทร์ฝั่งขาออกจริงๆก็คือใช้การได้ดีกว่านะคะที่ทางคุณหนุ่มบอกไว้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวไปดูคุณสมศักดิ์ก็ได้นะคะคุณสมศักดิ์ก่อนเลยคุณสมศักดิ์เนี่ยรายงานมาจากทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็คือวิ่งบางนาไปพระราม2นั่นเองค่ะจากช่วงด่านปากน้ำไปสะพานการจานาพิเศษนะคะกิโลเมตรที่22เนี่ยก่อนที่จะขึ้นสะพานก่อนจะขึ้นสะพานการจานาพิเศษเล็กน้อยเลยนะคะจะไปเจอเป็นรถเทรลเลอร์ชนกันกับรถเก๋งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกีดขวาง2ช่องทางด้านขวามือส่งผลให้มีรถติดสะสมตัวของท้ายแถวคือเลยช่างสามเสียนไปแล้วนะคะเลยจุดนั้นไปแล้วอันนี้เราก็เลยมีการแจ้งไปที่ทางศูนย์ทางด่วนให้เขาก็รับเรื่องแหละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมาช่วยดูหรือว่าช่วยเคลื่อนย้ายออกนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการจราจรนะคะก็คือจะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์กับเก๋งนี่เลยชนกันนะคะฝั่งกับการใช้กันได้ดีกว่าเป็นข้อมูลนะคะฝั่งกับการนี่ก็คือจะเป็นฝั่งขาเข้านั่นเองแล้วก็ขอย้ำนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยกันไปหลายสายเลยเนาะฝนบอกว่าเดี๋ยวมาทวนให้ใช่ไหมคะดูที่อุบัติเหตุตรงสะพานต
ักสินก่อนเลยนะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็คือรถมีจำนวนเยอะอยู่แล้วตรงช่วงใกล้ๆทางลงแหละนะคะเลยกลางสะพานมาแล้วเนี่ยเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินจะไปเจอเป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถเก๋งนะคะซึ่งก็คือตัวจังหวะที่คุณกนกรัตน์ไปเจอเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยก็คือหันหน้าเข้าหากันอยู่คือสภาพเนี่ยไม่รู้ชนกันยังไงชนกันท่าไหนหันกลับลำพลิกกันเลยนะคะแต่ว่าไม่มีใครเป็นได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรก็จะมีแค่ตัวของรถนั่นแหละที่อาจจะกีดขวางการจราจรนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกรถใหญ่เนาะเป็นบรรทุก10ล้อนะคะตรงนี้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานกันต่อให้เพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุไม่นานเลยค่ะเราก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะการจราจรใครที่ขับมาแล้วจะใช้สะพานตักสินเนี่ยก็ถ้าเกิดรถมันชะลอตัวก็คือมาจากเคสนี้เลยเดี๋ยวรอเครื่องย้ายพ้นกั้นกลิ่นของก็น่าจะกลับมาตามปกติแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณกนกรัตน์ด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเมื่อกี้ฝนคุยเป็นคุณอันนบเนาะคุณอันนบเนี่ยก็แจ้งมาเป็นสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะช่วงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกิโลเมตรที่55มันจะมีจุดเป็นแนวก่อสร้างแล้วมีรถกระบะนะคะเขาขนถุงปุ๋ยและพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่ได้มีคู่กรณีอะไรตัวถุงแล้วมันก็หล่นแตกกระจัดกระจายตัวปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้กีดขวางทุกช่องทางเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือรถไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยรถติดมากแล้วสักพักนึงก็มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้หลายทางซ้ายแล้วตอนนี้ในโซนนี้นะคะกิโลเมตรที่55สายเอเชียสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดนะคะ2เลนขวาค่ะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังจุดเกิดเหตุเอาไว้ก่อนเพราะว่าณขณะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็คือรถยังเยอะอยู่รถสะสมเยอะอยู่นะคะยังไม่ได้เคลียร์ออกขนาดนั้นฟังกับกันใช้กันได้ดีกว่านะคะคุณสราวุฒิสวัสดีค่ะวันนี้มีพี่ๆหลายท่านเลยเนาะชื่อแบบใหม่ๆฝนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นชื่อนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคนจัดที่ไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่าบอกว่าตลาดปากคลองพานนกสาย4มีรถติดใช่ไหมคะหน้าตลาดมาวันนี้เป็นการจราจรรายงานให้แล้วก็บอกว่าอากาศ37องศาค่อนข้างที่จะอบอ้าวเนาะเหมือนแถวนี้น่าจะฝนตกนะคะเท่าที่ดูเมื่อกี้มีครึ้มๆมาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูเรื่องสภาพอากาศกันด้วยวันนี้นะที่คุยกันเพราะว่าเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็คือทางกรมอุตุก็มีประกาศมาเหมือนกันว่าในประเทศเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยเป็นบางจุดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันส่วนในเรื่องของเรดาร์ที่เช็คล่าสุดนี้ก็คือจะมีหลายเขตเหมือนกันนะอย่างเช่นประเวศลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีนะคะวันนี้คนไปชลบุรีเยอะมากสาธุขอให้ไม่เจอฝนละกันนะคะตัวของเรดาร์พอจับได้อยู่บ้างเป็นสีเขียวเนี่ยยังไม่เยอะยังตกไม่เยอะนะคะก็นั่นแหละขอให้เป็นลองวีคเอนด์ที่ดีสำหรับทุกคนเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกันยาวๆเลยจนถึง6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีบรรยากาศลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ติดตามบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เช้านี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอซีเขตสายไหมไปพบกับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนที่มาลงพื้นที่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเช่นกันโดยทั้งสองฝ่ายเข้าไปทักทายจับมือกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่านายชัยวัฒน์ก็มีนโยบายดีๆแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนก็แล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาขณะที่ดร.มลิกาบุญมีตระกูลหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครช่วงถนนพระอาทิตย์เดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงเตรียมดึงเทคโนโลยี AI พร้อมและ AI Traffic เชื่อมกล้อง CCTVส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขด้านอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดตรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: เช้าวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำพรรคและผู้สมัครสก.เขตพระนครไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตลาดตรอกหม้อเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีร้านอาหารจำนวนมากลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพจึงต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าสตรีทฟู้ดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถอยู่คู่กันได้หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะเข้ามาจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังคือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยโดยจะนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันให้สามารถสแกนตรวจสอบได้ทันทีว่าใครคือผู้ได้รับอนุญาตตัวจริงป้องกันการลักลอบขายสิทธิ์เช่าช่วงต่อพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาดขณะที่นโยบายการคมนาคมชูแนวคิดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะร้องรางเรือให้คนกรุงเทพเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นมุ่งผลักดันการเดินเรือไฟฟ้าให้บริการประชาชนในคลองสายหลักต่างๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาศาลขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
10: ส
1: อง
7: 3 มิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:16 นะคะเดินทางกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้ไปเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะอยู่กันกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมลและผู้ฟังจอของทุกท่านครับ
1: ค่ะจะสอบถามเรื่องของอุบัติเหตุที่ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่เป็นรถเทรลเลอร์กับรถเก๋งตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: เคลื่อนย้ายตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งแล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
2: รับแจ้งว่าเฉียวชนเล็กน้อยครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือพ้นการกีดขวางแล้วใช่ไหมคะแล้ว
2: พ้นแล้วครับ
1: แล้วตัวของเรื่องของการจราจรนี่มันเคลียร์ออกแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเหมือนตอนแรกมีรถติดเหมือนกัน
2: การจราจรตอนนี้ลดมากนะครับแล้วก็ท้ายแถวต่อเนื่องไปถึงบริเวณทางขึ้นบางเมืองเลยครับปริมาณลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาทางด้านสะพานเกลนาผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกพระราม2เลยครับตอนนี
1: ้ค่ะ
2: โอเคส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับจากพระราม2หน้าจากบางขุนเทียนเข้ามาลดมากแต่แถวบริเวณก่อนลงปากน้ำครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับจนแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงเทียบลักษ์ต่อเนื่องถึงด่านบางแก้วเลยครับ
1: ค่ะ
2: ปริมาณรถมากต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับที่เราเลี้ยวซ้ายไปทางเมกะบางนาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต่อเนื่องจากเมกะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดครับท้ายแถวประมาณตอนนี้ก็5กิโลครับจากทางออกบางแก้ว3ครับ
1: ค่ะค่ะโอเค
2: แล้วก็มาทางด้านฝั่งบูรพาวิถีขาออกชลบุรีก็รถมากช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องถึงบริเวณสุวรรณภูมิครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับต่อเนื่องถึงบริเวณก่อนลงบางสะทงเล็กน้อยแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นบางสะทงมุ่งหน้าออกชลบุรีก็มีท้ายแถวสะสมครับช่วงนี้หน้าด่านชลบุรีก็ปริมาณรถมากครับผ
1: ม
2: เคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ค่ะคนออกไปฝั่งโน้นเยอะเนาะวันนี้ค่ะ
2: ใช่ครับตอนนี้ท้ายแถวสะสมประมาณอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางประกงเลยครับ
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวประมาณก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก4กิโลเช่นเดียวกันครับตอนนี้
1: ค่ะ
2: 4กิโล5กิโลเลยครับออกชลบุรี
1: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันจากชลบุรีเข้ามาทางด้านบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษเฉลิมพระนครตอนนี้มุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือจากดินแดงเข้ามารถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบันไก่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือจนถึงบริเวณทางลงอ่านลงครับผ่านต้นมองเทพมุ่งหน้าออกบางนาอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันจากบางนาชำระข้ามทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดสุวิทย์สองครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านต้นทางของท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระรามสี่ตอนนั้นยังถึงบริเวณทางขึ้นเพื่อนจิตครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางขึ้นเพื่อนจิตมุ่งหน้าออกตินแดงยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะ
2: มาทางด้านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ลดมากตั้งแต่ช่วงต่างระดับดาวคณองครับท่าแถวต่อเนื่องยังถึงบริเวณถนนพระราม2ครับผ่านพ้นต่างระดับผ่านพ้นต่างระดับดาวคณองก็ยังลดมากครับผ่านพ้นด่านดาวคณองแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าต่างระดับท่าเรือครับแล้วก็มาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเลียบแม่น้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือลดมากขึ้นได้ช้าครับฝั่งกลับกันออกพระราม2ยังคล่องตัวมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าพญาชื่นตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านพญาชื่นมุ่งหน้าเข้าพญาไทลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงประปาครับลดมากขึ้นได้ช้าครับฝั่งกลับกันลดมากแค่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทจนถึงบริเวณทางลงประปาครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกยังแก้งวัฒนะชะลออีกครั้งช่วงเลนถนนรัชดาต่อเนื่องถึงเลนทางลงแคลายครับผ่านพ้นลงแคลายแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งบางโคตอนนี้ลดมากอยู่ช่วงเลนเหนือรอพอลามาครับช่วงมุ่งหน้าเข้าพญาไทแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันออกทางระดับบางโคอย่างคล่องตัวทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านรังควานแห่งครับต่อเนื่องจนถึงด่านอโศกรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดครับผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าพญาไทเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันชะลอแค่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวครับ

0: ายทางพิเศษอุดรรัชยาตอนนี้ขาที่จะมุ่งหน้าไปเมืองทองก็อาจจะมีท้ายแถวสะสมจนถึงบริเวณก้างปลาเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าออกบางปะอินอย่างคล่องตัวฝั่งกลับกันจากบางปะอินมุ่งหน้าเข้าแจ้งวัฒนะอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ทางด้านด่วนฉลองรัฐแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวเรียงสองฝั่งครับคุณสันตยมนต์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับการพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากรค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวิชากรเศรษฐกิจด้วยนะคะในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะเพิ่มเติมให้ในเรื่องของอุบัติเหตุเนอะก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณของบางพลีสุขสวัสดิ์ก็สรุปแล้วเนี่ยเคลียร์ออกหมดแล้วแล้วก็ชนกันไม่ได้อะไรมากนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เส้นทางอื่นๆตามนั้นเลยเดี๋ยวสายถัดไปไปคุยกันกับทางคุณชัยรัตน์กันสักนิดนึงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์สวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสอรอยทุกท่านครับผม
1: ค่ะวันนี้คุณชัยรัตน์วิ่งแถวไหนคะ
2: วันนี้เอายาวๆเลยนะเมื่อสักครู่ผมออกมาจากแถวคูคดนะครับ
1: อืมค่ะโอเค
2: ถนนลำลูกกาขาเข้าวิ่งมาถึงถนนพหลโยธินเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะครับผม
1: ค่ะ
2: เลือกตัวได้ดีแต่พอเลี้ยวซ้ายออกพหลเพื่อจะยูเทิร์นกับสี่มุมเมืองขึ้นยกระดับตรงอนุสรณ์สถานนะครับผม
1: ค่ะ
2: ตรงนี้รถเยอะรถเยอะนะครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดส่วนใหญ่จะเป็นรถแม่ค้าเยอะครับผมมีรถกระบะบรรทุกสินค้าเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ตรงมาถึงฟิวเจอร์ไม่มีปัญหานะครับผม
1: ค่ะ
2: โอ้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเลยฟิวเจอร์มาแถวไทยพัสดุตรงนี้รถจะเยอะนะครับทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางด่วนนะครับผมรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่พอเลยแถวไทยพัสดุมุ่งหน้ามาทางมอกรุงเทพเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมมาใช้ถนนคลองหลวงขาออกวันนี้ไม่มีปัญหานะครับผม
1: ค่ะ
2: ขึ้นยกระดับคลองหลวงตรงธรรมศาสตร์วันนี้ชะลอตัวเล็กน้อยไม่ถึงกับติดขัดลงมาแล้วเป็นช่องทางที่แคบเนื่องจากมีการขุดถนนก็ยังใช้การได้ผมมาส่งผู้โดยสารตรงประตูทางเข้าวัดธรรมกายฝั่งนี้ใช้การได้ส่วนขาเข้าผมดูให้รถจะเยอะตรงเลี้ยวเข้าตลาดไทยครับผมคุณสัตยมนต
1: ์ค่ะ
2: ผมเรียกแม็กโครตรงนี้เขาเรียกคลองหนึ่งมั้งเรียกแม็กโครนะรถที่จะรอเลี้ยวขวานี่ติดยาวแต่ว่าฝั่งขาออกไม่มีปัญหาขณะรายการผมมาวิ่งมาถึงคลอง3ผมก็ไปลอดใต้สะพานกลับมาใช้เรียบคลอง3คลองหลวงเพื่อจะมุ่งหน้ารังสิตนครนายกเส้นนี้สบายครับไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ฝนหยอกครับฝนหยอก แดดเมื่อกี้แดดหายตอนนี้แดดออกแล้วเมื่อกี้ลงเม็ดก็หายไป
1: แบบเดียวใช่ไหมตกแบบเดียวเลยเหรอ
2: ผมหยอกเพราะเป็นเม็ดใหญ่มาป๊อปะแล้วก็หายไปนะครับผมไม่ถึงกับเย็นตอนนี้แดดออกแต่ไม่แรงครับคุณสัตยมนต
1: ์
2: ค่ะขณะรายงานผมมาถึงแถวนี้แถวเขาเรียกตลาดจัมโบ้เรียบคลอง3มุ่งหน้าที่จะไปออกรังสิตนครนายกรถชะลอตัวนิดหน่อยถนนเส้นนี้ก็มีการขุดนะครับคุณสัตยมนต์
1: ทำงานของทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
2: ขุดนะขุดก็บางช่วงก็เหลือเลนเดียว
1: ค่ะ
2: จะขุดมีรถแมคโครมาจอดอยู่เป็นบางจุดนะไม่รู้จุดไหนบ้างผมก็จำจุดไม่ค่อยได
1: ้ค่ะ
2: วิ่งมาก็จะเบี่ยงเหลือเลนหนึ่งบางทีวิ่งไปสองแล้วก็เหลือหนึ่งตอนนี้ก็อยู่แถวโรงเรียนแถวอะไรหมู่บ้านวลาลักษ์ตรงนี้ก็มีขาที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตนครนายกก็ขุดขุดไปเรื่อยๆครับไม่รู้ขุดอะไร
1: โอเคค่ะคุณชัยรัตน
2: ์จบรายงานแถวหมู่บ้านพฤกษา12ครับคุณสัญญา
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปสายถัดไปคุณนายมิเตอร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสัญญามนครับ
1: ค่ะใช้พระราม2ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
3: พระราม2ขาเข้าไม่ค่อยดีเลยครับผมมาจากเซ็นทรัลพระราม2นะ
1: ค่ะ
3: มุ่งหน้ามาเรื่อยๆเนี่ยมาชะลอตัวตั้งแต่หน้าสน.บางมดเลย
1: ค่ะ
3: ขาเข้าเลนช่องทางด่วนเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่พระราม2 40หรือหน้าสน.บางมดอ่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: คือใช้ความเร็วได้แค่50เท่านั้นแหละ
1: ข
3: ยับตัวมาเรื่อยๆ ส่วนเลนคู่ขนานใช้กันได้นะ
1: คู่ขนานอ๋อดีกว่าใช่ไหม
3: คู่ขนานดีแต่ว่าเลนช่องรางทางหลักเนี่ยก็เขามีป้ายเขียนบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวก
1: ค่ะ
3: มีการเบี่ยงจราจรหน้าทางด่วน
1: ค่ะ
3: ก็น่าจะติดท้ายแถวมาทางนี้นะครับเราก็เลยต้องกระเทิบไปเรื่อยๆ
1: อืมค่ะ
3: ตอนขณะรายงานนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9
1: ค่ะ
3: ก็ยังขยับอยู
1: ่ค่ะ
3: ส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ดีนะครับ
1: ค่ะฝั่งขาออกเน
3: า
1: ะ
3: แสงแดดไม่มีเลยนะแถวนี้
1: โอเคค่ะครึ้มๆฝนรอตกได้เลยค่ะ
3: ก็จะขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปสาธุแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณทั้งคุณนอยมิเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นพระราม2ช่วงนี้ก็คือฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะจริงๆโซนเซ็นทรัลพระราม2เนาะอย่างที่คุณนอยรายงานเลยนะคะเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะก็ถ้าใครจะใช้ทางด่วนโซนก็คือต้องรอนิดนึงขับตามๆกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปสายถัดไปกันก่อนมีในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณเชษฐาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับคุณผม
1: ค่ะคุณเชษฐานี่คืออุบัติเหตุแถวไหนอะคะ
4: ตรงถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับบริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวช่องด่วนก่อนทางข้ามแยกตรงหน้าเป็นท่าลาดพร้าวครับจะมีรถ2คันชนกันเป็น Honda Jazz สีขาวคันหนึ่งแล้วก็สีดำไม่มองไม่ทันว่าเป็นรถรุ่นไหนครับน่าจะ Honda เหมือนกันชนท้ายคันดำชนท้ายคันขาวนะครับล้อหลังคันขาวทางซ้ายแบะเลยน่าจะขับเคลื่อนไม่ได้แล้วก็รถคันขาวเนี่ยกีดขวาคือช่องทางขวาสุดส่วนคันซ้ายน่าจะขยับเข้าไปหลบเลนซ้ายสุดนะครับอยู่เลนซ้ายสุดเพราะฉะนั้นเป็นขวาสุดน่าจะขึ้นไม่ได้ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกครับ
1: ค่ะ
4: ครับดังนั้นเมื่อกี้ขับสวนมาก็ท้ายก็น่าจะเริ่มชะลอมาถึงตรงช่วงรัชโยธินแล้วครับข้ามจากประชาชื่นมาครับ
1: ค่ะโอเค
4: ก็ยังไม่เห็น
1: เจ้าหน้าที่เนาะค่ะ
4: เมื่อกี้สัก5นาทีละ
1: แต่ว่าคือแปลว่าตัวของรถคันหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะขึ้นย้ายเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าล้อเขาพังใช่ไหมคะ
4: ล้อหลังครับลักๆได้แหละแต่ว่าไม่แน่ใจเขาจะทำ
1: โอเคได้ค่ะฝั่งตรงกันข้ามเป็นยังไงบ้างอะคะอันนี
4: ้ก็เคลื่อนตัวดีครับตอนนี้มาถึงเลยเกษตรมาแล้วครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อให้ยังไม่ตกเนาะโอเคค่ะ
4: ใช้ทางด่วนมาก็อาจจะเลี่ยงใช้คู่ขนานไปก่อนนะครับข้ามแยกตรงช่องด่วนก็จะติดตรงนี้ครับ
1: ได้ค่ะได้โอเคเลยขอบคุณนะคะ
4: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณเชษฐาด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวยังไงอันนี้เนี่ยที่เป็นรถเก่ง2คันชนกันเนาะเราประสานงานต่อให้นะคะเพราะว่าคันนึงก็คืออยู่ซ้ายคันนึงก็คืออยู่ขวาเลยนะคะจะผ่านแค่เลนกลางเท่านั้นเดี๋ยวยังไงติดต่อทางเจ้าที่เพิ่มเติมให้เคลื่อนย้ายออกพ้นการกีดขวางการนิดนึงในบริเวณนั้นก็จะมีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าหน่อยนะคะฝั่งกลับกันจะใช้การได้ดีกว่าเป็นฝั่งขาออกนั่นเองวิภาวดีรังสิตในช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่อื่นๆกันต่อเนื่องเลยมาดูคุณนิกกี้นิดนึงคุณนิกกี้ส่งมาตอนต้นชั่วโมงนี้นะคะฝนเพิ่งก็คือก่อนเข้ารายการนะเป็นแถวอ่อนนุชนะคะฝั่งขาออกช่วงอ่อนนุช17ไปแยกอ่อนนุช44ค่ะคุณนิกกี้บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มีบางช่วงก็คือหยุดนิ่งไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ฝั่งขาออกเพราะว่าขาเข้าเนี่ยใช้การได้ดีกว่าที่มันติดกันเนี่ยจะอยู่แถวหน้าวัดยางเพราะว่าคุณนิกกี้บอกว่าแถวนั้นมีร้านอาหารเยอะมากแล้วพอช่วงเที่ยงบ่ายคนก็เลยจอดทานอาหารกันค่อนข้างเยอะนะคะสาเหตุมาจากอันนี้เลยก็เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะติดนิดนึงสำหรับหน้าวัดยางนะคะเส้นอ่อนนุชฝั่งขาออกค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะแปลว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุหรือว่าอะไรนะคะน่าจะใช้การได้โอเคติดกันแค่ช่วงร้านอาหารเยอะๆนี่เลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะพระพาชัย007ปอเต็กตึงเนี่ยเขาแจ้งเรามาบอกว่าที่เส้นเอกมัยฝั่งขาเข้า แยกซอยเจริญใจมุ่งหน้าแยกเอกมัยตัดกับถนนสุขุมวิทอะค่ะการจราจรจริงๆใช้กันได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่จะมาเตือนนิดนึงอะก็คือว่าปากซอยเอกมัยซอย2มันจะมีเป็นเหมือนกับน้ำปูนหล่นอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งหล่นมาสักพักระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าปูนน่ะแห้งแล้วจนกลายเป็นผงแล้วนะคะแต่ว่าความอันตรายก็คือพอมันแห้งแล้วมัน texture กลายเป็นผงเนี่ยรถที่ขับผ่านนะคะมันทำให้ลื่นนั่นเองก็คือรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนาะเขาขับมาแล้วล้มไปแล้วหลายคันเหมือนกันที่ทางมูลนิธิแจ้งมาก็เลยอยากจะมาเตือนให้เรามาระวังกันด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะหล่นมาจากรถโม้ปูนนี่แหละที่เขาขับไปเขาอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นอกเหนือจากจุดเนี้ยที่เป็นน้ำปูนแล้วมันแห้งกลายเป็นผงที่ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุรถลื่นนะคะไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะตรงบริเวณถนนสุขุมวิทเอกมัยเหมือนกันหน้าขนส่งเอกมัยมีปูนหล่นอีก1จุดค่ะก็เป็นฝั่งขาเข้านะคะอันนี้มีเราประสานงานไปให้ทั้งศูนย์อมรินทร์แล้วเรียบร้อยตอนนี้โซนเอกมัยฝนเริ่มตกแล้วนะคะชายที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโซนเอกมัยฝั่งขาเข้านะคะที่มีปัญหาเรื่องของเนี่ยปูนหล่นอะไรใดๆนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ปากซอยกับไม้ซอย2เนาะถ้าเกิดเขายังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คลีนกันนะทุกคนถ้าขับผ่านไประมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ขับไปแล้วลื่นแบบคันก่อนๆอย่างนี้เราออกมาเตือนกันให้นะคะอ่ะเดี๋ยวได้สายมาพอดีเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมกันเลยนะคะอยู่กับทางพระพ่อชัย007ปอเต็กตึ๊งสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ออกมาจากพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
5: ออกพื้นที่แล้วนะครับแต่ขั้นต้นก็ยังไม่มีหน่วยงานใดครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วยรายงานให้อีกทีนึงได้ไหมคะ
5: นะสายสองมุ่งหน้ามาถนนสุขุมวิทนะครับ1จุดนะครับ
1: ค่ะ
5: ครับแล้วจุดที่สองคือหน้าสถานีขนส่งเอกมัยครับฝั่งขาเข้านะครับ
1: ค่ะก็คือขาเข้าทั้งคู่เลยห่างกันไม่น่าไกลมากใช่ไหมคะอันนี
5: ้แล้วน่าจะเป็นจุดที่3อีกจุดนะครับระหว่างช่วงปากซอย34ถึง32ครับตรงกลาง
1: ค่ะ
5: ครับรวมทั้งหมด3จุดนะครับแล้วก็ทั้ง3จุดได้รับว่าทราบจากวินมอเตอร์ไซค์ว่ามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มนะครับ
1: ค่ะ
5: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากใช่ไหมคะตัวอุบัติเหตุ
5: ครับแค่รถเสียหายแค่นั้นเองครับล้มแฉลบครับแล้วก็เพราะว่าการจราจรมันติดนะครับก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้า
1: อ๋อค่ะ
5: ครับถ้าว่ามาไวก็อันตรายมากนะครับล้มแล้วก็มีรถใหญ่ทับอันตรายนะครับ
1: ค่ะอันนี้น่าจะมาจากรถโม้ปูนคันเดียวกันเลยไหมคะเนี่ยที่มีหล่นอยู
5: ่ผมว่าน่าเป็นรถโม้ปูนคันเดียวกันนะครับเพราะลายนี่คือมุ่งหน้าทางเข้าอโศกนะครับ
1: ค่ะค่ะ
5: เขามาจากเอกมัยปั๊บจากเส้นเอกมัยปั๊บจะเลี้ยวขวาแล้วก็มันมีจุดที่สองคือระหว่างปากซอย32 134ตรงกลางเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
5: ครับแล้วผงปูนก็มีความรู้สึกว่าจะเริ่มแห้งแล้วนะครับจากสดๆมานะนะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: รวมถึงตอนนี้ก็น่าจะมีปริมาณน้ำฝนลงมาเป็นละอองนะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวต้องฝนตกกันอันตรายมากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะลื่นกว่านี้อีกได้เลยเดี๋ยวประสานงานต่อให้นะคะ
5: ได้ครับได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ครับเร่งรัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะทางพระพ่าชัย007นะคะเดี๋ยวยังไงรีบเร่งเพิ่มเติมให้เรามีแจ้งไปทางศูนย์อมรินทร์และนะคะเดี๋ยวลองติดต่อไปดูอีกทีนึงติดตามผลกันสักหน่อยเพราะว่าในพื้นที่โซนนี้เนี่ยก็คือเริ่มที่จะมีเม็ดฝนลงมาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถนนลื่นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนยิ่งกว่าเดิมนะคะแต่คือปริมาณรถมันเยอะเขาก็เลยไม่ได้ใช้ความเร็วสูงกันอันนี้ยังดีเนาะนะคะเดี๋ยวทีนี้ก่อนจะไปพักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงนะคะช่วงนี้รายงานอุบัติเหตุกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำประกันรถยนต์กันสักนิดนึงนะคะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนั่นเองค่ะชื่อว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะการทำประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่3เนี่ยทุกคนก็คือสามารถเลือกได้โดยในเรื่องของสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างการทำประกันประเภทแรกเนี่ย ทางสมาชิกที่ทำประกันนะคะจะได้มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะและก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีถัดไปด้วยแปลว่าถ้าเราขับดีเคลมไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขากำหนดเนาะมันก็จะมีส่วนลดให้สำหรับที่เราถ้าปีถัดไปเราจะต่อเบี้ยต่อนั่นเองก็ถือว่าดีนะค่อนข้างที่จะแฟร์เกมเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่ากรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกถ้าเป็นฝ่ายถูกเนี่ยทางโครงการเองเขาก็จะมีรถสำรองค่ะให้ยืมใช้เพราะว่าบางทีเราเกิดอุบัติเหตุเราต้องเอารถตัวเองเข้าซ่อมเข้าอู่บ้างแล้วบางทีก็คือหลายวันเนาะช่วงนั้นก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีรถที่บ้านหลายคันก็อาจจะต้องไปหาวิธีของตัวเองกันไปใช่ไหมคะทางวิทยาประกันภัยเนี่ยเขาก็เลยเสนอเป็นออปชันมาให้ว่าเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่เป็นฝ่ายถูกเอารถไปซ่อมอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวทางโครงการทางบริษัทมีรถให้ใช้เลยจ้ะนะคะเอาไปเลย20วันสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะใช้ได้เลยก็คือจะครอบคลุมอยู่ในแผนการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1นี่แล้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครฟังมาตรงนี้แล้วแบบสนใจนะการทำประกันภัยประเภทที่1นะคะรถคุณเนี่ยจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกส่วนในเรื่องของเบี้ยประกันภัยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยสามารถโทรไปสอบถามโดยตรงได้เลยขึ้นเบอร์ขึ้นอะไรไว้ให้แล้วนะคะสามารถผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนค่ะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02150888นะคะอันนี้เป็นประกันภัยประเภทแรกทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถเก๋งหรือว่าขับเก๋งนะแต่ว่าอายุเกิน7ปีไปแล้วทำยังไงก็มาดูที่ประเภทที่3ได้ค่ะทางโครงการมีการทำประกันรถยนต์ประเภทที่3เหมือนกันอันเนี้ยได้ทั้งเก๋งบุคคลเก๋งพาณิชย์นะคะเก๋งบุคคลขอภายแล้วก็ปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะได้ทั้งหมด3แบบเลยแล้วก็ไม่ได้กำหนดด้วยว่าอายุรถต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงสิทธิประโยชน์จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการทำตัวเลขสรุปผลออกมาเหมือนกันในเรื่องของเงินกองทุนนะคะของโครงการคนรักรถที่แจกจ่ายคืนสมาชิกแต่ละคนกันไปเนี่ยนะคะในแต่ละคนเนี่ยที่ฝนเห็นเนี่ยนะคะบางคนก็คือได้ไปเลย 9,807 บาทอันนี้ยังไม่รวมกับส่วนลดในการต่อเบี้ยประกันปีถัดไปด้วยนะเพราะว่าประวัติเขาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็คือความหมายของคำว่าได้เงินกองทุนคืนถ้าเกิดว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เขาก็จะทำสรุปตัวเลขออกมาให้ดูเลยว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่กันบ้างนะคะอันนี้เบี้ยประกันภัยของประเภทที่3จะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนค่ะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขเดียวกันเลยนะคะ02150888อันนี้ติดต่อกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยโดยตรงเลยโทรไปกริ๊งนะคะบอกว่าสนใจโครงการคนรักรถที่ทำกับสสร้อยก็ได้บอกทางเจ้าหน้าที่แบบนี้เขาก็จะรู้เลยว่าสนใจตัวไหนอยู่นะคะฝากเอาไว้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
6: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: ประตูรั้วกำลังจะ
3: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เดินทางต่อนะคะเดี๋ยวย้ำในเรื่องของอุบัติเหตุในจุดนี้นิดนึงนะคะที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวปกติก็จะรถเยอะกันอยู่แล้วเนาะช่วงบ่ายครึ่งมาจนถึงนะตอนนี้นะคะอาจจะมีปริมาณเคลื่อนรถที่เคลื่อนตัวได้ช้ามากยิ่งขึ้นนิดนึงเพราะว่าหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถเก๋ง2คันที่กีดขวางเลนซ้ายแล้วก็เลนขวานะคะของช่องทางด่วนทำให้สามารถสัญจรผ่านได้แค่ช่องทางกลางเท่านั้นค่ะจะมีจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เลยเนี่ยเราได้รับแจ้งมาจากที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะที่กะตะไปจนถึงป่าตองช่วงกะรนเนี่ยอำเภอเมืองภูเก็ตมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าเป็นรถประเภทไหนบ้างหรือว่าชนกันในลักษณะไหนแต่เอาเป็นว่าช่วงกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเหมือนกันซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรแน่นอนค่ะอันนี้ก็เคลื่อนตัวช้าเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่หลายคันเนาะกีดขวางการสัญจรกันไปส่วนฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะเกิดเหตุไม่นานนะคะก่อนหน้านี้ไม่นานคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงการเคลื่อนย้ายหรือว่าการคุยการของทางเจ้าของรถแต่ละคันกันอยู่นะคะพระราม2นะคะเซ็นทรัลพระราม2มุ่งหน้าศาลเจ้าแม่งูอันนี้การจราจรในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าช่องทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้จะใช้ช่องทางด่วนหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้เนี่ยหรือว่าถ้าเลี่ยงได้เนาะให้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนเพราะว่าตั้งแต่เขามีการทำงานมีการเบี่ยงการจราจรกันเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรในโซนเนี้ยเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าส่วนใหญ่ก็จะรถติดนะคะแล้วก็พื้นที่พระราม2แถวนี้เองก็มีรถบรรทุกรถใหญ่ค่อนข้างเยอะด้วยก็อาจจะทำให้การจราจรมันชะลอตัวเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะฟังขาออกใช้กันได้ดีนะคะพระราม2วันนี้เผื่อเป็นประโยชน์กับใครที่อาจจะลองดูเส้นทางในการเดินทางออกนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้นะคะพระราม2ขาออกก็คือยังใช้ได้ดีนะคะใช้ได้ดีวันนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางเองเนี่ยเดี๋ยวเรามีแจ้งย้ำกันอีกทีนึงสำหรับอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็เลี่ยงกันไปก่อนก็ได้ในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีการจัดสอบกันเกิดขึ้นของทางสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะแล้วคนที่ไปสอบวันนี้เดินทางกันไปเกือบ 7,000 คนเลยนะคะมีอยู่ที่ 6,747 คนด้วยกันก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในเรื่องของการสอบกันในวันนี้นะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตส่วนอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดสอบที่มีการสอบขึ้นบ่อยเช่นเดียวกันอย่างวันนี้นะคะเขาจะมีการจัดสอบกันตั้งแต่8โมงครึ่งที่ผ่านมาจนไปถึง16นาฬิกาเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยมาย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าปกติไม่ได้รถติดอะไรมากอาจจะมีแค่ช่วงเลิกหรือกับช่วงก่อนเริ่มสอบแค่นั้นเลยนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันด้วยใครที่อยากจะเลี่ยงกันไปก่อนก็จะได้เลี่ยงได้นะคะส่วนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะคะวันนี้ก็อาจจะมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่ามีงานไทเฟกซ์เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีงานคอนเสิร์ตจัดขึ้นที่เมืองทองธานีด้วยค่ะก็คือมารุมมาตุ้มกันอยู่ในวันนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่น่าจะหัวหมุนกันพอสมควรเนาะในการจัดแจงการจราจรที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้นะคะเอาเป็นว่าใครจะเดินทางไปอีเวนต์ไหนก็ตามแต่เผื่อเวลาด้วยละกันเพราะว่ามีหลายงานใหญ่เลยเนาะคนก็น่าจะไปค่อนข้างเยอะนะคะที่นำรถส่วนตัวไปด้วยเพราะว่าที่จอดรถอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเต็มตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเหมือนกับวันเนี้ยจะเริ่มมีงานที่เป็นขบวนไพรด์นะคะพาเรดกันเกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงใกล้ๆฝนมาย้ำกันอีกทีนึงละกันเพราะว่าเขาจะมีการปิดการจราจรที่พระราม1ด้วยนะคะตรงช่วงปทุมวันไปแยกเฉลิมเผ่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงเย็นนี่เลยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเรามารายงานในเรื่องของดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆการเดินทางพอมีการปิดการจราจรแล้วต้องใช้เส้นไหนอะไรยังไงเนี่ยให้ฟังกันอีกทีนึงจะเริ่มช่วง4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ
เดี๋ยวในช่วงแบบบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสองก็แดดฝนมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะนอกเหนือจากนี้นี่ก็ในเรื่องของการจราจรจุดอื่นๆเดี๋ยวขอดูสักครู่นึงนะคะยังมีเหลือเวลากันอยู่บ้างเล็กน้อย13:56 เนาะโอเคเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กะตะนะคะเส้นทางที่จะไปป่าตองจังหวัดภูเก็ตพอดีเห็นรูปมาขอบคุณข้อมูลจากทางภูเก็ตไทม์ด้วยมีรถชนกันทั้งหมด5คันค่ะที่บอกว่าหลายคันคือ5คันแล้วก็รถที่ชนอยู่ในที่อุบัติเหตุเนี่ยนะคะมีทั้งรถกระบะก็เสียหายด้านข้างไปจนถึงไฟหน้าเลยแล้วก็มีรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะอันเนี้ยเสียหายหนักเลยเท่าที่เห็นนะเป็นเก่งที่ประตูด้านหลังฝั่งคนขับนี่ก็คือบุบหายไปเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วฝนดูรูปอยู่อ่ะด้านหลังไม่น่าจะมีคนนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบุบไปเลยนะคะเสียหายไปเลยแบบตัวประตูก็คือหายไปเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีอาจจะเป็นพลเมืองแถวนั้นหรือว่าตัวของเจ้าของรถเองเนี่ยก็คือลงมาอยู่บนถนนตัวของอุบัติเหตุในจุดนี้เนี่ยมันกีดขวางหลายเลนเลยค่ะทั้งซ้ายสุดก็มีกระบะเนาะแล้วก็มีตัวของเก่งที่เสียหายเยอะๆเขาจอดเป็นแนวขวางเลยน่าจะกินไปประมาณ2เลนเราเริ่มเห็นในภาพแล้วว่ามีรถติดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะผ่านอุบัติเหตุในจุดเนี้ยไปได้นะคะต้องมีการชะลอตัวกันเหมือนกันแล้วก็เบี่ยงกันเกิดขึ้นเดี๋ยวไงถ้าได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในโซนนี้มาเพิ่มเติมยังไงเรารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะไปกันต่อที่แถวช่วงมอกลางดงนะคะก็คือมาจากทางเพจมิตรภาพนั่นเองถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่รถติดบอกด้วยแล้วแต่เป็นฝนตกบอกด้วยเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วคือตกหนักมากค่ะในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเข้าขาออกมีปริมาณรถประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้เยอะถึงขั้นชะลอตัวทำความเร็วได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝนตกแล้วในพื้นที่แล้วก็ตกหนักด้วยนะคะดูทรงก็คือจะเป็นระดับที่ทำให้แบบฝนตกถนนลื่นแล้วก็อาจจะอันตรายได้นะอันนี้ก็ใครที่ขับอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือว่าใกล้ๆจะเข้าไปในโซนนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยสำหรับผู้ใช้เส้นทางมีหางแถวไปปลายนะคะอยู่แถวกลางมอนั่นเองค่ะก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะอันนี้มาเป็นคลิปวิดีโอเลยจริงๆแล้วรถไม่ได้เยอะอะไรมากนะโซนนี้แต่ว่ามีฝนตกมาก็อาจจะทำให้มีการชะลอตัวบ้างอะไรบ้างนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปพักกันที่ทางด่วนบุรพาวิถีรถติดนะคะด้านล่างก็คือรถเยอะแล้วก็ด้านบนก็มีปริมาณรถสัญจรค่อนข้างมากเช่นเดียวกันขึ้นเป็นสีแดงเลยขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทสั่งจองผ่านไทยแลนด์โพสต์มาร์ทหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปตัวจัดส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับความหมายของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอักษรสเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงพร้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียศวัฒน์พงประภาสเรื่องนั้นครับ
4: วันนี้พลโทปิยพลทิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2ร่วมพิธีปล่อยขบวนการเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์และแหอวนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้กับกองทัพภาคที่2สนับสนุนภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทชนาทิพย์แสงสว่างผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.เป็นประธานในพิธีที่บริษัททรัพย์กวี1981จำกัดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนประกอบด้วยท่อคอนกรีตขนาด1เมตร80คูณ1เมตรจำนวน50ท่อสำหรับก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกวีวันผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดอ้วนตะข่ายจำนวน 4,500 กิโลกรัมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติสมาคมประมงสมุทรสงครามและบริษัทประมงแม่กลองจำกัดเพื่อใช้ป้องกันและสกัดกั้นโดรนรวมถึงกระสอบทรายจำนวน 4,000 ใบสำหรับเสริมความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมวลชนกอรมน.ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่าน ทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
1: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太婆家。มีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมีกันพอห้าจ๊ะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อ
3: เหล่านั้นไม่ค่ะเท่าไหร่

0: เดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะต้นชั่วโมงนี้มีรายงานในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละรายกันเลยนะคะบริเวณปากซอยร่มกล้า21มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะตู้ทึบชนกันกับรถเก๋งค่ะซึ่งตัวของรถกระบะตู้ทึบนะคะก็มีการกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือส่วนตัวรถเก๋งเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุชนกันปุ๊บรถเก๋งก็คือไปเกยอยู่บนฟุตบาทเลยค่ะนะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรามีการแจ้งไปยังทางสน.ร่มเกล้าให้ช่วยเข้าไปดูนิดนึงเนี่ยก็มีการย้ายรถเข้าข้างทางซ้ายแล้วเรียบร้อยทั้ง2คันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะแล้วก็ตัวของรถเก๋งที่เกยอยู่บนฟุตบาทอันนี้เนี่ยในเรื่องของคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่มีนะคะโชคดีไปตอนแรกอ่านแล้วแบบเอ๊ะชนกันแรงไปนะเพราะว่าขึ้นไปเกยบนฟุตบาทเลยอาจจะเป็นในจังหวะหักหลบหักอะไรกันนะคะโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรทั้งตัวคนขับทั้ง2คันแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเส้นร่มเกล้าฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงเคหะร่มเกล้าไปเจ้าคุณทหารเนี่ยนะคะจะทำให้การจราจรกระทบแน่นอนค่ะมีชะลอตัวจุดเกิดเหตุนะคะถ้าผ่านไปแล้วถึงจะสามารถเคลื่อนตัวได้นั่นเองนะคะฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าร่มเกล้าวันนี้ใช้การได้ดีค่ะต่อไปนะคะมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้าเดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงเนาะไปคุยกันกับทางคุณวันเฉลิมการอยู่ในสายแล้วพอดีสวัสดีค่ะคุณวันเฉลิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวันเฉลิมอันนี้ไปเห็นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บางนาตราดใช่ไหมคะเทพรัตน์บางนาตราด
1: ได้ครับ
0: ค่ะพอจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเกิดขึ้นที่จุดไหนแล้วก็เป็นอุบัติเหตุลักษณะไหนอะค่ะ
1: ลักษณะเป็นรถยนต์กับไฟฟ้ากับป้ายบอกทางครับ
0: เป็นรถยนต์ใช่ไหมคะรถเก๋ง
1: ได้ครับรถกระบะ
0: อ๋อรถกระบะค่ะแล้วเขาชนอะไรนะคะเมื่อกี้นี้
1: ยนต์กับไฟฟ้าหักหนึ่งต้นแล้วก็ป้ายบอกทางครับ
0: ชนเสาไฟฟ้าหักเลยใช่ไหมคะแล้วก็ป้ายบอกทางด้วยแล้วอย่างนี้คนขับหรือว่าคนที่นั่งมาด้วยเป็นอะไรไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะชนแรง
1: คนขับก็ไปโรงพยาบาลแล้วครับ
0: อ๋อโรงพยาบาลแล้วมีบาดเจ็บกี่คนนะคะพอจะเห็นไหมคะ
1: เห็นคนเดียวนะครับบาดเจ็บ
0: ค่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยคือตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุเขายังอยู่ในพื้นที่อยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้เขารถยกมาแล้วกับว่ารอการไฟฟ้าไปย้ายกับไฟฟ้าเนี่ย
0: อ๋อค่ะแปลว่าทุกคันนี้ก็คือยังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่จะเป็นช่วงไหนของเทพรัตน์บางนาตราดหรอคะคุณวันเฉลิม
1: อยู่หน้าไม่อยู่กันยงครับ
0: โอเคค่ะประมาณกิโลเมตรที่20ใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ ได้ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจะกีดขวางช่องทางไหนบ้างคะ
1: คู่ขนานกันครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามาปิดถนนให้ครับว่าต้องเอารถออก
0: อืมได้ค่ะคุณวันเฉลิมที่เห็นในเรื่องของการจราจรรถติดกระทบเยอะไหมคะฮัลโหลค่ะ
1: ครับ
0: รถติดกระทบเยอะไหมคะกระทบเรื่องของรถติดไหมคะ
1: อ๋อไม่เยอะครับไม่เยอะวิ่งได้อยู่ครับ
0: วิ่งได้อยู่นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทางคุณวันเฉลิมด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เป็นเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ก็การจราจรจะมีชะลอตัวช้าแค่จุดเกิดเหตุแล้วก็ผ่านไปก็ยังพอสามารถใช้การได้อยู่นะคะจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่20ค่ะเป็นทางคู่ขนานนะคะก็จะมีตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุชนกันกับตัวของเสาไฟฟ้าแล้วก็ป้ายบอกทางทำให้ตอนนี้ก็จะมีทาง

0: ทั้งตัวรถกระบะคันเกิดเหตุมีทั้งรถยกที่มาช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอเจ้าหน้าที่จากทางการไฟฟ้ามาดูด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าด้วยนะคะที่อยู่บนฟุตบาทเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรมีการกีดขวางช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานกันไปก่อนนะคะเคสนี้ขอบคุณข้อมูลมากเลยนะคะจากทางคุณวันเฉลิมด้วยต่อไปค่ะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข33ช่วงวัดโคกลางตำบลพลทองนะคะอำเภอหนองแคอันนี้อยู่กันที่จังหวัดสระบุรีเนาะเราได้รับข้อมูลมานะคะจากทางโซเชียลมีเดียเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถกระบะชนกันกับรถกระบะก็กระบะทั้งคู่เลยผู้รับบาดเจ็บเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีกี่รายนะคะแต่ว่าในเรื่องของการกีดขวางอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การจราจรชะลอตัวณจุดที่เกิดเหตุด้วยแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะผ่านไปได้ก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้ค่ะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งกลับกันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางเพจบริการรถพยาบาลด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะอันนี้โอเคทีนี้ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเนาะเพิ่มเติมมา2รายนะคะ2รายเราคืบหน้าอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นิดนึงก่อนที่จะเข้าชั่วโมงเนี้ยนะคะที่บริเวณถนนร่มเกล้าฝั่งขาออกที่ฝนบอกว่าปากซอย21ปากซอยร่มเกล้า21เนี่ยมันมีกระบะตู้ทึบกับเก๋งชนกันแล้วก็ตัวของกระบะจะอยู่เลนขวาส่วนเก๋งเนี่ยก็ไปอยู่บนฟุตบาทนะคะเราแจ้งทางสอนอร่มเกล้าไปแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มีการเคลื่อนย้ายเข้าเลนซ้ายแล้วนะคะชิดขอบทางด้านซ้ายเดี๋ยวรอรถยกกันมาสักนิดนึงแล้วก็เคสเนี้ยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็โชคดีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวเราไปดูทาง Twitter เพิ่มเติมกันต่อนะคะเผื่อมีใครแท็กอะไรกันเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนอกเหนือจากที่โทรมาแจ้งแล้วนะคะที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าบ้านฉางเนี่ยนะขณะนี้ก็ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะคะที่จะเป็นจุดผ่านด่านลาดกระบังมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่4กิโลเมตรค่ะรถค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางกองทางหลวงพิเศษด้วยแล้วก็ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกที่ผ่านช่วงโรงปูนแก่งคอยไปเนี่ยนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะวันนี้โซนที่จะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่แพ้โซนอื่นเลยคนเดินทางเยอะเหมือนกันรถเยอะนะคะมีการชะลอตัวแล้วก็ติดขัดกันด้วยส่วนพหลโยธินนะคะพหลโยธินก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นใหญ่ๆที่คนใช้กันช่วงหยุดแบบนี้นะคะฝั่งขาออกผ่านแยกต่างระดับหินกองเนี่ยมีปัญหาการจราจรเหมือนกันค่ะรถติดนะคะทำให้มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่4กิโลเมตรพอตั้งแต่ช่วงบ่ายกับบ่ายแก่ๆมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีรถเยอะในบริเวณของเส้นพหลโยธินเลยค่ะส่วนสำหรับที่บริเวณวงแหวนตะวันออกนะคะทางหลวงหมายเลข9มุ่งหน้าบางพลีช่วงด่านทับช้าง1เพื่อที่จะไปเข้ามอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยรถก็เยอะติดขัดมากนะคะสำหรับเส้นทางนี้ฝั่งตรงกันข้ามค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรค่ะแถวบริเวณในเมืองกันบ้างนะคะในกรุงเทพของเราชั้นในเนาะพระราม4ฝั่งขาเข้าแยกวิทยุไปแยก3ย่านแยกมหานครมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นค่ะขึ้นเป็นสีส้มแดงนะคะในแผนที่ส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกเนี่ยแยก3ย่านมุ่งหน้าแยกศาลาแดงก็มีปริมาณรถเยอะเช่นเดียวกันนะคะจะติดเป็นช่วงๆไปไฟแดงอะไรแบบนี้เนาะส่วนแถวบริเวณแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกแยกหลักสีมุ่งหน้าแยกเมืองทองธานีตอนนี้ก็รถติดขัด มากพอสมควรเลยนะคะใครที่จะเดินทางไปงาน Thai Fair Anuga Asia นี่ก็ต้องเผื่อระยะเวลากันไปด้วยอันนี้เขาจะจัดขึ้นที่อาคาร1กับอาคาร2ถ้าเกิดไม่ได้ไปงานนี้ก็เลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่าคนเดินทางไปพอสมควรส่งผลต่อการจราจรบริเวณแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกแยกหลัก4ไปแยกเมืองทองแล้วก็การจราจรโดยรอบด้วยนะคะคนใช้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ก่อนที่เมื่อกี้เนี่ยฝนค้างไว้1จุดก็คือทางพิเศษบูรพาวิถีใช่ไหมคะไปดูข้อมูลมาเพิ่มเติมกันแหละบนทางพิเศษบูรพาวิถีรถเนี่ยติดมากนะคะคุณยุกิเขารายงานมาแบบนี้คือด้านบนทางด่วนเนี่ยคนใช้ค่อนข้างเยอะทางพิเศษบูรพาวิถีแล้วก็มีเทพรัตน์บางปะกงที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีเนี่ยรถติดเยอะเหมือนกันนะคะทางพิเศษบูรพาวิถีฝั่งขาออกหน้าด่านชลบุรีเนี่ยก็มีท้ายแถวสะสมกันไปจนถึงแถวโรงพยาบาลบางปะกงเลยนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันไปก็น่าจะประมาณ 4-5 กิโลเมตรแล้วก็ข้างล่างเองก็อย่างที่คุณยูกิบอกนะข้างล่างเองก็รถเยอะเหมือนกันพื้นราบถนนเทพรัตน์ข้ามแม่น้ำบางปะกงมุ่งหน้าแยกบ้านเก่าไปแยกต่างระดับหนองไม้แดงรถติดขัดมากปริมาณรถเยอะค่ะและที่สำคัญเลยคือมันจะมีแนวก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามแยกหนองไม้แดงทำให้ส่งผลกระทบการจราจรมีท้ายแถวสะสมที่บางบัวนะคะก็เป็นเพิ่มเติมให้สำหรับเส้นทางฝั่งขาออกใครที่อาจจะยังเดินทางกันอยู่ตลอดทั้งวันนี้เนาะเป็นการเดินทางวันแรกเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเผื่อใครใช้สูตรแบบออกก่อนกับทีหลังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรถติดแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยที่เดินทางออกนอกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือไปทำธุระอะไรต่างๆกันด้วยนะคะโอเคก็เพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่จุดอื่นๆต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะทุกคนฝนรีเฟรชฟีดสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูการจราจรในพื้นที่กรุงเทพกันบ้างว่าในเมืองเนี่ยมีจุดไหนอะไรน่าเป็นห่วงอะไรไงหรือเปล่านะคะรถเก๋งมีเสียหลักชนเสาบนฟุตบาทอ๋อโอเคอันนี้เรารายงานไปแล้วที่ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าจากบางฉลงมุ่งหน้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเกิดมาที่20นะคะมีอุบัติเหตุกีดขวางช่องทางด้านซ้ายมือของทางคู่ขนานแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเคสนี้เนี่ย1คนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวรอส่งโรงพยาบาลกันอยู่นะคะเป็นเส้นเทพรัตน์ขาเข้าจากบางฉลงไปตรงข้ามมอหัวเฉียวค่ะอยู่ในระหว่างการรอเคลื่อนย้ายรถกันอยู่ส่วนการจราจรก็รถติดนะคะเคสนี้เกิดขึ้นประมาณ10นาทีที่แล้วนี่เองนะคะต่อไปที่บริเวณจังหวัดสระบุรีนะคะทางหลวง33ถนนสุวรรณศรเนี่ยบริเวณวัดโคกกลางตำบลโพนทองอำเภอหนองแคย้ำกันอีกทีนึงว่ามีอุบัติเหตุเป็นกระบะชนกัน2คันคันนึงก็คือเป็นกระบะต่อท้ายนะคะอีกคันก็เป็นกระบะตามปกติเลยชนกันเนี่ยมีเศษอะไรหล่นเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นผลไม้ไหมนะไม่แน่ใจว่าเขาขนอะไรมาแต่ว่าของที่ขนมาก็คือหล่นกระจัดกระจายเกลื่อนบนท้องถนนนะคะน่าจะต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายนิดนึงอยากซูมรูปมากเลยมันมีความเหมือนอะไรสักอย่างดูยังไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงนะคะไม่แน่ใจว่ากระบะคันที่เขาต่อเติมมาเนี่ยเขาขนอะไรมาเนาะแต่ก็คือชนท้ายชนอะไรกันนี่แหละตามปกติเลยนะคะมีคนรับบาดเจ็บด้วยนี้การจราจรก็ชะลอตัวนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่ะอันนี้เราไปแล้วที่บริเวณเอกมัยนะย้ำกันอีกทีนึงเคสนี้นิดนึงเพราะว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวรอเขาดำเนินการกันก่อนแต่ระหว่างที่จะเสร็จสิ้นเนี่ยย้ำกันหน่อยนะคะ ปากซอยเอกมัยซอย2ก่อนที่แรกมีน้ำปูนที่มันตกหล่นมาจากรถโม้ปูนที่เขาขับไปและตอนนี้แห้งแล้วนะคะทำให้มันเป็นเหมือนกับผงๆลื่นๆง่ายมอไซค์ที่ขับผ่านไม่ทันเห็นก็ฉลับลื่นล้มอะไรกันไปหลายคันพอสมควรแต่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากสามารถที่จะทรงตัวได้อยู่แต่ก็คือเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าถ้ามีอีกเรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะดังนั้นเราแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะคะปักซอยเอกมัยซอย2จุดแรกก่อนอีกหนึ่งจุดขับไปเรื่อยๆนะคะสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงปักซอย34 32ประมาณเนี้ยมีน้ำปูนแห้งเหมือนกันนะคะก็หล่นอยู่เหมือนกันมีหล่นกันหลายจุดพอสมควรทำให้ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่อการเดินทางด้วยแล้วตรงช่วงสุขุมวิทช่วงซอย34 32อ่ะเหมือนจะมีรอยของปูนที่หล่นอ่ะเยอะกว่าปากซอยเอกมัยอีกเพราะว่าเหมือนเต็ม1เลนเลยนะคะคือที่ปากซอยเอกมัยอ่ะยังแค่นิดหน่อยนะประมาณ1ใน3ของทั้งเลนแต่ว่าตรงช่วงของสุขุมวิท34เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือกินไปเลย1เลนมีเห็นเป็นรอยเลยนะคะว่าแล้วนะคะเราก็เลยมีการสอบถามไปกันที่ทางสน.ทองหล่อเขาก็ดูแลพื้นที่นี้กันอยู่ใช่ไหมคะทางสน.ทองหล่อก็เป็นทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะคะร้อยตำรวจโทอภิชาติพลชัยมาศก็เพิ่มเติมให้ว่าล่าสุดเนี้ย 14:33 นาทีนะคะในเรื่องของคราบอะไรต่างๆหายไปแล้วทำความสะอาดมีการล้างถนนอะไรกันเสร็จสับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาต่อเรื่องของการสัญจรผ่านแล้วนะคะในพื้นที่ก็มีรถกลางๆค่ะไม่ได้ถึงกับติดขัดน่าเป็นห่วงอะไรก็ตามปกติเอกมัยประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ฝนก็ต้องไปโซนนี้เหมือนกันแต่ว่าไปที่ไรก็คือจะนั่งมอเตอร์ไซค์ตลอดเลยนะคะเราจะได้แบบเลี่ยงรถติดช่วงนี้ด้วยท้องหล่อเอกมัยเพลินจิตอะไรอย่างนี้เนาะขอบพระคุณข้อมูลจากทางสน.ทองหล่อด้วยนะคะอัปเดตให้ฟังกันเราจะได้รู้ด้วยว่าโอเคตอนนี้มันใช้การได้ตามปกติแล้วดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วพี่ๆรถจักรยานยนต์หรือว่ารถประเภทอื่นๆก็ใช้กันได้ปกติไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการจราจรจุดอื่นๆเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมตามๆกันนะคะในระหว่างนี้มาทักทายคุณฟังกันสักนิดนึงไม่ได้เข้ามาเลยสวัสดีคุณกระปุกแดงด้วยนะคะมาถึงบ่ายสองแล้วคุณลำพีด้วยกำลังนั่งรถไฟจากนครปฐมเดินทางกลับบ้านแล้วไปมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยกลับไวเหมือนกันนะคะคุณวันยุมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอ่านแบบเร็วๆวิชอบคอมเมนต์นี้มากเลยบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในเขาแต่ว่าตอนเที่ยงวันเสาร์ต้องเติมเน็ตมาดูเติมเน็ตเลยเหรอเติมเน็ตแพ็กเกจไหนคะอันนี้กราบขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะเติมมาเยอะๆได้เลยนะคะเราจัดกันจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะทุกคนโอเคขอมาดูอุ๊ยแถวนี้มีขึ้นเป็นสีแดงเหมือนกันนะฝนดูให้สักครู่นึงทางด่วนวันนี้คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้คุยกันกับทางศูนย์ทางด่วนไปละคุณวิชากรวิชากรก็รายงานการจราจรบนเส้นทางพิเศษกันให้เนาะบุรพาวิถีอะไรเงี้ยรถเยอะในเมืองเฉลิมมหานครก็มีใช้พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงแถวพระราม2อันนี้เนี่ยรถติดเหมือนกันก่อนที่จะขึ้นทางด่วนโซนนั้นเลยเส้นทางพระราม2ไปจนถึงโรงพยาบาลเลยนะคะส่วนการจราจรในพื้นที่ในเมืองของเราเนี่ยจริงๆแล้วเส้น3ย่านพระราม4อะไรอย่างเงี้ยยังพอไปได้มีชะลอตัวแค่บางจุดเองค่ะไม่ค่อยติดนะวันนี้ใช้กันได้ดีเลยแต่พอเป็นเขตปทุมวันก็ยังรถเยอะเหมือนเดิมนะคะชิก็ยืน1ในย่านติดทุกสัปดาห์มันเป็นห้างเยอะด้วยแหละเข้าใจได้พอมาโซนสุขุมวิทสุขุมวิทเนี่ยช่วงต้นๆก่อนโซนสุขุมวิทพร้อมพงมีชะลอตัวบ้างไม่น่าเป็นห่วงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอไปปลายๆเนี่ยนะคะก็จะมีไปชะลอตัวกันอีกแถวๆช่วงพระขนงนะคะพระขนงอันนี้ก็มีการจราจรชะลอตัวกันบ้างค่ะ แล้วก็ไปติดกันอีกทีนึงคือโซนปุณวิถีเลยนะคะปุณวิถีช่วงนั้นน่ะมันจะมีทัวริซัลพาร์คเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีพวกศูนย์การโครงการค้าอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยวันก่อนเพิ่งคุยกับผมลืมแล้วคุยกับใครแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยโซนเนี้ยถ้าอยู่ก็คือจะค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่ามีห้างมีอะไรรถติดบ่อยก็คุณเบนนาริตก็คือน่าจะอยู่โซนนี้ได้เพราะว่าเขาจะชอบรายงานพื้นที่นี้มาให้นะคะรถก็ค่อนข้างเยอะจริงฝนก็เห็นอยู่อุดมสุขปุณวิถีเนี่ยเนาะแต่แถวนั้นของกินเยอะก็เป็นอะไรที่เราแลกกันได้นะคะสมมติถ้าบ้านอยู่แถวนั้นแต่ว่าของกินแบบเดินลงไปจากคอนโดแล้วเจอเลยก็โอเคนะได้อยู่นะคะแต่อาจจะต้องเดินทางด้วย BTS อะไรอย่างเงี้ยแทนเนาะวันนี้การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นิดนึงประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาดูกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเดินทางเรื่องเส้นทางฝั่งขาออกจุดต่างๆที่วันนี้คนใช้การเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนช่วงวีคเอนด์นี้ด้วยมาคอมเมนต์ได้นะวันนี้ฝนยังไม่ได้ถามเลยว่าใครไปเที่ยวไหนก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเผื่อแบบเราดู YouTube ไปด้วยระหว่างที่มีการเดินทางต่างๆกันก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ค่ะเดินทางกันต่อนะคะคุณพัคคินสวัสดีด้วยนะคะมาดูรายงานเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะตอนเที่ยงครึ่งนะคะเราย้อนเวลากลับไปนิดหน่อยได้รับแจ้งนะคะว่ามีการพบเป็นศพชายคนไทยนะคะลอยอยู่นะลอยน้ำอยู่นะคะในคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองข้างวัดหลวงพ่อโตบางพลีอันนี้เนี่ยพบอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆนะคะเจอเป็นบัตรประชาชนมีระบุชื่อเอาไว้ด้วยนะคะชื่อว่าคุณนรามาสอนอายุ40ปีซึ่งที่อยู่ที่ระบุไว้บนตัวของบัตรประชาชนเนี่ยเขียนว่าที่อยู่ก็คือ3หมู่8ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่จุดที่เจอคือจะเป็นสมุทรปราการนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยสักด้วยตัวของศพที่พบเนี่ยมีการนำส่งนิติเวชที่โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์แล้วนะคะแต่ว่านะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถติดต่อกลับได้ที่ทางสภ.บางพลีได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนึงชื่อว่าคุณนรามาสอนอายุ40ปีค่ะก็ที่อยู่บนบัตรประชาชนจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหากสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อกลับที่ทางสภ.บางพลีได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณพี่บอกว่าอยากฟังดีเจออาจจะมีเดี๋ยวคุยหลังไมค์ให้นะคะลองดูว่าเขาจะโทรมารายงานบ้างไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ทางคุณผู้ฟังของเราเนี่ยส่งกันเข้ามาตามจุดต่างๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับเคสเมื่อกี้นี้ด้วยจากทางขนข่าวต้นปราการด้วยนะคะวันนี้เองนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนาะฝนมีเกริ่นเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้วที่ผ่านมาเดี๋ยวขอมาดูสักครู่หนึ่งนะคะจำไม่ได้แล้วว่าเห็นจากที่ไหนจะเป็นเรื่องของการประกาศออกมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละนะคะเป็นฉบับที่7แล้วแล้วก็มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ก็วันที่31นะคะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงที่บริเวณอันดามันนะคะรายละเอียดก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักบางแห่งโดยบริเวณที่จะเจอฝนเยอะหน่อยนะคะจะเป็นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของภาคเหนือค่ะและภาคกลางด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้เนี่ยสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มันพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงเลยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยต้องออกมาประกาศให้ทางประชาชนนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือฝนที่มันตกแบบสะสมกันมาหลายวันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้กับทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะส่วนใครที่จะไปเที่ยวทะเลกันในช่วงนี้เนาะอย่างที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นลมบริเวณเนี้ยค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีกำลังค่อนข้างแรงและก็พบเจอคลื่นสูงได้ถึง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่ช่วงไหนมีฝนฟ้าคะนองเยอะๆเนี่ยมากกว่า3เมตรเลยก็มีอันนี้จะเป็นทะเลอันดามันตอนบนที่จะแรงหน่อยส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะน้อยกว่านิดนึงค่ะก็คือจะมีคลื่นประมาณอยู่ที่2เมตรดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่อาจจะเลือกเดินทางไปที่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่หรือว่าจังหวัดต่างๆที่ก็คืออยู่ติดทะเลเนาะไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรืออ่าวไทยกันในช่วงนี้นะคะเห็นว่าเป็นโลซีซันอาจจะได้ราคาดีเนาะแต่ว่าก็อยากจะฝากเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางหรือว่าการออกเรือด้วยสมมติว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าสภาพอากาศดูไม่เป็นใจ
ก็แคนเซิลกันไปก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องขึ้นเรือไปก็ได้ซึ่งจริงๆอ่ะปกติทางบริษัทมันจะเป็นทัวร์หรือบริษัทที่เขารับจ้างพาไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรเงี้ยเขาต้องประเมินสถานการณ์ได้แหละแต่มันก็เคยมีเหมือนกันที่เป็นข่าวออกข่าวว่าเห็นว่าเหมือนฝนตกหนักแต่ก็คือยังออกเรือไปอยู่แล้วสุดท้ายก็คือไปอับปางแล้วก็ต้องมีคนไปช่วยการช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายดังนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองร่วมด้วยนะคะถ้าเกิดเห็นแล้วว่าไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องขึ้นเรือก็ขอแคนเซิลขอรีฟันเงินอะไรก็ว่าไปนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยในเรื่องของการเดินทางกันเนาะถ้าเจอนะคะฝนฟ้าคะนองก็รอเวลากันไปก่อนนั่นเองหรือว่าในเรื่องของเรือขนาดที่ค่อนข้างเล็กหน่อยอะค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งกันไปก่อนเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่ฝนพูดถึงก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1นะคะวันที่1เลย1มิถุนายน69นี้นั่นเองนะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็คือติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อีกทีหนึ่งได้เลยหรือว่าจะดูเป็นในเรื่องของเรดาร์ฝนอะไรต่างๆก็โหลดแอปพลิเคชันของ JS Roy ติดมือถือไว้ก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้โหลดดาวน์โหลดกันได้ตามปกติแล้วนะคะใช้ได้ทั้งทุกระบบปฏิบัติการเลยฝากไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนาะบ่ายสามเครื่องทางและเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและประธานสภาเผยถกแก้รัฐธรรมนูญสาระแรก 7-8 กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศโดยที่ส่วนกลางพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจ 29-31 พฤษภาคมนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป3ปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนกิจกรรมสำคัญในวันที่31พฤษภาคมนี้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพัญญะ1ล้านจบร่วมถวายพระป่าและฟังเทศตลอดคืนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองวาทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าได้รับร่างแก้รัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองแล้วและได้บรรจุเข้าสู่วาระระเบียบทั้งหมดซึ่งการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำไปสู่วาระการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมในวาระรับหลักการทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่หากต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ควรจะปรึกษาหารือกันโดยไม่ช้าเพราะขั้นตอนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนั้นเห็นว่าเป็นการให้ความเห็นที่บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยซึ่งเรื่องสีว่ากันมานานแล้วแต่หากจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจะสีอะไรก็ตามไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นสวนสัตว์ต้องสงสัยธุรกิจอำพรางเป็นนอมินีหลังพบชาวอิสราเอลถือหุ้น 49% เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณธิดารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายอังกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังสืบทราบว่ากิจการดังกล่าวอาจเข้าข่ายนอมินีจากการสืบสวนพบว่ามีบุคคลสัญชาติอิสราเอลเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอย่างน้อย2รายและยังพบพฤติการมีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาถือหุ้นรวม4รายในลักษณะที่คงสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยไว้ที่ร้อยละ51และต่างด้าวร้อยละ49เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายนอกจากนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานยังพบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดตั้งกิจการจัดการรูปแบบผู้ถือหุ้นการบริหารกิจการในลักษณะอำพรางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์ดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบการครอบครองสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ พื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

ร้อยนะคะอยู่กับดีเจศักดิ์สยามมนต์นั่นเองค่ะทักทายเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันในคอมเมนต์ YouTube เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรายการสดได้นะคะถ้าเกิดว่าเจอเหตุอะไรมาอยากจะแจ้งสภาพการจราจรหรือว่าเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะสามารถสอบถามแล้วก็โทรมาแจ้งได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางกันในการติดต่อค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะมาแจ้งอีเวนต์กันหน่อยดีกว่าก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มจะได้เห็นสีสันแล้วก็ความคึกคักอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเข้าเป็นช่วงของเดือน Pride Month นั่นเองซึ่งในวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันที่31พฤษภาคมนะคะเขาจะมีการจัดเป็นขบวนพาเหรดค่ะในปีนี้นะคะจะใช้ชื่อว่า Bangkok Pride Parade 2026นั่นเองจัดกันในวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคมเวลาตั้งแต่14นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะบ่าย2ถึง4ทุ่มนั่นเองก็จะเริ่มเดินกันนะคะมีเป็นไฮไลท์ต่างๆมากมายในกิจกรรม Pride Parade ครั้งนี้ซึ่งในเรื่องของเส้นทางนะคะเส้นทางเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูรูทของเขากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลด้วยเนาะในการเดินทางของเรานะคะเส้นทางเขาจะเริ่มต้นจากแยกนรารมนะคะหรือว่าคลองช่องนนทรีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงถนนสีลมสีลมก็แลนด์มาร์คเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อกันที่อังรีดูนังและไปจนถึงถนนพระราม1จากนั้นเนี่ยค่อยไปเส้นสุดนะคะที่สนามกีฬาเทพหัสดินนั่นเองค่ะซึ่งที่บริเวณสนามกีฬาเทพหัสดินเนี่ยตอนในช่วงค่ำๆกลางคืนไปแล้วเขาก็จะมีการแสดงนะคะเป็นโชว์หมอลำด้วยประถมบันเทิงศิลป์แล้วก็ระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของ Bangkok Pride Parade 2026ในปีนี้คร่าวๆเนาะอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะว่ารูทการเดินขบวนก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยถ้าเกิดใครอยากจะไปจอยไปเข้าร่วมไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ปกติอาจจะใช้เส้นทางดังกล่าวกันเป็นประจำทุกวันเราจะได้วางแผนการเดินทางได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยทางสน.ปทุมวันก็เป็นคนดูแลในเรื่องของการปิดเปลี่ยนการจราจรต่างๆนะคะทางสน.ปทุมวันมีการแจ้งมาด้วยว่าเดี๋ยวช่วงที่เขาเดินกันเนี่ยนะคะจะมีการปิดการจราจรถนนพระราม1ค่ะที่บริเวณแยกปทุมวันไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่านะคะระยะทางก็ประมาณนี้ไม่ไกลมากนะคะทุกคนแยกปทุมวันไปแยกเฉลิมเผ่าในเวลา 4:00 น.ถึง 1:00 น.ค่ะของวันพรุ่งนี้นะคะก็คือโซนนี้มันก็เป็นแค่1ในหลายๆจุดของรูทการเดินขบวนกันเกิดขึ้นแต่ว่าทางสน.ปทุมวันเขาก็ออกมาให้ข้อมูลกันก่อนว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะจะมีการปิดการจราจรถนนพระราม1บริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่านะคะทุกคนลองนึกภาพตามถ้านึกไม่ออกมาดูที่ขึ้นภาพให้ตอนนี้ก็ได้ค่ะเห็นเป็นแผนที่ได้เลยนะคะจะได้เห็นภาพกันชัดเจนว่าเขาปิดอะไรจุดไหนยังไงกันบ้างนะคะจะแค่ช่วง4โมงถึง1ทุ่มเท่านั้นก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินั่นเองค่ะอันนี้ก็ติดตามข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับขบวน Bangkok Pride Parade2026ได้ที่ทางเพจ Bangkok Pride นะคะเขาก็จะมีทางผู้จัดเนาะเขาก็จะลงดีเทลต่างๆไว้ให้นั่นเองค่ะฝากเอาไว้ด้วยเนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกสนานกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมนึงในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดเต็มทุกปีปีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าภาพออกมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะคะเราเป็นทีมเชียร์ผ่านทางดูผ่านทางขอบจอมือถือกันไปก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ไปตัวจริงไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปในพื้นที่ด้วยเห็นจากในคลิปในอะไรกันไปก่อนละกันนะคะอันนี้ไปละอีเวนต์หนึ่งเนาะรายงานให้แล้วเรียบร้อยจะก่อนอันนี้ฝนบอกว่าเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเรามาบอกใช่ไหมคะเดี๋ยวย้ำกันให้ต่อไปนะคะอีกหนึ่งงานวันนี้ก็ย้ำกันเรื่อยๆเลยแจ้งวัฒนะนะแล้วก็โซนแถวๆนั้นเนี่ยเมืองทองธานีเนาะ
ถ้าไม่ได้มีอะไรจะต้องไปนะคะอย่า

0: ทำทุกคนอย่าหาทำเพราะว่าวันนี้คนน่าจะเยอะแตกแตนเพราะว่า1 Thaifex ที่เมืองทองธานีนะคะงาน Thaifex Anuga Asia เนี่ยวันสุดท้ายแล้วคนมาเป็นขยงเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็ต้องใช้รถส่วนตัวเพราะว่าขนอะไรไปกันเนาะเขาไปตั้งบูธไปคอนเน็กชันไปคอนเน็กกันอะไรต่างๆนานาแล้วไม่ได้มีแค่คนไทยงานนี้คือนานาสัญชาติมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากไทเฟกซ์ซานูก้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีงานคอนเสิร์ตด้วยที่เมืองทองธานีเพราะฉะนั้นนะคะโชคดีสำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องไปเนาะก็ลองแบบเผื่อเวลาเดินทางกันดูละกันวันสุดท้ายไงคนก็อาจจะไปเยอะหน่อยนิดนึงนะคะแต่คุ้มแหละงานดีต่างๆนะคะคอนเสิร์ตก็วางแผนการเดินทางดีๆสมมติใครแบบอยากรีบไปถึงก่อนไปถ่ายรูปหน้าคอนอะไรเงี้ยกันก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันสักนิดนึงจากทางปตท.นะคะเขามีกิจกรรมอยากจะเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ใครก็ได้นะคะประชาชนที่สนใจเนี่ยใครที่ชอบอะไรแบบอาร์ตหน่อยเนาะมาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมศิลปกรรมปตท.ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นงานครบรอบ48ปีปตท.ค่ะแล้วทางปตท.เขาก็มีการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องเลยพอมาปีนี้ของปี69ก็เลยจัดการประกวดซะเลยเป็นการประกวดผลงานศิลปะจำนวน2โครงการแจกจุกๆ48รางวัล นะคะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ชนะเลิศทำยังไงไม่เป็นไรค่ะทุกคนเขามีรางวัลแจกเยอะมากส่งไปเนี่ยเผลอๆมีรางวัลติดไม้ติดมือด้วยนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทเลยทีเดียวนี่แหละใครเป็นเยาวชนหาทุนการศึกษาอยู่นะคะมามุงทางนี้ได้เลยหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้ไปดูดีเทลกันอันแรกเนี่ยชื่อว่าเป็น PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41เขาก็จะมีจำนวนรางวัลให้32รางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาทหัวข้อนะคะก็คือคุณจะรังสรรค์ผลงานว่าจะเป็นจิตรกรรมเป็นประติมากรรมเป็นภาพพิมพ์หรือเป็นสื่อผสมก็ได้ในหมวดหมู่ที่ฝนเพิ่งแจ้งไปภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าพลังชีวิตพลังอนาคตอ่ะเอาไปตีความกันดูว่าพลังชีวิตพลังอนาคตเราอยากจะออกทำออกมาเนี่ยให้เป็นในรูปแบบหน้าตาประมาณไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมก็ได้นะคะปั้นขึ้นมาเลยภาพพิมพ์หรือเป็นสื่อผสมก็ได้เปิดกว้างมากๆอันนี้มีแจกกัน32รางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาทค่ะระยะเวลากำหนดส่งผลงานนะคะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคม69ย้ำกันอีกทีนึงนะ25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69ก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เราก็มาแจ้งล่วงหน้ากันก่อนจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าเราทำล่วงหน้าก่อนได้ไงแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็ค่อยส่งผลงานกันเข้าไปเนาะส่วนมาที่หมวดหมู่ที่2เมื่อกี้บอกว่าเขาแบ่งเป็น2โครงการหมวดหมู่แรกไปแล้วนะคะมาหมวดหมู่ที่2เนี่ยอันเนี้ยเป็นดิจิทัลอาร์ตโดยตรงเป็นศิลปะดิจิทัลเลยค่ะใครที่แบบเน้นใช้เครื่องมือใช้ tools อะไรต่างๆเนาะส่งผลงานอันนี้ได้ค่ะชื่อว่า PTT Digital Art 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะรวมทั้งหมด16รางวัลมูลค่ากว่า 270,000 บาทหัวข้อต่างกันนะหัวข้อของโครงการนี้จะใช้ชื่อว่าส่งพลังสร้างอนาคตอะไรที่ส่งพลังสร้างอนาคตแล้วทำออกมาในรูปแบบของศิลปะดิจิทัลนะคะส่งไปได้เลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ก็คือทั้งหมดจะเริ่มต้นเดือนเดียวกันเลยเดือนกรกฎาคมนะคะงานนี้จะส่งได้ตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคมส่วนอันแรกเนี่ยที่บอกว่าทำได้ทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาค่ะย้ำนะคะทางปท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการขั้นต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery ที่บ้านเจ้าพระยาในเดือนตุลาคม2569ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาได้เลยนะคะแล้วก็ Happy Anniversary ด้วยครบรอบ48ปีปตท.นั่นเองเขาก็เลยจัดเป็นงานนี้เกิดขึ้นมานะคะฝากเอาด้วยอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทุกคนสามารถทำกันได้นะคะผู้ปกครองฟังอยู่ก็แชร์ไปให้ลูกให้หลานกันได้เลยนะคะตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องในเรื่องของการเดินทางสัญจรกันนิดนึงนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็การจราจรด้วยนะเดี๋ยวไปดูการจราจรก่อนคุณตุ้มนะคะโทรมาแจ้งมอเตอร์เวย์สาย7มอเตอร์เวย์สาย7ก็ยังมีปริมาณเยอะมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะบ่าย 3:30 นแล้วตั้งแต่ช่วงด่านเก็บเงินลาดกระบังกิโลเมตรที่26ไปจนถึงด่านเก็บเงินบางบ่อกิโลเมตรที่40นะคะรายงานบอกว่าสภาพการจราจรรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันนะคะกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าอันนี้ก็รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นทั้ง2ฝั่งของมอเตอร์เวย์สาย7วันนี้เนี่ยรถค่อนข้างมากนะคะขอบคุณทางคุณตุ้มด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ถึงที่หมายปลอดภัยแล้วก็ไวๆด้วยคุณพ่อน้องบอสนะคะรายงานเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณกาญจนาภิเษกค่ะก่อนหน้านี้ประมาณสัก10นาทีได้นะคะกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงต่างระดับเอกชัยก็จะเป็นกิโลเมตรที่16มุ่งหน้าต่างระดับบางโคลัดตัดกับถนนกาลปพฤกษ์นะคะบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางโคลัดเนี่ยคุณพ่อน้องบอสรายงานมาบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง2คันชนกันนะคะทั้งคู่เนี่ยคือรถเก๋งหมดเลยชนกันกีดขวางเลนขวาของช่องทางคู่ขนานย้ำอีกทีนึงถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตรงบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางโคลัดจะเจอเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ที่ช่องทางขวาของทางคู่ขนานค่ะในเรื่องของการจราจรแน่นอนนะคะก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุในจุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าจะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพ่อน้องบอสด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอน 15:20 ประมาณเนี้ยนะคะส่วนก่อนหน้านี้ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไปเราแจ้งสสร้อยกันเข้ามาเนาะเราก็มีการประสานงานส่งไม้ต่อให้เรียบร้อยกันแล้วนะคะอย่างจุดที่เกิดขึ้นบริเวณช่วงวัดโคกกลางตำบลโพนทองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีที่เป็นรถกระบะชนกัน2คันเนี่ยนะคะแล้วก็มีของหล่นบนพื้นถนนด้วยเราประสานงานไปที่ทางสภ.หนองแคของจังหวัดสระบุรีให้แล้วเรียบร้อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวการจราจรที่ตอนแรกชะลอตัวไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะเพราะว่ามันก็ผ่านมาสักระยะเวลาประมาณนึงแล้วนั่นเองโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นกันบ้างในเรื่องของการเดินทางนะคะสักครู่หนึ่งนะคะผมขอ refresh สักครู่มีในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรรถติดเหมือนกันไปดูรถติดกันก่อนดีกว่าที่ถนนรังสิตปทุมนะคะมันจะอยู่ช่วงหน้าโรงหน้าหมู่บ้านนะหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีทิศทางก็คือฝั่งที่จะเดินทางไปต่างระดับรังสิตเข้าศูนย์การค้าเนาะเข้าห้างได้ตรงนั้นก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คนะคะรถติดมากนะคะขับได้แบบช้าๆรถเยอะมากฝั่งนี้นะฝั่งตรงกันข้ามคนละเรื่องเลยฝั่งนี้รถเยอะมากนะคะสำหรับถนนรังสิตปทุมธานีหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีก่อนคิดว่าหยุดด้วยอะไรด้วยแล้วก็เงินเดือนออกนะคะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเนาะบางคนได้ต่อลมหายใจแล้วนี่แหละก็เดินทางกันนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเพิ่มเติมให้ส่วนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเพราะว่าในแมปเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงก็คือกระทบการจราจรเหมือนกัน เป็นรถจักรยานยนต์นะฝนดูสักครู่หนึ่งนะคะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเขาขับมาไม่มีคู่กรณีนะเขาขับมาแล้วไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นตนเองเนี่ยขับไปชนกับเสาต่อหม้อซึ่งในที่เกิดเหตุทางมูลนิธิป้อเต็กตึ๊งก็แจ้งมานะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยจำนวน1รายอันนี้เนี่ยจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางนาหน้าวัดบางนาในพระอารามหลวงนะคะส่วนทางด้านของสน.บางนาเนี่ยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมกันด้วยในเรื่องของการสัญจรเป็นข้อมูลเอาไว้ให้ว่าตอนนี้มีการปิดการจราจรในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ทั้งหมด1เลนครึ่งจากช่องทางขวานะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องเป็นการรอทางแพทย์นะคะมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยในเรื่องของการจราจรแน่นอนมีกระทบนะคะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ที่สะสมกันอยู่ที่ Imperial World สำโรงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถจักรยานยนต์ชนกับเสาต่อหม้อนะคงน่าจะชนแรงจริงนะคะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเสียชีวิตจากทางอุบัติเหตุอันเนี้ยเลยนะคะต่อไปนะคะที่บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาออกฝนตกนะเมื่อกี้ก็เห็นตกมาสักระยะหนึ่งแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าช่วงทับกวางตรงลงปูน TPI เทพประธานนะคะช่วงขึ้นเนินกลางดงเนี่ยอันเนี้ยเขาก็แจ้งมาว่ารถค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่เลยสะสมเต็มพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าจริงๆปริมาณรถก็ประมาณนึงแต่ว่าด้วยเขามีฝนตกพอมีฝนตกปุ๊บรถมันก็เคลื่อนตัวช้ากว่าตามปกติเนาะซึ่งดีแล้วจะได้ระมัดระวังใช่ไหมคะแต่ก็แน่นอนว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับรถชะลอตัวหรือว่ารถจอดช้าๆเนี่ยขับช้าๆกันนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขับไปแล้วพ้นช่วงกลางดงไปได้แล้วนะคะการจราจรจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะไปจนถึงขั้นคล่องตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังขับตามๆกันไปก่อนนะคะจะมีชะลอตัวกันช่วงทับกวางค่ะถ้าหลุดกลางดงไปได้ใช้การได้ดีกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าด้วยอันนี้ขอบคุณจากทางเพจถนนมิตรภาพด้วยนะคะรถติดบอกด้วย อีกหนึ่งที่นะอันนี้ตอนแรกแบบฮะคุณผู้ฟังถ่ายรูปทะเลส่งมาให้หรือเปล่าแต่จริงๆคือถนนนะคะเนี่ยน้ำท่วม50เซนโอ้โหแป๊บนึงนะคะน้ำท่วม50เซนเลยที่บริเวณถนนเส้นหนองตำลึงค่ะอันเนี้ยมันจะเป็นฝั่งขาเข้าชลบุรีนะคะช่วงหน้าหมู่บ้านสุขใจเกิดพายุฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเนี่ยนะคะทำให้น้ำท่วมถนน50เซนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือจะครึ่งล้อแหละนะคะเกือบๆแหละแล้วก็ตัวรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการขับผ่านกันอยู่นะรถเก๋งรถตู้รถอะไรไปได้อยู่ค่ะยังไม่ได้สูงปี๊ดปี๊ดขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่รถมอเตอร์ไซค์นี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะแล้วรถในพื้นที่ไม่ใช่น้อยๆมีพอสมควรเหมือนกันย้ำกันอีกทีนึงนะคะเกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำทำให้มีน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรที่ถนนเส้นหนองตำลึงค่ะเข้าเมืองชลบุรีช่วงหน้าหมู่บ้านสุขใจค่ะซึ่งส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมแล้วไม่ต้องสืบอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะก็เพิ่งได้รับรายงานมาเลยคิดว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าการระบายน้ำจะเป็นยังไงจะทันไหมหรือว่าจะติดมากกว่านี้อีกนะคะเอาเป็นว่าเราแจ้งไว้ก่อนสำหรับเผื่อคนในพื้นที่พอจะรู้เนเจอร์ของถนนเส้นนี้ตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปได้รับรายงานอุบัติเหตุจากทางคุณพอตเตอร์นะคะบอกว่าเส้นคุณพอตเตอร์นะคะบอกว่าตรงข้ามกับแยกลาดพร้าวฝั่งขาเข้าอ๋อมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง1คันเนาะอันนี้ใช่รถมอเตอร์ไซค์ไหมฝนดูรูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไกลเหมือนกันแต่เป็นว่าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีเจ้าที่นะคะตำรวจและ ่ะเป็นกิ่ง2คันน่าจะใช่น่าจะจอดห่างกันน่าจะเป็นคู่กรณีกันส่งผลให้จุดนี้ก็คือจะสามารถสัญจรได้1เลนนะคะแต่ดูจากในรูปก็ผ่านได้อยู่ไม่ได้ติดขัดอะไรมากขอบคุณทางคุณพัตเตอร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็ส่งรูปมาด้วยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะสมมติลงใน Twitter ลงใน X อะไรเงี้ยแล้วแท็กเรามาก็ได้นะคะก็เป็นอีก1เวย์1ช่องทางด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: 3 2 1
2: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
3: ในปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

เดี๋ยวมาดูการจราจรนะคะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข7จากกรุงเทพไปบ้านฉางฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่85+400ก็จะเป็นโซนศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้เนี่ยมีรถชะลอตัวระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรค่ะยาวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีงานซ่อมบำรุงในหลายสายทางเลยก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะคะรถชะลอตัวถ้าเกิดว่าจุดไหนที่จะมีการซ่อมบำรุงกันเนี่ยเขาก็จะมีการนำกรวยมากั้นเอาไว้ซึ่งบางเส้นก็จะปิดกั้นแค่1 เลนนะคะหรือว่าครึ่งเลนเท่านั้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็คือ2 เลนเลยทำให้จากตอนแรกที่มีวิ่งกัน4 เลนต้องเบี่ยงเพื่อที่จะไปรวมกันที่2 เลนขวานะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรทำให้มีรถชะลอตัวในจุดที่มีการปิดเพื่อทำทางกันไประยะทางจุดที่ชะลอตัวจะอยู่ที่ประมาณ5 กิโลเมตรค่ะค่อนข้างไกลพอสมควรสำหรับเส้นทางทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพมุ่งหน้าบ้านฉางฝั่งขาออกนะคะกิโลเมตรที่85+400อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองวันนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าคนใช้เส้นทางต่างๆเดินทางกันเนี่ยชลบุรีฮอตมากนะคะวันนี้ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยล่าสุดที่บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าแยกบางนาหน้าวัดบางนาในพระอารามหลวงจากตอนแรกที่เรามีการรายงานกันไปว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีล่าสุดทางด้านของทางสน.บางนาเพิ่มเติมมาให้ว่าตอนนี้มีการปิดการจราจรแล้วนะคะเป็นการปิดการจราจร1 เลนครึ่งค่ะจากช่องทางขวาปิดไป1 เลนครึ่งเพื่อที่จะเป็นการรอทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาที่เกิดเหตุกันทำให้ถ้าดูจากในแผนที่นะคะก็จะเห็นว่าขึ้นเป็นสีแดงรถชะลอตัวมีท้ายแถวสะสมกันอยู่ที่บริเวณหน้า Imperial สำโรงนะคะยาวไปจนถึงหน้า Imperial สำโรงเลยค่ะฝั่งกลับกันนะคะฝั่งขาออกใช้กันได้ดีกว่าเลยแต่ก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ถึงขั้นสีเขียวอะไรนะแต่ก็เป็นแบบไม่ได้สีแดงนะคะแค่สีเหลืองเฉยๆถ้าดูจากแผนที่ที่ทุกคนเห็นตามๆกันได้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทุกฝ่ายด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันไปแล้วเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเคสที่มีการขอความช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยคุณสมเดชมีการแจ้งในเรื่องของดินหล่นค่อนข้างอันตรายคุณสมเดชเนี่ยวิ่งทางหลวง3261คลอง10มุ่งหน้าหนองแคอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะในฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเลยเพราะว่ามันมีสิ่งของตกหล่นอยู่ส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกอันเนี้ยเคลื่อนตัวได้พอเลยวัดไก่หอบไปประมาณ2 กิโลเมตรนะคะจะเจอเป็นดินนะคะหล่นเต็มพื้นที่เลยนะคะพื้นถนนเนี่ยก็คือจะเจอดินหล่นต่างๆเป็นระยะเลยค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ1 กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่เองไม่ใช่แค่เรื่องของดินหล่นเท่านั้นแต่คุณสมเด็จก็รายงานมาด้วยว่ามีฝนตกด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะลื่นพอสมควรเลยแล้วลองทุกคนลองนึกภาพดินที่ตกหล่นลงมาเจอกับฝนมันก็ยิ่งเหมือนเกิดการชะล้างกันเกิดขึ้นจากตอนแรกอยู่แค่จุดเดียวก็ไหลยาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตกหนักไม่มากพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำความสะอาดคลีนออกนอกถนนไปได้เนาะให้มันไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะตกมากระปิบกระปอยมันก็จะทำให้ดินที่ตกหล่นเนี่ยมีความลื่นง่ายกว่าเดิมอีกด้วยนะคะเพราะงั้นค่อนข้างอันตรายพอสมควรย้ำพิกัดกันอีกทีนึงเลยวัดไก่หอบไปประมาณ2 กิโลเมตรค่ะจะเจอเป็นดินหล่นอยู่เป็นระยะกันไปนะคะอาจจะมีห่างกันบ้างเล็กน้อยทั้งบนเนี่ย1 กิโลเมตรใครที่ใช้เส้นทางทางหลวง3261คลอง10หนองแคอำเภอหนองเสือนะคะ
ตั้งแต่ช่วงหนองแคสระบุรีมุ่งหน้าอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีก็ให้ระมัดระวังกันด้วยละกันส่วนรถที่ขับตามกันมาถ้าเกิดว่าเจอรถมันเคลื่อนตัวช้าจังเลยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็คือมาจากเคสนี้นี่แหละนะคะในเรื่องของดินที่มันตกหล่นกันอยู่นั่นเองขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสมเดชด้วยนะคะคุณสมเดชเพิ่มเติมกันให้นะคะส่วนในเรื่องที่บอกไว้ว่าขอความช่วยเหลือสักเคสหนึ่งแล้วกันเนาะก่อนจะหมดช่วงบ่ายสามคุณอัญวีนะคะแจ้งแทนคุณพ่อคุณธนกรค่ะลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีไม่ได้ให้มาแป๊บนึงนะคุณอ่านก่อนข้างในเนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายอ่ะโอเคกระเป๋าสตางค์ผู้ชายลืมเอาไว้นะคะข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบบัตรทั่วๆไปขึ้นแท็กซี่จากทางศูนย์แพทย์การจนาพิเศษสาขาสารยานะคะไปลงที่หมู่บ้านสุขสันต์3คลองหนองใหญ่ถนนการจนาพิเศษเพิ่งหายไปเลยตอนบ่ายสองครึ่งก็ถ้าเกิดว่าพี่แท็กซี่ฟังอยู่เนาะนั่งแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน5544กทม.ไม่ทราบว่าตัวอักษร2ตัวแรกที่ขึ้นเนี่ยคือตัวอะไรจำไม่ได้แต่ได้มาว่าเป็น5544กทม.แท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะฝากพี่แท็กซี่หันไปดูนิดนึงถ้าเกิดเป็นคันของพี่นะคะมีกระเป๋าสตางค์ตกหล่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ช่วยเก็บเอาไว้ให้หน่อยนะคะจะขอบคุณมากเลยเคสนี้ตามหากันอยู่ข้างในก็มีของมีค่าตามปกติเลยที่ใส่ในกระเป๋าสตางค์กันเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในคืนที่ผ่านมามีคนลืม iPhone 16 Pro Max สีทองเคสใสนั่งจากข้าวสารไปส่งเพื่อนแถวพระประแดงแล้วก็นั่งต่อมาลงที่พุทธบูชาแถวสวนธนบุรีรมนะคะแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบป้ายทะเบียนถ้าเจอก็เก็บมาให้ด้วยละกันนะคะนี่ทางคุณเกียรติชัยแจ้งมาขอให้เราช่วยเหลือกันเมื่อตอนบ่ายสองครึ่งที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าทำหายตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเรียนทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกกต.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.พัทยาผู้สมัครสามารถนำภาพคนดังหรือผู้บริหารพรรคการเมืองขึ้นป้ายหาเสียงได้แล้วแต่ย้ำต้องได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกำหนดเท่านั้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรการจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตรโดยผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองรวมถึงนโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดของประกาศและแผ่นป้ายนอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพรบการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผู้สมัครสามารถจัดทำประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งและจะทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
6: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะประชาชนร่วมถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักแพทย์แผนไทยเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยลดน้ำตาลและควบคุมไขมันอาทิมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมกระเพรากระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกควบคู่กับการประยุกต์ฤาษีดัดตนนวดประคบเพื่อปรับสมดุลร่างกายและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้ขอแนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักเน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
7: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุทิดาสง่าสีสยามซ้องกัลยาจริยวัฒน์ทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทับปกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 16:16 นาทีนะคะเดินทางกันค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้ไปดูรายละเอียดในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรนิดนึงนะคะเป็นประกาศจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นั่นเองเขาฝากมาบอกคือบริษัทชอการช่างนะคะก็เป็นคนรับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ส่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงออกไปอีกบนเส้นราชดำเนินกลางนะคะเพื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่1พฤษภาเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนค่ะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะดีเทลก็คือว่าจะเป็นปิดเบี่ยง3ช่องจราจรชิดทางเท้าบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดไปจนถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาราชดำเนินค่ะ2ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรกลางถนนบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด3ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางถนนฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์จนถึงบริเวณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะส่งผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าลานหลวงนะคะและก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรย้ำกันอีกทีนึงมีการขยายที่ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าลานหลวงนะคะและก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจร

0: สะดวกในการเดินทางและก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาที่แจ้งไว้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นเนาะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.เองก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือหมายเลข063-217-6532ค่ะและก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้เรากลับมาเดินทางกันอย่างต่อเนื่องเลยมีเรื่องปิดเบี่ยงกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยฝนมีรายงานในเรื่องของน้ำท่วมขังที่เจอกันในบางพื้นที่มาจากเรื่องของฝนตกหนักมีกระแสลมแรงนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งจุดที่เราสอบถามกันไปเนาะว่าเป็นยังไงแล้วบ้างฝนยังตกหนักอยู่ไหมแล้วกระทบการจราจรอะไรใดๆหรือเปล่านะคะก็คุยกันเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็คุยกันก่อนหน้าเนี้ยนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกมาโนชรองสารวัตรจราจรสภ.พานทองค่ะสำหรับกรณีพายุฝนกระหน่ำน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรนะคะของถนนเส้นหนองตำลึงค่ะเข้าเมืองชลบุรีเนาะอันนี้ก็ทำให้มีท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลล่าสุดนะคะทางสภ.พานทองรองสารวัตรจราจรก็แจ้งว่าน้ำแห้งแล้วแล้วก็การจราจรเนี่ยไม่ติดขัดแล้วนะคะเคลื่อนตัวได้ตามปกติแล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุกันไปแล้วก็ถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยค่ะก็เนื่องมาจากว่าฝนตกหนักนี่แหละเลยทำให้น้ำท่วมขังมันระบายไม่ทันพอฝนหยุดตกก็ระบายออกได้นะคะเป็นในลักษณะนี้กันไปนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะทีนี้ในต้นชั่วโมงนี้นะคะพาทุกคนมาดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยดีกว่าถือว่าเป็นนาทีชีวิตเลยที่ต้องให้การชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.มักกะสันมากๆนะคะในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ CPR ยื้อชีวิตชายที่หมดสติกันไปแล้วก็เคสนี้คือเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงนะคะไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่ากับทางพันตำรวจโทประเสริฐวงเจริญนะคะของทางสน.มักกะสันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะทางสารวัตรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพันตำรวจโทประเสริฐวงเจริญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่กับทางจสร้อยแล้วนะคะพอดีว่าเราไปเห็นเคสนี้ที่เกิดขึ้นไปซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะเรื่องราวค่ะตัวของสารวัตรก็คือเป็นคนในภาพเลยไหมคะที่ให้การช่วยเหลือ CPR เลย
1: ใช่
0: ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับทางคุณผู้ฟังรายการเรานิดนึงได้ไหมคะว่าตอนที่เราได้รับแจ้งมาจากทางศูนย์วิทยุเนี่ยว่ามีเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ
1: วิทยุแจ้งผมกับสายตรวจกับ20นะครับว่ามีชายหมดสติที่ห้างท็อปอาเซียครับซึ่งผมอยู่เวรใกล้เคียงตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยรีบเดินทางไปไม่น่าจะเกิน2นาทีด้วยซ้ําไป
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วก็พนักงานพอจอดรถพนักงานก็เรียกเราให้เข้าไปครับเห็นเข้าไปเห็นแต่พนักงานช่วยกับทำ CPR นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราก็เลยเข้าช่วยทำ CPR ให้เขาซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวแล้วครับ
0: อืมอันนี้เนี่ยขอถามนิดนึงก็คือพอทางสถานไปถึงห้างเป็นห้างท็อป RCA ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวของผู้ป่วยเขาอยู่ที่บริเวณไหนของห้างอะคะชั้นล่างเลยไหมชั้นไหนอะคะน
1: ี
0: ่ชั้นปกติชั้นจีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นอยู่ตรงชั้นล่างเลยครับเพราะว่าท็อปมีชั้นเดียว
0: เป็นแบบแนวราบใช่ไหมคะเข้าไปก็เจอเลยคนที่ค่ะ
1: ครับเขานอนแน่นิ่งอยู่ภายในด้านในตรงทางเดินส ื้อไปจับจ่ายซื้อของ

0: ผู้ป่วยนี้เป็นเพศอะไรอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เป็นเพศชายอายุ58ครับเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ที่ห้างท็อปนี่แหละครับทำมาได้30กว่าปีแล้ว
0: ผู้ป่วยเป็นพนักงานทำงานมา30กว่าปีแล้วอายุ58พอเข้าไปปุ๊บก็เจอนอนหมดสติแน่นิ่งมีคนกำลังช่วย CPR แล้วก็สารวัตรก็เข้าไปช่วยด้วยทางเนื้อหาที่บอกอ่ะเขาบอกว่าได้รับแจ้งมาว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยมีการหมดสติไปตั้งแต่ตอนแบบ 8:53 เลยแล้วตอนนั้นที่ไปถึงเนี่ยประมาณสักกี่โมงห่างกันสักนานไหมคะ
1: ถึงตอนนั้นตอนที่เขาแจ้งที่เราได้รับแจ้งมานะครับ
0: ค่ะ
1: ตอน9:02สองหรือสามนาทีนี่นะครับที่เขาแจ้งมาแล้วเราก็ไปถึงเลยเพราะว่าน่าจะทางนั้นเขาติดต่อเขาทำกันเองเขาคงจะปลุกหรืออะไรเขา
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่แจ้งตำรวจมานะคร
0: ับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็เท่ากับว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยทางตัวของผู้ป่วยจริงๆก็คือหมดสติไปประมาณเกือบ10นาทีเหมือนกันเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วพอไปถึงเราทำอะไรบ้างอะคะทางสารวัตรมีการเรียกชื่อหรือว่าทำอะไรยังไงไหมคะตามขั้นตอน
1: เรียกชื่อปลุกตอนนั้นเขาตามขั้นตอนเราต้องปลุกเขาให้รู้สึกตัวก่อนตอนนั้นเขาไม่มีความรู้สึกตัวเลยจับชีพจรนี่อ่อนมากเลยเราก็เลยเริ่มทำ CPR ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเหมือนทุกคนคิดว่าเขาน่าจะไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็คิดแค่อย่างเดียวว่ายังไงเราต้องช่วย CPR เข้าไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ทางยูก็ประสานทางผู้จัดการเขาก็โทรไปที่169แล้วก็ให้โทรศัพท์วิดีโอคอลกับเราเขาก็บอกวิธีการช่วงที่หมอยังไม่มาครับหมอที่ศูนย์การแพทย์นเรนทรช่วงที่เราทำไปเรื่อยก
0: ่
1: อนสติแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกให้เราทำตามขั้นตอนนั้นไปเรื่อยเราก็ทำ CPR ของเราไปเรื่อย
0: อ๋อค่ะมีการวิดีโอคอลกับบุคลากรทางการแพทย์คอยแนะนำไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนั้นทางคุณหมอทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการแนะนำยังไงบ้างอะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้นิดหนึ่งเป็นประโยชน์
1: เขาก็บอกว่าช่วงที่เราทำไปได้ระบายเขาบอกให้หยุดก่อนแล้วดูอาการเขาบอกเราก็บอกคือวิดีโอคอลคุยตอนให้เขาเห็นภาพเราก็เห็น
0: ค่ะ
1: เห็นภาพผู้ป่วยด้วยนะแล้วก็เขาก็ยังไม่มีอาการตอบสนองเขาเลยให้ทำ CPR ไปเรื่อยรอจนหน่วยกู้ชีพเข้ามาถึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยรู้สึกว่าอาการเขาน่าจะพอมีน่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่เราก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยนะครับ
0: หมายความว่ายังไม่ได้สติขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ตาเขายังนิ่งแบบมือเขาเริ่มหรือซีดแหละ
0: อ๋อค่ะมีอาการตัวซีดมาบ้างแล้วตอนนั้นสารวัตรทำ CPR ไปได้สักกี่นาทีอะคะจนกว่าที่จะมีทางมาช่วย
1: กู้ภัยประมาณเกือบ20นาทีคร
0: ับ
1: ทำไปเรื่อยๆทำตามจังหวะที่เราคุยวิดีโอคอลกับหมอ
0: ค่ะ
1: ก็หมอก็ให้จังหวะเราให้ทำตามนะเขาก็บอกว่าเขาแนะนำเราตลอดขณะที่เราทำ
0: ค่ะโอ้ก็คือทำติดต่อกันนานเหมือนกันนะคะ20นาทีเลย
1: ครับเปลี่ยนกันกับลูกน้องเปลี่ยนกัน
0: ค่ะแล้วตอน
1: ไหนเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ค่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คะเพราะว่าเป็นการทำที่นานมากแล้วคนรอบข้างก็เหมือนกับเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะไม่รอดแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงกดดันด้วยกระชั้นชิดด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: เราก็ไม่หยุดจนกว่าหน่วยกู้ชีพก็จะมาถึงเราเพราะเราหยุดไม่ได้นะเพราะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำจนกว่าเขาจะมาถึงเพื่อให้เขาได้ยืนยันว่าเขาเสียแล้วหรือว่าเขายังไงเราไม่สามารถตัดสินใจตรงนั้นได้
0: ก็คือช่วยจนเต็มที่ถึงที่สุดประมาณนั้นเลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพอทางกู้ภัยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ไหนอะคะอันนี
1: ้ต้อง ทางศูนย์แพทย์ทะเลนทรของโรงพยาบาลรามาเขาก็มาใช้เครื่อง ECG อ่ะ
0: เครื่อง ECG ค่ะ
1: ครับแล้วก็ไอ้เครื่องปั๊มแล้วก็ตามระบบของเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอกระตุกก็สองสามครั้งแล้วผมรู้สึกว่าเครื่องวัดชีพจรที่เขาติดเนี่ยมันเริ่มมีขึ้นมันดีขึ้นมา
0: อ๋อมีสัญญาณชีพค่ะ
1: ครับสัญญาณชีพดีขึ้นมาอ่อนๆ
0: ค่ะ
1: เขาก็ทำเขาก็ฉีดยาอะไรเขาอะดรีนาลีนอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะ
1: ผมได้ยืนดูเขาแล้วเขาพาไปส่งโรงพยาบาลเพชรเวชครับช่วงนั้นก็จะมีตำรวจจราจรกลางที่ก็เป็นหน่วยกู้ภัยของตำรวจจราจรกลางและตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็มาสมทบช่วยกันครับ
0: ค่ะก็คือสรุปแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะของผู้ป่วยตอนนี
1: ้พออีกประมาณสักสองชั่วโมงแล้วผมตามไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชไปเจอผู้จัดการพบกับญาติเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาขอบคุณมากเรื่องนี้ออกจากห้องฉุกเฉินแล้วมีห้องไอซียูใช้เพียงแค่ออกซิเจนแค่นั้นที่เป็นตัวปกติแล้วผมก็ดีใจนะ
0: โอ้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณกันใหญ่เลยเพราะว่าสรุปแล้วก็คือรอดชีวิตเนาะอย่างอันเนี้ยสอบถามได้ไหมคะว่าปกติในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการเข้าร่วมการอบรมในเรื่องของการช่วยชีวิตทำ CPR นี่บ่อยไหมคะ
1: บ่อยครับเรื่องล่าสุดที่ผมเห็นโครงการท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะกับสมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาลนะเมื่อล่าสุดนี่ที่โครงการมีอะไรมีไอเมื่อปลายปีเขาจะเอาตำรวจจราจรตำรวจสายตรวจตำรวจสืบสวนเข้าไปลงที่ห้องประชุมอกฟบางเขนนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลตำรวจมาครับที่เขาที่รักที่ล่าสุด
0: ค่ะ
1: ส่วนผมก็เคยลงมาเมื่อหลายปีมาตั้งปี6162ครับ
0: ค่ะก็คือตำรวจทุกๆนายเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ติดตัวไว้ได้เลยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเนาะ
1: ผมว่านโยบายผู้บัญชาก็ดีมากเลยผมก็อยากพอเห็นเคสนี้แล้วผมว่าทุกคนตำรวจทุกคนต้องรู้เพราะว่าเข้าเผชิญเหตุคนแรกเลย
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ครับเผชิญเหตุคนแรกเลยแล้วก็อย่างน้อยๆช่วยเพื่อนร่วมงานช่วยประชาชนหรือไม่ก็ช่วยบุคคลในครอบครัวนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่มีการให้การช่วยเหลือ CPR แบบนี้ค่ะของทางสารวัตร
1: ใช่ใช่ผมครั้งแรกเลยตั้งแต่ผ่านการอบรมมาเนี่ยไม่เคยได้เจอสถานการณ์จริงแบบนี้เลยครั้งแรกเลย
0: แล้วเรารู้สึกต่างกันไหมคะตอนที่มีการฝึกอบรมเพราะว่าตอนฝึกอบรมถ้าฝนจะไม่ผิดมันจะต้องทำกับตัวหุ่นใช่ไหมคะแล
1: ้
0: วนี้มาเจอของจริงค่ะต่างกันยังไงอะคะ
1: เราตื่นเต้นอะครับคือมันคิดว่าเขาจะเสียหรือเปล่าเพราะว่ากับหุ่นยนต์เนี่ยเราก็ทำยังไงมันก็ได้นะ
0: ค่ะใช่
1: ชีวิตกับชีวิตเลยครับถ้าเราช่วยก็ได้ถ้าเราช่วยไม่ได้เราถึงมีความรู้สึกอีกอย่างครับ
0: ค่ะโอ้ยังไงต้องชื่นชมมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากเลยเพราะว่าจากที่ฟังสารวัตรเล่าเรื่องเนี่ยจริงๆก็ชื่นชมหลายจุดเหมือนกันในการไปถึงคนแรกแล้วก็ให้การช่วยเหลือ CPR แล้วที่สำคัญคือร่วมกันทำงานกับทางทีมเนี่ยต่อเนื่อง20นาทีนานมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางอย่างตัวพิธีกรเองก็เคยเข้าร่วมอบรมเหมือนกันแต่ว่าเราทำไม่นานนะคะมันก็ยังเหมือนไปได้เรื่อยๆเนาะทำได้คะแนนดีแต่20นาทีเนี่ยโอ้ต้องใช้แรงใช้ความแข็งแรงระดับนึงเลยนะคะต้องชื่นชมมากมาก
1: เราถึงจะเป็นชั่วโมงเราก็ต้องทำเพื่อรอหน่วยกู้ชีพครับเราต้องทำรอครับ
0: ค่ะ และสุดท้ายก็คือคุณลุง58ปีนี้เนี่ยก็คือรอดมาได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเลยนะคะแล้วก็สารวัตรด้วยเป็นพิเศษเลยนะคะค่ะ
1: ขอบคุณผู้ชาการสมรนครบาลที่มีโครงการแบบอย่างนี้ผมว่าตำรวจหลายๆคนก็ต้องการความรู้ประเภทแบบนี้ช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะถูกต้องมากมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางพันตำรวจโทประเสริฐวงเจริญด้วยนะคะประจำที่ทางสน.มักกะสันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็น่าภูมิใจด้วยเนาะในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติไปนะคะแล้วมีความต้องเรียกได้ว่าอึ้งหลายจุดเลยอันดับแรกไปถึงที่เกิดเหตุไวมากไม่ถึง2นาทีเพราะว่าในลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ทุกวินาทีเลยมีค่าจริงๆแล้วก็มีการเข้าไปให้การช่วยเหลือทำ CPR ในระหว่างที่โทรเรียกรถฉุกเฉินไปแล้วอันนี้คือถูกลำดับขั้นมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆไปถึงปุ๊บเราจะต้องมีคนนึงคนในพื้นที่ก็ได้คนอื่นโทร1669อีกคนนึงให้การช่วยเหลือทำ CPR ด้วยมือถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไม่ได้มีเครื่อง AED ก็ทำด้วยมือได้แหละปั๊มช่วยหายใจไปแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดไม่ไหวก็คือผลัดกันในลักษณะนี้เพราะว่ามันต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาใครไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำไปถึงเท่าไหร่จนกว่าที่ทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาจะมาถึงที่เกิดเหตุอันนี้ทางสารวัตรก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่เกินหน้าที่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องจบด้วยดีเพราะสรุปแล้วเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ห้องฉุกเฉินให้ออกซิเจนแล้วก็อาการดีขึ้นมากๆสำหรับทางผู้ป่วยอายุนี่แหละนะคะเป็นพนักงานอายุ58ปีที่ทำงานที่สาขาเนี้ยที่ท็อปเนี่ยนะคะมา30ปีแล้วก็เกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องชื่นชมเนาะต้องให้พื้นที่สื่อด้วยนะคะก็ทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันใหญ่เลยนะคะชื่นชมทางท่านสารวัตรเนาะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแจ้งไหวแบบนี้ส่งกำลังใจให้นะคะต่างๆมันเป็นสกิลเป็นทักษะที่จริงๆแล้วทุกคนเลยนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินการให้การช่วยเหลือฉุกเฉินทำ CPR แบบนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดในสถานการณ์จริงมันจะมีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งความแบบไม่รู้จะทำถูกไหมทำอะไรถูกหรือเปล่าตำแหน่งอะไรยังไงพวกนี้ต้องใช้การอบรมแล้วก็หมั่นฝึกฝนสกิลเข้าไปทบทวนอบรมครั้งเดียวไม่พอต้องไปเหมือนกับรีสกิลอัพสกิลตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยทบทวนสกิลอยู่เรื่อยๆด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่หวังว่าใครที่ฟังเรื่องราวนี้แล้วจะได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะรู้วิธีทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายช่องทางในการเข้าร่วมอบรมเช่นเดียวกันเป็นทักษะดีๆติดตัวเอาไว้นะคะเราวันนึงเนี่ยอาจจะเป็นฮีโร่ของใครก็ได้นั่นเองฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก่อนจะไปพักก่อนนะกลับมาเรื่องจราจรแป๊บนึงพอดีมีคุณสันนะคะส่งมาพอดีเราเบรกเรื่องเมื่อกี้ก่อนมาดูจราจรแถวบรมราชชนนีกันสักนิดนึงเป็นฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับนครชัยศรีนะคะไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยก็คุณสันบอกว่ารถเนี่ยรถมีชะลอตัวนิดนึงเพราะว่าก่อนที่จะถึงพิพิธภัณฑ์ประมาณเล็กน้อยค่ะไม่ไกลมากเนี่ยเจอเป็นรถกระบะคอกสูงยางล้อหลังซ้ายระเบิดนะคะก็เลยไปขีดขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนอันนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อประมาณ 6-7 นาทีที่แล้วนี้เลยนะคะแล้วก็คุณอ้วนแจ้งว่าตรงบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้าวันนี้สะพานตักสินมีอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันเนาะแต่ว่าห่างกันนะคะหมายถึงว่าเวลาเนี่ยห่างกันช่วงเย็นนี้มีเกิดขึ้นที่กลางสะพานเลยเป็นจักรยานยนต์กับแท็กซี่สีเขียวโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรนะคะจะอยู่กันที่เลนซ้ายสุดให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะในช่วงนี้อาจจะมีการจราจรที่ชะลอตัวณจุดเกิดเหตุผ่านไปแล้วถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอ้วนแล้วก็คุณสันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปดูการจราจรที่บริเวณถนนราชวิถีกันนิดนึงนะคะจนถึงถนนนครราชสีมาเลยเพราะว่าได้รับรายงานมาว่ารถติดหนุดนิ่งนานนะคะแล้วก็เหลือบไปดูเวลามันใกล้จะ5โมงแล้วเนาะ4โมง51ใช่ไหมคะก็คือแถวโซนนี้ค่ะมันจะเป็นใกล้ๆกับช่วงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งถ้าใครจำได้ฝนมีแจ้งไว้แล้วว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการจัดสอบนะคะของเขาก็เป็นการจัดสอบตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงสำหรับคัดเลือกพนักงานสังกัดการยาสูบประเทศไทยมีคนสอบประมาณ 2,000 คนค่ะเสร็จไปตอน4โมงตรงที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่4โมง40ก็ยังเจอรถติดอยู่นะคะในเรื่องของถนนราชวิถีตั้งแต่บริเวณแยกอู่ทองในมุ่งหน้าแยกการเรือนถนนนครราชสีมามันจะแถวๆหน้าโรงแรมสวนดุสิตเพลสมุ่งหน้าแยกการเรือนค่ะกลับกันก็คือจุดที่มาจากแยก สวนรื่นฤดีก็รถเยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สอบเสร็จแล้วก็กำลังเก็บของกลับบ้านเดินทางกันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้แหละที่ในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีรถเยอะหนาแน่นนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็คือที่รับแจ้งมาก็คือติดขัดหยุดนิ่งไปเลยสำหรับเส้นราชวิถีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปแถวๆนั้นหรือว่าจะเดินทางอะไรเนี่ยเลี่ยงจุดนี้กันไปก่อนเนาะอย่างน้อยๆก็จนถึงประมาณ5โมงเกือบ6โมงก็ได้นะคะประมาณ5โมงกว่า5โมงครึ่งน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าคนไปสอบอ่ะปริมาณเยอะเหมือนกันค่ะ 2,000 กว่าคนเลยนะคะส่วนพอพูดถึงเรื่องของการสอบฝนคิดว่าไม่แน่ใจตารางว่าเขาสอบเสร็จกันกี่โมงนะคะที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เป็นที่จัดสอบของทางสำนักงานศาลยุติธรรมเหมือนกันแล้วก็คนสอบเนี่ย 6,747 คนเลยนะคะเยอะกว่าที่นี่อีกดังนั้นแล้วน่าจะมีบรรยากาศบนท้องถนนคล้ายๆกันนั่นเองพอมาช่วงเย็นนะคะมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเริ่มมีรถชะลอตัวหนาแน่นบ้างค่ะตั้งแต่บริเวณด่านลาดกระบังมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะก็อาจจะเป็นบางส่วนเดินทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนาะท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรค่ะแต่ก็คือเขาเรียกว่ายังดีกว่าฝั่งขาออกขาออกวันนี้ตลอดทั้งวันก็จะมีการจราจรติดสะสมประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรได้นะที่ฝนเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าในเรื่องของการจราจรนะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ฝนไปเห็นข่าวนึงมาเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเรื่องหวาดเสียวกันสักนิดนึงปิดท้ายชั่วโมงสวยๆนะคะคือเห็นเป็นคลิปหัวใจจะวายเป็นฝันร้ายของคนที่ชอบไปเล่นแบบสวนสนุกอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเพราะว่าอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนี้ข่าวนี้มีสายเข้ามาพอดีเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคนเป็นอเดชกันนิดนึงเอาเรื่องการจราจรเดี๋ยวฝนรายงานข่าวนี้ช่วงหน้าให้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเป็นอะไรวันนี้ไปแถวไหนคะ
1: อยู่แถวแยกมัธยมทินนะคุณสัตยามนก
0: ็
1: ใช้เป็นเส้นทางของพหลโยธินนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทางผ่านควายนี่ก็ดูแล้วก็ปริมาณรถเยอะอยู่นะช่วงแยกมัธยมทินช่วงแยกเสนาช่วงแถวโซนแถวมอเกษตรอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเยอะเป็นเริ่มปกติอยู่แล้วนะในช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงอะไรอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์นะฮะก็จะมีอะไรร้านโรงต่างๆมีโรงหนังมีอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ในเส้นทางของหัวยาทินที่มุ่งหน้าไปทางท่าแยกพระเท้าเนี่ยก็ขยับตามกันไม่ได้เรื่อยๆนะฮะคือปริมาณรถเยอะแต่ไม่ถึงขนาดติดขัดหยุดนิ่งน
0: ะ
1: ฮะในฝั่งกับการด้านกับการรถที่มาจากทางด้านของท่าแยกพระเท้ามาจากด้านของวิภาวดีเนี่ยผ่านโซนหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยอันนี้คือรถติดอันนี้คือรถเยอะรถติดรถเยอะเพราะอะไรเพราะว่ารถรับจอดส่งคนเข้าห้างรับคนจากห้างขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีรถเมย์มีป้ายรถเมย์ด้วยนะฮะเส้นทางของหอวังนะในซอยหอวังเนี่ยรถติดเพราะว่ารถเนี่ยทำไมรถติดรถเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเลี้ยวเข้าออกไอ้นี่ยังลานจอดรถ
0: ค่ะ
1: คุณเคยขับรถเข้ามาหรือเปล่าล่ะตรงเนี้ย
0: ไม่เคยเลยไม่เคยไปแถวนั้นบ่อยค่ะ
1: ใช่ไหมถ้าคุณมาคุณอย่าขับรถมาเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณต้องมาโดยวิธีแบบเนี่ยรถไอ้อะไรนะ
0: BTS
1: อะไรที่จะสะดวกกว่าเออนะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณขับรถมาเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกเท่าไหร่นะ
0: คะ
1: หรือว่าคันอื่นด้วยนะฮะแต
0: ่
1: ถ้าเกิดใครกูฉันยอมรับฉันโอเคฉันรับได้กับความไม่สะดวกมาเลยจ้ะ
0: ก็เพื่อนฝนก็คอนโดอยู่ตรงนั้นเลยก็บ่นตลอดเวลาไปไหนที
1: ่ก็ทำให้รับทำให้ได้รับผลกระทบไปนะฮะส่วนคุณสัญญมนรถที่เลี้ยวซ้ายนะฮะไปทางห้างทางด้านของยูเนียนมอลล์หรือว่าเป็นเส้นทางของลาดพร้าวนะฮะ
0: อ
1: ันน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ติ
0: ด
1: กันนะ
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยมันเป็นเวลาเลี้ยวอ่ะโค้งๆตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแบบเลนแคบมากพอเลนแคบมากไม่พอตรงหน้าด้านข้างห้างตรงนั้นน่ะหน้าห้างตรงนั้นน่ะก็จะมี MRT ใช่มั้ยก็จะมีพี่ๆแท็กซี่เค้าก็จอดรับส่งคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้รถติดไปอีกก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่ตรงลาดพร้าวซอย1อ่ะนะฮะก็ทีนี้ก็จะติดเป็นยังช่วงไปแล้วก็เลยจากตรงนี้ไปเลยจากบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าไปก็พอเดินทางได้แล้วก็ไปตามรอบจังหวัดสัญญาณไปช่วงแยกวิทยาลัดพร้าวตรงนี้ก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟแดงนานหน่อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาดูในส่วนของห้าแยกบรรยากาศห้าแยกลาดพร้าวกันบ้างนะคุณสัญญามนก็รถที่มาจากด้านของจตุจักรมาจตุจักรเนี่ยก็คือโซนหน้าจตุจักรตรงนี้ก็นะรถขับข้างจะนะฮะแล้วก็ผ่านไหลเข้ามาทางในต้นผ่านไหลมาทางด้านของโซนห้าแยกลาดพร้าวตรงนี้ช่วงตัดที่ทวารีรังสิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ไปได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแต่โดยสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยสภาพจราจรเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าแย่นะวันนี้ยังถือว่ายังโอเคนะ
0: ยังรับได้อยู่
1: ไม่เหมือนโซนเมืองทองหรือเปล่า
0: โอ้ยวันนี้น่าจะหนักน่าจะอ่วมเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาตามแล้วเนี่ย
1: แล้วก็เดี๋ยวเส้นทางที่ทาวดีขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงก็เดินทางได้ดีทุกช่องทางเลยทั้งช่องทางหลักและช่องทางขนานรถเยอะแหละแต่ว่าไปกันได้ตามกันได้ในส่วนในวิภาวดีฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าไปสนามบินดอนเมืองก็ดูแล้วก็จะเดินทางได้นะฮะเส้นทางที่แถมอยู่ก็คือเส้นทางอุตราพิมุขหรือว่าเส้นทางพิเศษดอนเมืองทเวก็ดูแล้วก็เดินทางได้แต่เสียตังค์นะฮะตรงนี้ข้างบนฮะก็วิธีดีเจ้ะนะฮะ
0: ได้
1: เดี๋ยวเหลือเวลาอีก3นาทีให้คุณไปเล่าต่อว่าเรื่องเกิดอะไรขึ้นมานะคะ
0: ได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณเบนาริตด้วยนะคะเหลือเวลาอีก3วิแล้วนะคะ58พอดีอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบิขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmark หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปิดระบบลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040รวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายคงเหลือกว่า 3.9 ล้านสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนนี้ส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มวันที่15มิถุนายนด้านรัฐบาลชวนร้านค้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการสวมสิทธิ์ใบป.3ค้าอาวุธปืนข้ามชาติกว่า400กระบอกสร้างรายได้มหาศาลหลายล้านบาทโดยผู้ต้องหาเป็นคนเดียวกับปลัดอำเภอเวียงแหงที่เพิ่งถูกสั่งออกจากราชการคดีสวมสิทธิ์คนต่างด้าวก่อนหน้านี้กกต.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.พัทยาผู้สมัครสามารถนำภาพคนดังดาราหรือผู้บริหารพรรคการเมืองขึ้นป้ายคู่ได้แล้วแต่ย้ำชัดต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำชับเรื่องขนาดจำนวนและสถานที่ติดป้ายต้องเคร่งครัดตามที่กกต.ท้องถิ่นกำหนดเท่านั้นอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดตรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพดร.มลิกาเดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขชัดชาติลุยหาเสียงสายไหมชูแก้ปัญหาการเดินทางและน้ำท่วมชุมชนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองวาทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคแค่กระทบกระทั่งกันอย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569ชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกหวังดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค NCD พร้อมยกระดับความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก31พฤษภาคม2569ปิดท้ายที่ภารกิจกู้ภัยช่วย7คนงานติดเหมืองในสปป.ลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมกู้ภัยไทยรายงานช่วยออกมาได้แล้วรวม5คนยังติดอยู่ภายในเหมืองอีก2คนเร่งวางแผนช่วยเหลือต่อเนื่อง
3: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:18 นะคะเดินทางกันชั่วโมงสุดท้ายกันละพอดีนะคะตอนนี้อยู่กับทางจสร้อยนะคะดีเจสัสยมนนั่นเองเดี๋ยวทักทายคุณฟังด้วยช่วงเย็นนะคะเข้ามาดู YouTube ไลฟ์สักนิดนึงนะคะคุณวันยุมาบอกว่าแถวไซม้าใช่ไหมคะนนทบุรีฝนตกสดชื่นแล้วฝนลงเม็ดแล้วเนาะคุณกระปุกแดงสวัสดีค่ะมาถึงชั่วโมงสุดท้ายส่งกำลังใจให้ด้วยน่ารักมากนะคะคุณพาเคอินด้วยคุณพาเคอินยังอยู่ไหมคะคุณพาเคอินคือจำแบบเดือนที่ฝนมาจัดเดือนแรกได้ด้วยอ่ะน่ารักมากมีการนับให้ด้วยว่าจะครบรอบแล้วอะไรยังไงนะคะคุณจิรทิพย์นะคะตลาดปากคลองพรานนกอ๋อปากคลอง2ใช่ไหมคะพานนกตรงช่วงนั้นรถติดโอเคแล้วก็มีคุณสราวุธสวัสดีครับคุณฝนเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะสวัสดีทักทายด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณเอกสิทธิ์นะคะมารายงานการจราจรเนาะโอเคคุณพี่บอกว่าแถวคลองเตยไม่มีฝนหรือยัง

0: ก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดนะคะน่าจะไม่รอดเดี๋ยวค่อยดูค่อยว่าการเรียน2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการกับทุกคนกันก่อนนะคะไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นอ่ะมาการจราจรสักหน่อยเมื่อกี้คุยกับคุณพี่เบนริตกันไปเขาบอกว่าวันนี้ไปพหลโยธินแล้ววันนี้รายงานมาจากซอยพหลโยธินช่วงรัชโยธิน5แยกลาดพร้าวมันก็เป็นห้างเป็นแบบโรงหนังอะไรอย่างงี้เนาะวันเสาร์สิ้นเดือนคนก็ไปใช้บริการเยอะนะคะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งขาออกก็รถเยอะเหมือนกันเลยนะคะคุณสันมีมาบอกว่าบรมฝั่งขาเข้ามีก่อนอันนี้เป็นรถเสียเนาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วหรือยังผ่านมาสักระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพค่ะจะเป็นมิตรภาพฝั่งขาเข้านะช่วงกลางดงนครราชสีมาไปมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีฝั่งขาเข้าเนี่ยจุดเกิดเหตุก็คือกิโลเมตรที่37บวก400ลงเนินกลางดงตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปก็จะเจอเป็นจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วเป็นอุบัติเหตุใหญ่มากเพราะว่าชนกันถึง7คันด้วยกันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะลงไปเพราะว่าอ่าน7คันปุ๊บมาดูเลยว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งหมด7คันนี้ก็คือจะมีทั้งบรรทุกพ่วง1คันรถทัวร์1คันนะคะรถทัวร์ประจำทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาเนาะรถทัวร์คันนี้แล้วก็มีรถเก๋งอีก3คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีก2คันนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปในที่เกิดเหตุไม่มีใครเป็นอะไรคนที่มากับรถต่างๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยนะคะตัวของอุบัติเหตุเนี่ยที่ชนกัน7คันเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่เลนซ้ายแล้วก็เลนกลางกีดขวากันอยู่2เลนด้วยกันเพราะมันหลายคันเนาะแล้วก็เป็นคันใหญ่อะไรอย่างงี้ด้วยในพื้นที่ของทางสภ.กลางดงนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะไปช่วยไก่เกี่ยวแล้วก็ในเรื่องของพูดคุยกันแล้วก็พ้นเคลื่อนย้ายให้มันพ้นการกีดขวางด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็กีดขวางไปเลย2เลนการจราจรแน่นอนกระทบนะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุแต่ว่าคือยังดีเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งมิตรภาพขาเข้ายังอยู่นะคะยังพอแบบรถไม่ได้แน่นมากเท่าฝั่งขาออกวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้ารายงานกันให้เรื่อยๆเลยสำหรับสถานการณ์นี้นะคะเป็นอุบัติเหตุวันที่ครั้งลำดับที่23ของวันนี้แหละนะคะพูดถึงจริงๆก็วันนี้อุบัติเหตุที่เป็นการเดินทางเส้นทางฝั่งขาออกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเยอะนะดีแล้วนะคะคนเดินทางกันเยอะด้วยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมในช่องทางอื่นๆกันสักนิดนึงขอดูก่อนนะคะช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะมาดูฝนตกแล้วกันเพราะว่าเริ่มมีหลายท่านอ่ะรายงานส่งเป็นภาพเป็นอะไรกันเข้ามาแหละก่อนอื่นเลยนะคะพันทิพย์งามวงวานแครายตกหนักมากค่ะนะคะตกหนักมากใช้เส้นทางต้องเพิ่มความระมัดระวังเลยนะคะดูจากในรูปคือฝนลงเม็ดกระหน่ำซัมเมอร์มากแล้วก็ตกมาตั้งแต่ช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เลยขอบคุณรูปจากทางคุณศรีนินด้วยนะคะแล้วก็มีที่ตั้งแต่4โมง45เนี่ยเราเจอฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก่อตัวที่เขตหลัก4จตุจักรบางซื่อบางพลัดต่อเนื่องมาจนถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นใครที่กำลังสงสัยอยู่ว่าตัวเองจะเจอไหมอะไรยังไงนะคะเข้าไปดูที่เรดาร์ฝนได้อีกที่นึงก็คือปากเกร็ดนนทบุรีที่บอกฝนตกนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย5โมงกว่าเริ่มจะเบาตัวลงแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณชัยรัตน์กันหน่อยเพราะคุณชัยรัตน์อยู่ในมอทอเลยนะคะธรรมศาสตร์รังสิตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์สวัสดีผู้ฟังจอ200ครับผม
0: ค่ะคุณชัยรัตน์อันนี้คือเข้าไปธรรมศาสตร์รังสิตนี่ที่เป็นเขาจะสอบกันด้วยใช่ไหมคะวันนี
1: ้ตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไปร
0: ับ ว่ากลับแล้วหร
1: อผมไปโซนออกไปรับงานผ่านแอปแล้วก็ตอนนี้ก็จะออกไปทางเชียงรากยังออกไม่ได้
0: รถเป็นยังไงคะ
1: ในมอธรรมศาสตร์น่าจะติดแถวโซนโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: จนโรงพยาบาลแล้วก็ถนนที่จะออกทาง

0: ประตู3แต่ตอนผมเข้าทางประตู1
1: ค่ะ
0: ผมไปรับทางอะไรถนนอะไรหงประยูนอะไรทางนู้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็มาออกประตู3เพื่อจะออกไปทางถนนเชียงรากยังออกไม่ได
1: ้ค่ะติดนานยังคะนี
0: ้ก็หลายนาทีเหมือนกันแล้วครับตอนนี้เพิ่งจะอยู่ตรงวงเวียนสุดท้ายที่ก่อนจะออกประตู3ประมาณสัก200เมตรอ่ะครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะว่ายิ่งจะออกใกล้ประตูเท่าไหร่มันจะออกไปเป็น2ช่องจราจรก็เลยทำให้รถชะลอตัว
1: ค่ะ
0: จะไปทางคลองหลวงน่าจะติดหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เพราะว่า
0: ฝนไม่มีนะแถวนี้มืดแต่ไม่มีฝน
1: แต่ยังไม่ลงเม็ดเน
0: า
1: ะใช่เพราะว่าจริงๆฝนไม่แน่ใจก็คือเหมือนกับวันนี้ในมท.รังสิตมันมีการจัดสอบด้วยแล้วคนหลายคนอยู่ครับประมาณเกือบ 7,000 คนเลยแต่น่าจะเสร็จไปแล้วแหละเพราะว่านี่มันก็เย็นแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้สอบกันถึงเย็นขนาดน
0: ี้คนไม่ค่อยเห็นนะแต่มีแต่รถ
1: ก็น่าจะแบบช่วงเดินทางอะไรกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเลย
0: น่าจะเป็นไปได
1: ้ค่ะค่ะโอเค
0: ผมจะไปแถววัดมูลแถวนู้นแหละแต่ว่าตอนนี
1: ้
0: เพิ่งจะเริ่มต้นออกจากธรรมศาสตร์เดี๋ยวไปถึงที่นู่นแล้วมีอะไรเดี๋ยวมันจะแจ้งให้ทราบ
1: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้จากทางธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะคะอันนี้ก็การจราจรเนี่ยรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันรอออกสักระยะเวลาประมาณนึงละส่วนในพื้นที่ก็คือฝนยังไม่ตกแต่มีแววจะตกนะคะน่าจะทั่วกรุงเทพแล้ววันนี้นะคะหลายที่ก็เริ่มรายงานกันเข้ามาแล้วนนทบุรีต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะยังไงก็แล้วแต่เดินทางกันแล้วมาระวังกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่แน่ช่วงค่ำๆมันอาจจะหยุดแล้วก็ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะฝนรู้สึกว่าจะมีค้างไว้เรื่องนึงก็คือเป็นข่าวมาจากที่อเมริกานะคะอันเนี้ยเกิดขึ้นที่เท็กซัสที่รัฐเท็กซัสไม่แน่ใจใครเคยเห็นคลิปผ่านฟีดผ่านตาหรือเปล่าเรื่องก็มีอยู่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวเลยแล้วก็ใครที่ไปเล่นสวนสนุกสวนอะไรกันเนี่ยเราเล่นเครื่องเล่นอะความฝันร้ายที่สุดก็คือการติดอยู่บนเครื่องเล่นถูกไหมคะซึ่งมันเกิดขึ้นจริงที่เมืองแกลเวสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเป็นการเล่นรถไฟเหาะตีลังกานะคะเขาชื่อเครื่องว่าไอรอนชาร์กเนี่ยแล้วไปเกิดอุบัติเหตุค้างอยู่กลางทางค่ะซึ่งเครื่องเล่นนี้ก็คืออยู่ในสวนสนุกนะคะที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วคนที่ติดอยู่บนเครื่องเล่นเป็นเด็กนักเรียนหมดเลยน่าจะยกขยงไปเล่นกัน8คนนะคะติดค้างอยู่บนเครื่องเล่นแล้วยังไม่พอทุกคนรถไฟเหาะมันก็จะมีเหมือนกับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โค้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจังหวะที่เครื่องมันเกิดการขัดข้องเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะที่คนที่นั่งอยู่อะไม่ได้นั่งตรงๆอะค่ะเหมือนต้องเหมือนหงายหลังเรานึกภาพต้องติดอยู่อย่างนั้นนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอะจะต้องไปช่วยเหลือเขาก็มีอุปกรณ์อะไรของเขาเป็นเหมือนบันไดสูงขึ้นไปจนสามารถเอาลงมาได้ตอนประมาณ3 ทุ่มนะคะคนที่ติดอยู่บนเครื่องเล่นนานที่สุดเนี่ยก็คือคิดละ3 ชั่วโมงจนกว่าจะลงมาได้นะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้เล่นออกจากรถไฟเหาะมันมีปัญหาทางกลไกก็เลยทำให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปด้วยความท้าทายนิดนึงแต่ว่าเขาคนหัวหน้าดับเพลิงเขาก็ชมเด็กนักเรียนนะเขาบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยค่อนข้างกล้าเลยแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีมากในการแบบให้ความร่วมมือกันพาลงกันมาได้เดี๋ยวก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายอะไรกันต่อนะคะอันนี้สูงอยู่ที่100ฟุตก็ประมาณ30เมตรนะคะเป็นเครื่องรถไฟเหาะที่วิ่งแนวดิ่งด้วยการยกเครื่องเล่นขึ้นก่อนที่จะปล่อยลงมาด้วยความเร็ว52ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าเทียบเท่ากับบ้านเราก็คือ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองในฝั่งของสวนสนุกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการออกแถลงการมาเหมือนกันในเรื่องของความขัดข้องที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอะไรกันต่างๆไปนะคะก็ว่ากันไปแต่เห็นคลิปแบบโอ้โหแบบต้องทนอยู่อย่างนั้นน่ะ3ชั่วโมงแล้วก็นั่งหงายหลังติดแงกกันอยู่บนเครื่องเล่นแต่โชคดีมากที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะคะคือตัวระบบเซฟตี้ต่างๆคือมันยังทำงานได้แค่ตัวเครื่องเล่นเองนี่แหละที่มันไปขัดข้องอยู่กลางคัน เออเป็นอะไรที่ยิ่งตอกย้ำความเชื่อคือฝนจะไม่มีวันเล่นอะไรแบบนี้เลยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเจอข่าวอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็ไม่กล้าเล่นจริงนะคะนั่นแหละมาฝากกันเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีคุยกับสมาชิกของเราด้วยนะคะกับทางคุณหัวต่อ99ไปคุยเรื่องจราจรกันหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณจักรยมดครับ
1: ค่ะวันนี้อยู่วิ่งผ่านบกใช่ไหมคะ
2: ก็ใช้375มาจากกระทรวงนะ
1: ค่ะ
2: ที่โดยตลอดไม่ติดนะครับวันเสาร์รถโล่งๆครับเข้ามาสารบกสารบกก็ยังใช้ได้อยู
1: ่ค่ะ
2: วันนี้วันเสาร์รถไม่เยอะนะครับแต่ตัวเล็กน้อยช่วงทางรถไฟทางรถเมล์ถ้าออมยังใช้ได้อยู่หน้าพระยังหมุนได้ต่อเนื่องรอบๆผมว่าปฐมเจดีย์นะครับไม่เป็นปัญหาออกมันจะถึงเพชรเกษมขนาดนี้ด้านขาเข้าจัดแยกหนองท้ายยางมุ่งหน้ามาแยกปฐมเจดีย์ก็ใช้ได้นะข้ามต่างระดับดีเลยโล่ง
1: พว
2: กขนาดก็ไม่ยาว
1: ค่ะ
2: ผมยานไฟก็ประมาณ100เมตรต่อครั้งนะด้านขาออกก็ดีนะครับขาออกยังมีพระอาทิตย์ส่องแสงยังตาอยู่นะครับ
1: ยังไม่คลื่นเน
2: า
1: ะ
2: ด้านทิศตะวันตกไม่มีฝนนะครับทางราชบุรียังไม่เห็นกลุ่มฝนเห็นเมาๆเท่านั้นเองก็ยังมีอยู่ก็ที่ดูเข้าไปทางนครเชียงรีก็ยังไม่เห็นนะเท่าที่ดูขนาดนี้มันจะเบียดๆไปทางบ้านแพ้วนิดนึงที่มีแรงคึ้ม
1: ๆค่ะ
2: สมุทรสาครนะครับคงจะขอให้มืดหน่อยนะถึงจะมานะ
1: ค่ะ
2: เขาวันนี้ก็บอกเยอะแล้วมีเนี่ยครับผมบอกวันนี้ตั้งเจ็ด
1: อะไรนะคะ
2: ดูในแมปว่าวันนี้มี 70%
1: อ๋อค่ะฝน
2: ตัวเมืองนครปฐม
1: โอเค
2: คงจะคอยให้มืดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มา
1: เดี๋ยวตามกันมา
2: เรื่องเล่นวางเรื่องเล่นมาสักครู
1: ่น่ากลัวเน
2: าะโอ้โหใครไม่ไปเจอคงไม่รู้นะผมว่าผมคงจะเข็ดบางคนจะเข็ดเข็ดคนตาย
1: ฝนว่าน้องๆคือไม่ขึ้นอีกแล้วชีวิตนี้จริงจริง
2: ก็เป็นบางคนนะบางคนจะหลอนเลยเพราะเจอพวกนี้เราไปเจอตั้ง3ชั่วโมงยังไม่หลอนเป
1: ็
2: น20นาทียังหลอนเลยก็เลยค้างเตยอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: 3ชั่วโมงใครลองนึกดูว่าจะไม่หลอนก็ให้รู้ไปคือจะกลัวไปเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าคนจิตตกนะแล้วแบบเนี้ยแย่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครจะทำให้ฝันเนี่ยผวาไปเลยจะทำให้ดูเหมือนกับคนไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยความกล้ามันก็จะน้อยลงต้องเข้าบำบัดละนะครับ
1: ก็ว่ากันไป
2: ตรงนี้อย่าเกิดตกใครถ้าเกิดตกใครแล้วน่ากลัวมากขนาดเราขึ้นต้นไม้สูง
1: ๆยัง
2: ต้องเดี๋ยว
1: ก็จริง
2: ขนาดเราจับเองปีนเองนะ
1: ค่ะ
2: นี่ไปค้างตึง
1: อันนี้30เมตร
2: จะหล่นลงมาเมื่อไหร่อันนั้นน่ะน
1: ่
2: ากล
1: ั
2: วก็ฝากไว้ว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็บางครั้งก็สนุกแต่บางครั้งมันทุกข์
1: ต้องดูความปลอดภัยใช่
2: ความปลอดภัยในสำคัญทุกมันมีพลาดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต
1: ่
2: ทุกอย่างมันมีการขัดกล้องทุกอย่างมีหมดอ่
1: ะ
2: ของดีมันก็ต้องมีไม่ดีบ้างอันนี้ก็ต้องทำใจเพราะว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีทุกเรื่อง
1: เสีย
2: มีข้อเสียมีข้อดี
1: ใช่ถูกต้อง
2: คิดให้ได้ถ้าคิดได้ก็คงตกก็ไม่กลัวถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่กล้าใจครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะคะมารายงานการจราจรที่บริเวณถนนทหารโบกเนาะจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยอ่ะจริงนะคือหลายๆเรื่องที่พอเราไม่ได้เป็นคนควบคุมเองมันก็ต้องสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนาะในลักษณะนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะมาดูเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำเดือนกันสักนิดนึงค่ะของทางพันท้ายนรสิงห์นะคะเอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยแล้วก็เข้มข้นกลมกล่อมไว้เหมือนเดิมค่ะตอบโจทย์สำหรับสายที่รักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะอ่ะอันนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Tops ทุกสาขาเลยนะคะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวทางพันท้ายเนี่ยก็จะมีขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน69ที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลค่ะจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้ง ตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดให้เราไปนับกันดูนะคะถ้าเกิดว่าตาดีแค่นี้นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตใน1เซตจะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็กระบอกน้ำ1ใบค่ะเริ่มเล่นได้ต้นเดือนเลยนะคะวันที่1มิถุนาจนถึงวันที่15มิถุนายนทาง Facebook ชื่อว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหรือไปเล่นทาง Instagram ก็ได้ชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ PANTAINORASING.official ได้เลยแล้วก็ TikTok ใช้ชื่อเดียวกันกับ Instagram เลยนะคะเขาจะเล่นทั้งหมด3ช่องทางช่องทางละ5รางวัล นั่นเองก็รวมทั้งสิ้นแจก15รางวัลอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะเริ่มเล่นก็วันที่1ถึง15มิถุนายนนี้เนาะตอนนี้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจอะไรกันไปก่อนก็ได้ถือว่าดีเลยนะคะเป็นสูตรแบบลดน้ำตาลลดโซเดียมด้วยนะคะจะได้ไม่บวมกันฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุยกับทางคุณพัชนีกันหน่อยนะคะเมื่อกี้ฝนเห็นแวบๆในคอมเมนต์มาในสายและสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝน
1: ค่ะพูดถึงคุณฝนนี่ฝนตกเลยเนาะ
3: ฝนตกมาก
1: ค่ะ
3: มีน้ำท่วมขังแล้วค่ะทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะ
1: อ๋อเริ่มน้ำท่วมขังแล้วด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ปัดน้ำฝนก็เบอร์สามอะค่ะ
1: อืม
3: หนักมากค่ะ
1: โอเค
3: นี่เส้นนี้ติดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: อันนี้คุณพัชนีอยู่ช่วงไหนแจ้งวัฒนะนะคะ
3: มาจากหลักสี่นะคะตอนนี้อยู่ตรงใต้ทางด่วนเนี่ยค่ะจะไปบางบัวทองค่ะ
1: ค่ะฝนตก
3: หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะถ้าใครไม่จำเป็นต้องมาเส้นนี
1: ้ได้เลยค่ะเพราะว่าแจ้งวัฒนะวันนี้ก็รถเยอะตลอดทั้งวันด้วยเหมือนกันแล้วนี่มีฝนตกไปอี
3: ก
1: ใช่ๆๆเดี๋ยวไปทางไปแถวไหนคะ
3: ไปบางบัวทองค่ะ
1: บางบัวทองเนาะโอเคได้เลย
3: ไม่รู้จะถึงตอนไหน
1: โทรมาอีกรอบได้ถ้าถึงแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้สองทุ่มอีกก็ไม่เอา
3: ดูสิหนักมากค่ะ
1: ค่ะ
3: เริ่มรอการระบายแล้วค่ะตอนนี
1: ้โอเคได้ได้เลยยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณฝนค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณพัชนีด้วยนะคะโทรมาพูดคุยด้านไมค์ออนแอร์กันด้วยเนาะอันนี้ก็แจ้งวัฒนะนะคะในพื้นที่นี่คือใต้ทางด่วนอุดรธานีนะการจราจรก็คือรถติดแหละเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะที่สำคัญก็คือในพื้นที่ฝนตกหนักมากเริ่มจะมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3แน่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่อยู่บนท้องถนนกันในช่วงเย็นนี้ปดเขาจะมาเนี่ยก็ตกหนักเลยเนาะในหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะเดินทางปลอดภัยกันด้วยนะคะทุกคนฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณ AM มาบอกว่ามารอส่งแล้วเช็คชื่อไวมากนะคะยังไม่พักสปอตเลยทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครเดินทางที่ไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยในช่วงเย็นนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาเดินทางกันต่อนะคะล่าสุดเราได้รับแจ้งเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่อยู่แถว BTS อุดมสุขนะคะจากเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยนะคะจะอยู่ใต้ BTS สถานีอุดมสุขเลยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันซึ่งก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคนขับรถจักรยานยนต์ไม่เป็นอะไรตอนนี้เนี่ยตัวของอุบัติเหตุทั้ง2คันก็คือจะอยู่ที่เลนกลางก็จะมีการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานประมาณ10นาทีที่ผ่านมาได้เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางในเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นสุขุมวิทขาเข้าช่วงบางนามุ่งหน้าอุดมสุขซอยสุขุมวิท103ค่ะการจราจรกระทบนิดนึงนะคะมีเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะอุบัติเหตุด้วยฝั่งกลับกันที่เป็นสุขุมวิทขาออกรถเยอะนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันไปเลยทีนี้ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเราแจ้งไปแล้วมาดูในเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดนึงออกมานะคะเป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8แล้วนะคะเขาก็มีการแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนทางประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือทางนี้เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นเหตุน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้เสี่ยงใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรและจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากถึง3เมตรได้นะคะส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่บริเวณจังหวัดกระบี่ลงไปก็จะเป็นอันดามันตอนล่างเนี่ยและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะแล้วก็ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยคือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ตามกันมาได้เช่นเกิดเหตุเรืออับปางมาจากฝนตกหนักนะคะส่วนเรือเล็กต่างๆนี่ก็คือควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะคะประกาศไว้ช่วงเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานี้ค่ะเดี๋ยวจะมีอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศอีกรอบนึงช่วงวันที่31พฤษภาเวลา5นาฬิกานะคะก็ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือสามารถที่จะติดตามกันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าติดตามผ่านทางสถานีวิทยุจสร้อยก็ได้ค่ะจะพยายามรายงานให้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะในเรื่องของการจราจรช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกับทางคุณสุพลกันต่อเนื่องเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพอดีเขามาจากนวมินทร์นะมาทางแครายโอ้ฝนตกหนักมากเลยคุณพี่เพราะว่าผ่านมาถึงตลิ่งชันไม่มีฝนสักเม็ดเลยแล้วก็พยายามอยากให้รถพกไฟฟ้ารถเตี้ยนะฮะพยายามอยู่เลนขวาอย่าอยู่เลนซ้ายเพราะเลนซ้ายนี่คือมีถุงพลาสติกอะไรทุกอย่างนี่มันขวางกั้นไอ้รูน้ำมันจะทำให้ไอ้น้ำขังเป็นจุดๆนะฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าแต่ผมผ่านมาทุกจุดเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุดีมากครับผม
0: ค่ะแต่ฝนตกหนักเป็นแค่บางช่วงใช่ไหมคะ
1: พอฝนออกไปก็ผมไม่น่าเชื่อกระดังเชื่อตะลิงชันไม่มีฝนเลยสักเม็ดเลย
0: ค่ะแล้วแต่พื้นที
1: ่ใส่มาใส่เมื่อก็ตกหนักตามสถานีรถไฟฟ้านะครับผม
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณคุณสมพลมากเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณสมพลด้วยนะคะอันนี้ก็แครายนะฝนตกแถวบางขุนนนท์มีเสียงฟ้าร้องดังนะคะคุณรพีมาแจ้งไว้แบบนี้นะคะในจุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูอันนี้กันนิดนึงศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าบริเวณจุดกลับรถปักซอยศรีด่าน5 รถจะติดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรถชนกันเป็นเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ในจุดอื่นๆเนี่ยค่ะก็เริ่มมีหลายท่านเนี่ยแจ้งมาแล้วว่าฝนตกแล้วก็รถติดในบางจุดนะคะมีแถวสยามก็รถติดด้วยแล้วก็โซนพัฒนาการนะคะปริมาณรถก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวแถวๆช่วงเซ็นทรัลเวิลด์นะคะถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยอันนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะเลนที่เป็นรถรับจ้างต่างๆตุ๊กๆแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจอดกัน2เลนซ้ายเนาะอันนี้ก็ทำให้การจราจรรถหนาแน่นกันสักนิดนึงทางผู้ใช้งานทาง Twitter เขาก็แจ้งมาแบบนี้นะคะติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดู refresh feed กันเองเนี่ยของเราก็ใช้ชื่อ JS100 ได้เลย search ก็จะขึ้นเลยนะคะ JS100official นั่นเองนะคะ JS Radio แล้วก็จะมีติ๊กถูกสีฟ้าเอาไว้อยู่ติดตามทั้งในเรื่องของการจราจรเหตุอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกตะแคงที่หน้าแดรี่โฮมลงเนินกลางดงตำบลพญาเย็นนะคะตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องไปเนี่ยก็จะเจอนะคะกีดขวางเลนซ้ายกับเลนกลางมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย1คนส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกันอยู่ขอบคุณข้อมูลจากทางหน่วยกู้ชีพด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นว่าในช่วงนี้เราแจ้งไว้ประมาณนี้เลยสำหรับเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีทางคุณสมศักดิ์บอกว่าเจอของหล่นกลางสะพานข้ามคลองอ้อมน้อยค่ะข้ามคลองอ้อมนนท์ขออภัยนะคะเป็นการชนของรถกระบะไม่แน่ใจว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตอนนี้ก็คือกีดขวางเลนขวาของทางด่วนเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันด้วยขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยฝนขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะคุณกอล์ฟด้วยที่เพิ่งเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็คุณ AA คุณระพีคุณกระปุกแดงคุณพักแค่อินคุณวันยุมานะคะส่งกำลังใจกันให้เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางกันต่อกับดีเจท่านถัดไปนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ประตูรถกำลังจะปิด
3: น้องน้องนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
9: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: 3 2 1
11: สวัสดีลีไฟแดนไป
12: ในปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจน
1: น้ำ
0: เนี่ย
1: มาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟขนาดไหนต้องมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา10นาทีนะคะต้อนรับคุณณัฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เป็นไงคะข้างนอกฝนดูเหมือนกับจะตกเลยเน
2: า
1: ะ
2: คือแบบว่าทางโซนคลองเตยยังไม่เท่าไหร่นะจะมองไปโซนทางคือจะบอกว่าโซนไหนดีถ้าเกิดจากทาง
1: ของเราอันนี้หรอเหมือนเบื้องนี้หรอ
2: ทางนู้น
1: อ๋อทางนู้นเลยทางซ้าย
2: ทางนู้นทางซ้ายอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: โอ้เห็นแบบว่าต้องบอกว่ามันมาแล้วเธอเหมือนทำเหมือนมา
1: ใช่เพราะว่าในกรุงเทพก็คือเริ่มได้รับรายงานมาหลายๆคนก็โทรมาแจ้งเน
2: า
1: ะว่าน้ำท่วมขังมีที่แจ้งวัฒนะอ่ะอันนี้ฝากดูเลยก็ได้เพราะว่าเจ้าวัฒนะเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ำเริ่มท่วมขังแล้วก็คือในพื้นที่จริงๆแล้ววันนี้แจ้งวัฒนะรถเยอะอยู่แล้วนะคะช่วงโซนเมืองทองธานีวันนี้เป็นงานไทเฟ็กซ์อนุ9วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นช่วงนี้แหละน่าจะมีคอนเสิร์ตอีกงานนึง ก็เลยน่าจะคนแบบแตกแตนมากๆก็ฝาก
2: คนกำล
1: ัง
2: จะ
1: ไปด้วย
2: แต่คนกำลังจะไป
1: กำลังจะไปด้วยใช่เป็นแบบนั้นไปนะคะที่ในพื้นที่กรุงเทพที่น่าจะมีปัญหานิดนึงเนาะในเรื่องของการจราจรเราต้องช่วยกันดูหน่อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะวันนี้ก็คือหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดกันซะเยอะนะแต่จริงๆผมว่าตัวเลขอุบัติเหตุไม่เยอะนะถือว่าทำได้โอเคไม่ได้แบบโอ้โหเยอะมากขนาดนั้นเหมือนช่วงลองวีคเอนด์เราเดินทางกันแต่จะมีอยู่ที่นึงที่มีตรภาพนะคะพอดีว่ามันหลายคันหน่อย
2: เ
1: จ็ดคันใช่แล้วก็มีฝนตกในพื้นที่รถชนกัน7คันนะคะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บน่าจะชนไม่ได้แรงมากแล้วก็มีทั้งรถใหญ่รถเล็กรถตู้อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพิ่มเติมว่าเขาเคลื่อนย้ายกันได้หมดหรือยังเพราะว่ามันก็กีดขวางการจราจรไปประมาณเลนกว่าๆนะคะในช่วงของมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่37+400บริเวณลงเนินกลางดงตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องนครราชสีมานั่นเองค่ะก็เป็นอุบัติเหตุอีกที่นึงส่วนที่อื่นๆนะคะแถวปากเกร็ดเนี่ยก็มีฝนตกกันหลายๆพื้นที่เลยที่บอกไปแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยอันเนี้ย20เลยนะคะระดับน้ำฝนในตำบลอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่ที
2: ่แต่ว่าหนักนะดูจากพื้นที่แต่ละจุดนี่น
1: ะ
2: ที
1: ่
2: รายงานหนักอยู่เหมือนกัน
1: บางจุดเนี่ยเห็นไหมมันก็คือน้ำมา
2: น้ำท่วมขังเลย
1: ท่วมขังเลยเลนซ้ายสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมีอีกที่นึงด้วยที่ส่งเข้ามาเป็นถนนสามัคคีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วตั้งแต่เห็นมา
2: ค
1: ือระดับน้ำก็พอสมควรเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่ได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรที่บริเวณถนนเส้นหนองตำลึงค่ะเข้าเมืองชลบุรีแถวหน้าหมู่บ้านสุขใจแล้วก็มีสะสมประมาณ2กิโลเมตรในเรื่องของท้ายแถวนะคะก็ตอนช่วงบ่ายสองเองนะแล้วทีนี้เราก็เลยคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าน้ำแห้งและการจราจรก็คือเคลื่อนตัวได้แล้วตามปกติ
2: ระบาย
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะนี้เลยพอเหมือนฝนหยุดตกปุ๊บมันก็ระบายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบท่วมแบบนานมีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงเย็นเนาะแบบเป็น rush hour ด้วยก็น่าจะส่งผลกระทบการจราจรอยู่ในหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวฝากดูแลณจุดนี้นะคะล่าสุดเขาบอกว่าอุบัติเหตุถนนมิตรภาพที่ชนกัน7คันมีทั้งปิกอัพตู้ทึบนะคะต่างๆเนี่ยก็คือเคลื่อนย้ายแล้วพ้นการกีดขวางแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะวันนี้เราคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรจากทางสน.มักกะสันนะคะได้รับแจ้งมาว่าไปช่วยเหลือทำ CPR ช่วยเหลือเป็นพนักงานที่ร้านท็อปส์เนี่ยนะคะอายุ58ปีเป็นเพศชายทำงานมา30ปีเกิดอาการหมดสติแล้วก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคนแรกเลยก่อนทางเจ้าที่กู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยกันทำ CPR ระหว่างที่รอกู้ภัย169ไปถึงเนี่ยระยะเวลาคือทำ CPR 20นาทีนานมากนะคะก็เหมือนกับผลัดกันเพราะว่าไปกันหลายนายเหมือนกันประมาณ 2-3 นายถ้าเกิดฝนจำไม่ผิดนะคะ 2-3 นายซึ่งก็มีการพูดคุยกันกับทางพันตำรวจโทประเสริฐวงเจริญก็เป็นสารวัตรที่อยู่ในพื้นที่ตอนเกิดเหตุเกิดเรื่องเลยก็บอกว่าตนเองก็คือได้รับการอบรมกันมาของทางตำรวจเขาก็จะมีโครงการไปอบรมทำ CPR อยู่เรื่อยๆแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับทำกับหุ่นแล้วต้องมาช่วยเหลือจริงๆอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกัน
2: อ
1: ัน
2: นี้เคสแรกหรือเปล่าไม่รู
1: ้เคสแรกฝนก็ถามว่าช่วยแบบเนี้ย CPR คนแรกเลยไหมทางสารวัตรก็บอกว่าเป็นคนแรกเลยตั้งแต่ที่ได้อบรมมาค่ะก็บอกว่ามันก็จะมีความกดดันมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตก็คืออยู่กับเรา
2: ใช่แล้วก็คือตอนที่อบรมมันกับหุ่นไงเราก็ไม่รู้คือมันอาจจะมีเขาเรียกมีทรายแบบว่าที่เวลากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเรากดถูกไหมแต่อันนี้เป็นคนไงเป็นคนไงเราก็คือกลัวพลาดนะเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากเพราะว่าทำตามฝนฟังไปด้วยแล้วพอเราเหมือนแบบเคยอบรมเหมือนกันแล้วก็จะนึกภาพออกเนาะเขาไปถึงปุ๊บอ่ะอันดับแรกต้องตะโกนเรียกชื่อก่อน
2: ต้องเช็ค
1: ก่อนอ่ะเรียกชื่อแล้วไม่ตอบสนองงั้นเช็คชีพจรสลอดก็บอกชีพจรต่ำมากเลยก็ถึงขั้น CPR แล้วในระหว่างนั้นก็คือให้คนโทรหา1669ไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสรุปสุดท้ายเรื่องก็จบได้ดีเพราะว่าพอทำ CPR ไป20นาทีเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มาพร้อมกับเครื่องAD อะไรเงี้ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ฉีดยาอะไรฝนก็ไม่แน่ใจสลอดก็ไม่แน่ใจเนาะเป็นการกระตุ้นเนี่ยก็คือเหมือนมีสัญญาณชีพเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นำตัวส่ง ICU สักพักนึงก็ทางสลอดก็ตามไปถึงโรงพยาบาลเลยนะไปตามว่าเป็นยังไงก็ไปถึงก็เจอเป็นผู้จัดการของร้านท็อปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ญาติต่างๆเขาก็ขอบคุณกันใหญ่เพราะสุดท้ายก็คือได้สติกลับมานะคะเคสนี
2: ้จริงจริงเรื่องของการให้การปั๊มหัวใจการทำ CPR น
1: ะ
2: สมัยเนี้ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคนที่จะอยู่ในหลักสูตรการเรียนกันเนาะ
1: จริงนะ
2: ใช่ไหม
1: วิชาสุขศึกษา
2: ต้องตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าเน
1: า
2: ะเขาจะควรที่จะรู้ว่าอย่างน้อยๆเด็กเล็กๆอ่ะเขาปั๊มไม่ได้หรอกถ้าเกิดเจอคนผู้ใหญ่ใช่ปะแต่อย่างน้อยเนี่ยสอนให้เขารู้ว่าถ้าเขาเจอผู้ใหญ่เขาต้องไปหาใครไปบอกใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆวิ่งไปหาอย่างสมมติว่าถ้าเกิดไปเจอใครหมดสติอยู่ก็ต้องรีบวิ่งไปหาผู้ใหญ่เพื่อให้มาช่วยเลยน
1: ะ
2: น้องอย่างนั้นแล้วพอโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่อยมาสอนเรื่องของการปั๊มการ CPR อย่างเงี้ย
1: มันต้องใช้น้ำหนักใช้แรงเหมือนกันถึงบอกว่า20นาทีคือแบบอึดเหมือนกันนะ
2: ใช่แล้วบางทีบางคนอะถ้าเกิดว่าแบบถ้าเป็นคนตัวเล็กๆอะเขาไม่ค่อยอยากให้ปั๊มนาน
1: มัน
2: กระดูก
1: ช้ำอะไรใช่ไหมคะนี่แหละนี่แหละก็ถือว่าดีเลยคนพออยู่ในหลักสูตรจริงๆนัตยาบอกเลยใช่ค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องดีๆของวันนี้ไปเดี๋ยวแจ้งล่วงหน้าไปหน่อยละกันฝากย้ำด้วยเลยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมีเดิน Bangkok Pride Parade กัน
2: ใช่ๆ
1: เ
2: นาะจะไปดูมั้ย
1: ไม่ได้ไปค่ะพรุ่งนี้เป็นการจัดงานช่วงบ่าย 2 ถึง 4 ทุ่ม
2: ช่วงเย็นเนี่ยตอนเขาเมื่อวานน
1: ี้
2: ค
1: ุ
2: ย
1: หล่อแล้วจัด
2: เมื่อวานนี้คุยกับทางด้านของรองผอ.สำนักการท่องเที่ยวที่ของกทม.รองผอ.บอกว่าเดี๋ยวก็คือขบวนที่1เขาจะมีอยู่ทั้งหมด6ขบวนขบวนที่1เนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงบริเวณช่องนนทรีตรงแถวถนนนราธิวาสใช่มั้ยคะแล้วก็ขบวนที่2ก็อยู่ธนิยะขบวนที่3ก็อยู่ตรงแถวอังรีดูนาง
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีทางด้านของขบวนที่มีอีกก็คืออยู่ที่แถวอะไรนะตรงหน้าพารากอนแถวนั้นนะแล้วทั้งหมดเนี่ยคือจะเริ่มเดินตั้งแต่ขบวนที่1แล้วก็ขบวนที่4ก็จะเดินออกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปจบที่สนามเทพหัสดินพร้อมกันซ
1: ึ
2: ่งจะเป็นขบวนที
1: ่หมอลำด้วยเนาะที่เทพหัสดิน
2: ใช่เมื่อวานนี้ยังคุยกับผอ.รองผอ.เลยบอกว่าหมอลำกับกลุ่มหลากหลายทางเพศนี่เป็นอะไรที่ถูกจริตกันมาก
1: แม่หายต้องขึ้นหรือเปล่า
2: ใช
1: ่
2: ไหม
1: พลาดไม่ได้
2: ใช่ไหม
1: เด
2: ี๋
1: ยวนี้เป็นไอคอนนะ
2: ใช่เพราะว่าเรื่องของกลุ่มความเท่าเทียมทางเพศทางหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวในส่วนของกรุงเทพมหานครน่ะเขาจะมีการเสนอตัวเป็นการจัดงานWorld Pride ที่กรุงเทพมหานครในปี2030
1: หมายถึงว่าให้เราเป็นตัวเซ็นเตอร์ส่วนกลางจัดงาน
2: แบบว่าเหมือนกับว่าในหนึ่งปีอ่ะเขาจะมีการจัดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มหลากหลายทางเพศแล้วคือถ้าพูดถึงในเอเชียประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าก็มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าพอยที่ล่าสุดเลยที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของสงกรานต์ที่สีลม

0: บาร์เซโลนาใช่ไหมบาร์เซโลนาเขาเป็นประเทศที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีงานคาร์นิวัลอยู่ใช่ไหมระดับโลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคงต้องแบบดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าทีมที่จะเสนอก็เป็นเหมือนแบบว่าเมืองแห่งความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าสนุกอยู่กับคนกลุ่มนี้แล้วรองผอ.บอกว่าเขามีแบบทำเราให้ทำให้เราแบบมี energy เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: งั้นแปลว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยต้องยิ่งใหญ่แน่เลยเพราะว่าเหมือนต้องเป็นการแบบเสิร์ฟให้ดูว่าเนี่ยฉันทำได้เท่านี้เลยนะเดี๋ยว2030กลับมาเจอกันอะไรแบบ
0: พร
1: ุ่
0: งน
1: ี้
0: นะถ้าเกิดว่าใครไปรอดูขบวนพาเลทนะอยากจะจอยก็เข้าไปได้เลยนะเข้าไปนะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินก็ไปรอที่สนามเทพสดินเลย
1: ได้เลย
0: แต่กลัวจังเลยอย่าพรุ่งนี้อย่าบรรยากาศอย่างนี้นะ
1: จริงไม่งั้นมันจะอึมครึมไม่เป็นไรหรอกฝนว่าเดี๋ยวหาทางลงได้จะยังไงก็แล้วแต
0: ่ไม่มียอมแพ้อย
1: ู่แล้วฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: 18นาฬิกา24นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้เป็นจนถึงเที่ยงคืนกับสายฝนที่ตอนนี้เนี่ยยังตกลงมานะคะโดยเฉพาะแถบทางด้านของพื้นที่นนทบุรีนะคะแถวปากเกร็ดดูจากทางด้านของพื้นที่นนทบุรีแถวปากเกร็ดตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะแถวแยกหลัก4การจราจรนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยรถมันใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแต่เนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะว่ามองดูแล้วนี่หลายๆเส้นทางยังมีลักษณะเหมือนน้ำท่วมขังอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเมืองทองต่อเนื่องไปทางด้านเป็นขาออกตลอดเส้นทางตอนนี้เนี่ยถือว่ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆพอเลยจากตรงบริเวณแยกเลี่ยงเมืองไปแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปแยกปากเกร็ดช่วงนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะเพราะว่าฝนยังตกแล้วก็ยังมีเป็นน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะเลยนะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากที่ทางด้านของแยกปากเกร็ดนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านเลี่ยงเมืองนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาตรงทางด้านของเมืองทองธานีในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางในเส้นทางของแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะฝนก็ตกแล้วก็รถก็เยอะด้วยนะแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆไปเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่เป็นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะยังไงเพิ่มเติมการจราจรกันมาได้เลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยท่ามกลางสายฝนนั่งจัดรายการไปก็มองดูข้างนอกไปก็เห็นมีฟ้าแลบมาตลอดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครที่เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำเมื่อตอน18นาฬิกานะบอกว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4บางซื่อจตุจักรบางพลัดบางกอกน้อยนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแบบช้าๆนะคะแนวโน้มก็จะคงที่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนก็จะอยู่แถวลักสี่แถวนนทบุรีค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะในส่วนของกลุ่มฝนที่อยู่ทางแถบทางด้านของนนทบุรีในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณไหนจุดไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทางนั้นจะได้ทราบด้วยว่าจุดที่กำลังจะเดินทางไปตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะนะคะตรงช่วงของบางเขนตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางเกษตรนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตั้งแต่อุโมงค์เกษตรไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนแต่ว่ามีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนไปนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางพงเพชรทีนี้เนี่ยก็จะลดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงศ์วานเลยค่ะแล้วก็รถที่ตรงไปที่บริเวณแยกแครายในช่วงนี้เนี่ยขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปกันที่คุณพันธ์อยู่ถนนสงประภาคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันยาครับผม
0: ค่ะ
1: ใช้ด่วนอุดรนันยาครับผม
0: ค่ะ
1: ลงทีสมานแล้วก็วิ่งไปทางดอนเมืองครับผม
0: ค่ะ
1: วิ่งเข้าสงประภา
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงคลองประปาครับก่อนจะข้ามคลองประปามันจะมีน้ำขังอยู่ทุกเลนเลยครับเลนซ้ายเลนขวาเลยครับ
0: ก่อนถึงคลองประปานี่คือมาจากทางด้านของสามัคคีใช่ไหมคะแถวสามัคคีตรงนั้น
1: ต้องไม่ใช่มาจากทางมาจากทางนู้นที่ไอ้แยกก็เรียกแยกทีสมานนะ
0: อ๋อ
1: รถก็มีจ้า
0: ค่ะค่ะ
1: มุ่งหน้าไปทางวัดนาวงครับผม
0: ค่ะขาออกเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนจะข้ามคลองประปาจะมีน้ำขังทุกเลนเลยครับผม
0: ค่ะฝนมันยังตกอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้โอ้ยังตกอยู่เลยครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอดีผมออกจากวัดตาวงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะไปมุ่งหน้าแยกวัดสุเกตจ้า
0: อืมค
1: จะได้เอาเม็ดใหญ่ด้วยเอาเม็ดเพิ่มเร็ว
0: ค่ะฝนตกหนักแล้วก็แต่รถยังไปได้ใช่ไหมที่จะมุ่งหน้าเป็นแยกสวนสมเด็จค่ะ
1: อยากกินอันนี้กินอันนี้ครับผม
0: อืมค่ะ
1: ตกมาตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วครับ
0: ตกเยอะแล้วก็วันนี้ที่เมืองทองก็คนเยอะด้วย
1: ใช่ครับตั้งตัวนี่หางเดี๋ยวอยู่ขึ้นจากสีสมานเลยนะคร
0: ับ ค่ะมา
1: ทางไปในเมืองครับ
0: หมายถึงทางด่วนขาที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยนะคะ
1: ขึ้นทางด่วนแล้วมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะครับ
0: ค่ะ
1: หางแถวอยู่เมื่อกี้ผมมิ่งสวนบางมาแถวอยู่เกือบถึงแยกสีสมานนะครับ
0: โอ้โหนี่คือรถ
1: นั่นแหละทางขาลง
0: เดี๋ยวกันนะ
1: ตอนนี้ร่มตอนนี้ผมมองมันเริ่มโผล่แล้วครับเนี่ยทางด่วนนะคะเข้าครับ
0: หมายถึงรถที่จะรอขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับคือรถซิ่งขึ้นทางด่วนเสร็จไปแล้วทางแถวนี้ก็อยู่แถวเมืองกรองธานีอะคร
0: ับ เพราะว่าตอน
1: มุ่งหน้าไป
0: ค่ะ
1: ไม่จะมุ่งหน้าไปงามวงวานไปทางนู้นนะครับ
0: ก็คือฝั่งขาเข้าหมายถึงว่ารถที่กำลังจะขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะขึ้นไปทางฝั่งงามวงวานถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าขึ้นตรงสีสมานี่ตอนนี้โฟลว์แล้วครับเนี่ย
0: ถ้า
1: ผมมองไปบนทางด่วนมันเริ่มโฟลว์แล้วเมื่อกี้ผมมองมันไม่โฟลว์ไงครับ
0: อืม
1: แต่ว่าผมจะมุ่งหน้าไปสวนสมเด็จย่าเนี่ยอันนี้เป็นได้ไหมครับ 1.8
0: ค่ะ
1: เอ็มไม่ค่
0: ะ
1: ฝนก็ตกครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ในเมืองไม่ตกนะครับข้างนอกเมืองเนี่ยชุ่มฉ่ำ
0: กำลังจะตกแล้วค่ะตอนนี
1: ้คร
0: ับ ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันธ์ค่ะเป็นสภาพการจราจรทางด้านของแถวๆปากเกร็ดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่เรื่องนี้ก่อนเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์แจ้งเข้ามาตามหารถของเจ้านายที่ไปจอดอยู่แล้วพอดีเจ้านายเนี่ยมีอาการป่วยขึ้นมาขับรถไม่ไหวแล้วก็จำที่จอดรถไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปสอบถามความคืบหน้ากันจากคุณวิสุทธ์นะคะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวิสุทธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะเจอรถแล้วหรือยัง
2: คือตอนนี้เราทางบริษัทนะครับทั้งพนักงานลูกน้องในระดมคนนะครับในตามหาแล้วครับ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ก็สามารถเจอรถของเจ้านายแล้วครับ
0: ค่ะอยู่ที่ไหนอะคะ
2: อยู่ที่สำนักงานกระทรวงปลัดกระทรวงกลาโหมครับผม
0: ไกลจากโรงพยาบาลเยอะไหม
2: ใกล้ห่างจากโรงพยาบาลประมาณสัก2 ซอยก็แต่ว่ามันจะอยู่ในซอยที่ลึกคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วก็คือก็
2: พอดีเมื่อคืนผมตามหาอยู่แค่2คนเองครับก็เลยเดินอาจจะเดินไม่ทั่วถึงครับ
0: โอ้นั่นไงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยที่เรียนคุยกับคุณวิสุทธ์อ่ะก็ยังคิดว่าไม่น่าจะจอดไกลจากโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเกิดนั่งรถแท็กซี่มาเขาน่าจะพามาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างนั้นนะอย่างเง
2: ี้ยครับใช่ครับ
0: อืมค่ะก็เข้าใจว่าตัวเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยก็คือพยายามจะขับรถมาให้ถึงโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเลยจอดก่อนเลยเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เจ้านายอาการดีขึ้นหรือยังคะ
2: ตอนนี้ก็อาการกำลังแพทย์ทำการรักษาอยู่ครับอยู่ที่โรงพยาบาลคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะได้ยังไงขอให้เจ้านายสุขภาพแข็งแรงนะคะให้หายป่วยเร็วๆนะคะค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือไปรับรถแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้กำลังเดินทางมาเอารถของเจ้านาย
0: เจอหรือยังเจอรถยังเห็นเราเห็นรถหรือยัง
2: เนี่ยครับใกล้ถึงแล้วครับเห็นแล้วครับ
0: อ๋อโอเคจะได้หายห่วงนะคะว่าเจอรถแน่นอนแล้วนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณจอสอร้อยมากครับผมขอบคุณผู้ทำงานนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะพอดีเมื่อคืนนี้คุณวิสุทธ์อ่ะแจ้งเข้ามาตอนช่วงที่ดิฉันจัดรายการอยู่พอดีเลยแล้วก็ได้เลยได้พูดคุยกันนะคือเจ้านายเนี่ยขับรถออกจากบ้านแถวแถวสะพานสูงรามคำแหงแล้วปรากฏว่าออกจากบ้านมาก็ไม่ได้บอกใครว่าจะไปไหนนะคะแล้วพอตอนบ่ายๆก็มีการไลน์มาบอกกับเลขาบอกว่าจะเป็นลมขับรถต่อไม่ไหวกำลังจะไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะแล้วพอทางด้านของเลขากับคุณวิสุทธ์ซึ่งเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลก็มาพบกับเจ้านายแต่พอสอบถามว่ารถอยู่ที่ไหนเพราะว่าเจ้านายอ่ะกุญแจรถติดอยู่ที่ตัวคือเอามาด้วยนะคะแต่ว่าคือจำไม่ได้ว่าจอดอยู่ที่ไหนบอกไม่ได้พิกัดว่าอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยมาประกาศตามหากันในส่วนของการรักษาก็นี้ก็ยังคิดว่าเรื่องของพิกัดถ้าเกิดว่าลักษณะของการเดินทางมาโรงพยาบาลแบบนี้เนี่ยถ้าขับรถไม่ไหวน่าจะ น่าจะจอดรถไว้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เพราะบ้านอยู่ที่นู่นเนี่ยสะพานสูงรามคำแหงมันอยู่คนละฝั่งกันอาจจะมาทำธุระในแถวนี้พอดีเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าจอดรถไว้ก็คือลักษณะว่าเหมือนกับรู้ตัวว่าขับรถไปต่อไม่ไหวก็เลยหาที่จอดเพราะว่าต้องมีการล็อกรถแล้วเอากุญแจกลับมาด้วยนะคะก็เลยฝากในส่วนของทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าก็เจอแล้วนะคะไปอยู่ที่ทางด้านของภายในซอยสำนักโยธาธิการนะตรงใกล้ๆแถวๆนั้นเลยนะก็จริงๆเอาจริงๆเนี่ยคืออยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นเลยนะคะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นเลยนะตอนนี้ก็เจอรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังไปนำรถกลับมานะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะที่เมื่อคืนนี้แบบบางคนอาจจะแบบว่าช่วยดูให้นะว่ามีรถลักษณะแบบนี้ที่ได้รับแจ้งมาหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็หายห่วงแล้วนะตอนนี้ก็ตัวของเจ้านายของคุณวิสุทธ์ก็อยู่กับคุณหมอแล้วที่โรงพยาบาลนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันคุณผู้ฟังอ๋อเดี๋ยวนะขออนุญาตมาทักทายทางด้านของคุณผู้ฟังที่อยู่ในที่อยู่ทาง YouTube Live นะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านของคุณเดวิลกอล์ฟดิฉันต้องอ่านหมดใช่ไหมคะเดวิลกอล์ฟวอร์เนเวอร์ไดคุณบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่าอ๋อก็คือส่งข้อความมาทักทายบอกว่าตอนนี้ตลาดหาคู่จีนทำบุญหาคู่อะไรนี่ไม่แน่ใจว่าได้คุยอะไรกันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็คุณใบหม่อนรายงานบอกว่าก่อนถึงแยกแครายเลยโรงพยาบาลโรคทรวงอกมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายนะคะมิดฟุตบาทเลยนะเป็นเส้นทางถนนติวานนท์นะติวานนท์ตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกแครายนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะที่ทักทายเข้ามาคุณลับพีคุณพักเคอินด้วยนะคะถามว่าแถวบ้านฝนยังไม่ตกอ๋อบอกว่าแถวบ้านแถวรังสิตนะคะฝนยังไม่ตกคุณสุวรรณค่ะทักทายครับภาษีเจริญฝนยังไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยไม่รู้ฝนจะตกไหมครับดีเจฝนมันผ่านไปแล้วไหมคะทางด้านของภาษีเจริญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือกลุ่มฝนตอนนี้มันไปอยู่ทางแถบทางด้านของดอนเมืองหลัก4จตุจักรบางเขนไซไหมลาดพร้าวแล้วนะคะอาจจะไม่ได้เวียนมาเมื่อคืนนี้ก็เหมือนจะตกนะแต่ก็ไม่ตกแบบที่เรากลัวกันเพราะมันเห็นแบบว่าเซลล์กลุ่มเมฆนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณพักอินบอกว่าตอนนี้ฝนเริ่มพรมน้ำมนต์ย่านรังสิตแล้วแสดงว่าเริ่มตกลงมาแล้วนะคะบอกว่าเสียงฟ้าร้องคำรามด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนไปตกอยู่หนักๆเลยอยู่ตรงแถวๆทางด้านของดอนเมืองแถวๆทางด้านของบางเขนหลักสี่แถวนั้นนะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าสภาพการจราจรถนนเปียกลื่นถ้าใช้ความเร็วกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงบางคันเนี่ยพอเจอในช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมขังอย่างเช่นตอนนี้ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะช่วงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในช่องทางซ้ายเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังเรียกว่ารถเนี่ยเขาก็จะพยายามวิ่งในช่องทางกลางกับขวานะก็หลีกเลี่ยงที่จะวิ่งในช่องทางที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เลยจะทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาลงมาจากสะพานพระราม7มาใช้วงสว่างต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างมาประชานุกูลมาจนถึงรัชวิภาช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่นะเหมือนกับว่าฝนน่าจะเริ่มซาซากันไปบ้างแล้วนะคะแถวๆทางด้านของวงสว่างประชานุกูลแถวนั้นแต่ว่ารถยังเยอะอยู่เลยค่ะการเคลื่อนตัวเนี้ยยังช้าๆต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงรัชวิภาพอเลยจากรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของรัชโยธินตอนนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันมาได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกตั้งแต่รัชโยธินมารัชวิภาช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วก็จากรัชวิภามาทางประชานุกูลตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจากทางด้านของประชานุกูลไปแล้วมุ่งหน้าไปทางวงสว่างก็จะใช้การได้นะฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7เนี่ยใช้การได้ดีกว่านะเพราะว่าฝั่งที่จะลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างนี่จะรถเยอะกว่านะคะ คุณผู้ฟังใช้เส้นทางตรงเส้นทางไหนกันบ้างนะคะเพิ่มเติมกันมาได้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของคุณสมศักดิ์แจ้งไว้บอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกแยกบางขุนกองมาทางด้านของอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองการจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองอ้อมนนมีกันชนกระบะตกอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครไปเก็บแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าคนที่กำลังจะผ่านไปตรงช่วงของบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามคลองอ้อมนนนะถ้าเกิดว่าเจอเป็นแบบเหมือนกันชนรถน่ะที่มันตกอยู่กลางถนนนะคะยังไงระมัดระวังด้วยแล้วก็คุณพัชนีเพิ่มเติมแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกค่ะจากเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะมาทางด้านของ5แยกปากเกร็ดการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในถนนนะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้แถบทางด้านของหลักสีแจ้งวัฒนะยังมีฝนตกหนักอยู่ณขณะนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะคะบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าจากช่วงมวกเหล็กสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของทับกวางจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างสะพานทับกวางนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงไปได้แล้วก็ในพื้นที่ทางด้านของสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32นะคะจากบริเวณต่างระดับอยุธยามุ่งหน้าไปทางด้านของจากทางด้านของบางปะหันมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฝั่งขาออกเนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่เป็นกิโลเมตรที่25รถกระบะตู้ทึบนะชนท้ายกับรถบรรทุก18ล้อกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ล่าสุดนะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมทางด้านของถนนมิตรภาพอีกแล้วนะคะเป็นช่วงบริเวณกม27นะเป็นมิตรภาพกม21 27ฝั่งขาออกในจุดนี้เนี่ยมีรถชนกันทั้งหมด4คันด้วยกันคุณสุรเชษแจ้งบอกว่า อยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านหลายๆพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของฝนตกลงมานะก็จะทำให้ถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีการเปียกลื่นพอเปียกลื่นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาขับรถโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเส้นทางที่เป็นถนนที่แบบทางตรงเนี่ยพอใช้ความเร็วมันก็จะแบบถ้าว่าเกิดคันหน้าเขามีการเบรกกระทันหันเนี่ยก็จะเบรกกันไม่ค่อยทันนะในส่วนของคันหลังๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางต่างๆแล้วมีฝนตกเนี่ยต้องเพิ่มยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากๆเลยนะอย่าแบบว่าอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่าเนี่ยถนนมิตรภาพนี่ที่ได้รับแจ้งนี่มีอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงกันต้องบอกเลยนะว่าติดกันแบบหลายจุดแล้วเหมือนกันนะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะด้วยในช่วงของถนนมิตรภาพในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคนเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันนะคะก็เลยทำให้มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะตอนนี้เดี๋ยวไปที่คุณพัชนีอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะคุณพัชนีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนัทยาค่ะ
0: ตอนนี้ยังอยู่แจ้งวัฒนะไหมคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ข้ามพระรามสี่มาแล้วค่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าค่ะ
0: โอ้แสดงว่ารถติดมากเลย
1: น้ำท่วมค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคลองมาแล้วค่ะรังสีมาสักเกร็ด
0: ตั้งแต่ ใช้เส้นทางมาตั้งแต่ตรงช่วงไหนของแจ้งวัฒนะคะ
1: ก็มาตั้งแต่ข้ามคันเล็ก
0: วิภาวดีจากตรงสะพานข้ามแยกหลักสี่มาเลยตรงนั้นเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะขึ้นมาจากรามินทราค่ะ
0: ค่ะ
1: มาก็ติดเลยค่ะแต่ตอนแรกก็คือฝนยังไม่ตกแต่พอสักพักฝนก็เริ่มตก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ติดมากค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วก็ไหลแล้วกลับเลยค่ะ
0: แล้วก็ต้องใช้ช้าๆกันมาตลอดทางเลยอย่างนั้นนะ
1: ใช่ค่ะบางช่วงจะวิ่งได้แค่สองเลนขวาสองเลนซ้ายไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: เพราะน้ำมันสูงแต่บางช่วงก็ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันก็มีรถสะสมที่เบี่ยงกันนะคะ
0: อืมค่ะ
1: ถ้าเป็นรถใหญ่ใหญ่ๆก็ผ่านซ้ายได้อะค่ะ
0: อืมค่ะตอนที่ผ่านตรงแถวๆตรงแจ้งวัฒนะแถวนั้นก่อนที่จะขึ้นมาทางสะพานพระรามสี่นี่ฝนตกหนักเลยใช่ไหมคะ
1: ตกหนักตั้งแต่เขาเรียกว่าตกหนักก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะถึงตอนที่จะถึงแมคโครอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ตกมาเรื่อยๆแล้วตกหนัก
0: ค่ะค่ะโหแต่ตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาออกเห็นว่าขาออกดูแล้วน่าจะดีกว่าฝั่งขาเข้านะคะเข้าตอนนี้รถแน่นๆเลยนะคะเนี่ยอืมค่ะแล้วตอนนี้ข้ามสะพานพระรามสี่มาแล้วนะคะ
1: สะพานพระรามสี่แล้วค่ะแต่ก็ยังมีฝนปล่อยๆอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเริ่มซาแล้วอย่างนั้น
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณวัชรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะโดยเฉพาะเส้นทางวัฒนะแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้า รถนี่มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่กำลังจะกลับบ้านออกมาจากที่เมืองทองในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับเส้นทางก็ยังมีในช่องทางซ้ายเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรด้วยนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของเดินดูนิดนึงนะจังหวัดนาฝั่งขาเข้ามารถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยพอเลยมาถึงตรงช่วงบริเวณมาตรงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคือพอเลยจากตรงเรียบคลองประปามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะเข้าใจว่ารถน่าจะมาขึ้นทางด่วนกันเยอะเลยทำให้มีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของบริเวณทางลงขึ้นลงทางด่วนถนนตรงแจ้งวัฒนะตรงนี้เนี่ยส่วนทางในช่องทางซ้ายก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะขณะนี้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็รถเยอะทีเดียวที่เห็นเนี่ยทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยก็เป็นคลิปภาพนะที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะรายงานสภาพการจราจรแล้วก็ส่งภาพสถานการณ์ล่าสุดมานะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะยังเห็นว่ามีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงก่อน18นาฬิกาไหมเพราะว่าฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะมีคุณธนากรแจ้งวัฒนะค่ะบอกว่าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตอนนี้ฝนตกหนักมากโอ้แจ้งเมื่อตอนส่งข้อความมาเมื่อตอนช่วงประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าตรงแถวๆเซ็นทรัลแจ้งฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะที่คุณธนากรแจ้งเข้ามานะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝนตกหนักค่ะในช่องทางซ้ายเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังบนถนนด้วยนะคะอย่างที่บอกนะว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนก็เลยทำให้รถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วสำหรับสภาพการจราจรทางด้านของถนนพระราม1นะคะช่วงนี้ถนนพระราม1ตั้งแต่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเฉลิมเผ่าแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่านะคะหรือว่าแถวๆตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์แถวนั้นเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะยังฝั่งที่จะไปทางด้านของเฉลิมเผ่าเนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยที่มาจากทางด้านแยกรับประสงค์มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าหรือว่าตรงช่วงหน้าทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยรถเยอะแต่พอผ่านจากทางบริเวณแยกเฉลิมเผ่าหรือว่าอังรีดูนังมาแล้วเนี่ยมาทางด้านของปทุมวันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำริไปจากทางด้านแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีติดรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำนะคะตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวๆหน้าตรงข้ามกับบิ๊กซีราชดำรินะส่วนฝั่งทางด้านกลับกันรถที่มาจากบริเวณประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกลาดประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถที่ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาดประสงค์นะคะท้ายแถวตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่เนี่ยประมาณแถวๆหน้าบิ๊กซีราชดำริเหมือนกันนะก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาดประสงค์แต่พอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกลาดประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของสารแดงในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมาติดรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสารแดงอีกรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะผ่านจากทางด้านของแยกสารแดงนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากบริเวณใต้ทางด่วนคลองเตยออกมาตรงถนนรัชดาตัดกับพระราม4ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันจากตรงบริเวณตลาดคลองเตยมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนพระราม4 มาทางด้านของวิทยุนะคะแล้วก็มาที่บริเวณแยกสารแดงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะสำหรับเส้นทางถนนพระราม4เข้าไปทางด้านของสัมย่านไปทางสะพานเหลืองไปหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านของถนนราชดำริไปจากสารแดงมุ่งหน้าไปรับประสงค์ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาถนนพญาไทนะคะจากบริเวณแยกสัมย่านมุ่งหน้าไปที่แยกปทุมวันในช่วงนี้ก็ใช้ได้นะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณซอยจุฬา12เท่านั้นนะคะผ่านพ้นจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ค่ะก็จะไปติดรอสัญญาณไฟที่แยกราชเทวีท้ายยังไม่ยาวมากนักไปที่แยกพญาไทต่อเนื่องไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังคงไปได้นะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจากอนุสาวรีย์ชัยมาพญาไทมาราชเทวีตรงนี้เนี่ยจะมีท้ายแถวที่ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีนะคะท้ายก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของทางรถไฟตรงพญาไทนะผ่านพ้นจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีชะลอตัวก่อนผ่านบริเวณแยกปทุมวันเท่านั้นนะคะคุณชาตรีอยู่แยกลาดประเขานะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ไปวิภาวดีมาจากธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
2: ก็คือผลโยธินต่อเนื่องวิภาวดี
0: ค่ะ
2: ผลโยธินมาขาเข้ารถมากตั้งแต่ผมมาตั้งแต่แยกบางขันนะคร
0: ับ
2: แยกบางขันคือตรงธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
2: ก็รถมากประมาณหนึ่งก็มาถึงดอนเมืองก็เจอฝนดอนเมืองฝนยังตกอยู
0: ่ค่ะ
2: เดียวกันผมเข้ามาถึงตรงเกษตรเนี่ยฝนหยุดแล้วถนนเปียก
0: ค่ะ
2: มีน้ำท่วมตรงช่วงวิภาวดีประมาณหลักสี
0: ่ค่ะ
2: ช่องจราจรด้านซ้ายมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ค่ะ
2: ตอนที่เดิมนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะก็พอผมเลี้ยวซ้ายวิภาวดีมาก็เข้ามาผ่านหน้าเกษตรก็รถเคลื่อนตัวได
0: ้
2: ขึ้นอุโมงค์มา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: รถพอเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับแต่พอมาถึงตรงแยกท่าประเขา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือปกติจะมีไฟสัญญาณคือไฟตรงกับเลี้ยวขวา
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไฟตรงมีให้สัญญาณอยู่แต่ไฟเลี้ยวขวาไม่มีครับ
0: ไม่มีนี่คือดับเลยหรือว่าเป็นกระพริบอะคะ
2: ดับเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้ว
2: เพราะฉะนั้นพอดับเลยเนี่ยมันจะมีความสับสนนิดนึงระหว่างว่าให้ไปหรือไม่ให้ไป
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นไฟฝั่งทางที่เราวิ่งขาออกนะคะ
2: ขาออกครับก็คือจากเกษตรมุ่งหน้าเรียบด่วน
0: อืมค่ะสัญญาณไฟเลี้ยวขวาดับเลยนะแต่แล้วทีนี้เนี่ยทำยังไงคนเลี้ยวขวาเขาต้องวัดใจกับฝั่งขาเข้าแล้วทีนี
2: ้ครับยังไงก็ต้องระวังตัวกันนิดนึง
0: ค่ะแล้ว
2: ให้สังเกตรถที่เป็นฝั่งขาเข้า
0: ค่ะ
2: เขาจะหยุดเขามีไฟฝั่งขาเข้ายังมีสัญญาณไฟแดงอยู
0: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเขาหยุดแล้วค่อยไปดีกว่าแล้วเพราะถนนลื่นด้วยถนนลื่นด้วยครับ
0: ยังเปียกลื่นอยู่นะคะ
2: ใช่ครับยังไงรบกวนก
0: ็ข
2: อมั่นใจดีกว่าครับ
0: ได้แล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวประสานงาน
2: แล้วมั่นใจกว่านั้นก็คือฝากแจ้งเจ้าหน้าที่คร
0: ับ ใช่เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
2: ได้คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณชาตรี
2: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัญญาณไฟจราจรที่ทางถนนรามินทราฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณแยกลาดประเขาไฟตรงเนี่ยยังใช้การได้ส่วนไฟเลี้ยวขวามันดับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะลองดูว่าสำหรับคนที่กำลังจะเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของลาดประเขานะเป็นเส้นทางถนนรามินทราสังเกตดูทางด้านของฝั่งขาเข้าเนี่ยสัญญาณไฟเขายังใช้ได้นะกรุณาแบบว่าสังเกตนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวามาแล้วไฟเขายังเป็นไฟเขียวอยู่อันตรายมากๆเลยแล้วก็ถนนยังเปียกลื่นอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจุดนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบกันอีกทีนึงให้ไปแก้ไขเพราะว่ามันอันตรายจุดที่เขามีทางด้านของสัญญาณไฟแล้วไฟดับแบบนี้นะคะเป็นทางด้านของถนนรามอินทรานะคะถนนรามอินทราฝั่งขาออกค่ะแล้วก็มาทางด้านเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆหรือไม่นะเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรคือจะมีปัญหาโดยเฉพาะในจุดที่เขามีเรื่องของฝนตกโอ้คุณ ผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็เรียกว่าไม่แพ้กันเหมือนกันนะฝั่งขาเข้าเนี่ยลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกเลี่ยงเมืองต่อเนื่องเข้ามาที่ทางด้านของแยกแครายจะเริ่มมีการชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆในช่องทางด่วนนะแถวๆก่อนถึงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆแล้วเข้ามาจนถึงตรงสะพานข้ามแยกแครายเลยนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกแครายมุ่งหน้ามาที่ทางใต้ทางด่วนงามวงวานตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ต้องเลยจากทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานที่จะมุ่งหน้ามาพงเพชรอันนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับส่วนฝั่งขับกลับกันฝั่งขาออกนะรถที่มาจากทางแยกบางเขนมุ่งหน้าคือมาจากทางด้านของเกษตรมาสะพานข้ามแยกบางเขนเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตั้งแต่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางด้านของพงเพชรนะรถเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตามกันมาตลอดเลยผ่านจากตรงบริเวณพงเพชรหน้าเดอะมอลล์งามวงวานมาทางใต้ทางด่วนงามวงวานช่วงนี้ก็ยังรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็รถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกแครายในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งขาออกแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวช้ากันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองค่ะจุดนี้เนี่ยในช่องทางด่วนโดยเฉพาะรถที่จะขึ้นสะพานกับรถตอนนี้เนี่ยมีรถเยอะทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกพอเลยจากทางสะพานกับรถที่ตรงอยู่ตรงช่วงเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นสะพานกับรถที่ยังเยื้องกับทางด้านของคือเลยจากทางด้านแยกแครายออกแยกเลี่ยงเมืองไปอ่ะนะก็เริ่มที่จะชะลอตัวช้าและต้องเลยจากสะพานกับรถไปที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าตรงนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทั้งฝั่งถนนติวานนท์ตอนนี้ติวานนท์ฝั่งขาออกมาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางแยกแครายท้ายอยู่ตรงแถวซอยเรวดีนะติดสัญญาณไฟท้ายอยู่ตรงซอยเรวดีผ่านจากสัญญาณไฟแยกแครายมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยสามัคคีตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกแครายนะคะท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่ตรงแถวๆไฟฟ้านนทบุรีแล้วก็ช่องทางซ้ายนะที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าในช่องทางซ้ายตรงช่วงที่มาจากตรงหน้าสถาบันโลกทรงอกมุ่งหน้ามาแยกแครายช่องทางซ้ายที่จะเลี้ยวไปใช้งามวงวานฝั่งขาเข้าเนี่ยมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรด้วยนะคะระมัดระวังด้วยละกันในช่วงเวลานี้เนี่ยฝนตกแล้วก็ทำให้หลายเส้นทางมีน้ำท่วมขังอยู่การจราจรก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังดูหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายรถที่ใช้เส้นทางที่มาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกหลักสี่ตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแต่ว่าพอลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกหลักสี่นะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแจ้งวัฒนะมาเส้นทางทางด้านของเมืองทองผ่านตรงช่วงบริเวณเมืองทองไปเนี่ยรถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ตรงทางด้านของสะพานข้ามแยกหลักสี่นะมาจนถึงตรงบริเวณเลียบคลองประปารถยังเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางช้าๆนะคะจนมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังรถก็จะมาวิ่งกันในช่องทางกลางกับช่องทางขวานะคะเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะเลยจากตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันมานะรถคือรถเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ช่องทางซ้ายก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะจะมีแต่รถใหญ่ๆอย่างรถเมย์เนี่ยที่จะเข้าซ้ายไปรับผู้โดยสารนะส่วนรถเล็กก็พยายามที่จะวิ่งในช่องทางขวากับกลางไปอ่ะนะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวคือเลยจากตรงเซ็นทรัลแจ้งมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ในช่องทางซ้ายก็อย่างที่บอกเขายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะออกจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม4ตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะแถวๆตรงช่วงของแยกปากเกร็ดเนี่ยก็ใช้การได้แต่ว่าทางฝั่งขาเข้าค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าของถนนแจ้งวัฒนะรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่บริเวณแยกเลี่ยงเมืองไปเลยนะคะแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะทางแยกเมืองทองธานีตรงจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังด้วยนะคะบนพื้นผิวการจราจรสำหรับเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าแถวเมืองทองหรือว่าตรงแยกที่ใต้ทางด่วนแล้วก็จากนั้นนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแถวเลียบคลองประปาตรงนี้ก็ยังคงมีรถเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเข้ามาจะพอผ่านจากตรงบริเวณหน้าโลตัสแจ้งวัฒนะมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกหลักสี่มาที่ทางด้านของวงเวียนหลักสี่มุ่งหน้ามาทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกตอนนี้ก็เริ่มต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงเวลานี้นะคะงามวงวานทางด้านของฝั่งจากฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางพงเพชรช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆผ่านจากพงเพชรมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานตรงนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันแต่ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะคะไปทางด้านของรัตนาธิเบศรก็จะไปเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าบางกระสอนะคะคือเลยจากตรงหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีไปเล็กน้อยในช่องทางด่วนนะช่องทางกลางช่องทางด่วนเนี่ยรถเยอะส่วนในช่องทางคู่ขนานก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้เลยจากตรงบริเวณช่วงแยกเลี่ยงเมืองนนท์ไปเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็ถนนวงสว่างต่อเนื่องมาทางรัชดาประชานุกูลตอนนี้เนี่ยยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงรัชวิภาค่ะส่วนฝั่งกลับกันช่วงที่มีรถเยอะก็จะเป็นรัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลนะแต่พอเลยจากประชานุกูลไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะมาดูทางฝั่งถนนพหลโยธินกันบ้างมาจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัว
ตรงบริเวณสัญญาณไฟรัชโยธินนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรช่วงนี้ก็ใช้การได้ค่ะจากทางด้านของเกษตรไปทางด้านของวงเวียนหลักสี่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันมาจากทางด้านของวงเวียนหลักสี่มุ่งหน้ามาทางด้านของเกษตรไม่เป็นปัญหานะคะเลยจากทางแยกเกษตรมารัชโยธินก็จะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณตรงก่อนที่จะเข้ามาที่บริเวณแยกรัชโยธินนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวนี่ก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกลาดพร้าวนะคะรถที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณซอยลาดพร้าวซอย1ก็จะเป็นจุดบรรจบกับรถที่ลงมาจากตรงสะพานต่างระดับตรงแยกลาดพร้าวนะคะพอเลยจากลาดพร้าวซอย1ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของลาดพร้าว71ออกมาทางด้านของแยกบางกะปิก็ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันตลอดเส้นทางตั้งแต่บางกะปิเข้ามาที่ลาดพร้าว71มารัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของลาดพร้าว71ออกมาทางด้านของแยกบางกะปิก็ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกัน

มาแยกกำแพงเพชรสะพานควายนะคะมุ่งหน้ายาวๆเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหานะจะมีอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามแยกสัญญาณไฟเท่านั้นตรงบริเวณถนนกำแพงเพชร2ตรงช่วงแถวๆJJ Mallตรงข้ามกับตึกแดงเนี่ยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงบริเวณด้านหลังสวนจตุจักรแต่ว่าพอออกมาทางด้านของถนนกำแพงเพชรแล้วเนี่ยเข้ามาทางด้านของพหลโยธินก็ไม่เป็นปัญหานะคะหรือว่าจะออกไปทางด้านของขึ้นทางด่วนพระราม6ไปถนนพระราม6ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านกลับกันจากเส้นทางทางด้านของถนนกำแพงเพชร2ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่หมอชิดใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็เป็นในเส้นทางทางด้านของถนนกำแพงเพชรมาดูข้ามมาดูทางด้านของรอบในกันบ้างนะคะตอนนี้ถนนเพชรบุรีรถที่มาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีนะอุรุพงศ์เพชรรามราชเทวีในช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเพชรรามนะคะที่จะมาราชเทวีมาทางด้านของประตูน้ำอันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดแนวการก่อสร้างตรงแถวๆซอยเพชรบุรี15จุดนี้นะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวกันอีกช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงแยกประตูน้ำมาใต้ทางด่วนเพชรออกมาทางด้านของมิสัมพันธ์มาแยกอโศกเพชรบุรีก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันจากอโศกเพชรมามิสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเพชรมาแยกประตูน้ำใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาจากบริเวณแยกประตูน้ำมาทางด้านของราชเทวีมาทางด้านของเพชรพระรามไปทางด้านของอุรุพงศ์ยมราชยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนราชดำเนินกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของแถวๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรถเยอะเหมือนกันนะคะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินที่จะมุ่งหน้ามาจากทางด้านของผ่านฟ้ามุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยใช้การได้นะคะแต่ว่าพอจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคอกวัวรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็พอติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคอกวัวเนี่ยท้ายแถวก็จะต่อเนื่องถึงแถวๆทางด้านของอนุสาวรีย์เหมือนกันนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่พอผ่านจากแยกคอกวัวมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกผ่านพิภพขึ้นไปบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาใช้ทางด้านของถนนราชดำเนินนะคะอันนี้ก็จะมีการติดรอจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอาจจะมองดูแล้วเนี่ยอาจจะรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ายังใช้การได้นะคะก็รอจังหวะสัญญาณไฟกันเท่านั้นรถที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของทางลงไกลๆกับทางด้านของแยกผ่านพิภพแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดแบบต่อเนื่องยาวกันมากนักแล้วก็มาใช้ทางด้านของถนนราชดำเนินกลางมาแยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาทางผ่านฟ้าช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะข้ามไปทางด้านของถนนบรมชนนีนะคะลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามาแยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางออกมาที่ต่างระดับสายใต้เก่าไปทางด้านของตลิ่งชันนะคะออกไปทางด้านของตรงช่วงของต่างระดับชิมพลีก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ดีตลอดเส้นทางนะคะวันนี้ไม่เป็นปัญหารถน้อยคล่องตัวดีเลยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะก็คล่องตัวตลอดเส้นทางสำหรับถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะมาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาแยกบรมมาทางด้านของแยกไฟฉายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของแยกท่าพระเลยส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกของถนนจรัญสนิทวงศ์

ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังรถน้อยคล่องตัวดีตลอดเส้นทางยาวๆไปจนถึงนู่นเลยสะพานพระราม7เลยนะคะก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะมีเส้นทางไหนอีกไหมคะที่คุณผู้ฟังใช้อยู่แล้วก็การจราจรรถหนาแน่นรถเคลื่อนตัวช้านะคะหรือว่าไปเจออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะสัญญาณไฟหรือว่าสัญญาณไฟเสียยังไงเพิ่มเติมกันมาได้น้ำท่วมขังบนถนนนะคะแจ้งมาได้เลยคุณสุวรรณีแจ้งอุบัติเหตุไว้ก่อนหน้านี้นะคะบนถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาทางสะพานพระนั่งเกล้าเลยจากแยกเลี่ยงเมืองมาประมาณ200เมตรนะคะไปรถชนกัน3คันในช่องทางขวาช่องด่วนด้วยนะขวาของช่องทางด่วนเลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุและเนี่ยแหละค่ะส่วนทางหน้ากลับกันนั้นยังคงคล่องตัวแล้วก็คุณพันธ์ก็เพิ่มเติมถนนติวานนท์นะคะจากบริเวณแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปากเกร็ดรถจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช้าๆเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ในช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมขังระยะทางยาวเลยทำให้รถติดขัดนะคะมีเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณพันธ์นะเส้นทางถนนติวานนท์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาติดตามอีกกรณีหนึ่งนะพอดีเมื่อคืนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศไทยเนี่ยได้รับการร้องขอให้ไปช่วยในส่วนของการค้นหาให้คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำที่สปป.ลาวแล้วเมื่อคืนเนี่ยบอกว่ามีช่วยออกมาได้หนึ่งคนและล่าสุดบอกว่าได้รับการช่วยคนที่ติดอยู่ภายในเนี่ยออกมาอีก4คนเพิ่มเติมนะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเรื่องราวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะกับทางด้านของคุณธนิตแย้มใสค่ะเป็นเลขานุการกู้ภัยเมตตาธรรมสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานจังหวัดกาฬสินธุ์นะคุณธนิตคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนิตเห็นบอกว่าคือคนที่ช่วยเพิ่มเติมออกมาเนี่ยออกมาตั้งแต่ตอนบ่าย3แล้วนะคะ
1: ใช่ครับออกมาถึงปากถ้ำจำนวน4คนเวลา15นาฬิกา10นาทีครับ
0: ค่ะแล้วคือเขาออกมาทีเดียวหมดเลย4คนเลยไหมคะหรือว่ายังต้องย้อนเข้าไปเข้าออกอีกเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะ
1: อ๋อนางบอกว่าพร้อมกันเลยครับ
0: พร้อมกันเลยโหทีนี้แล้วอีก2คนที่ยังต้องค้นหากันอยู่เนี่ยมีการวางแผนกันยังไงทางนั้นเขาได้มีการบอกไหมคะเรื่องแผนที่จะค้นหา
1: อีก2คนทางหัวหน้าชุดกู้ภัยนะครับก็มีการวางแผนนะครับการที่จะค้นหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับแล้วก็วันนี้ทางอาจารย์เก่งกาจเองนะครับก็ได้สำรวจนะครับบริเวณรอบๆถ้ำพื้นที่ที่คิดว่าจะเป็นทางที่น้ำเข้าไปนะครับทางที่น้ำเข้าไปในถ้ำแล้วก็จะได้หาวิธีในการสูบน้ำออกให้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อสามารถที่จะเข้าค้นหาได้ง่ายนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะในพื้นที่ก็มีฝนตกร่วมด้วย
0: มีฝนตกอีก
1: ในการทำงาน
0: ตอนนี้ก็ยังฝนตกอีกนะคะค่ะทางทีมกู้ภัยทางนั้นนะเขาได้ฟังไหมว่าตอนที่ออกมา4คนเนี่ยเขามีอาการยังไงกันบ้าง
1: อ๋ออาการน่ะแต่ละคนน่ะทางทีมได้มีการประเมินแต่อยู่ข้างในแล้วครับ
0: ค่ะคือ
1: การประเมินร่างกายประเมินความพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะนำออกมานะครับประเมินตั้งเมื่อวานแล้วจริง
0: ๆอ๋อค่ะก็คือ
1: เพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอก็มีการประเมินอาการของแต่ละคนนะครับ
0: ค่ะทุกคนก็คือยังปกติดีอยู่นะคะทุกคน
1: ใช่ครับก็ออกมาก็ยังปกติครับหรือว่ายังสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
0: ค่ะเพราะว่าเห็นภาพเหมือนกันนะก็คือเหมือนว่าก็ยังต้องเหมือนกับคือเข้าใจว่าอยู่ในนั้นหลายวันก็น่าจะแบบว่าเรื่องของเรี่ยวแรงก็น่าจะแบบอ่อนแรงกันไปมากแต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของกำลังใจที่บอกเห็นคนเข้าไปช่วยละอันนี้ใจมันสู้แล้วทีเนี้ยมาแล้วทีนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายท่านก็ด้วยร่างกายที่ไม่ได้รับประทานอาหาร
0: ค่ะ
1: หลายวันเลยนะครับแต่เราก็มีการให้วิตามินให้อะไรต่างๆครับที่สามารถจะให้ได้เพราะว่ายังไม่สามารถทานอาหารได้ตามปกติ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยออกมาได้5คนแล้วเราต้องมีการทางนั้นเนี่ยเขาต้องมีการปรับแผนไหมอาจจะมีเรื่องของการถอนกำลังบางส่วนหรือการปรับเปลี่ยนกำลังในการที่จะเดินทางไปช่วยค้นหาอีกเพราะว่าเส้นทางในการค้นหาเพราะอีก2คนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้พิกัดเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ไม่มีการถอนกำลังครับยังต้องเดินหน้าค้นหาต่อเนื่องนะครับเพื่อรวมค้นหาอีก2คนนะครับจริงๆแล้วน่าจะใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าเราก็ใช้พื้นที่เราค้นหาตามพื้นที
0: ่ค่ะ
1: ที่เจอ5คนนะก็เพื่อหาพื้นที่เนี่ยคือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับคงจะไม่ไกลที่จะคงอีกไม่ไกลนะครับอาจจะเจออีก2คนก็ได้ครับ
0: ในถ้ำที่เข้าไปอ่ะเราสามารถเอาพวกอุปกรณ์พวกเครื่องอุปกรณ์ที่ในการค้นหาเข้าไปได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็มีเครื่องสแกน
0: ค่ะ
1: เข้าไปอยู่ครับ
0: อ
1: ย่างนึงก็ด้วยการได้รับความสนับสนุนจากทางการลาวนะครับก
0: ็
1: เราก็นำเครื่องเทคโนโลยีเข้าไปร่วมด้วยเพื่อติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ออนไลน์ได
0: ้
1: เพราะเขาเดินสายอินเทอร์เน็ตมาให้เราเรียลสุดยอดมากเลยครับทำให้การทำงานง่ายขึ้นมากเลย
0: ค่ะค่ะแล้วเนี่ยพอเอา4คนนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทางนั้นตอนนี้ฝนตกยังตกอยู่ใช่ไหมฮะที่ลาว
1: ตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: อ๋อหยุดแล้วนะคะเขาต้องพักทีมก่อนไหมสำหรับคืนนี้เดี๋ยวหรือว่าค้นหาต่อเลย
1: คืนนี้ก็คงต้องเร่งสูบน้ำออกก่อนนะครับส่วนการวางแผนนะเดี๋ยวคืนนี้ก็วางแผนต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาท่านอาจารย์จิงกาก็ไปสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นช่องทางในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่2คนจะอยู่ได้นะครับ
0: อ๋อค่ะโหเราต้องในส่วนของทีมงานนี่ถ้าเกิดว่ายังหาอีก2คนไม่พบนี้ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปยังไม่มีการถอนกำลังใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ใช่ครับไม่มีการถอนกำลังเลยครับยังต้องค้นหาให้เสร็จภารกิจทีมจะกลับประเทศไทยครับ
0: อืมค่ะต้องมีเขามีการแบบกำหนดวันไหมว่าถ
1: ้
0: าเก
1: ิ
0: ดมันไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะโอ้ยังไงต้องคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศไทยนี่มีประสบการณ์เยอะเนาะท่านจะว่าไปแล้วนี่ผ่านหลายเหตุการณ์มาแล้วนี่ก็เลยทางให้ทางสปป.ลาวเขาก็มั่นใจเลยมีการร้องขอมาในการให้การช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากส่งกำลังใจให้ทางด้านของทางพี่น้องสปป.ลาวที่เรียนเชื่อว่าทุกคนกำลังติดตามอยู่ว่าอีก2คนที่ยังติดอยู่จะค้นหาเจอได้เมื่อไหร่คงต้องส่งกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยจากประเทศไทยทั้งหมดเลยนะที่เดินทางไปค้นหาในครั้งนี้นะให้ปฏิบัติภารกิจประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวคงต้องรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณธนิตคะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของคุณธนิตแย้มใสนะเลขานุการกู้ภัยเมตตาธรรมสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวอยู่คงจะทราบดีว่าเนื่องจากว่าคนงานในถ้ำที่เขาไปเนี่ยมันไม่ใช่ถ้ำที่เป็นแบบว่าเข้าไปท่องเที่ยวแต่เป็นการทำเหมืองแล้วปรากฏว่าคนงานน่าจะเป็นคนงานเนี่ยฮะเข้าไปทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มที่เขาเจอด้วยกันเนี่ย5คนอยู่ในโถงแล้วก็ทีมทางด้านของกู้ภัยของประเทศไทยได้รับการร้องขอมาจากทางด้านของลาวอ่ะนะคะก็ส่งทีมไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ออกมาได้1คนก็คือก่อนหน้านี้เขาเข้าไปแล้วไปเจอทั้ง5คนอยู่ในโถงโถงอยู่รวมกัน5คนแล้วเขาก็มีการประเมินว่าจะมีใครที่ร่างกายพร้อมที่จะสามารถนำออกมาได้ก่อนนะเพราะว่าส่วนคนที่ไม่พร้อมเนี่ยคงต้องมีการอย่างเนี้ยอาจจะต้องมีการให้วิตามินอะไรเพื่อที่ให้ร่างกายพร้อมเพราะว่าอยู่ในนั้นหลายวันมีอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็ระยะทางจริงๆประมาณสัก100เมตรได้แต่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะพอจากเมื่อคืนนี้ให้การช่วยเหลือได้ออกมา1คนวันนี้เนี่ยก็เป็น4คนที่สามารถให้การช่วยเหลือออกมาจากทางด้านของภายในถ้ำจริงๆถ้าเกิดว่าใครดูจากทางด้านของคลิปจากทางด้านของเพจของคุณจักริดตั้งซึ่งเป็นทีมที่เป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็บรรดาญาติๆของคนที่ติดอยู่ภายในถ้ำนี้ต่างแบบเข้าไปโผกอดร้องไห้ดีใจกันเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็ต้องรีบพาตัวของคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเนี่ยเข้าไปพบทีมแพทย์ก่อนนะไปตรวจเช็คร่างกายก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังเหลืออีก2คนนะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของทีมกู้ภัยจากประเทศไทยด้วยนะคะให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จโดยเร็วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายน สมัครเลย www.ru.ac.th
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่ inter เปล่า
6: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับ inter ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกนะคะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทด้วยกันนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึงวันที่30ธันวาคม2569ค่ะที่ www.gsb.or.th แล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะมากันที่คุณสงเงี่ยมค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินนะคะคุณสงเงี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนัทยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุช่วงไหนของพหลโยธินคะ
1: จากตรงเลยกระสาบไปตรงจะถึงมองเทพอะครับเป็นทางพระสู่ไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขายเฉพาะเครื่องก่อสร้างนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงขวางอยู่ช่องกลางด่วนนะครับป้าวครับ
0: ค่ะอยู่ในช่องทางด่วนเลยเหรอฮะ
1: ช่องทางด่วนเลยครับต้นสายแถวติดถึงจะถึงหน้าฟิวเจอร์แล้วครับ
0: โอ้ค่ะโอ้แล้วรถเขาบรรทุกของมาด้วยใช่ไหม
1: มันมืดผมมองไม่ค่อยเห็นครับเห็นมันหงายท้องอยู
0: ่อ๋อเหรอฮะมีกี่คันมีรถบรรทุกคันเดียวหรือว่ามีคันอื่นด้วย
1: มองไม่ค่อยเห็นนะพี่มันมืด
0: มันมืดเนาะ
1: ผมมันมืด
0: ค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในเลนด่วนนะคะ
1: ต้องด่วนครับติดกันยาวเลยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงแล้วใช่ไหม
1: พอมีโมนิที่3-4คันเปิดไปเลนครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะโอ้แต่แล้วตอนนี้เนี่ยรถมันพอวิ่งได้ไหมอ่ะเลนไหนสักเลนหนึ่งพอวิ่งได้ไหมฮะ
1: ติดเนิบเลยครับเจ้าหน้าที่เขากักเลยคร
0: ับ อ๋อจะน่าจะเกิดสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมอาจจะแบบกำลังจะช่วยเหลือเคลื่อนย้ายอะไรหรือเปล่า
1: ครับผม
0: เขามีรถมาเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ยังครับยังมีเคลื่อนย้ายเลยครับ
0: ยังเนาะอ่ะได้ไดแล้วในช่องทางคู่ขนานเขาก็วิ่งได้ใช่ไหม
1: ในคู่ขนานวิ่งได้ครับแต่รถเยอะมากเลยครับ
0: รถเยอะใช่ไหมคือตรงจุดที่ก่อนถึงจุดที่รถพลิกตะแคงเนี่ยมันมีทางเบี่ยงออกพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: มันมีเบี่ยงออกคู่ขนานขาออกได้
0: ค่ะ
1: ได้ครับ2-3เลน
0: ค่ะแต่ว่ารถเป็นเยอะใช่ไหมเนี่ย
1: เนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็ติดนิ่งๆหมดเลยนะครับ
0: อืมแล้วคุณคือค่ะ
1: มันจะมีหลายคันด้วยนะครับจอดกันหลายคันเลยอ่ะสงสัยจะโดนหลายคัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อไม่แล้วคุณเสงี่ยมคือวิ่งทางด้านไหน
1: ผมอยู่ช่องทางด่วนขาเข้าครับ
0: อ๋อส่วนทางมา
1: ครับเขาอยู่ฝั่งช่องทางด่วนขาออกคร
0: ับ คุณเสงี่ยมส่วนทางนะ
1: คร
0: ับ
1: สวนทางคร
0: ับ ค่ะอ๋อนะแต่ว่าคือที่เห็นเนี่ยมีรถบรรทุกรถบรรทุกพลิกตะแคง1คันส่วนคันอื่นที่จอดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนาะ
1: ครับผมรถเสียหายโดนหลายคันนะครับ
0: เออค่ะ
1: ปุดด้วยมันลื่นถนนลื่นด้วยคร
0: ับ ตอนนี้ยังตกอยู่ไหม
1: ตกหยุดแล้วครับตกหยุดแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อหยุดไปแล้วแต่ถนนยังลื่นอยู่
1: ถนนเปียกลื่นน้ำขังอยู่แบบเต็มเลย
0: ค่ะค่ะแล้วทางฝั่งของคุณเสงี่ยมเนี่ยก็คือใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาเนาะ
1: ใช้กันได้ครับห้องตัวนี่ครับรถเดียวแต่ห้องตัวคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกทีนึงขอบคุณมากเลยค่ะคุณเสงี่ยม
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่ไปจากทางด้านของต่างระดับรังสิตนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้ามอกรุงเทพจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวตรงไทยวัสดุตรงฝั่งขาออกนะคะเป็นรถบรรทุก เกิดเสียหลักพลิกตะแคงค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีรถคันอื่นที่จอดอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้ทำให้การจราจรในฝั่งขาออกจากต่างระดับรังสิตไปเนี่ยรถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงตรงบริเวณแถวๆเลยจากต่างระดับรังสิตมาตรงเดี๋ยวนะเลยจากปั๊มปตท.ไปเล็กน้อยนะคะก็เริ่มที่จะเป็นท้ายแถวแล้วนะคะตรงจุดนี้ตรงเอาไหนดีตรงพิกัดตรงนครชัยแอร์ตรงรังสิตเนี่ยเริ่มช้าแล้วนะคะแต่ว่าตรงบริเวณก่อนที่จะถึงจุดที่เขามีรถบรรทุกพลิกตะแคงอยู่เนี่ยมันจะมีช่องทางเบี่ยงที่จะออกทางคู่ขนานเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะมาเนี่ยชิดถ้าเกิดวิ่งทางคู่ขนานอยู่แล้วนะตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตมาเนี่ยก็วิ่งคู่ขนานตลอดมาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในช่องทางด่วนเดี๋ยวก็ต้องเบี่ยงออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงแล้วก็ขวางการจราจรอยู่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครตรงมาแล้วเนี่ยพอเลยจากพอถึงตรงช่วงแถวหน้าไทยวัสดุรังสิตตรงจุดนี้เนี่ยก็ชิดซ้ายแล้วก็เบี่ยงออกในช่องทางคู่ขนานเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกน่าจะเกิดจากเรื่องของถนนเปียกลื่นเลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะว่านอกจากรถบรรทุกคันนี้แล้วเนี่ยยังมีรถคันอื่นอีกหรือไม่นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรายนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณลินนะส่งภาพเป็นการจราจรตรงทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งมาทางด้านของทาง X ค่ะเป็นโหตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลแจ้งน้ำท่วมขังถนนแล้วก็สภาพการจราจรเนี่ย4เลนเนี่ยนะคะรถเต็มทุกช่องทางเลยในฝั่งขาเข้านะในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าตอนนี้รถเยอะเลยเต็มทุกช่องทางส่วนฝั่งขาออกเนี่ยบนถนนก็มีน้ำท่วมขังรถน้อยกว่าแต่ว่ามีอุปสรรคก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำลดลงไปบ้างแล้วหรือยังนะเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะช่วงแถวแถวหน้าเส้นทางแจ้งวัฒนะนะคะที่มีน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรตอนนี้ก็ยังมีน้ำรอระบายอยู่นะไม่อยากจะบอกว่าน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกหนักมาก่อนหน้านี้นะคะน้ำอาจจะแบบระบายไม่ทันก็เลยทำให้บนถนนเนี่ยมีน้ำอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะณเวลานี้นะคะคือสำหรับรถที่สามารถที่จะขึ้นทางด่วนได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะรถที่เขารอขึ้นทางด่วนก็เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะแต่พอขึ้นทางด่วนมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางด่วนศรีรัฐฝั่งขาเข้าขาออกณขณะนี้ยังใช้การได้จะมีปัญหาทางด้านของพื้นล่างเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยช้าไปตลอดเส้นทางตอนนี้ฝั่งขาออกท้ายแถวเนี่ยเริ่มยาวอีกแล้วนะฝั่งขาออกท้ายก็จะมาอยู่ตรงช่วงของบริเวณใกล้ๆกับแยกหลักสี่แล้วใกล้ๆกับทางด้านของแยกหลักสี่นะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะไปจนถึงตรงบริเวณหน้าตึกจัสมินพอเลยจากหน้าตึกจัสมินไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็แน่นพอๆกันไม่ต้องพูดถึงท้ายแถวก็อยู่ตรงข้ามกับตึกจัสมินเช่นเดียวกันก็คือมาจากแยกเลี่ยงเมืองเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มช้าเลยแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณเรียบคลองประปาตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตรงพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในฝั่งขาออกในช่องทางด่วนด้วยนะคะตอนนี้ทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆแล้วนะคะแล้วก็มีคุณชัยรัตน์แจ้งการจราจรบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะมาจากทางด้านของถนนตัดใหม่มุ่งหน้ามาทางแยกบางเขนเคลื่อนตัวไปได้เ เคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันบอกว่าช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมเป็นระยะทางยาวเลยนะคะเป็นถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าแล้วก็มีวิภาวดีฝั่งขาเข้าอีกช่วงหนึ่งจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตัดใหม่วิภาวดี72เนี่ยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหลักสี่อันนี้ก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็เป็นการจราจรในช่วงนี้นะคะอุปสรรคน่าจะมีจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นน้ำท่วมขังนะยังมีบางเส้นทางที่อาจจะยังมีน้ำยังไม่ระบายลงไปนะก็เลยอาจจะทำให้เป็นปัญหาเรื่องของการสัญจรผ่านไปในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้นะคะโอ้เมื่อตอนช่วงเย็นที่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีลมแรงเห็นมีรายงานว่าในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยทำให้มีต้นไม้ล้มลงมาทับรถที่จอดอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของเกษตรนะคะเลยทำให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายไปนะนี่ก็เป็นช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 6:30 ที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เวลา 18:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศประเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน304รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาพูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดียเรกพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรโดยพระมหากษัตริย์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในช่วงแรกจัดขึ้นณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดอยู่ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงตั้งประเรียนพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือที่ได้รับการตัดสินใจให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์
ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิส

0: ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าส่งประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4 เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพในจรัญธาดากันสูตรอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492เป็นบุตรของนายปรีดากันสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกสาขา Zoology มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาต่อมาเข้ารับราชการที่กรมประมงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรและประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและที่ปรึกษาสำนักงานกปร.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:15 นาทีที่วัดเทพีรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระมงคลกิจโกศลซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเทพีรันจังหวัดชัยนาทมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปสำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพีรันจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพีรันมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่าง และเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัตรวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิชวชิรธรรมวัดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทเทียรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรพร้อมด้วยคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควรการหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราชบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดพิชยญาติการามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบรท์ครอบครัวณนครครอบครัวโกมรกุลณนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบรท์ครอบครัวณนครครอบครัวโกมรกุลณนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และApp Store น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินพระผู้มอบแสงมอบแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องนำความหวังและความสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์ติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ราชกรณียกิจนานาประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงสกลนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยที่สำคัญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มมาสู่ปวงสกลนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกร

0: ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่าน
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปตลอดพระชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกษมสำราญชื่นบานในพระราชฤทัยในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางปวงประสบนิกรชาวไทยเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนั้นวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยจึงหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณความสุขและรอยยิ้มของพระองค์ซึ่งจะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยและแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ได้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปิดการจราจรในเส้นทางที่เขามีการทำงานนะคะโดยเขาจะปิด2ช่องทางบริเวณถนนบางกรวยไซน้อยนะคะช่วงที่เป็นฝั่งขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องกับทางเข้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไซน้อยเขาปิดจุดนี้เนี่ยเขาปิดมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก็จะปิดไปเรื่อยไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินแล้วก็คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ในวันที่1กรกฎาคมนะคะในเวลาประมาณ5นาฬิกาสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะก็กรุณาวางแผนการเดินทางแล้วก็ทาง MEA ก็ขออภัยในส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงบนถนนบางกรวยไซน้อยเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นทางด้านของถนนไซน้อยบ้านคลองนานะแต่เป็นช่วงของงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินถนนบางกรวยไซน้อยไซน้อยบ้านคลองนาหมอนแล้วก็ไซน้อยลาดบัวหลวงจังหวัดนนทบุรีนะจุดนี้เนี่ยเขาจะปิด2ช่องทางนะคะบนถนนบางกรวยไซน้อยช่วงบริเวณจุดกับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงจะปิดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ30พฤษภาคมจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะทำการคืนสภาพผิวการจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินแล้วก็คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคมเวลา5นาฬิกานะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางผ่านใน2จุดที่เขามีการปิดการจราจรนะตามที่แจ้งอันนี้เนี่ยก็กรุณาวางแผนในส่วนของการเดินทางด้วยนะเผื่อเวลาหรือว่าถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีที่คุณสงเหี่ยมแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุไว้อะนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าไทยวัสดุที่รังสิตที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมอกรุงเทพอะนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณเลยจากต่างระดับรังสิตมาพอลงจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าขาออกไปเนี่ยนะคะจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงทางด้านของโรงกระสาบนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงจุดนี้เนี่ยพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกรถเยอะนะคะรถหนาแน่นทีเดียวส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพื่อสอบถามความคืบหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของอุบัติเหตุจุดนี้นะคะเพราะว่าน่าจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรไปอีกสักพักหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาจะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาจะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็น่าจะอาจจะต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าน่าจะต้องใช้รถขนาดใหญ่รถยกขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวดูนิดนึงนะเป็นเส้นทางทางด้านถนนแจ้งวัฒนะนะโดยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกณเวลานี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันล่าสุดเลยตรงแถวแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้รถน่าจะดีขึ้นแล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าโอ้แต่ก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะฝั่งขาออกเนี่ยรถที่ ใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกก็ยังเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะตอนนี้เรามีสายของท่านสวัสดิ์จราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะท่านพันธบดโทฐาปนพงษ์พึ่งมีนะคะสวัสดิ์จราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีฝนตกลงมาเรียกว่าหนักหนาเลย
1: ในส่วนของปากเกร็ดนะครับตอนนี้ฝนหยุดตกนะครับในพื้นที่ฝนหยุดตก
0: ค่ะ
1: นะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่ายังน้ำยังท่วมขังอยู
0: ่
1: นะครับยังตอนนี้ก็ลดระดับลงนะครับก
0: ็
1: จะเหลือหนักก็บริเวณหน้าสากลแลนนะครับสากลแลนหรือซอยสากลแลนหรือบริเวณหน้าห้างไมโครนะครับตอนนั้นก็ยังท่วมสูงอยู่ประมาณ15-20เซนนะครับในส่วนของในสองท่วมอยู่สองซ้ายนะครับซ้ายขวาก็ยังมีเล็กน้ำได้ท่วมอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของบริเวณท่าห้างไทยวัสดุนะครับยังท่วมอยู่2ช่องทาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สองช่องทางด้านซ้ายนะครับห้างไทยวัสดุแจ้งวัฒนะนะครับก็จะท่วมหนักอยู่ที่เลนซ้ายสุดนะครับประมาณ10-15เซนเลนขวาสุดเนี่ยท่วมเล็กน้อยนะครับรถเล็กก็จะวิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียว
0: ค่ะ
1: นะครับบริเวณจุดดังกล่าวถ้าจะไปก็จะมีหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่5-10เซนนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ทำให้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้า
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะดูแล้วทางฝั่งขาเข้านี่จะรถเยอะกว่าฝั่งขาออกไหมฮะ
1: ตอนขาเข้าเนี่ยก็ทั้งตอนนี้เยอะทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนที่ผมอยู่ตอนนี้ที่เขาอยู่หน้าแต่ตอนเดินก็ยังเยอะอยู่นะครับขาออกที่ยังชะลอตัวยังไงเกตต่อผมก็นอนทุกสองห้องนะครับ
0: ค่ะเรื่องระดับน้ำเนี่ยมันลดลงมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ
1: ก็อย่างลดลงมาประมาณลงน่าจะถ้าประมาณตามนี้ก็ลดลงมาประมาณสัก5เซนได้นะครับแต่ว่ายังเลนซ้ายเลนซ้ายสุดเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับตลอดสายอย่างที่จุดบริเวณจุดที่ท่วมเนี่ยก็อยู่ที่10-15เซนยังเป็นแบบยังประมาณนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับครับ
0: ทีนี้ก็เดี๋ยวต้องแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะดีกว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะน่าจะดีขึ้นไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็เริ่มลดระดับลงนะครับก็จะเริ่มเบาลงครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วรถที่ออกมาจากเมืองทองตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
1: รถที่ออกจากเมืองทองตอนนี้นะครับในส่วนของเมืองรถที่ภายในเมืองทองเนี่ยส่วนใหญ่จะหนาแน่นที่บริเวณขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะขึ้นด่วนบางทองธานีนะครับในส่วนของที่ออกมาบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ39นี่น้อยแล้วนะครับไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: ก็หนักๆก็คือส่วนใหญ่รถจะเป็นรถที่ขึ้นด่วนซะส่วนใหญ่
0: ขึ้นด่วนนะคะ
1: เส้นใช่ครับใช่ครับ
0: เส้นติวานนท์ศรีสมานไม่มีปัญหานะวันนี
1: ้ติวานนท์ศรีสมานไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
1: แจ้งเพิ่มเติมนะครับกรณีจุดที่หน้าคอนโดถึงทีที่เป็นลักษณะของถนนปูดขึ้นมานะครับจุดนี้เป็นลักษณะของเป็นงานเป็นผิวการจราจรที่เป็นแอดฟานซ์นะครับที่ปูทับไว้บนฝาบ่อชั่วคราวนะครับเป็นฝาบ่อชั่วคราวซึ่งเป็นฝาบ่อคือการโครงการระบายน้ำของถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ทำให้พอน้ำมีน้ำดันอยู่ในบ่อน้ำดันขึ้นมาก็ทำให้เกิดขึ้นนูนเป็นหลังเต่า
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้น้ำในระดับในท่อเริ่มลดลงอ่ะพื้นก็จะยุบลงไปปกไปอยู่บนนั่งอยู่บนฝาชั่วคราวปกติฝาปูนนะครับก็ทำให้รถยังสัญจรได้ปกติยังไม่น่าห่วงอะไรนะครับแต่เดี๋ยวก็ได้แจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วให้มาคอยตรวจสอบและหมั่นเฝ้าระวังนะครับ
0: ค่ะสารวัตรคอนโดเดอะคีย์นี่อยู่ตรงประมาณแจ้งวัฒนะช่วงไหนฮะ
1: อยู่ระหว่างห้างไทยวัสดุนะครับกับแยกเมืองทองนะครับกับแยกไฟแดงสัญญาณแยกไฟแดงแยกเมืองทองครับ
0: คืออ
1: ยู่ในอยู่ระหว่างกลางเกือบถึงกลางสะพานของแยกเมืองสะพานข้ามแยกเมืองทองนะคร
0: ับ อ๋อแต่อยู่ก็คืออยู่ในบริเวณส่วนเดียวกับตรงสะพานข้ามแยกพอดีเลยตรงนั้น
1: ใช่ครับเป็นถนนคู่ขนานกับสะพานนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขาออก
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะตอนนี้เนี่ยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงๆอยู่ก็คือตรงแถวๆหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะจุดหนึ่งแล้วก็ตรงช่วงแถวๆจากตรงเซนทันแจ้งวันนะคะตอนนี้ที่ยังมีระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงคือสูงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก5เซน10เซนประมาณนี้นะคะรถในช่องทางซ้ายเนี่ยก็คือจริงๆวิ่งได้ถ้าเป็นรถใหญ่แต่ถ้าเป็นรถเล็กนี่ก็พยายามมาวิ่งในช่องทางกลางกับช่องทางขวากันมากกว่า นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันได้ดีขึ้นกว่าในชั่วโมงที่แล้วที่มีฝนตกลงมาหนักๆ นะคะรวมถึงที่ตรงบริเวณหน้าคอนโดเดอะคีย์นะคะคอนโดเดอะคีย์นี่ก็คือจะอยู่ช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของเป็นถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะเนี่ยตามภาพที่ดูทาง YouTube Live เลยคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคือถ้าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นช่วงเวลาปกติไม่มีน้ำท่วมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นน้ำท่วมขังสูงเนี่ยบางทีเนี่ยรถมาแล้วมันเห็นไม่ชัดเจนมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะรถที่แบบว่าคือวิ่งมาแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนขึ้นเนินเล็กๆอ่ะนะคะอันนี้เป็นทางด้านของบริเวณหน้าคอนโดเดอะคีย์เป็นฝั่งขาออกนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงจะอยู่ใกล้ๆกับพอเลยจากไทยวัสดุใกล้ๆกับทางด้านของสะพานเป็นถนนคู่ขนานด้านข้างกับทางด้านสะพานข้ามแยกตรงเมืองทองตรงจุดนี้นะคะอยู่ในเลนที่2จากขวาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจเหมือนกับมีลืมถามไปว่ามีการเอาสัญญาณหรือว่าเอากระยางอะไรไปวางไว้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวอาจจะเกิดถ้าเป็นจักรยานยนต์นี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นเพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะในส่วนของสภาพการจราจรในเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังหลังจากที่ฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้คุณพันธ์แจ้งเข้ามาบอกว่าเจอรถจอดเสียเป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะจากบริเวณต่างระดับบางโคเวียงมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านพระปิ่น3การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะบอกว่าจุดที่รถจอดเสียเนี่ยเลยจากโลตัสพลัสมอลมา1กิโลเมตรเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะใครผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเลยจากโลตัสพลัสมอลไป1กิโลเมตรในช่องทางซ้ายของช่องด่วนมีรถจอดเสียอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับดีเอสไอออกหมายเรียกน้องชายเสียตือรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปล้นน้ำมันขายเกินราคา8 มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ดีเอสไอออกหมายเรียกน้องชายเสียตือคอสโมรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมัน8มิถุนายนนี้พร้อมเช็คบิล6โรงกลั่นใหญ่ปมใบกำกับขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเดินหน้าสอบสวนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเฮียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่8มิถุนายน2569ในความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงและจำหน่ายน้ำมันผิดกฎหมายหลังสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจังหวัดอ่างทองแม้จะไม่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์และผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจคดีดังกล่าวเป็นผลจากการเร่งรัดตรวจสอบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันและการแสวงหากำไรในช่วงวิกฤตพลังงานโดยก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจำกัดและกรรมการบริษัทไปแล้วในข้อหาร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเร่งขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธุรกิจพลังงานกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันดีเอสไอยังเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้กรณีใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือจำนวน166ฉบับมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก2ชุดเพื่อเร่งตรวจสอบทั้งประเด็นการขาดแคลนน้ำมันและบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคาดว่าจะสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายใน1เดือนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกจิตอาสาคุณวิริยะเจริญตาแรงครับ
6: พลเอกพนาเทวปทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจจุดจับกลุ่มยาเสพติดในจังหวัดเลยและหนองคายพร้อมสั่งการให้หน่วยในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีดำรงความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและเฝ้าตรวจการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยรอจนประสานความร่วมมือกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ได้เข้าตรวจสอบหน่วยฝึกทหารใหม่ในจังหวัดนครพนมเพื่อกำกับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและในวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกิตติวราจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่6ประจำปี2569มุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพวิริยะจันทรารายงาน
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่ทางด้านของคุณเสงี่ยมแจ้งไว้นะคะที่บอกว่า เป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางของช่องด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยเราสอบถามไปที่ทางด้านของสภ.คลองหลวงทราบว่าตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุรถคันนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุในส่วนของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยมันจะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะแต่ดูแล้วเหมือนเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเป็นเหมือนเป็น6ล้อหรือเปล่าคะแต่ว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะคะในช่องทางขวาเท่าที่ดูตอนนี้นะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรออีกสักครู่นะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถ ให้พ้นกีดขวางนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะว่ารถเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปได้แล้วยังไงเดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณชาตรีแจ้งเพิ่มเติมสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองปักเกร็ดมาทางด้านของห้าแยกปักเกร็ดตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีน้ำท่วมขังส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มาดูของแจ้งของหายที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามานะคะคุณสุทธิดาค่ะบอกว่าแจ้งแทนลูกชายลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้ยี่ห้ออเนโลสีดำนะคะข้างในจะมีหนังสือเรียนนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.ขอไข่1039นั่งมาจากที่บิ๊กซีลาดพร้าวนะคะมาลงที่ซอยลาดพร้าว87เมื่อตอนช่วง16 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ตอน16:00 น. นั่งแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่1039มาจากที่บิ๊กซีลาดพร้าวค่ะไปลงที่ซอยลาดพร้าว87แล้วก็ลืมกระเป๋าเป้ยี่ห้ออเนโลสีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีแต่หนังสือเรียนนะคะคุณอัครพัฒน์นะคะอัครพัฒน์แจ้งแทนเจ้าของกระเป๋าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋ายี่ห้อคาเทียกระเป๋าใส่บัตรสีแดงยี่ห้อคาเทียข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งลืมไว้ที่บริเวณเบาะหลังของรถนะคะรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่3021บอกว่าลืมไว้ที่เบาะหลังของรถตอนที่ลงจากรถที่โรงแรมคอนยาดสุขุมวิท20เมื่อตอนช่วง17:30 นะตอนช่วง17:35 นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่3021ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่บัตรสีแดงยี่ห้อคาเทียนะคะลืมไว้ที่บนรถแท็กซี่คันนี้คุณกิติยาค่ะลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าสีดำนะคะของ MGข้างในจะมีเอกสารคู่มือเล่มรถสำเนาเล่มรถมีในเล่มรถเนี่ยระบุชื่อของคุณกิติยานั่งรถแท็กซี่มาจากศูนย์ MG ที่บางบัวทองมาลงที่ Regency Mansion ที่ซอยคลองถนนเมื่อตอนช่วง9:00 AMวันนี้นะคะเป็นรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีคุณสาครสุวรรณศรีเมื่อตอนช่วง9:00 AMนะคะคุณกิติยานั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศูนย์ MG ที่บางบัวทองแล้วก็มาลงที่แมนชั่นแถวๆซอยคลองถนนตอน9:00 AM คุณธนพรค่ะลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนบัตรดูหนังแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ BTS หมอชิตไปลงที่ขนส่งหมอชิตนะคะเมื่อตอนช่วง20:30 PM ที่ผ่านมาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะแล้วก็คุณเคลืมถุงช้อปปิ้งสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะ นั่งมาจากที่เอ็มควอเทียไปลงที่โรงแรมรามาดาที่เอกมัยเมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วก็ลืมถุงที่ไปช้อปปิ้งมานะคะสีดำเป็นถุงสีดำนะคะคุณมนตรีค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำอยู่ในเคสสีน้ำเงินนั่งรถแท็กซี่สีชมพูเขียวทะเบียนททหารหอหีบ5269แท็กซี่สีชมพูเขียวทะเบียนททหารหอหีบ5269นั่งรถมาจากที่สน.ตลิ่งชันมาลงที่ซอยจรัสสนิทวงศ์5นะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะช่วง2ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไว้บนรถแท็กซี่ชมพูเขียวททหารหอหีบ5269คุณนนพันธ์นะคะลืมถุงสีแดง ข้างในถุงเนี่ยจะมีเสื้อสีดำแล้วก็นั่งรถแท็กซี่จำทะเบียนรถไม่ได้แต่บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะคนขับรถชื่อคุณอุทรขาวงามนั่งมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานค่ะไปลงที่คอนโดประชานิเวศ1เมื่อตอนช่วงทุ่ม15นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมถุงเป็นถุงสีแดงแล้วก็ข้างในจะมีเสื้อสีดำเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งไปซื้อมาเพราะนั่งรถมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะคุณน้ำค่ะแจ้งแทนเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเอกสารส่วนตัวของชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะคะเป็นของมิสเตอร์ทานากะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สุรวงศ์ไปลงที่เอเชียทีคเมื่อตอนช่วง 18:30 นาทีที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ข้างในจะมีเอกสารของมิสเตอร์ทานากะนะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่จำได้ว่ารับผู้โดยสารที่มาจากแถวๆสุรวงศ์แล้วก็มาลงที่เอเชียทีคเมื่อตอนช่วง 18:30 ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะคะคุณสรีนาลืมกระเป๋าผ้าสีดำข้างในกระเป๋าผ้าเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรประชาชนด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูค่ะมาจากที่ตลาดปฐวีกรมาลงที่ซอยรามคำแหง 1/1 เมื่อตอนช่วง 17:20 นาทีนะแล้วก็จำทะเบียนรถได้ก็คือเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา6871นะคะแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา6871ค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงผ้าอันนี้ไว้บนรถนะคะยังไงถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยที่เจอทรัพย์สินของผู้โดยสารถ้าเกิดว่าไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบดูว่ามีเจ้าของทรัพย์สินที่เขาแจ้งเข้ามาเนี่ยตรวจสอบดูแล้วมันตรงกันหรือเปล่านะคะถ้าตรงกันนี้ก็จะได้ให้นัดหมายแล้วก็จะได้ส่งคืนเจ้าของกันนะคะโอ้คุณผู้ฟังมีทางด้านของทาง X เนี่ยมีคุณหลีส่งภาพมาเป็นซอยแจ้งวัฒนะปักเกร็ด33ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยนะคะในซอยแจ้งวัฒนะปักเกร็ด33นะเพิ่งจะส่งภาพมาเมื่อตอนประมาณสัก17นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าเกิดว่าใครจะหกเข้าซอยนี้คือแต่ดูแล้วระดับน้ำไม่น่าจะสูงมากนะแต่ว่าน้ำนี่คงต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะลดลงนะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนก่อนหน้านี้นะมีเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็เป็นตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำแล้วตอนช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาถนนแจ้งวัฒนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะตั้งแต่ตอนช่วงที่ก่อนฝนตกแล้วก็มีน้ำรอระบายวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะมีปัญหาหนักหนาเหมือนกันนะเพราะว่ามีทั้งในส่วนของรถที่มาใช้เส้นทางกันเยอะแล้วก็ยังมีเรื่องของฝนตกพอฝนตกลงมาแล้วก็ยังมีน้ำรอระบายน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะแบบว่าเร่งระบายการจราจรในเส้นทางอยู่นะคะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วก็จริงๆถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยก็ยังพอแบบว่ายังตามกันไปได้ ยังตามกันไปได้นะคะแต่พอฝนตกมานี่มันจะมีจุดที่มีน้ำท่วมขังทำให้ถนนเนี่ยบางทีพื้นผิวการจราจรมองเห็นไม่ชัดรถก็พยายามที่จะเลี่ยงขึ้นมาทางด้านของในเส้นทางในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะเพราะว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยมันน้ำท่วมเลยทำให้รถเนี่ยไม่กล้าไปวิ่งนะคะตรงนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรเนี่ยมันมีการสะสมตัวเพราะมันช้ากันไปตลอดก็เลยสะสมกันต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการคนรักรถนี่นะคะเราจะมีการทำประกันภัยรถยนต์จะอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการเองเนี่ยก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถยนต์ขออภัยรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยทั้ง2ประเภทเนี่ยก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยรถยนต์กับประกันภัยประเภท1หากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะแล้วก็ส่วนประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะเบี้ยประกันผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับประกันภัยประเภท3นะคะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าโอ้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาที่คุณชาตรีค่ะคุณชาตรีอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทยา
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ถนนแจ้งวัฒนะค่ะทั้งขาเข้าขาออกนะครับ
0: นี่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาที่คุณชาตรีค่ะคุณชาตรีอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัท

0: แจ้งวัฒนะอันนี้ยังท่วมเยอะอยู่นะครับเลนขวาสุดอาจจะมีสักประมาณ5เซนแต่เลนซ้ายสุดเนี่ยก็เกือบถึงขอบฟุตบาททั้ง2ฝั่งทั้งขาเข้าและขาออก
1: ก็คือเรียกว่าเกือบทุกเลนแหละว่างั้นเถอะแต่ว่าเลนซ้ายจะหนักกว่าหน่อย
0: ใช่ครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผมฟังคุณรัตยาแล้วก็ทานปุ้มกลับหรือเปล่าครับ
1: สารวัตรจราจร
0: ตอนนั้นผมยังฟังอยู
1: ่
0: มีหลุดตรงที่ท่านไม่ได้รายงานตรงไม่ได้แจ้งตรงที่ว่าคอสะพานที่ก่อนที่จะขึ้นไปสะพานพระราม4ครับ
1: ค่ะ
0: ด้านล่างที่จะไปแจ้งวัฒนะตรงนั้นน่ะท่วมสูงถึงหน้าวัดถ้ารถเล็กต้องชิดขวาสุด
1: มันเป็นแอ่งเลยเหรอคะตรงนั้น
0: ตรงนั้นมันเป็นแอ่งอะครับเหมือนเขาไม่มีวงการว่าเขาขุดเหมือนกับเขาฝังระบบใต้ดินหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแผ่นปูนสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เขาวางเรียงๆไว้จริงๆแล้วถนนแจ้งวัฒนะทุกจุดที่เป็นตำแหน่งนี้ถ้าเวลาฝนตกอะตรงนั้นน่ะน้ำจะท่วมสูงกว่าปกติเพราะมันเป็นแอ่งทุกจุด
1: อ๋อแล้ว
0: เพราะเมื่อกี้ผมผ่านมาเนี่ยผมต้องคิดกว่าไว้เพราะว่าตัวซ้ายอ่ะผมถึงอาจจะถึงท้องรถเลย
1: แล้วคุณชาตรีตอนที่ใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกมานี่ขึ้นสะพานข้ามแยกตรงเมืองทองไหมหรือว่าวิ่งทางด้านล่างเพราะว่าดิฉันอยากจะรู้ว่าไอ้จุดที่มันถนนที่มันปูดขึ้นมาที่ตรงหน้าเดอะคีเนี่ยได้เจอมั้งไหมคะ
0: ผมไม่ทันสังเกตนะครับคุณนัทยาตรงเด็กคีที่บอกว่าที่ท่านแจ้งมาว่าถ้ามันมีแบบมาว่าเป็นเสาน่าจะผมปิดฝาท
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ที่ผมไม่เห็นนะตรงนั้นถ้าเลนขวาสุดเนี่ยไอตัวฝามันไม่ได้ปูดแต่ว่ามันมีน้ำพุ่งขึ้นมาม
1: ันไม่ได้อยู่เลนขวาสุดมันจะอยู่เลนที่2จากขวาแต่ทีนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเขาเทแอสฟัลต์ทับอยู่แล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะร้อนหรือเปล่ามันก็เลยดันตัวขึ้นมาทำให้มันเป็นเหมือนมันเป็นเนินเล็กๆอะค่ะแต่ว่าสูงอยู่เหมือนกันตรงจุดนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นผมไม่สังเกตเพราะผมอยู่ที่ขวาสุดแต่ตรงขวาสุดแถวนั้นอะเลยตะคีมาหน่อยนึงอ่
1: ะ
0: มันมีตรงฝาเหล็กอ่ะมันมีน้ำผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาบนถนนเยอะอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยทำมาส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้ำตรงนั้นโซนนั้นที่เยอะขึ้น
1: เดี๋ยวดิฉัน
0: เพราะผมยังไม่เห็นตำแหน่งไหลลงมีแต่มีแต่น้ำขึ้นมา
1: เพราะว่าตรงบริเวณจุดที่ตรงหน้าเดอะคีเขาบอกว่าคือถ้าเกิดเข้าไปดูทาง X เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นขึ้นมาเหมือนไม่เป็นเนินหลังเต่าขึ้นมาเลยแบบนั้นนะคะตรงนั้นรถ
0: จริงๆแล้วปกติน
1: ะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นฝาเหล็กเนี่ยแล้วก็ถมแอสฟัลต์เนี่ยเวลารถวิ่งอ่ะขอบฝากลมฝามันเป็นฝากลมถ
1: ู
0: กไหมครับขอบที่เป็นฝากลมตรงนั้นอ่ะมันจะสึกก่อนง่ายกว่าเพราะว่าฝามันมีการขยับตัวแต่ตรงกลางมันไม่สึกมันก็เลยทำให้ดูว่ามันเป็นโค้งนูนแต่โดยปกติตรงนี้เขาจะถมไว้สูงกว่าปีเพราะเนื่องจากว่าถ้าถมบางเนี่ยหลุดเวลารถวิ่งไปวิ่งมาหลุด
1: แต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าจะนานแล้วเพราะว่ามันมีเหมือนกับเป็นการตีเส้นจราจรทับไปตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นผมอาจจะไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าผมมาเลนขวาสุดแล้วก็น้ำท่วมด้วยแต่ว่าผมไม่มองหน้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวรถผมจะดับเพราะว่ารถผมมันเตี้ยด้วย
1: อ๋อไม่พอดีฉันก็กลัวว่าเห็นลักษณะของการปูดแบบเป็นหลังเต่าแบบเนี้ยยิ่งถ้าเกิดระดับน้ำมันสูงอ่ะยิ่งถ้าเป็นจักรยานยนต์มาก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นม
0: ัน
1: เขิมขึ้นมาได้แบบนั้น
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันเร็วถ้าเกิดช่วงน้ำท่วมเนี่ยรถจะใช้ความเร็วช
1: ้
0: าถ้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเร็วอ่ะไม่แน่
1: ใช่ก็คือไอ้คงจะไม่มาเร็วอ่ะแต่กลัวว่าจะมองไม่เห็นเพราะน้ำมันอาจจะแบบบังมองไม่เห็นถนนระดับถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ตอนนี้สภาพโดยรวมดีขึ้นเพราะว่าผมพยายามออกมาช้าแต่ว่าจริงๆนะผมจากระสีมาผมก็มีเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกัน
1: โอ้โ
0: หมาถึงปากเกร็ด
1: ปลายทางตรงปากเกร็ดจากระสี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับผมออกจากราววิภาวดี64ตรงนั้นนะครับแล้วขึ้นเกือกม้าแล้วก็มาลักสี
1: ่ปกติแล้ว
0: ตรงหน้าสุดราชการมันก็ติดเยอะตอนนั้นนะ
1: ปกติเราใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงไหมฮะ
0: ผมหนีผมเรื่องงานผมถ้าเกิดผมออกมา4โมงเนี่ยผมก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าแต่ถ้าออกมาหลัง4โมงปุ๊บสุดราชการคนเริ่มเยอะขึ้นก็จะมีชั่วโมงนึง
1: ออกเวลาราชการ
0: แต่วันนี้น้ำมันตกหนักใช่คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณชาตรี
0: ครับยินดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะอย่างที่บอกนะว่าเส้นทางที่ปกติแล้วเนี่ยรถคันวิ่งได้แต่พอมีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าพอช้ามันทุกคันช้าก็เลยทำให้รถเนี่ยมันชะลอต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะไปกันที่คุณเบนาริสอยู่ดมสุขคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้อยู่ซึ่งช่วงอุดมสุขเป็นขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงตรงแยกอุดมสุขต
1: ั
2: ด
1: ผ
2: มอ่า

0: ก็ดูแล้วตอนนี้ปริมาณรถก็ยังเดินทางได้อยู่นะรัชยาไม่มีฝนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เหมือนจะมีนะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาแต่ว่ามองคือสรุปเมื่อกี้สายที่รายงานอยู่เนี่ยก็คือมีฝนตกถูกไหมที่แจ้งวัฒนะ
1: ตอนนั้นแจ้งวัฒนะค่ะ
0: อ๋อมีหน้าเพราะมองไปไกลๆอ่ะมันจะตกอยู่น่าจะโซนนู้นอ่ะเพราะ
1: ตกตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณแบบว่า6โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ที่อุดมสุขศรีนครินทร์แล้วก็เทพรัตน์บางนาตราดนี่ก็รออยู่นั้นยังไม่มา
1: แต่แถวนั้นก็คือเป็นเขตปลอดฝนใช่ไหม
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเมื่อตอนเย็นที่แรกเขาจะลดน้ำต้นไม้ก็จะรอฝนเกิดแบบว่าฝนตกมาจะได้ไม่ต้องลดสรุปทนไม่ไหวแล้วก็คือไม่รอไม่มาสักทีนี่ก็เลยรถเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอรถไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียบร้อยแล้วเลยแต่บางทีมันมีไงคุณรัตยาคือบางทีแบบว่าอย่างรถน้ำต้นไม้แล้วใช่ปะ
1: ค่ะ
0: มาสัก20นาทีมาแล้วฝน
1: มันหลักการเดียวกับคนล้างรถเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออเราก็จะรู้สึกจะเสียดายน้ำจังเลยอะไรประมาณน
1: ี้นั่นน่ะสิ
0: อ้าวคุณรู้สึกไหมอะบางทีแบบคุณเคยตั้งข้อสังเกตไหมอย่างบางทีรถของทางสำนักงานเขตต่างๆที่เขาไปรับน้ำเกาะกลางที่เป็นที่มีต้นไม้อ่ะ
1: ที่รถน้ำตอนฝนตกอ่ะเนาะ
0: เออแล้วประมาณแบบว่ารถไปเสร็จแล้วฝนมันตกอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: คือถ้ารถไปแล้วฝนตกอ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่หลายคนจะมีคำถามว่าฝนก็ตกแล้วยังจะมารถน้ำต้นไม้ด้วยเหรอ
0: เคยเห็นอยู่นะ
1: ใช่นั่นแหละเป็นประเด็นที่เขาถามกันแหละงั้นนะ
0: เขาก็อาจจะเอาน้ำจากตรงไหนมาระบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาระบาย
1: เขาบอกว่าเขาจะมีวงรอบเขาจะต้องปฏิบัติหน้าที
0: ่โอ้ยแต่บางทีเขาต้องดู
1: แต่เราก็สงสารนะเพราะว่ารถน้ำต้นไม้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่นั่งอยู่บนหลังรถเนี่ยคอยถือสายฉีดน้ำไปเรื่อยๆคนนั้นก็นั่งตากฝนไป
0: เออนี่สินะฮะก็หยุดปฏิบัติหน้าที่บ้างก็ได้ในการที่มันโอเคแล้วเลยประมาณอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: นะฮะเออฝากกันเอาไว้นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอุดมสุขนะวันนี้คือคักนะคุณนัทยาคือด้วยความที่ว่าเป็นวันที่30เนา
1: ะ
0: ก็อะไรร้านรวงต่างๆนะคือคักไปหมดเลยเดี๋ยวคุณออกเวรมาไม่เชื่อคุณวิ่งผ่านเส้นทางน
1: ี้ดีไห
0: มมันแบบว่าของกินตรึมอ่ะ
1: ดีไหมจะได้ไม่เหงาไงฮะ
0: เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เป็นอะไรที่มันนะแล้วก็เดี๋ยววันที่1ใช่ไหมก็จะมีในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของคนละครึ่งนะฮะ
1: ไม่ใช่คนละครึ่งค่ะอย่าบอกคนละครึ่งคราวนี้60 60 40
0: จะเรียกอะไรอ่ะ
1: เขาไทยช่วยไทยพลัส
0: เขาไทยช่วยไทยพลัสต
1: ้
0: องอย่าง
1: นี้ไม่เพราะว่าถ้าบอกคนละครึ่งปุ๊บเนี่ยมันคือคนละครึ่งจริงๆนะเธอออกครึ่งนึงฉันออกครึ่งนึง
0: เออเนาะ
1: แต่อันนี้มันไม่ครึ่งไง
0: ไม่บางร้านต้องเขียนอย่างนี้คุณบางร้านต้องเขียนว่าเดี๋ยวรับร้านนี้รับคนละครึ่งนะคะฮะคนละครึ่งมันเอาไปแล้วหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเขาต้องมีป้ายอันใหม่มาติด
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่มีป้ายอันใหม่มาติดว่าร้านนี้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี
0: ่เออประมาณครับพูดไปยาวเอาไว้วันนี้ดูมีเสน่ห์ดู
1: มีเสน่ห์นะฮะดูมีข้อมูลเยอะดี
0: ดูมีข้อมูล
1: ใช่ไหม
0: เออแต่ว่าครับนี่แล้วนี่เชื่อว่าหลายๆคนนะก็น่าจะแบบว่าน่าจะคึกคักในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคุณรัตยาเนาะแล้วก็ใครที่คิดเยอะเรื่องเอ้ยฉันจะซื้อดีไหมประหยัดดีกว่าไม่คิดอาจจะไม่ต้องคิดแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วคุณเมรินิดลงยืนยันสิทธิ์ไปหรือยัง
0: ยืนยันความตัวสิทธิ์ไปแล้วมีแต่ของคุณแม่เนี่ยไม่ได้พาไปธนาคาร
1: แม่ของคุณแม่มีบัตรสวัสดิการไหม
0: ไม่มีแม่เขาไม่ได้เขาอะไรไหมเพราะเขาไอ้นี่ไงไอ
1: ้มีรายได้ไงมีรายได้ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ทรัพย์สิน
1: เกินรวยแล้วไงรวย
0: ไม่คืออยากได้รัตยาเพราะอะไรป่ะเป็นค่าข้าวสารเป็นน้ำปลาเป็นของเครื่องใช้น้ำมงน้ำมันในครัวเรือนมันก็ยังดีถูกไหม
1: แต่ทำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามีรายได
0: ้ให้ทำไม่ได
1: ้เออ
0: จริงๆเองอยากจะทำเหมือนกันนะแต่ว่าอะไรป่ะตอนนั้นอะตอนที่เขาเปิดโครงการให้ไปต่อแถวเข้าธนาคารอ
1: ะ
0: ขอบอกแล้วขอแพ้คิวไม่เอาไม่ไหวจะเครียดไปยื
1: นเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถยืนยันที่หน้าตู้ ATM หรือว่าทำผ่านแอปพลิเคชันได้มันก็น่าจะเรียบร้อยนะ
0: ตอนนั้นอะจำได้ไหมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเ
1: ข
0: าให้ไป
1: ที่ธนาคารเหรอที่หน้าตู
0: ้ก็อะไรต่อสักอย่างนั่นแหละก
1: ็
0: ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าไม่ไหว
1: ค่ะ
0: เห็นแล้วเห็นโอ้เห็นแบบทุกคนมานั่งรอเอารองเท้ามานั่งจองคิวอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่
0: ก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แต่จริงๆยืนยันครั้งเดียวนะกับแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยนะเขาจะออกโครงการอะไรมาใช้ได้ตลอดเลยทุกอย่าง ใช่ไหม
0: เนี่ยขนาดพี่สาวบอกว่าเนี่ยเอาคุณแม่ไปเอาแม่ไปนี่สิไปเนี่ยไป
1: สแกนหน้า
0: เอาตังอะไรอย่างเงี้ยไปทำใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่เอาไปยังไงก่อนเป็นอัลไซเมอร์
1: อ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สะดวกใช้อยู่แล้ว
0: ลูกใช้แทนไง
1: เ
0: ธอค
1: ิ
0: ดว่าแทนบางคน
1: อันนี้ก็จิกเงินแม่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราก็กล่าวว่าอันนี้มันก็เป็นค่าอะไรที่เราต้องเลี้ยงดูแม่อยู่แล้วใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ไหวอะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตลาดสิทธิ์ไปแล้วกันอะไรเงี้ยใช้ของเราคนเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเราก็ซื้อใช้เงินเราแหละก็ให้คุณแม่กินด้วยคุณแม่ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะหรอก
0: ก็ไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่าเราก็แอบมันเลี้ยงดูคนแก่นี่เยอะนะคุณ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะเขามีอะไรนะเรื่องของอะไรไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ว่าไม่ค่าใช้จ่ายเรื่องของการดู
1: ผู้ป่วย
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้อายุนะ
1: ค่ะ
0: ที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนนั่นเนี่ยนี่ยังแบบว่าแค่ว่าเป็นอัลไซเมอร์นี่สัตว์อัลไซเมอร์นี
1: ่โ
0: อ้นี่แปลว่านี่จะเอาผ้าปูที่นอนอ่
1: ะ
0: ทุกวันเลยอ่ะ
1: หมายถึงผ้าปูที่นอนของคุณแม่เนาะ
0: จะฉี่ล้นแคปเปิลเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะต้องจัดการถึงขนาดว่าจะต้องสั่งเครื่องซักผ้าขนาดแบบ21โลเข้ามาอะไรเพื่อที่ว่ามาซักผ่อนตรงเนี้ยเพราะว่าเขาว่าแกก็จะฉี่ล้นแคปเปิลแทบจะทุกวันเนี่ย
1: ซักทุกวันคงไม่มีปัญหาคือตอนนี้ฝนตกแห้งไม่ทัน
0: คนนี้ก็เกือบแล้วคุณวันนี้ซักคุณสองผืนนี่เกือบไปแล้วเพราะว่าก็ถึงบอกไงว่าบางนาฝนไม่มาไง
1: ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็นี่ก็ได้ ไปถอยเครื่องอบผ้าจบ
0: เพราะว่าแดดที่หน้าบ้านเนี่ยแบบอย่างแรงเลยคุณเพราะว่า
1: ใช่ไหม
0: อยู่บ้านแล้วตอนที่แดดตกเนี่ยตากในประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงก็แห้งแล้ว
1: ใช่เพราะว่าแดดแรงๆไม่ต้องเสียตังค์เลยนะไม่ต้องเสียค่าแบบว่าถ้าใช้เครื่องอบผ้านี่ก็เสียค่าไฟอีก
0: แล้วหอมแดดด้วยคุณไม่คือถ้าอบผ้านะคุณไอ้น้ำยาปะพรมที่คุณนั่นอ่ะหายหมด
1: เนี่ยคุณเบนเดลิสเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเขารู้เลยอายุเท่าไหร่เนี่ยหอมแดดเนี่ย
0: พูดตามที่เขาพูดกันในชสนี่แหละ
1: ได้ยินเขาว่ามา
0: ดีเจเขาชอบพูดกันไงอะไรประมาณเนี้ยรุ่นเก่าๆนะไม่ใช่รุ่นคุณ
1: คือ
0: รุ่นคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: คือดีเจเนี่ยเคยได้ยินแบบว่าอะไรนะมันจะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เขาทำแบบกลิ่นหอมแดดให้กันสงสัยกลิ่นหอมแดดเป็นยังไง
0: แต่มันหอมจริงนะเพราะว่าไอ้กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยคือเวลาเราตากผ้าเนี่ยด้วยธรรมชาติคือกลิ่นมันยังอยู่แล้วก็ต่อให้คุณเอาไปใช้ในบ้านหรือคุณเอาไปพับเก็บไปในห้องนะอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นพวกนี้มันก็ยังคุ้งอยู่ในห้องนะคุณแต่ถ้าคุณเอาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาผ้าไปอบเนี่ยไปอบที่ว่าส่วนต่อให้คุณปรับผ้านุ่มแล้วนะ
1: ค่ะ
0: กลิ่นไม่กลิ่นหายหมดลูกกลิ่นไปหายไปในหมดโดนความร้อนสลายหมดมั้ง
1: คือ
0: ความร้อนที่มันเกินเหตุอ่ะ
1: อบบ่อยๆก็ไม่ดีด้วยนะมันแบบผ้าเพิ่มจะพังเร็ว
0: ไหมผ้าเสียไปก็ค่อนข้างจะหลายอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่เอาดีกว่าก็ตากหน้าบ้านจบ
1: ใช่ไม่ต้องเสียตังค
0: ์แล้วไม่ต้องไปเฝ้าด้วยแล้วไม่ต้องไปอะไรด้วยแล้วไม่ต้องเหนื่อยหอบด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือตากตรงนี้ตากตรงหน้าบ้านก็ตากหน้าบ้านนี่แหละง่าย
1: แดดสมัยนี้เนอะพอทุกบ้านก็คือซักด้วยเครื่องซักผ้าอยู่แล้วก็คือปั่นมันก็จะแห้งอยู่แล้วแหละอีกนิดเดียวแค่นั้นเอง
0: ใช่นี่แหละก็เป็นเรื่องของความที่ว่านี่แหละจะต้องดูแลป่วยสุขไม่สั่งอะไรก็ดูแลเด็กกันเหมือนกันเพราะว่าก็ใช้เยอะนะแซมเพิลเด็กอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วผู้ใหญ่ผู้ป่วยก็ใช้เยอะเหมือนกันบางทีถ้าจะของคุณแม่มาใช้
1: ฮะ
0: เอ๊ะจะลองเทสดูไง
1: ถึงวัยต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วเหรอ
0: ไม่บางทีก็คิดนะโอ้ยอยากลองเทสดูนะมันเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เคยลองไหมคะ
0: ยังไม่เคยลอง
1: อ๋อนึกว่าเคยลองจะถามว่าเป็นยังไง
0: ยังไม่เคยลองไม่รู้จะเป็นไงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เนี่ยคือแบบว่าบางทีก็มานั่งคิดเหมือนกันเอ๊ะแล้วเขาใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยตอนเวลาทิ้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะกำจัดยังไง
0: เนี่ยไม่อันนี้ต้องถามเทศบาลใช่ไหมหรือว่าที่ว่าเขามารับขยะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขตอ่ะต้องถามผอ.เขตสิใช่ไหมนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะ
1: ว่าเขากำจัดยังไงเนาะใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเยอะนะของพวกเนี้ย
1: ใช่ใช่แล้วอย่างนอกจากผู้ใหญ่แล้วเด็กๆสมัยนี้เนี่ยแต่ละคนเขาก็ซื้อพันเพิร์ดให้ลูกใส่ทั้งนั้นเลยเนาะอย่างนั้นไม่ค่อยใช้ผ้ากันไม่ใช่ผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ใช้เด็กอย่างเด็กนะอย่างเด็กเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมี สามชิ้นอันนี้ยังน้อยนะ
1: ค่ะ
0: เด็ก
1: อันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันเป็นขยะที่เราแบบว่าก็สงสัยนะว่าวิธีการกำจัดเขาจะเป็นยังไง
0: จัดยังไงอะไรประมาณน
1: ั้
0: นแล้วก็อย่างของคุณแม่ลิศเนี่ยใช้วันละชิ้นพอ
1: ค่ะตอนนอน
0: ก็ได้อยู่ก็แต่ว่าเป็นหนักตอนซักไง
1: อ๋อค่ะ
0: เราก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องนี่แหละเราก็ต้องทันทีเลยเพราะว่ากลิ่นพวกนี้หรือว่าที่มันเปียกอยู่ที่ผ้าปูที่นอนเนี่ยเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะมันนี่มันมีผ้ารองรองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ดีหน่อยมันก็มีเป็นอีกนวัตกรรมนึงที่ช่วยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรนะทำให้เราเบาแรงเบาใจไปเยอะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละนะฮ
1: ะ
0: ก็ทุกคนหรือว่าใครที่ฟังอยู่นะฮะก็ใครก็ตามที่มีผู้ป่วยสูงอายุนะฮ
1: ะ
0: หรืออายุก็ตามที่เป็นอัลไซเมอร์นะคุณนัตยาก็สามารถร่วมโครงการกับทางจสได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเก็ตมินอฟนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีกลุ่มไลน์ของเราไงก็จะมีการแบบว่ามีการให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรอย่าง
1: นี
0: ้ต่างเรื่องการดูแลเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะมีเรื่องของการออกไปออกอีเวนต์น
1: ะ
0: เรื่องของการดูแลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ก็มาเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะฮะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามา
1: ใช่
0: ส่วนไม่ต้องอายนะคุณเพราะเป็นเรื่องของปกติอ่ะ
1: คือแล้วสมัยนี้เนี่ยก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยเนาะก็จะมีแบบว่าคนที่เริ่มแบบเนี้ยเริ่มมีอาการหลงลืมบางทีอย่างที่บอกทุกครั้งเลยบางทีอยู่บ้านก็เหมือนอาการปกตินะแต่อยู่มาวันนึงก็ลืมบางอย่างบางข้อความไปในชีวิตประจำวันไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไง
0: ต้องใช้ว่าหลงลืมโดยสิ้นเชิงเลยแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยอย
1: ่
0: างแม่คือตอนแรกเขาไม่รู้นะแล้วเราก็เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยจนมีคนเขาก็เริ่มมีสังเกตแล้วก็เข้ามาพูดให้ฟังไงว่าว่าเอ๊ะแม่เขามีเรื่องอาการของภาวะหลงลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยดูไปดูมาม ันก็จะเริ่มใช่แล้วเข้าใครคือพอพาไปหาหมอไม่ได้ชัดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกเลยว่าจ
1: ะ
0: เป็นโดยที่เราโดยเขาเรียกว่าโดยสิ้นเชิงอ่
1: ะ
0: มันเป็นเลยอ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางท
1: ี
0: เราไม่คิดบอกจะพูดแบบเนี้ยก็นี่แหละเราก็ดูแลกันแล้วก็ยังจสร้อยเราเองเราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่มาช่วยกันดูแลแล้วก็อะไรให้คำปรึกษาเรื่องของเกี่ยวกับต้องใช้คำว่าให้คำปรึกษากับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุนะ ไม่ใช่ไปดูแลผู้ป่วยสูงอายุแล้วดูแลไม่ไหวหรอกใช่ไหมต้องดูแลฮิวใจคนที่อะไรนะที่เขา
1: เธอต้องไปดูแลคนป่วยอัลไซเมอร์
0: ใช่เพราะฉะนั้นบางทีนะดูแลยากนะคุณเพราะว่าอะไรนะเพราะบางคนอ่ะไม่เข้าใจในเรื่องของนิสัยหรือว่าในเรื่องของอาการอารมณ์ต
1: ่
0: างๆ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: คือคนที่จะต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะใครก็แล้วแต่เผื่อว่าถ้าเกิดมีอาการหลงลืมเนี่ยคือต้องเรียนรู้ว่าการดูแลเนี่ยถ้าเขาจะต้องเจออะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าเขาจะได้ทำความเข้าใจ
0: เรียนรู้เพื่อยอมรับแล้วก็ปรับตัวเองให้มันได้ไม
1: ่
0: อยู่ไม่ได้แล้วก็ดูแลเขาให้ไปตลอดอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: เรียนรู้ยอมรับแล้วก็ปรับตัวนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เป็นที่นิริศเขาเรียกอะไรตั้งมาตรฐานมาเสมอเลยเพราะเมื่อก่อนที่ตอนแรกเขาปรับตัวไม่ได้ไงปรับตัวไม่ถูกแล้วก็ไอ้ยอมรับอ่ะเราก็ไม่รู้มันยอมรับโดยนั่นอยู่แล้วแต
1: ่
0: ว่าคนที่ปรับยังไงก่อนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่เราดูไปดูมาแล้วก็ปรับตัวของเราได้เลย
1: อันนี้เห็นไหมจากผู้มีประสบการณ์ตรงบอกเล่าในส่วนของคนที่อาจจะต้องเผชิญกับคนที่มีอาการอัลไซเมอร์ที่ต้องดูแลกันต่อไปนะคะ
0: ก็ฝากเอาไว้แล้วครับกันนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่คุณเบนาริสบอกนะคะสำหรับใครที่มีคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีอาการป่วยเป็นอาการหลงลืมแล้วเนี่ยมาลงทะเบียนในโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยได้เลยนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์ Forget Me Not ส่งให้ถึงที่บ้านนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับโครงการ Forget Me Not นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ที่จะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้ เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะป
1: ิ
0: ด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จะจอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีรับแจ้งเหตุด่วนเข้ามานะคะบอกว่ามีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะโดยเหตุเกิดที่ภายในบ้านเอื้ออาทร1สมุทรปราการนะคะอยู่ทางช่วงของแถวๆบางปูนะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะขับรถยนต์ Honda Jazz สีขาวแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีออกไปนะในจุดที่เกิดเหตุนะก็ไปเจอผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนอยู่ภายในโครงการเอื้ออาทร1สมุทรปราการเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณทางขึ้นบันไดของตึกเป็นตึกหนึ่งนะที่อยู่ภายในโครงการเอื้ออาทร1ที่สมุทรปราการเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ชายนะถูกอาวุธปืนตรวจสอบเบื้องต้นมีร่องรอยกระสุนอยู่ประมาณ7นัดแล้วก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะในส่วนของคนขับรถHonda Jazz ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยก็ขับรถคันนี้หลบหนีออกมานะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังกรณีนี้เพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของกุศล402มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะกุศล402ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะเป็นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 20ได
0: ้ประมาณ2 ทุ่ม 20เราได้รับแจ้งเบื้องต้นยังไงอะคะ
1: รับแจ้งว่ามีเหตุอาวุธปืนยิงกันเหตุ20อาวุธปืนที่ตึก
0: ค่ะ
1: สาธารณรัฐอุทธรณ
0: ์ค่ะ
1: อุทธรณ์หนึ่ง
0: ค่ะค่ะแล้วเราเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้าง
1: คือเหตุก็โดนไล่ยิงแต่ชั้น5ลงมาข้างล่าง
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องชู้สาว
0: อาคารนี่มันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะ
1: 5ชั้นครับ
0: 5ชั้นแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยคือพักอยู่ทางด้านบนอยู่อาคารนี้ที่นี่เหรอคะ
1: คนที่เห็นก็มาหาผู้หญิงก็มีหัวอยู่แล้ว
0: หมายถึงว่าคนก่อเหตุหรือคนเสียชีวิตที่มาหา
1: คนผู้เสียชีวิตมาหา
0: ผู้เสียชีวิตมาหาผู้หญิงที่พักที่มีห้องพักอยู่ที่เอื้ออาทรนี้นะคะ
1: ใช่ตอนนี้แฟนเขาไอแฟนของผู้หญิงเขามาดักรอชั้น5
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มาถึงแล้วก็เกิดมาผู้ชายเข้ามาก็ไล่ยิงจากชั้น5ลงมาข้างล่าง
0: ค่ะผู้เสียชีวิตนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: ผมยังไม่ได้ค้นตัวเลยน่าจะไม่เกิน40หรอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ค้นตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็คือพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขับคนที่ใช้อาวุธปืนยิงเขาเนี่ยก็ขับรถหลบหนีไป
1: ใช่ครับไปเช่ารถเข้ามาแล้วก็หลบหนี
0: รถเช่ามาเหรอคะ
1: รถเช่าใช่หลบหนีไปบรรตากม24
0: อ๋อค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดมันมีความคืบหน้าบอกว่าเขาไปเกิดอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ใช่ไปขับรถชน
0: ค่ะเออแล้วเดี๋ยวนะแล้วเราทราบได้ไงว่าเขาเป็นรถเช่ามาค่ะ
1: ก็อยู่กับพวกพี่นักข่าวผมอยู่กับพี่นักข่าว
0: ค่ะอ๋อเป็นรถรถ Honda Jazz เนาะที่เขาเช่ามา
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตรงจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุอะค่ะเราได้รับรายงานยังไงบ้างตรงอันนี้คันที่เขาไปชนนะคะ
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมอยู่หน้างานที่อาทร1
0: อ๋อค่ะอ่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงกับผู้เสียชีวิตแล้วอะค่ะ
1: ตอนนี้กำลังเก็บผู้ร่างครับกำลังเก็บผู้ร่างพบปทไม่ใช่เพื่อนเรียนมาเดี๋ยวกำลังจะตรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับ
0: ค่ะเบื้องต้นทราบไหมว่าเขาถูกยิงที่ตรงบริเวณไหนบ้าง
1: ตรงแรกมั้ยมีศีรษะมีลำตัวแล้วขา
0: โอ้หลายนัดเลยเนาะอันนี
1: ้ใช่ครับใช
0: ่ค่ะมีญาติมีอะไรของผู้เสียชีวิตมาหรือยังคะ
1: มาแล้ว
0: เขาเป็นคนที่ไหนเป็นคนแถวนั้นไหม
1: นี่ผมยังไม่ได้สอบถามเลย
0: อ๋อค่ะแล้วในส่วนอันนี้เป็นญาติเขาที่เราได้ยินเสียงเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องที่อยู่ด้านบนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปสอบปากคำหรือยัง
1: ใช่สอบปากคำแล้ว
0: เอาไปสอบปากคำแล้วเนาะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนละกันนะตอนนี้เดี๋ยวรอเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปที่ไหนคะ
1: ไปโรงพยาบาลรามาครับ
0: ไปโรงพยาบาลรามานะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ภายในเอื้ออาทร1สมุทรปราการนะเบื้องต้นเป็นเหตุชู้สาวนะตามข้อมูลที่ได้รับทราบมาในเบื้องต้นเดี๋ยวส่วนในส่วนของผู้เสียชีวิตเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาพบ ผู้หญิงที่อยู่ที่พักอยู่ตรงบนอาคารตรงที่เอื้ออาทรนี้ซึ่งตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะแล้วก็ไปแฟนเขาทราบก็เลยมาดักรอทางด้านบนแล้วก็เนี่ยพอเจอกันก็เลยใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนกระทั่งเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะถูกยิงเข้าหลายจุดเลยทั้งตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะตัวขานะคะแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณบันไดคือวิ่งหนีพยายามวิ่งหนีลงมานะคะดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะพยายามวิ่งหนีลงมาแล้วก็ในส่วนของผู้ก่อเหตุซึ่งได้ไปหลบหนีไปด้วยรถยนต์เก๋ง Honda Jazz สีขาวนะด้วยรถยนต์เก๋ง Honda Jazz สีขาวแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังในส่วนของคนขับรถที่ไปก่อเหตุเนี่ยล่าสุดเลยก็มีหลบหนีไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายรถบรรทุกไปชนท้ายรถบรรทุกแล้วก็เป็นเหตุให้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตในรถคันที่เขาขับมาคันที่เขาขับหลบหนีค่ะน่าจะไปชนจนแถวแถวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนนะว่าออกมาจากตรงบริเวณนั้นเห็นบอกว่าแถวแถวบางเสาธงมั้งที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุต่อเนื่องมาจากกรณีที่ใช้อาวุธปืนยิงกันที่ภายในเอื้ออาทรที่แถวแถวสมุทรปราการนะคะก็เดี๋ยวในส่วนของอุบัติเหตุอันนี้คงได้เพิ่มเติมกันอีกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของแพทย์แล้วก็ญาติเองญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาในจุดที่เกิดเหตุและที่ตรงทางด้านของเอื้ออาทร1ที่สมุทรปราการแถวบางปู่เนี่ยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวอันนี้มาเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุที่รถคันนี้คนร้ายที่หลบหนีไปเกิดอุบัติเหตุนะคะกู้ภัย447มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ในจุด
2: ที่ปอเต็กตึงครับ447ครับ
0: ค่ะอยู่ในจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุที่เป็นรถชนท้ายกันนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ผู้เสียชีวิตขับรถเก๋ง Toyota Honda
0: Honda เป็น Honda
2: Honda Honda Jazz
0: ค่ะ
2: Honda Jazz หมายเลขทะเบียนสาธดาอ่าง406กรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
2: ผู้ขับขี่เป็นชาย1ราย
0: ค่ะ
2: นะครับเสียชีวิตอยู่ในที่นั่งคนขับ
0: อืมค่ะแล้วรถบรรทุกที่เขาไปชนท้าย
2: ชนท้ายรถบรรทุก22ล้อ
0: โอ้โหค่ะ
2: นะครับหัวรถทะเบียน70-2446
0: ค่ะ
2: บนราชธานีส่วนตัวพ่วงท้ายหลังเนี่ย 70-2447อุบลราชธานีเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ก็คือรับแจ้งในเบื้องต้นนะครับว่าไปก่อเหตุยิงคนที่แถวบางปู
0: ค่ะ
2: แล้วก็หลบหนีมาทางเส้นทางถนนบางนาตราด
0: ค่ะ
2: จะมุ่งหน้าออกทางชลบุรี
0: ค่ะ
2: แล้วมาเสียหลักแล้วชนท้ายรถบรรทุก22ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางตรงข้ามปั๊มเชลถนนเลนด่วนขาออก
0: ค่ะรถบรรทุก
2: รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีวุฒิปืนอยู่ในรถนะ
0: ค่ะ
2: แต่ยังตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารอกองพิสูจน์หลักฐาน
0: ค่ะ
2: ฝ่ายสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนของสภ.กิ่งบางสาวพงถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ
0: ค่ะกู้ภัย447ก็คือรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาจอดอยู่ข้างทางไม่ได้ขับใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วรถเนี่ยคือมีคนเห็นไหมว่าทำไมเขาพุ่งเข้าไปชนรถที่จอดอยู่
2: อ่
0: ะ
2: ผมว่าน่าจะยังไม่มีคนเห็นนะแต่พอช่วงที่ว่าเกิดเหตุปึ้งปุ๊บเนี่ยน่าจะมีคนโทรแจ้งตำรวจ
0: ค่ะ
2: ว่ามีเหตุรถชนกัน
0: ค่ะ
2: แต่ก็ยังน่าจะเป็นผู้ผ่านทางนะครับแล้วก็เลยแจ้งทางตำรวจว่าม
0: ีอุบัติเหตุเบื้องต้น
2: เพราะว่าหน้ารถเนี่ยยุบหมดเลย
0: ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: เสร็จแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าเจออาวุธปืนในรถอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: รับแจ้งนะครับรับแจ้งว่ามีอาวุธปืนเพราะว่าได้ไปก่อเหตุที
0: ่แ
2: ถวบางปูมา
0: ค่ะผู้เสียชีวิตนี
2: ่ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง22ล้อ
0: คน คนขับรถนี่คือเสียชีวิตทันทีเลยเหรอคะหรือว่าเบื้องต้น
2: เสียชีวิตในรถเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็ติดอยู่ในรถด้วยติดภายในรถด้วย
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถนำออกมาได้ใช่ไหมคะ
2: ยังครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรอแพทย์เวรของโรงพยาบาลรามาจากกีนิลบดินแล้วก
0: ็
2: สอบพิสูจน์หลักฐาน
0: ค่ะ
2: นะครับตอนนี้กำลังรอทั้งสองฝ่ายอยู
0: ่ตอนที่กู้ภัย447เดินทางมาถึงนี่ก็คือเจอในส่วนของผู้เสียชีวิตอยู่ในรถคนเดียวใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ดูลักษณะน่าจะมาคนเดียวไม่มีคนอื่นนะมีไหม
2: มาคนเดียวครับไม่มีคนอื่น
0: ไม่มีร่องรอยกันแบบว่าออกมาจากรถหรือว่าร่องรอยแบบคนอื่น
2: เ
0: นี่ย
2: เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปทำอะไร
0: ค่ะ
2: มากเกินกว่าตรงนี้เพราะว่าต้องรอทางฝ่ายสืบสวนแล้วก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวชอีกทีหนึ่ง
0: อืมค่ะ
2: ตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วทั้งอาสาสมัครของฝ่ายเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รถกู้ภัยรถเครื่องตัดทางนอกเขตมาถึงหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวขอพิกัดอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะ
2: ถนนบางนาตราด
0: ค่ะ
2: ขาออกเลนด่วนช่วงกม24
0: ค่ะ
2: หน้าปั๊มเชลตรงข้ามปั๊มเชลฮะ
0: ตรงข้ามคือปั๊มอยู่ฝั่งขาเข้าเน
2: า
0: ะค่ะ
2: ขาออก
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะตอนนี้ก็แล้วการจราจรเขามีปัญหาไหมคะตรงนี้
2: ไปได้เรื่อยๆครับไหลไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่เลนซ้ายสุดของช่องเลนด่วน
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวผมตกเข้าไปในลายกลุ่มของจอตลอดแล้ว
0: ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะตอนแรกเนี่ยคนที่เจอก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุที่แบบรถไปชนท้ายรถบรรทุกที่เขาจอดอยู่บริเวณในช่องทางด่วนนะคะแต่ปรากฏว่าเบื้องต้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไปเจออาวุธปืนที่อยู่ภายในรถแล้วก็ทราบต่อมาก็คือว่าเป็นรถคันที่คนที่ไปก่อเหตุยิงคนอื่นที่ทางด้านของเอื้ออาทรที่สมุทรปราการที่แถวบางปูแล้วก็หลบหนีมานะคะแล้วก็มาขับรถชนท้ายรถบรรทุก22ล้อที่เขาจอดอยู่นะแล้วก็คนขับรถเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะคะเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีนึงนะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเขายืนยันก่อนนะว่าเป็นคนที่ไปก่อเหตุจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ติดตามกันต่อไปในส่วนของกรณีนี้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกควงภริยาเดินงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ก่อนลงมือโชว์ย่างเนื้อผัดข้าวพร้อมชวนประชาชนร่วมชิมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นนทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเดินทางไปกับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยารวมทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยนายอนุทินได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวโดยย่างเนื้อวากิวด้วยตัวเองก่อนเชิญชวนให้ประชาชนที่มายืนถ่ายภาพร่วมชิมเนื้อวากิวด้วยก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อนายกบอกด้วยว่าต้องผัดแบบแห้งๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้ารวมที่คาดว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำปิงทั้ง2ฝั่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและย่านชุมชนคุณสศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
9: ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งเสริมความแข็งแรงแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมตลอด2ฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมย่านช้างครานและป่าพร้าวนอกโดยถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2567ซึ่งน้ำท่วมรอบแรกมีระดับน้ำสูง4เมตร93เซนติเมตรและรอบที่2สูงถึง5เมตร30เซนติเมตรการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงสร้างคันดินแล้วเสร็จระยะทาง 2.5 กิโลเมตรตั้งแต่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ถึงโรงแรมรติล้านนาซึ่งเสริมคันดินสูงกว่าระดับน้ำวิกฤตเดิมให้อยู่ที่ระดับ6เมตรแต่ยังคงมีจุดฟันหลอที่เป็นอาคารและร้านค้าติดริมน้ำซึ่งจะต้องนำโป๊ะรถแบ็คโฮลงไปอุดช่องว่างระหว่างอาคารกับตลิ่งเดิมส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงดำเนินการเสริมคันดินตั้งแต่ฝ่ายพญาคำเดิมไปจนถึงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5โดยยกระดับความสูงขึ้นจากเดิม50เซนติเมตรจนถึง1เมตรคาดว่าจะรับน้ำได้ที่ระดับ5เมตรแต่ยังมีสถานประกอบการอาคารติดริมแม่น้ำปิงหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนคันดินต้องเจรจากับเจ้าของเพื่อเสริมหรืออัดดินเข้าไปในจุดที่เป็นช่องว่างพร้อมกันนี้ยังได้เปิดศูนย์ CM Postเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศและโปรแกรมช้าง FA คัพนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
10: ฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับที่สนามอบจ.นราธิวาสปรากฏว่านรายูไนเต็ดเปิดบ้านชนะ PT สตูล FC 5-1 ครับรวม2นัดนรายูไนเต็ดชนะ 5-1 นะครับได้เข้าชิงชนะเลิศและได้สิทธิ์ ขึ้นสู่ไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับส่วน PT สตูลยังต้องไปลุ้นชิงอันดับ3เพื่อได้โควต้าสุดท้ายขึ้นชั้นไทยลีก2ต่อไปนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศคู่ที่2อุตรดิตถ์ FC จะเล่นในบ้านพบกับเมืองเลยอยู่ในเดทในวันพรุ่งนี้เวลา 15:30 นโดยคู่นี้นะครับนัดแรกเสมอกัน0-0และพรุ่งนี้นะครับยังมีฟุตบอลช้าง FA คัพนัดชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับ PT ประจวบที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในเวลา 19:00 นนะครับส่วนคืนนี้ยังมีนัดชิงชนะเลิศ UEFA Champions League นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะพบกับอาร์เซนอล5:00 ตรงอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องคำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เงี้ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube เนี่ยมีทางด้านของคุณอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรคุณจิ๊บเหรอคะสอบถามเข้ามาบอกว่าตรงไหนฝนตกน้ำท่วมไหมครับกำลังจะออกไปขับรถตอนนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่จุดเดียวก็คือตรงเส้นทางด้านของแจ้งวัฒนะนะที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจิ๊บนี่ถามมาแล้วก็จะออกมาขับรถตอนช่วงกี่โมงนะคะแล้วก็จะไปแถวนั้นหรือเปล่าถ้าถามมาแบบนี้ก็คือตอนนี้มีเส้นทางด้านของแจ้งวัฒนะเส้นทางเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนนะคะส่วนเส้นทางอื่นตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณจำเนียนบอกว่าฝากจสร.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมอเดี๋ยวนะตรวจคันสุขุมวิทก่อนถึงประมาณซอย19ให้หน่อยจอดกันเป็นแถวบนรถติดครับคือเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าหมอตรวจคันสุขุมวิทก่อนถึงประมาณซอย19หมอแต่ว่าคือตรงแถวๆก่อนถึงซอย19นี่มันแถวในสุขุมวิทอโศกหรือเปล่าคะคือกำลังจะบอกว่าอะไรอ่ะดิฉันกำลังจะงงๆอยู่เหมือนกันนะว่าคืออะไรนะแต่ถ้าเกิดบอกว่ารถจอดกันเป็นแถวเป็นแถวบนรถติดคือถ้าบอกรถติดอันนี้เข้าใจได้นะว่าอาจจะมีรถแบบว่ารถแท็กซี่รถอะไรเงี้ยไปจอดเพื่อที่จะรอผู้โดยสารตรงแถวๆนั้นเพราะว่ามันจะต่อเนื่องมาจากตรงแถวนาใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นมาจนถึงตรงแถวแยกอโศกสุขุมวิทตรงเนี้ยจะมีแบบนักท่องเที่ยวเขาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะรถก็จะแบบว่ามีรถสองแถวก็จะจอดไม่รถสองแถวรถแท็กซี่จอดอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแบบต่อเนื่องกันมานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จอดแบบว่าตั้งแต่นามานะหมายความว่าคืออาจจะเป็นจุดๆมาตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นตรงแถวนาแถวสุขุมวิท11แถวเนี้ยจะมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาชะลอคดีช้างอีกครั้งหนึ่งตรงแถวใกล้ๆกับอโศกสุขุมวิทเนี่ยนะคะเพราะว่าก็จะมีตรงหน้าห้างก่อนที่จะถึงอโศกสุขุมวิทแถวสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีรถเนี่ยมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้าเข้าไปที่อโศกสุขุมวิทก็จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ประมาณซอยสุขุมวิท26หรือว่าซอยอารีนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะรถเยอะแต่ว่ายังไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะในซอยเอกมัยมีจุดเดียวเลยตรงนี้บริเวณทางแยกตัดกับตรงช่วงซอยเอกมัยซอย5ตรงนี้เนี่ยสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะทำให้รถที่มาจากทางสุขุมวิทเข้าทางด้านของเอกมัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยเหนือก็จะมีการติดตรงบริเวณทางแยกเอกมัย5ตรงจุดนี้นะคะพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ท้ายแถวอยู่ตรงแถวประมาณบิ๊กซีเอกมัยนะคะแล้วก็ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าพื้นที่ทำงานแล้วนะคะตรงช่วงประมาณแถวๆซอยเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยรถตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกบางนาไปเลยนะคะจะเริ่มเคลื่อนตัวช้าและสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกบางนาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยลาสานนะคะรถจะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณตรงซอยลาสานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกเนื่องจากว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าพอเลยจากทางด้านของจุดที่เขาทำงานกันก็คือเลยจากซอยลาซานไปตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูพอเลยจากตรงบริเวณหน้าสนามพุทธิอนันต์ตรงทางเข้าสนามพุทธิอนันต์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะวันนี้ยังไม่ถึงตรงแถวๆซอยลาซานนะหัวแถวจะอยู่แถวๆประมาณหน้าทางเข้าสนามกีฬาพุทธิอนันต์ตรงบางนาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกบางนาแล้วก็การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทรอบใน
มาจากทางด้านของแยกบางนาที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสุขุมวิทที่62ต่อเนื่องไปทางด้านของอ่อนนุชนะไปแยกพระโขนงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งกับการฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวไปได้ก็อย่างตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะจะมีเฉพาะในจุดที่เขามีเริ่มมีการทำงานแล้วนะคะเพราะว่า4ทุ่มตอนนี้เนี่ยใครผ่านไปผ่านมาในจุดที่เขามีการทำงานอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณที่เขาจะมาติดตั้งในการทำงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผ่านไปจุดที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้นะต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายนะคะเพราะเกรงว่าพอรถมีรถจอดอยู่มีรถเจ้าหน้าที่ทำงานจอดอยู่เนี่ยถ้าคนไม่สังเกตวิ่งซ้ายมาตลอดเลยเนี่ยไม่ทันสังเกตป้ายสัญญาณอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตอนนี้สำหรับรถเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทนะคะไปจากทางด้านของปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีตอนนี้เนี่ยก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีนะคะท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณสะพานหัวช้างเท่านั้นนะคะส่วนจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางพญาไทอันนี้จะรถเดียวสักหน่อยหนึ่งการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีแยกพญาไทนะคะผ่านจากพญาไทไปแล้วมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางกลับกันฝั่งจากอนุสาวรีย์ชัยมาพญาไทราชเทวีมาปทุมวันตอนนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เลยนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วส่วนรถบนถนนพระราม1มาจากปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะมีแบบว่ารถออกมาจากห้างแล้วก็หรือว่าแบบคนทยอยออกมาจากห้างนะเลิกงานรถก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่านะแถวๆหน้าพระกรเนี่ยแหละค่ะเลยทำให้เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็มาจนถึงทางด้านของบริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้นะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนราชปรารภในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหลงยังรถเยอะอยู่เช่นเดิมเลยนะคะตอนนี้รถที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหลงท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆหน้าอินทราสแควร์พอเลยจากแยกซอยมอเหลงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเลนดินแดงช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันมาจากทางสามเลนดินแดงมุ่งหน้ามาทางซอยหมอเหลงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านที่จะมาทางประตูน้ำรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็คือฝั่งที่จะมาประตูน้ำเนี่ยน่าจะดีกว่าฝั่งที่จะไปทางด้านของดินแดงมุ่งหน้ามาทางซอยหมอเหลงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านที่จะมาทางประตูน้ำรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็คือ

ังมีสถานบันเทิงอะไรแบบนี้ยังมีรถเยอะอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมทรัพย์สินกันสักนิดหนึ่งนะคะลืมของมีทางด้านคุณมะนาวคุณมะนาวแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวตุรกีค่ะบอกว่าลืมกระเป๋าไม่ทราบรายละเอียดของกระเป๋านะแต่ในกระเป๋านี่จะมีเอกสารแล้วก็มีพาสปอร์ตของชาวตุรกีลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถมาจากที่ไอคอนสยามแล้วก็ไปลงที่เอเชียทีคเมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าที่มีเอกสารแล้วก็มีพาสปอร์ตด้วยเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่สีชมพูนะที่จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากไอคอนสยามแล้วก็ไปลงที่เอเชียทีคเมื่อตอนช่วง3ทุ่มแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่ผู้โดยสารเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะยังไงรบกวนช่วยนำกระเป๋าใบนี้เนี่ยส่งคืนเจ้าของเขาสักหน่อยนึงส่งคืนเจ้าของเขาแต่ถ้าเกิดไม่ทราบว่าจะส่งคืนที่ไหนยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกันอีกทีนึงว่าจะนำทรัพย์สินตรงส่วนตรงนี้เนี่ยไปคืนไว้ที่ไหนนะเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นเอกสารสำคัญอย่างเป็นพาสปอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราดูข้อมูลนิดนึงนะคะมาดูเรื่องของอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัญญาณเตือนของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเตือนมาว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รักษาธรรมชาติไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นส่งผลยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทางด้านของอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะอาจารย์ธรเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการโพสต์ Facebook นะคะโดยระบุบอกว่าปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าทะเลเดือดกำลังมาให้ระวังด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ทางด้านของอาจารย์ธรได้โพสต์เอาไว้คือจริงๆมันเป็นข้อความที่แบบว่าสั้นๆไม่ยาวมากนักนะแต่ว่ามันมีความหมายแล้วก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงส่วนนี้ที่อาจารย์โพสต์ไว้เนี่ยนอกจากข้อความที่บอกว่าปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันเป็นสัญญาณเตือนว่าทะเลเดือดกำลังมาตรงนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ด้วยเป็นภาพนะคะน่าจะเป็นลักษณะของเป็นภาพเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรภาพกราฟิกเหรอฮะที่จะให้เห็นว่าทะเลเป็นลักษณะเป็นสีแดงมันร้อนหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะกับอันนี้แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนทางธรรมชาติที่มีการเตือนกันมาแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าตุลามาแน่นะน่าจะแบบเป็นช่วงที่แบบพีคเลยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่ใจเรื่องของธรรมชาติมาเรื่องของเอลนีโญในช่วงของเดือนตุลานะคะเพราะว่าอาจารย์มีการแสดงความเห็นเอาไว้ด้วยนะบอกว่าตุลามาแน่พร้อมเอลนีโญตอนนี้แค่โหมโรงโอ้อันนี้น่ากลัวนะเพราะนี่ขนาดแค่โหมโรงนะเพราะว่าก็มีแล้วเรื่องของปลาตายน้ำแดงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของclimate change ตรงนี้นะก็คงจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของธรรมชาติแบบนี้นะว่าจะต้องหันมาใส่ใจกันมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่อยากให้ทุกคนใส่ใจกันสักหน่อยหนึ่งนะคะ

แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีข้อมูลเดี๋ยวให้ทางนักตรวจสอบนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังพอดีไปเจอเหตุมีคนขับรถกระบะมีอาการมึนเมาแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ไปชนรถจักรยานยนต์ล้มระเนระนาดเลยหลายคันนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเกิดมีการมีปากเสียงกันล่ะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการไหมอันนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าเป็นพื้นที่แถวแถวท้ายบ้านแถวแถวท้ายบ้านนะคะตรงช่วงของบริเวณเดี๋ยวดูเรียนดูพิกัดนิดนึงนะตรงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะน่าจะเป็นคนที่มีอาการมึนเมาแล้วก็ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์หลายคันเลยทีเดียวแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เป็นรถ Honda Jazz ไปชนท้ายรถบรรทุก22ล้อกันก่อนนะคะจากร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์บุตรยี่ค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางเสาธงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุเป็นไงบ้างแล้วคะ
1: จุดที่เกิดเหตุยังรถสองคันยังอยู่ที่เกิดเหตุครับ
0: ยังอยู่
1: ยังไม่นำผู้เสียชีวิตคือรถเก่งยังออกมาครับ
0: ค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีการยืนยันไหมคะว่าเป็นคนที่ไปก่อเหตุยิงผู้อื่นก่อนนะคะ
1: ยืนยันครับ
0: ยืนยัน
1: เป็นการยืนยันครับ
0: อืมค่ะคนที่เสียชีวิตอยู่ในรถนี้อายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: อายุ45ปีครับ
0: อายุ45ปีตอนนี้ทราบชื่อหรือยังคะ
1: ทราบแล้วครับ
0: ชื่ออะไรอะคะ
1: ชื่อนายทิศิวัฒน์จันทวงศ์ครับ
0: ทิศิวัฒน์เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอายุ45ปี
1: 45ปีใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุก็คือรถชนนี่คือรถบรรทุกที่12ล้อเนี่ยจอดอยู่ริมถนนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะจอดอยู่ในช่องทางด่วนด้วยเหรอคะ
1: จอดไหลทางช่องทางด่วนครับ
0: ไหลทางอันนี้คือเขาจอดแบบนี้เป็นประจำหรือว่ายังไงคะหรือว่าเขาขัดข้องหรือยังไง
1: เบื้องต้นเป็นจอดนอนครับ
0: อ๋อจอดนอนเอ๊ะปกติจอดนอนน่าจะจอดในช่องทางคู่ขนานหรือว่าตรงบริเวณนี้มันเป็นจุดที่จอดได้อะคะ
1: ไม่โดนจุดเป็นไหลทางครับไม่ใช่จุดที่จอดให้อ่ะ
0: อืมค่ะแล้ว
1: เ
0: ขาจอดไหลทางแล้วรถเก่งเนี่ยมาไงทำไมถึงไปชนเลียบซ้ายมาแล้วชนได้
2: ตอนน
0: ี้
2: เบื้องต้นยังไม่ได้พบกล้องวงจรปิดครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องยังไงต้องรอแพทย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้รอแพทย์กับพิสูจน์หลักฐานครับ
0: อ๋อค่ะได้แล้วตรงนี้มีปัญหาเรื่องของการจราจรไหมคะตรงบริเวณนี
1: ้ไม่มีครับเพราะว่ารถเคลื่อนตัวได้ดีไม่รถค่อนข้างน้อยครับ
0: โอเคค่ะแล้วคนขับรถบรรทุก22ล้อนี่เขาให้ข้อมูลยังไงบ้างตอนที่เกิดเหตุอะคะ
1: ได้จอดนอนครับแล้วก็รู้ทีคือเขาชนแล้วครับ
0: อ๋อค่ะพอลงมาดูก็มาเจอสภาพนี้เลย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ทางด้านของรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางเสาธงนะคะร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์บุตรยี่ค่ะอันนี้ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าคนขับรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวนะคะที่เป็นรถทะเบียนรชดาออ่าง406กรุงเทพมหานครคือเบื้องต้นเนี่ยก็คือทราบว่าคนขับรถคนนี้เนี่ยไปก่อเหตุเป็นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเสียชีวิตที่ทางด้านของเอื้ออาทรนะคะที่แถวๆบางปูเสร็จแล้วก็ขับรถเก่งคันนี้ราคาหลบหนีมาพอขับรถหนีมาเจอตรงบริเวณจุดตรงนี้ประมาณกม24นะคะรถบรรทุกพ่วง22ล้อที่เขาจอดนอนอยู่คนขับรถจอดนอนเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเขาจอดอยู่หลายทางแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยพุ่งเข้าไปชนแบบว่าเต็มแรงเลยนะเพราะว่าทางด้านหน้ารถเนี่ยเสียหายพังยับเยินเป็นเหตุให้คนขับรถซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุแล้วขับรถคันนี้หลบหนีมาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้เลยนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะในส่วนของคนขับรถยังไม่สามารถที่จะนำออกมาจากซากรถอันนี้ได้นะคะแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ไปก่อเหตุยิงผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่มารายงานให้ทราบนะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่รายงานไปที่บอกว่าเป็นคนเมาขับรถกระบะนะคะแล้วก็คนมีอาการมึนเมาขับรถกระบะแล้วก็ไปชนในส่วนของรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บในจุดที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็น่าจะมีปากเสียงกับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่แถวๆทางด้านของน่าจะเป็นแถวๆเขาเรียกอะไรสะพานอุ่นอารีสะพานหรือว่าตลาดอุ่นอารีแถวนี้นะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันช่วงต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวคงต้องย้ำคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะที่เขาจะมีกิจกรรมในส่วนของ Bangkok Pride Parade 2026นะคะซึ่งในส่วนของการขบวนพาเหรดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เส้นทางตั้งแต่ทางด้านของถนนสีลมตรงช่วงที่มาจากช่องนนทรีนะคะที่มาจากทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ออกมาเข้ามาทางด้านของถนนสีลมนะคะตรงบริเวณแยกนราลมแล้วก็จะมีเดินเข้ามาทางด้านของถนนสีลมมาเจอกับอีกขบวนหนึ่งก็จะอยู่ที่ทางด้านของซอยธนิยะอันนี้ก็ใกล้ๆกับทางด้านของแยกสาราแดงแล้วนะคะส่วนอีกขบวนหนึ่งก็จะอยู่ที่ทางด้านตรงบริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาฝั่งทางด้านของถนนอังรีดูนังส่วนอีกขบวนก็จะอยู่ที่คณะอักษรจุฬาแล้วก็ยังมีที่ตรงขบวนตรงบริเวณถนนพระราม1ตรงหน้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณหน้าลิโดก็คือทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เขาออกมาจากทางด้านของแยกนรารมเข้ามาใช้ถนนสุขุมถนนสีลมมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกสาราแดงจากนั้นค่ะก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาทางด้านของถนนพระราม4ตรงมาทางด้านของแยกอังรีดูนางแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาที่ถนนอังรีดูนางนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะเป็นขบวนพาเหรดเดินตรงมาเรื่อยๆมาจนถึงที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนพระราม1จากนั้นก็จะตรงไปที่บริเวณแยกปทุมวันปลายทางอยู่ที่สนามเทพหัสดินนะซึ่งในส่วนของขบวนพาเหรดอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดริ้วขบวนเป็นแบบเป็นสีแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะก็คือขบวนแรกก็จะเป็นสีเขียวออกมาจากที่ทางด้านของแยกนราลมสีลมนะคะแล้วก็จะมาเจออีกขบวนหนึ่งอยู่ที่ธนิยะอันนี้จะเป็นขบวนสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีขบวนที่อยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาอันนี้เป็นขบวนสีม่วงส่วนขบวนที่เป็นอีกขบวนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเป็นขบวนสีส้มนะคะและขบวนที่อยู่ที่บริเวณหน้าสยามพารากอนนี่ก็จะเป็นขบวนสีแดงส่วนขบวนสุดท้ายก็จะเป็นขบวนสีเหลืองอยู่ที่บริเวณหน้าลิโดนะคะอันนี้เป็น6ขบวนเขาแบ่งเป็นสีนะคะซึ่งใน6สีเนี่ยเขามันจะมีขบวนย่อยๆอยู่ในนั้นอีกด้วยนะคะขบวนต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มตั้งแถวตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะตามที่ทางด้านของเมื่อวานนี้ที่คุยกันแต่ดิฉันว่าตั้งแต่ก่อน16นาฬิกาแล้วแหละหลังเที่ยงมาเนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มไปจัดเตรียมในส่วนของริ้วขบวนตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินจากเส้นทางตรงนี้เข้าไปที่ทางด้านของสนามกีฬาเทพหัสดินซึ่งพอเดินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยภายในสนามกีฬาเองเขาก็จะมีกิจกรรมมีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะคะที่ในงานอันนี้แหละก็เป็นงาน Bangkok Pride Pride 2026นะคะซึ่งเดือนมิถุนายนนี้เป็น Pride Month นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมกิจกรรมก็สามารถไปได้เลยที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้าไปที่สนามเทพหัสดินซึ่งขบวนริ้วขบวนทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะเขาก็จะเริ่มน่าจะมีการเคลื่อนขบวนดิฉันว่าน่าจะแบบบ่าย2โมง3โมงประมาณนั้นเกิดแต่เมื่อวานนี้แจ้งไว้บอกว่าเป็นช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะคะที่จะทำการเคลื่อนขบวนออกมาแล้วก็จะจบกันที่ทางด้านสนามกีฬาเทพหัสดินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจบได้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีธุระป่าปังหรือว่าไม่มีความจำเป็นนะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ก็แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปร่วมกิจกรรมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดหรือว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่ภายในสนามเทพหัสดินก็ไปโดยรถไฟฟ้าน่าจะสะดวกสุดเลยนะคะอันนี้ขบวนที่เขาปล่อยนะเขาบอกว่า16นาฬิกาเขาจะปล่อยขบวนจากทางด้านของแยกนราลมก่อนเลยนะคะขบวนที่1 นราลม
กับทางด้านของขบวนสีแดงก็คือขบวนที่จากทางด้านคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์เป็นทางด้านของขบวนที่อยู่ที่ตรงบริเวณหน้าสยามพารากอนอันนี้จะเป็นการปล่อยริ้วขบวนพร้อมกันทางด้านของแยกนราลมกับทางด้านของขบวนที่อยู่ที่ตรงบริเวณหน้าสยามพารากอนตอนช่วง16นาฬิกาจากนั้น16นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะเป็นการปล่อยริ้วขบวนที่2ก็คือเป็นขบวนที่อยู่ตรงถนนธนิยะนะคะที่อยู่ทางด้านของธนิยะบนถนนสีลมค่ะกับอีกขบวนหนึ่งก็จะเป็นขบวนที่อยู่ตรงบริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาอันนี้2ขบวนนี้เขาจะเดินออกมาในเวลาเดียวกันตอนช่วง16นาฬิกา30นาทีนะคะจากนั้นค่ะตอนช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะก็จะเป็นขบวนจากทางด้านของทางด้านบริเวณหน้าลิโดขบวนหน้าลิโดกับขบวนที่อยู่ตรงบริเวณหน้าสยามพารากอน2ขบวนนี้จะออกจะเคลื่อนขบวนออกตอนช่วงเวลา17นาฬิกานะคะแล้วทั้งหมดก็จะเข้าไปที่สนามเทพหัสดินนะก็คือเริ่มในส่วนของริ้วขบวนอย่างที่บอกเลยสีลมเข้ามาพระราม4เลี้ยวเข้ามาทางด้านของอังรีดูนังแล้วก็มาออกทางด้านของพระราม1ตรงไปทางด้านของแยกปทุมวันเข้าไปที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานนะไม่ว่าจะร่วมในริ้วขบวนหรือว่าจะไปดูการแสดงดนตรีนะคะก็เชิญได้เลยขบวนจะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาแล้วก็ขบวนสุดท้ายจะเข้าสู่สนามเทพหัสดินก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณจะถึงสนามตอนช่วง6โมงเย็นนะคะระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3.8 กิโลเมตรด้วยกันนะตั้งแต่สีลมมาเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดในช่วงของ Pride Month นะคะเป็นความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่จะให้ทั่วโลกได้เห็นนะเรื่องของความเท่าเทียมกันที่ในประเทศไทยมีการยอมรับกันเรียกว่าในขณะนี้มีการยอมรับมากเลยทีเดียวแล้วก็ต่างชาติเองที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยเดือนมิถุนายนเนี้ยก็จะมีกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเดินทางเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะอย่างที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อวานบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าคนที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่บางทีเขาอยู่ในประเทศของตัวเองไม่สามารถที่จะแสดงออกไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนของตัวเองได้นะคะแต่พอเดินทางมาในประเทศไทยซึ่งมีการยอมรับคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะแบบเป็นตัวเองมีการกล้าแสดงออกคือไม่ได้มีความแบบรู้สึกว่าแบบถูกมองด้วยสายตาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถเป็นอิสระได้นะก็สนุกสนานกันมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนช่วง16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวตอนช่วงหลังเที่ยงไปสักบ่าย2โมงนี้ก็น่าจะเริ่มมีคนไปรอชมขบวนหรือว่าอาจจะไปร่วมในส่วนของขบวนพาเหรดตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมคุณผู้ฟังมีทางด้านของเป็นอุบัติเหตุนะที่ภายในซอยสะพานอุ่นอารีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นช่วงที่มาจากเทศบาลบางปู41มาทางด้านของเทศบาลบางปู37บอกว่าเป็นคนขับรถกระบะอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคนขับรถกระบะมีอาการมึนเมาแล้วก็ขับรถไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในซอยเนี่ยเรียกว่าล้มระเนระนาดเสียหายไปหลายคันแล้วก็มีคนเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัสในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะแล้วก็ช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนจะเกิดเหตุแบบเหมือนชุลมุนกันอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่าก็มีคนที่แบบมาคอยห้ามปรามอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องดูกันว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะ
คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีกิจกรรมเป็นการเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ก่อนวันวิสาขบูชานะคะโดยทางด้านของพุทธศาสนิกชนก็จะเดินเป็นระยะทางประมาณ14กิโลเมตรถึงที่บนพระธาตุดอยสุเทพนะคะก็เห็นว่ามีคนเดินทางไปร่วมงานที่จะเดินขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะคนก็เรียกว่าด้วยแรงศรัทธานะคะที่ไปร่วมกิจกรรมอันนี้ตั้งแต่ตอนประมาณสักหัวค่ำมีทั้งคนที่เป็นคนที่เชียงใหม่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะรวมถึงคนที่อยู่ต่างถิ่นด้วยที่เขารู้ว่าจะมีการเดินขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาเขาก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะเขาบอกว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่ทางขึ้นเชิงดอยขึ้นไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยมีประชาชนเดินขึ้นดอยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแต่ละคนมาด้วยใจศรัทธาในพุทธศาสนานะคะเดินขึ้นไปด้วยแรงศรัทธาจริงๆคือถ้าเกิดว่าใครไปสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่นะคือเอาจริงๆนะคือตลอดทางที่ขึ้นไปเนี่ยน้อยมากที่จะเห็นที่เป็นคนไทยเดินส่วนมากที่จะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่จะเห็นคนเดินริมถนนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะเดินกันอยู่ริมถนนขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยนะจากทางด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปทางด้านบนนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินแล้วก็จะมีคนที่แบบว่ามาปั่นจักรยานหรือว่าจะมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยซ้อมวิ่งขึ้นไปแบบเนี้ยเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวส่วนมากก็เนี่ยใช้บริการรถรับส่งขึ้นไปทางด้านบนแถมขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยยังขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนด้วยนะไม่ได้ขึ้นบันไดแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ถ้าลงมาอาจจะเดินลงได้แต่ขึ้นขาขึ้นนี่คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะที่มาเล่าให้ฟังคืนนี้นะคะเป็นคืนก่อนวันวิสาขบูชาค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวตอนขาลงจากดอยมาเห็นว่ามีรถรับส่งมีรถรับแล้วก็ลงมาส่งทางด้านล่างนะให้คงให้เดินลงมาอีกรอบนึงคงไม่ไหวกันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะคะเหตุเกิดที่บริเวณสะพานอุ่นอารีค่ะตอนนี้เนี่ยเราสอบถามไปที่ทางด้านของสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะทางท่านพันตำรวจโทปัญญวัฒน์คำศรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณชุมชนด้านหลังโรบินสันสมุทรปราการมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทางหลายคันแล้วก็มีคนขับรถกระบะขับรถมาพุ่งชนจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเสียหายไปทั้งหมด6คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นคนที่ยืนคุยอยู่ใกล้ๆกับจุดที่จอดรถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะคนเจ็บ2รายตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าทางคนที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลไหนบ้างนะคะแต่ว่าคนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวคนขับรถกระบะคนนี้เนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังเดินทางไปสอบปากคำคนขับรถกระบะที่โรงพยาบาลส่วนที่ว่าคนขับรถคันนี้เนี่ยจะมีอาการมึนเมาหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันนะคะแต่ได้ยินมีคนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านสารวัตรให้ข้อมูลมาแบบนี้นะเดี๋ยวต้องรอไปสอบปากคำก่อนนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในซอยสะพานอุ่นอารีอยู่เป็นชุมชนด้านหลังโรบินสันสมุทรปราการนะก็ชนกันไปเสียหายไปทั้งหมด6คันแล้วก็มีคนเจ็บ2คนด้วยนะคะในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะอย่างที่บอกก็เดี๋ยวทางสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าคนขับรถเนี่ยมีอาการมึนเมาอย่างที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมาหรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรในแต่ละพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็จะมีเป็นจุดที่เขาเข้าพื้นที่ทำงานกันก็ระมัดระวังด้วยนะย้ำเตือนกันทุกวันเลยนะคะในส่วนของรถที่จะผ่านตรงบริเวณที่เขามีการทำงานก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นมีคุณผู้ฟังทางด้านของคุณคนอุบลบอกว่าประตูน้ำรถติดมาก30นาทีแล้วนะครับประตูน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าทางด้านของถนนราชปารภนะที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะทางด้านของประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหล็งรถยังมีปริมาณเรียกว่าเต็มทุกช่องทางอย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายก็จะอยู่แถวๆตรงแถวๆหน้าอินทราสแควร์นะคะพอได้รับสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกซอยหมอเหล็งไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆตอนนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถือว่ายังคงใช้การได้นะคะในแต่ละเส้นทางในช่วงนี้ห้าทุ่มนะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของรถติดขัดกันแล้วนะคะส่วนที่จะมีปัญหาก็อาจจะเป็นการชะลอตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในจุดที่เขามีการเข้าพื้นที่ทำงานแล้วก็มีการต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรหรือว่าปรับเรื่องของอาจจะให้รถเนี่ยอาจจะลดช่องทางการจราจรไปบ้างนะคะก็ยังไงก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่ที่เขามีการติดตั้งอยู่ในจุดที่เขาทำงานด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูที่ข้อมูลแจ้งของหายกันสักนิดหนึ่งนะมีเพิ่มเติมกันเข้ามาคุณตรินเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะแจ้งแทนชาวต่างชาติบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าแบ็คแพคสีเขียวนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ไปลงที่โรงแรมอลอฟที่สุขุมวิท11เมื่อตอน
เมื่อสักครู่นี้เองเมื่อตอน4ทุ่มนะคะลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียนมอม้าดอชดา8434แท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าดอชดา8434เมื่อสักครู่นี้ผู้โดยสารที่นั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปลงที่โรงแรมอะลอฟที่สุขุมวิท11เมื่อตอนช่วง4ทุ่มผู้โดยสารลืมกระเป๋าเป้สีเขียวเป็นชาวต่างชาตินะคะเพิ่งเดินทางมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่โรงแรมที่สุขุมวิท11เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่หรือว่าเจอกระเป๋าเป้ของผู้โดยสารที่เขาลืมอยู่บนรถเนี่ยยังไงช่วยติดต่อกลับไปที่โรงแรมหรือว่าติดต่อกลับมาที่จสร้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกลับไปที่ทางด้านของโรงแรมอีกทีหนึ่งนะว่าเจอกระเป๋าของของลูกค้าของโรงแรมแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกิดเขาจะส่งคืนกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะได้ติดต่อประสานงานกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพรุ่งนี้เขาจะมีการจัดสอบนะคะพรุ่งนี้จะสอบของสภาสาธารณสุขชุมชนจะมีคนเดินทางไปสอบประมาณ 1,641 คนนะคะก็ใครไม่มีความจำเป็นนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ตอนช่วงที่หลังจากที่เขาเลิกสอบหลังจากที่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของรถที่ออกมาจากสนามสอบสักหน่อยหนึ่งนะอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่น่าจะมีติดขัดมากนะคะแล้วก็ทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะเขาจะทำการปรับเรื่องของเส้นทางอันนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ก็คือจะห้ามเลี้ยวขวาทางด้านของถนนมหาชัยให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้นในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะมีการดำเนินการนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเดี๋ยวนะดิฉันยังงงๆนิดนึงสำหรับเส้นทางอันนี้ที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจราจรนะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกับทางด้านของโครงการเขาดีกว่านะเดี๋ยวผิดเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะเป็นทางด้านของจุดที่เขาจะมีการทำงานกันแล้วเขาก็จะมีการตรงบริเวณสถานีเป็นจุดที่เขามีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีราชเทวีนะคะโดยเส้นทางที่เขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเขาแนะนำในส่วนของผู้ใช้ทางให้เลี่ยงแนวการก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีนะคะเป็นแนะนำให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนศรีทุยาแล้วก็เส้นทางที่จะลงใต้เนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางผ่านถนนกรุงเกษมเพื่อเข้าสู่ถนนพระราม1เพื่อหลีกเลี่ยงการตรงไปในจุดที่เป็นเบี่ยงแนวการก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นคำแนะนำเรื่องของเส้นทางเบี่ยงในบริเวณที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะส่วนเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้มีทางด้านถนนวิภาวดีนะคะไม่ใช่วิภาวดีขออภัยเป็นทางด้านของถนนศรีอยุธยาค่ะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยาตรงบริเวณซอย BSV จนถึงลานจอดรถของโรงพยาบาลพญาไท1เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปรารภโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่วันที่2มิถุนาจนถึงวันที่5มิถุนาในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาจะทำเฉพาะเวลากลางคืนนะคะอันนี้ก็จะส่งผลใ
ถนนศรีธยาบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกพญาไทสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะแล้วก็การปิดเบี่ยงการจราจรอันนี้นะคะอาจจะส่งผลให้ผู้ใช้ทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งหากว่ามีความจำเป็นก็ปลดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะในส่วนของเส้นทางเบี่ยงต่างๆตรงนี้เนี่ยติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านของตรงบริเวณราชปรารภนะคะตรงถนนศรีอยุธยาค่ะไม่ใช่ราชปรารภศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณจากซอย BSV มาถึงลานจอดรถของโรงพยาบาลพญาไท1นะคะส่วนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาบนถนนมหาชัยนะโดยทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแจ้งบอกว่าจะมีการห้ามเลี้ยวขวาบนถนนมหาชัยให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางด้านของถนนนครสวรรค์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ไปกับรถที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนนครสวรรค์แล้วก็ถนนราชดำเนินกลางนะคะอันนี้เป็นการจัดการจราจรตรงบริเวณรถที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมหาชัยนะถนนมหาชัยห้ามเลี้ยวขวาบนถนนมหาชัยให้ไปกับรถเอาทางด้านของ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่เขามีการทำงานส่วนการจราจรจุดอื่นๆในช่วงเวลานี้ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเป็นเวลาเรียกว่าตอนนี้ห้าทุ่มเสร็จแล้วนะคะก็หลายคนอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดอ๋อใช่เพราะว่าบางคนอาจจะได้หยุดติดต่อกันนะคะก็เลยอาจจะหยุดหลายวันติดกันก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้นะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันน่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารอย่างเงี้ยก็จะเริ่มทยอยเดินทางกลับนะคะพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวคุณผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจทีเดียวคืออันนี้เนี่ยทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีเขาไปเจอเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกระดูกไดโนเสาร์นะคะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับทางด้านจังหวัดชัยภูมิค่ะเขามีการแถลงนะคะในส่วนของเดี๋ยวสักครู่นะคะเขามีการแถลงในการพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นโตเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ลำดับที่14ของประเทศไทยโดยทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีนะคะร่วมกับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็จะมีเขามีการจัดการแถลงข่าวผลการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกนะคะซึ่งเป็นลำดับที่14ของไทยชื่อของซากอันนี้เนี่ยก็ได้ชื่อก็คือนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสนะคะซึ่งทางด้านของนายยงยุทธนาควิโรจน์ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมด้วยทางด้านของท่านผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณอนันต์นาคนิยมแล้วก็ยังมีรองศาสตราจารย์มงคลอุชาชนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล้วก็การศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ยังมีนักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษนะคะคุณสัสออนขันสุภาแล้วก็ยังมีในส่วนของนักวิจัยที่ร่วมกันแถลง
ข่าวในครั้งนี้นะคะเขาแถลงกันที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอซิสเนี่ยนะคะถูกค้นพบโดยคนที่ค้นพบเนี่ยคือคุณพ่อถนอมหลวงนันเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านพนังเสือเมื่อปี2559ค่ะโดยชิ้นส่วนแรกที่เจอก็จะเป็นชิ้นส่วนของสะโพกในช่วงกระดูกสันหลังส่วนเขาบอกว่าเป็นส่วนกระเบนเน็บกระดูกหลังส่วนกระเบนเน็บนึกกำลังนึกภาพตามอยู่นะมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินค่ะที่บริเวณสระน้ำเทศบาลหนองบัวละเวนะคะก็ได้ติดต่อไปที่ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีจากนั้นเนี่ยทางกรมเองเขาก็มีการขุดค้นเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังจากที่ขุดขึ้นมาแล้วก็เจอว่าเป็นกระดูกขนาดใหญ่มะฮือมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะอันนี้ตามที่เห็นในภาพที่ทาง YouTube Line นี้เลยนะการกระดูกที่เขาเจอเนี่ยมันจะมีทั้งกระดูกต้นขาหน้ามีความยาวถึง173ซมโอ้ถ้าเป็นคนก็สูงเหมือนกันนะ173 178ซมต้นขาหลังกระดูกสันหลัง4ชิ้นแล้วก็ยังมีกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกสะโพกบางส่วนของไดโนเสาร์อันนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชโซโรพอดนะคะแล้วก็ยังมีนักหลังจากที่นักวิจัยเองเนี่ยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยแล้วก็การศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายเลยนะได้ร่วมกันทำวิจัยภายใต้โครงการโปรเจกต์ไททันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของ National Geographic นะคะซึ่งกระดูกที่พบเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่สามารถจัดตั้งเป็นไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นสกุลใหม่ของโลกแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสโดยชื่อสกุลนาคาไททันเนี่ยก็ตั้งตามพญานาคนาคาหรือพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทยเอามารวมกับคำว่าไททันซึ่งในภาษากรีกไททันแปลว่ายักษ์แล้วก็ชื่ออันนี้เนี่ยชัยภูมิเอนซิสเนี่ยก็คือตั้งตามสถานที่ที่ค้นพบไดโนเสาร์ก็คือที่จังหวัดชัยภูมินะคะโดยนาคาไททันก็จะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญก็คือการเรียงตัวของแผ่นกระดูกบนสันหลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแล้วก็ข้อต่อกระดูกสันหลังที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมโดยกระดูกทั้งหมดเนี่ยมาจากโหมดหินโคกกรวดในกลุ่มของหินโคราชมีอายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเซียตอนต้นนะคะทีเครเซียสตอนต้นอายุประมาณสัก110ล้านปีก่อนโหนึกไม่ออกเลย110ล้านปีนี้ประมาณไหนนะซึ่งจากการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการแล้วเนี่ยก็พบว่านาคาไททันเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดในกลุ่มของซอมโฟร์สปอนดิลี่นะคะแล้วก็อยู่ในวงของยูฮิโลโปรดิดีอันเป็นชื่อทางศัพท์เฉพาะของเขานะคะซึ่งจะมีความใกล้ชิดกับทางด้านของภูเวียงโกซอรัสแล้วก็จากหมวดหินเขาสัวเขาขัวเสาขัวนะคะแล้วก็ยังมีอีกจากทางด้านของประเทศลาวก็คือตังหวายโยซอรัสนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็คือเหมือนกับหลังจากที่ได้กระดูกที่เขาค้นพบมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์ต่างๆแล้วน่าจะเป็นในส่วนของภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะตามภาพเนี่ยที่เห็นน่าจะเป็นลักษณะของไดโนเสาร์แบบคอยาวแล้วเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ที่แบบว่ากินพืชด้วยนะแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเขาบอกว่าเส้นรอบวงบริเวณช่วงกลางท่อนของกระดูกต้นขาหน้าแล้วก็กระดูกต้นขาหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถยาวได้ถึง27เมตรมีน้ำหนักประมาณอยู่ที่26ตันซึ่งน้ำหนักอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทียบได้กับช้างเอเชียนะในช้างเอเชียที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถยาวได้ถึง27เมตรมีน้ำหนักประมาณอยู่ที่26ตันซึ่งน้ำหนักอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทียบได้กับช้าง

เนื้อไดโนเสาร์กินปลาฉลามน้ำจืดทะเลน้ำจืดกระดองเต่าหอยสองฝาน้ำจืดในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพนังเสืออันนี้แสดงเหมือนกับว่าตรงบริเวณนั้นเคยเป็นบึงเป็นน้ำอะไรมาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีซากของไดโนเสาร์กินปลามีซากฉลามน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจระเข้มีกระดองเต่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอันนี้มันจะบ่งบอกได้ว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าการค้นพบหลักฐานสำคัญตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมในอดีตของประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถต่อยอดการพัฒนาเรื่องของแหล่งขุดได้เป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะคะทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพย์เนี่ยพร้อมทำหน้าที่คุ้มครองแล้วก็อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์พ.ศ. 2551แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเอาไปอนุรักษ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาแล้วก็ธรรมชาติวิทยาด้วยนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะแบบว่านำมาจัดแสดงได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะอย่างอันเนี้ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็จะทำให้คนที่ไปเที่ยวที่ชัยภูมิโดยเฉพาะคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเนี้ยสัตว์โบลงโบราณอะไรพวกเนี้ยก็จะได้เข้าไปเที่ยวได้ดิฉันเคยไปกับทางกรมทรัพยากรธรณีเหมือนกันไปที่พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะสุราษฎร์ธานีมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนก็จะเป็นทะเลใช่ไหมคะมันก็จะมีสัตว์ที่เป็นแบบว่าสัตว์น้ำทะเลอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนว่าเจอที่นั่นหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็จะมีการจำลองแล้วก็จะมีการนำเอาหินต่างๆเพราะว่าเป็นทางด้านของกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรธรณีนะเขาก็จะมีการนำเอาหินต่างๆที่ขุดพบในพื้นที่มาทำการวิจัยแล้วก็มาแยกให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นหินยุคไหนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมาจัดแสดงแล้วก็มีการจำลองเรื่องของ อวกาศอะไรต่างๆนานามาคือแบบถ้าเป็นเด็กๆไปนี่ดิฉันว่าสนุกสนานทีเดียวนะเราเองเราดูแล้วเรายังสนุกเลยแล้วแบบดูแล้วแบบน่าจะแบบเห็นแบบยิ่งทำให้เด็กๆอาจจะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาได้นะคะว่าจะชอบในเรื่องแบบนี้แล้วก็ศึกษาต่อไปด้วยนะคะพอดีเจอแบบข่าวอันนี้แล้วก็เราก็เคยไปดูนะเราก็จะเห็นแบบโอ้ไดโนเสาร์สมัยก่อนตัวใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกสนานกันไปใครชอบดูก็แนะนำเนาะไปดูกันแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบพาเด็กๆไปดูเขาจะสนุกสนานกับแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทางด้านอื่นก่อนเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะคุณเบเนลิตแจ้งอุบัติเหตุตรงในซอยอุดมสุขค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณปากซอยดมสุข49ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถอะไรในช่องทางซ้ายเห็นมีคนเจ็บอยู่บริเวณริมถนนทางจสร้อยสอบถามไปที่สน.บางนาทราบว่าเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันมีคนเจ็บเป็นผู้ชาย2รายตอนนี้นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุภายในซอยอุดมสุขนะตรงช่วงปากซอยอุดมสุข49นะคะตอนช่วงประมาณสัก5 ทุ่มนิดๆนะที่คุณเบนาริตแจ้งเข้ามานะคะนี่ก็เพิ่มเติมกันให้ในส่วนของกรณีอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการพยากรณ์เอาไว้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะโดยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะสำหรับทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70นะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้พูดถึงเรื่องของฝนตกสภาพอากาศที่อาจจะแบบเดี๋ยวหนาวร้อนๆนะคะช่วงเวลากลางวันอาจจะร้อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขามีการเตือนแจ้งเตือนนะเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะได้มีการระบุนะบอกว่าจากการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยามีข้อมูลจนถึงวันที่28พฤษภาคมพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสมถึง 171,731 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต16รายด้วยกันนะคะโดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดเนี่ยอันดับแรกจะอยู่ที่อายุประมาณ5จนถึง9ปีรองลงมานี่เป็นอายุเป็นทารกเลยนะจนถึง4ขวบแล้วก็กลุ่มอายุ10จนถึง14ปีตามลำดับส่วนมากจะเป็นเด็กๆนะผู้ป่วยที่มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ายังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แล้วก็กลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคนะคะร่วมกับทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขพบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุด ซึ่งในส่วนของโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้เนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ง่ายๆเลยก็จากการไอจามหรือว่าสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มักจะพบการระบาดได้ง่ายในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ทำงานหรือว่าระบบขนส่งสาธารณะนะคะโดยอาการของไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะร่างกายอ่อนเพลียบางคนจะรุนแรงนะคะถึงจะรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็มีผู้ที่แล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยนะคะทางกรมควบคุมโรคก็แนะนำนะคะบอกว่าให้สวมหน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อพบมีอาการป่วยต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อกับผู้อื่นแล้วก็กลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีด้วยนะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะออกในข้างนอกในพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะก็ป้องกันตัวเองไว้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเหตุคนใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะจนมีผู้เสียชีวิตโดยเหตุเกิดที่ภายในเอื้ออาทร1ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะคะในส่วนของเหตุอันนี้เนี่ยโดยจุดที่เกิดเหตุนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณตึก35ทางด้านของโครงการเอื้ออาทร1นะคะที่ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น2ทางเจ้าหน้าที่นั้นพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือชื่อนายณรงค์ชัยอายุ38ปีค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะคะมีบาดแผลตามลำตัวรวมทั้งสิ้นเนี่ย9บาดแผลด้วยกันนะคะโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนจำนวน10ปลอกด้วยกันตกอยู่ภายในอาคารค่ะทางด้านของท่านพันตำรวจเอกวัชระเทพเสนท่านผู้กำกับสภ.บางปูนะคะได้เปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุโดยทางฝ่ายหญิงแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยสองคนเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างที่เลิกลากันแล้วก็จะมีนัดหมายกันจะไปจดทะเบียนหย่ากันในสัปดาห์หน้าก่อนเกิดเหตุนะคะทางผู้เสียชีวิตก็ได้ออกไปทานอาหารกับทางฝ่ายหญิงแล้วก็กำลังเดินทางกลับเข้ามาที่ห้องพักของฝ่ายหญิงนะคะโดยทางด้านของผู้ก่อเหตุซึ่งมาจอดรถรอดักรออยู่นะจอดรถดักรออยู่พอเห็นว่าสองคนเนี่ยเขากลับมาจากทานอาหารนะก็เดินตามเดินตามขึ้นไปนะที่บนห้องแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันนะคะโดยทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนออกมาแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหลบหนีขึ้นไปทางด้านบนอาคารแต่ว่าถูกผู้ก่อเหตุได้วิ่งไล่ตามแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตที่บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้ขับรถ Honda Jazz สีขาวหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนบางนาตราดจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่เขามาดักรอผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดักรอผู้เสียชีวิตกับฝ่ายหญิงนะคะซึ่งจอดรถอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถใกล้ๆเคียงกับอาคารจุดที่เกิดเหตุเลยอะค่ะแล้วก็พอมันก็จะมีภาพปรากฏเข้าใจว่านะเป็นคือมันจะเห็นภาพว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเดินผ่านตรงบริเวณที่เขาจอดรถพอดีนะคะจากนั้นไม่นานไม่กี่นาทีประมาณสักไม่ถึง1นาทีอะพอพ้นจากกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ยผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ลงมาจากรถ Honda Jazz คันนี้นะที่จอดรออยู่แล้วจากนั้นแล้วก็เดินน่าจะเดินตามหลังผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ขึ้นไปที่บนห้องเนี่ยแหละค่ะจากนั้นสักพักเดียวเท่านั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้ที่ลงมาจากรถเก๋ง Honda Jazz เนี่ยเดินลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับมาที่รถของตัวเองแล้วก็ขับรถออกไปนะอันนี้ก็เป็นภาพจากทางด้านของกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในโครงการเอื้ออาทรนะก็ทำให้เห็นภาพก่อนเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สุดท้ายปรากฏว่าพอหลังก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปแล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางเสียชีวิตในรถเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณมีทางด้านของคุณกฤตแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมหูฟัง AirPods อยู่ในเคสสีเทานั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะจำคนจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าคนขับรถชื่อคุณสิทธิศักดิ์สุวรรณศรีนั่งมาจากที่แฟชั่นไอซ์แลนด์มาลงที่หมู่บ้านปัญญาเมื่อตอนช่วง 18:30 นาทีที่ผ่านมานะคะวันนี้ลงจากรถแท็กซี่คันนี้มาแล้วก็ลืมหูฟัง AirPods เอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็มีคุณเอราวันลืมถุงสีดำข้างในถุงสีดำเนี่ยจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมีแฟ้มเอกสาร2แฟ้มมีเอกสารสำคัญเป็นทะเบียนสมรสแล้วก็ทะเบียนบ้านทำตกจากท้ายรถ ขับรถใช้เส้นทางถนนพหลโยธินจากวังน้อยมุ่งหน้าไปสระบุรีทำตกจากท้ายรถนะตอนประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะถุงสีดำใบนี้เนี่ยวางอยู่ที่ท้ายรถแล้วก็ตกลงมาคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครแบบเก็บไปแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าในถุงสีดำอันนี้เนี่ยมันจะมีแฟ้มเอกสารอยู่2แฟ้มก็จะมีเอกสารสำคัญด้วยนะคะแต่ว่ามันตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงแล้วนะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะแล้วก็คุณฟ้าค่ะลืมหมวกแก๊ปเป็นหมวกแก๊ปที่มีปักตัวหนังสือ NY สีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่ว่าคนขับรถชื่อคุณพานุเดชวงอินนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมค่ะไปลงที่ร้านแสงจันทร์ที่รามอินทรานะเมื่อตอนช่วง5ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อสักครู่นี้เองลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ลืมหมวกแก๊ปไปนี้เป็นหมวกสีดำแล้วก็มีปักตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษร NY ไว้ที่หมวกด้วยนะคะถ้าเกิดคนขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าจะวนกลับไปคืนเจ้าของเขานะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกับทางด้านของเจ้าของเพื่อที่จะแจ้งว่าเดี๋ยวคนขับรถแท็กซี่เขาจะไปคืนนะจะได้นัดแนะกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอยังไงก็ช่วยดูด้วยละกันนะคะคุณเชษค่ะใช้เส้นทางถนนราชวิถีฝั่งขาออกมาจากสะพานจากแยกสังฮีมุ่งหน้ามาทางสะพานสังฮีนะคะการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานสังฮีมีรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเชิงทางขึ้นสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนอันนี้มาจากทางด้านของแยกสังฮีนะคะเป็นรถเก๋งสีเทาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายจอดเสียอยู่นะคะยังไงใครผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะรถจอดเสียอยู่เชิงทางขึ้นสะพานสังฮีในช่องทางซ้ายนะคะมีที่เมื่อสักครู่นี้คุณฟ้านะที่แจ้งเข้ามาที่บอกว่าลืมหมวกแก๊ปเป็นคุณฟ้าแจ้งผ่านมาทางด้านของ YouTube Live ด้วยนะคะเราประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะคะเป็นนั่งแท็กซี่มาจากที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมไปลงที่ร้านแสงจันทร์ที่รามอินทรานะคะเพิ่งจะลงรถไปเมื่อสักพักนี้เองนะคะแล้วก็ลืมหมวกใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่แล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางด้านของทางเดี๋ยวนะโครงการงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเขาแจ้งนะคะว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรในช่วงวันที่2มิถุนาไปถึง2สิงหาจะมีการปิดเปลี่ยนการจราจรในพื้นราบ3ช่องทางการจราจรฝั่งชิดฟุตบาทชิดทางเท้านะคะบนถนนรามอินทราค่ะ เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาหลัก4เขาจะมีการปิดเปลี่ยนการจราจรในช่วงเวลา 22:00 นจนถึง 4:00 นเพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราที่จะต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหลัก4ให้ใช้2ช่องจราจรทางขวาบนสะพานรามอินทราเป็นการทดแทนนะคะส่วนคนที่ใช้เส้นทางถนนรามอินทราฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางหลัก4ต้องการใช้เส้นทางบนถนนคูบอนแล้วก็ถนนนวมินทร์ให้ไปกับรถที่หน้าร้านอาหารหน้าร้าน GWMแล้วก็สำหรับใครที่ใช้บนถนนรามอินทราฝั่งมุ่งหน้าไปทางหลัก4ต้องการเข้าออกคอนโดลุมพินีให้ไปใช้ทางเข้าออกฝั่งทางถนนนวมินทร์เป็นการทดแทนส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราที่ต้องการเข้าออกบริเวณปากซอยบริเวณซอยรามอินทรา 48/1 แล้วก็ซอยรามอินทรา 48/2 ให้แจ้งกับทางด้านของอาสาจราจรนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมาดูแลเรื่องของการจัดการจราจรอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะ อันนี้เป็นการทำงานในช่วงวันที่2มิถุนายนนะคะเป็นวันอังคารที่2ถึง2มิถุนายนถึง2สิงหาคมเลยนะมิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนประมาณนี้นะคะเป็นจุดที่เขาจะมีการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันเข้ามาให้ทราบกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด33รายค่ะมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้ง2รายเลยค่ะ
1: Update Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้ตลอด24ชั่วโมงเลยจนถึงเช้าเลยนะคะแล้วรวมถึงใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ก็แจ้งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงหลังเที่ยงคืนเนี่ยรายการต่างสารคดีแล้วก็รายการที่เราจะมีสรุปเหตุการณ์สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ด้วยนะคะให้ติดตามกันทางด้านของช่อง YouTube Live ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การร่วมกันรายงานเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะขอบพระคุณทุกท่านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์และทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจ้าสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

ุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไร

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสารสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยาวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวรรณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระทรงส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้

ถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธ

รูปประจำพระชนมวานและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนมีงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจอสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ในวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะสุขภาพอันเนื่องมาจากการพฤติกรรมการกินของพวกเราค่ะนั่นก็คือเรื่องของความเค็มนะคะความเค็มที่อยู่ในอาหารประเภทต่างๆนะคะแล้วมันเกี่ยวโยงกับสุขภาพยังไงบ้างถ้าหากว่าเรากินเค็มกันสะสมกันเยอะๆนะคะมันเป็นภัยเงียบที่แฝงอยู่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของความเค็มนะคะมันเป็นภัยเงียบยังไงบ้างคะ
1: คือกินเค็มส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีไม่รู้สึกว่ามันมีความผิดปกติอะไรนะครับเป็นภัยเงียบเพราะว่าบางทีกินเค็มอยู่นานเป็นปีหลายและปีกว่าจะเป็นความดันสูงนะส่วนใหญ่เราเห็นว่ากินเป็น5ปี10ปีขึ้นไปแล้วก็ยกเว้นคนแค่ที่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นเป็นคนแก่คนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจอัมพาตความดันโลหิตสูงต่างๆเหล่านี้พอกินเค็มเนี่ยภายในได้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะความดันโลหิตขึ้นเลยฮะแล้วบางคนที่ไวมากๆขากินแล้วขาบวมมันก็จะเห็นปวดศีรษะนะครับอันนั้นก็จะบอกได้แต่ถ้าคนทั่วไปกินช่วงแรกๆก็อาจจะแค่หิวน้ำบ่อยหรือทำไมกระหายน้ำเหลือเกินอย่างเงี้ยคงมีอาการประมาณนั้นนะครับเป็นภัยเงียบครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของอาหารประเภทต่างๆนะคะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่เราทานกันทุกวันหรือว่าพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยนะคะอะไรที่มันมีความเค็มมากแล้วก็ทำให้เกิดการสะสมในร่างกายอะค่ะเป็นอาหารประเภทไหนบ้าง
1: จริงๆแล้วอาหารธรรมชาติมีเกลือบ้างแต่ไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เราเติมนั่นนะครับคือเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสน้ำพริกกะปิปลาร้าเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยซอสมะเขือเทศซอสพริกแต่จะมีเกลือโซเดียมคือตัวโซเดียมเป็นตัวที่สำคัญนะโซเดียมที่สำคัญแล้วมันทำให้เกิดความดันโลหิตสูงโรคไตต่างๆเนี่ยมีเกลือที่โซเดียมที่ไม่เค็มอยู่ด้วยที่เรากินเป็นประจำนั่นก็คือผงชูรสนะผงชูรสเนี่ยเป็นตัวที่มีโซเดียมสูงแล้วเราคนไทยนิยมมากบางทีใส่เขาบอกให้ใส่ไปปลายช้อนเนี่ยคนไทยใส่ไปครึ่งช้อนบางทีใส่ไปช้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีใช้ทัพพีตัดผงชูรสเนี่ยอันนี้มันอันตรายมากเลยแล้วก็พวกอีกหนึ่งที่เรานิยมบริโภคปัจจุบันเราบอกโอ้ยแม่ค้าผมไม่ใส่ผงชูรสนะอาหารโอ้ยแม่ค้าบอกไม่ได้ใส่หรอกอยู่ในน้ำแกงนั่นแหละอะไรทราบไหมฮะอยู่ในน้ำแกงนะก็คือซุปก้อนซุปก้อนที่เราใส่กันนี่นะครับครึ่งก้อนเนี่ยเป็นเกลืออีกเกือบจะครึ่งก้อนเป็นผงชูรสแล้วก็อีก 5% เป็นรสหมูรสไก่รสอะไรต่างๆที่เรานิยมกันเพราะนั้นซุปก้อนก็เป็นผงชูรสแบบหนึ่งนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ผงผัดต่างๆนี่ผงนัวต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพบางทีมารูปแบบใหม่ตอนนี้เป็นผงนัวและผงผัดผงอูมามิต่างๆนะครับ
0: ค่ะโอ้ค่ะแล้วคือมันมีทั้งโซเดียมเกลือโซเดียมที่ไม่เค็มแล้วก็เกลือที่เค็มทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราจะวัดยังไงคะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยคือในแต่ละวันเนี่ยมันมีปริมาณของเกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยมากเกินไปแล้วค่ะ
1: คือเราแนะนำตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเกลือประมาณสักไม่เกินวันละ1ช้อนชาหรือถ้าเป็นน้ำปลาเราก็บอกว่ามื้อนึงกินได้1ช้อนชาวันนึงก็ได้ประมาณ 3-4 ช้อนชาเท่านั้นแต่ปัจจุบันเราพบว่าคนไทยกินโซเดียมเนี่ยวันละ2เกิน2เท่านะคือมื้อละ2ช้อนชาของน้ำปลาเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากินมากเกินไปแล้วก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของความดันสูงโรคไตโรคหัวใจอัมพาตที่เป็นมากในปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องบอกว่าคือแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าสังเกตเองทำยังไงก็สังเกตง่ายเวลาคุณไปกินอาหารนอกบ้านแล้วร้านไหนที่กินอาหารเสร็จกระหายน้ำมากอันนี้บอกได้เลยว่ากินเค็มมากเกินไปละเพราะว่ามันเป็นเกลือจากน้ำปลาซีอิ๊วเครื่องปรุงแล้วเป็นเกลือที่มาในรูปของผงชูรสด้วยครับ
0: ค่ะ
1: คือก็จะเป็นตัวบอกได้ครับ
0: ค่ะเหมือนกับเราใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัววัดเลยเป็นตัววัดว่าถ้ารู้สึก
1: ใช่ใช่คือปกติเนี่ยลิ้นเราจะค่อนข้างไวต่อความเค็มแต่ถ้าเรากินเค็มอยู่นานๆลิ้นมันจะเริ่มว่าชินชามันเคยกินมานานแล้วก็เฉยมันก็กินยังไงก็ไม่รู้จักเค็มอันนี้ก็ลิ้นจระเข้ก็มีบ้างนะคนบางคนที่กินเค็มอยู่นานๆพอเราไปกิน ก๋วยเตี๋ยวกับเขาเนี่ยเราบอกแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่เค็มแต่เขาบอกว่าไม่เค็มเคยไหมฮะมีเพื่อนกันผมว่ามันขึ้นอยู่ความเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความรู้สึกอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือใช้วัดเอาก็ได้ถ้าเป็นคนทำอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยเราก็ปรุงแค่น้ำปลาสักช้อนหนึ่งก็พอหมายความว่าเวลาปรุงอาหารในห้องครัวแล้วมาอยู่บนโต๊ะอาหารเราก็อยากปรุงเพิ่มถ้าปรุงเพิ่มก็ได้ว่าได้น้ำปลาเพิ่มได้เกลือเพิ่มแน่นอนก็โซเดียมก็จะเป็นส่วนเกินที่ได้เรื่องรสชาติแต่ว่ามันจะเป็นผลเสียในระยะยาวเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องพิจารณาแบบนั้นครับ
0: ค่ะผลเสียในระยะยาวต่อสุขภาพเนี่ยมันกับอวัยวะอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ครับเกลือเนี่ยโซเดียมมันละลายอยู่ในน้ำหรือว่าดูดน้ำมันอมน้ำเรียกอมน้ำเวลาที่เรากินโซเดียมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดปกติหรือว่าเรียกว่าเป็นน้ำเกลือเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันต้องมีน้ำเกลือพาไปใช่ไหมฮะไปตามหลอดเลือดต่าง
0: ๆ
1: คราวนี้ว่าพอน้ำเกลือมากๆเนี่ยถ้าเกลือมากน้ำมากเนี่ยก็มันจะทำให้ปริมาตรเลือดในหลอดเลือดเนี่ยมันสูงทำให้เกิดแรงดันสูงแรงดันในท่อสูงเนี่ยเราในภาษาแพทย์เรียกว่าความดันโลหิตสูงนั่นเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะก็ทำให้เส้นเลือดเสื่อมเส้นเลือดแตกสมองเส้นเลือดสมองเป็นอัมพาตเป็นหัวใจวายเป็นไตวายต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากการกินเค็ม
0: ต
1: อนนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นอัมพาตโรคหัวใจเนี่ยเราต้องลดเค็มตั้งแต่วันนี้เพราะมันกว่าจะมีอาการนู่นอีก5ปีนู่นบางทีมันสายเกินไปครับณปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตเนี่ยอายุเฉลี่ยน้อยลงครับเดิมเขาจะเป็นโรคหัวใจนั่น60 80นะถึงจะเป็นโรคหัวใจหรือจะเป็นโรคไตนะตอนนี้อายุเหลือประมาณ30 40เริ่มเป็นแล้วอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายสำหรับสังคมไทยนะครับเพราะเรากินเค็มแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยอาหารนอกบ้านเราก็ได้กินอาหารจานด่วนแล้วกินอาหารมีเครื่องปรุงรสเยอะทุกร้านก็ทำเค็มหมดนะฮะรวมทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเข้ามาเยอะมากพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งพวกขนมกรุบกรอบพวกสแน็คต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จเนี่ยโซเดียมสูงมากเลยครับ
0: ใน
1: ยกซองครับ
0: ค่ะคุณหมออย่างในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยคือโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในตัวเส้นหรือว่าอยู่ในตัวของพวกเครื่องปรุงที่อยู่ในซองที่แยกมาคะ
1: คืออยู่ที่เส้นนี่แค่ 20% นะมันอยู่ที่เส้นบ้างแต่อีก 80% เนี่ยอยู่ไอ้ตรงเครื่องปรุงนั่นนะครับไอ้ซองที่แยกนั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลดการกินเค็มในบะหมี่กึ่งสำเร็จเนี่ยก็เติมเครื่องปรุงสักครึ่งเดียวครึ่งซองก็พออย่าไปใส่เต็มซองแล้วก็บะหมี่นี่ก็ลวกน้ำทิ้งไปสักหนึ่งน้ำแล้วค่อยเอามาต้มค่อยมาบริโภคนะครับมันก็จะช่วยลดความลดโซเดียมออกไปได้เกือบครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกินรวมทั้งเราอย่ากินบ่อยไม่ใช่กินทุกวันบะหมี่กึ่งสำเร็จเนี่ยเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงนะครับอย่าไปกินทุกวันแล้วกินนานๆกินครั้งนึงนะครับแล้วกินอาหารธรรมชาติจะดีกว่าครับ
0: อ๋อค่ะแล้วนอกจากนี้อย่างพวกอาหารที่เป็นอาหารแช่แข็งเพราะว่าพฤติกรรมของเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาการเวลามีน้อยบางทีอาหารก็ซื้อแบบแช่แข็งมาอันนี้มันก็มีเป็นโซเดียมอยู่หรือเปล่าคะในพวกแช่แข็งต่างๆนะคะ
1: ครับคืออาหารที่ปรุงสำเร็จและปรุงสดๆเนี่ยเอาซื้อของสดมาต้มมันนึ่งมาผัดเนี่ยโซเดียมก็จะสูงระดับนึงแหละแต่ถ้าเป็นอาหารที่แช่เย็นแช่แข็งเนี่ยบางทีก็ต้องใส่เกลือมากขึ้นหรือใส่สารกันบูดซึ่งก็เป็นสารกันบูดก็เป็นโซเดียมอย่างหนึ่งเพื่อจะทำให้ถนอมอาหารให้อยู่ได้นานๆมันจะได้ไม่เสียเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าถ้ากินอาหารสดมาปรุงมาเองทำเองก็จะปลอดภัยกว่าถ้ากินอาหารแช่เย็นแช่แข็งก็อย่ากินบ่อยเพราะว่าจะมีโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็เราก็เตือนประชาชนคือถ้าเรากินอาหารสดเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้ววิตามินเกลือแร่ก็อยู่ครบถ้วนผักกินผักสดก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านมะเร็งดีกว่ากินผักดองหรือผักที่แช่เย็นแช่แข็งมาอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาพวกผักดองอันนี้ผักดองผลไม้ดองอันนี้ก็มีพวกเกลือ
1: โซเดียม
0: ด้วย
1: เกลือใช่ใช่เพราะว่าโซเดียมอยู่ในพวกเกลือที่ใช้ในการถนอมอาหารแล้วก็เวลาที่ถนอมอาหารอยู่นานๆหรือผักต้มผักดองพวกนี้สารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายวิตามินเกลือแร่ต่างๆสารต้านอนุมูลอิสระนั้นมันก็จะสูญเสียไปในช่วงที่ การเก็บกักไว้นะครับยิ่งนานพวกนี้ความดีต่อคุณค่าทางอาหารก็จะลดน้อยลงครับ
0: อ๋อมันก็โอ้โหนี่คือ เรียกว่าเกือบจะทุกประเภทเลยนะคะอาหารที่เราทานในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของเกลือหรือว่าและไม่ใช่เกลือไม่ใช่หรือและโซเดียมที่ไม่ได้มีรสเค็มอยู่ในนั้น
1: ครับคือถ้าจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็คืออาหารหนึ่งถ้าเราทำเองได้ก็ดีทำใหม่แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเครื่องปรุงหรือใส่ให้น้อยลงนิดนึงผมก็แนะนำว่าในช่วงแรกก็จะใส่น้อยลงครั้งละ 10% เพราะว่าเวลาลดเครื่องปรุงลง 10% เนี่ยลิ้นจะจับไม่ได้ว่าลดแล้วอย่างเช่นเราลดน้ำปลาลงจากช้อนเหลือค่อนช้อนเนี่ยพ่อบ้านเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราลดแอบลดน้ำปลาไปแล้วอีกสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เราลดเหลือ3ส่วน4ช้อนเขาก็ไม่รู้เพราะลิ้นเขาจะค่อยๆไวขึ้นต่อมรับรสเขาจะดีขึ้นเขาจะไวต่อความเค็มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าใส่น้อยลงนิดนึงเขาก็โอเคก็รับได้นะมันก็ไม่ได้จืดมากเขาแนะนำว่าอย่าหักดิบคือว่าอยู่ๆไม่ใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่กลับมากินข้าวบ้าน
0: เดี๋ยวเป็นปัญหาอันอื่นแทนไม่ใช่เป็นหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกลายเป็นปัญหาครอบครัวกัน
1: ต้องค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็เกลือละลายอยู่ในน้ำเทคนิคก็คือว่ากินอาหารที่เป็นน้ำเนี่ยทานได้แต่ทานน้อยลงเพราะว่าถ้าเรากินบะหมี่เกลือสำเร็จแล้วกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินเส้นกินผักกินเนื้อสัตว์สดน้ำซุปเราไม่ทานเนี่ยเราจะลดเกลือลงไปได้อย่างน้อย 60% เลยนะเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยเป็นแหล่งของเกลือ 60% อยู่ที่เส้นอยู่ที่ผักเนี่ยแค่ 40% อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงหรือว่าอาหารพวกแกงเราชอบกินแกงคนไทยชอบกินแกงจืดแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงเทโพแกงไตปลาแกงเหลืองพวกเนี้ยถ้าเรากินผักกินเนื้อสัตว์มากหน่อยแล้วกินน้ำซุปน้ำแกงน้อยๆเนี่ยก็จะลดเกลือลดความเค็มลดการกินโซเดียมไปได้เยอะมากเลยแต่ว่าต้องค่อยๆลดนะก็คือแบบว่าเราก็อย่าไปเอาน้ำแกงมาราดข้าวกินอย่างเงี้ยหรือว่าซดเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยก็จะได้โซเดียมเยอะมากครับ
0: อืมค่ะแล้วถ้าหากว่าเราทานอาหารที่มีเกลือและโซเดียมเข้าไปเนี่ยนะคะคุณหมอคะร่างกายเนี่ยสามารถขับออกได้ภายในกี่วันนะคะถ้าเราแบบกินแล้วเว้นวันไปแล้วมากินอีกทีนึง
1: ส่วนใหญ่เวลาที่นั่งกายถ้าตายปกตินะฮะจะเกลือที่กินเข้าไปเนี่ยจะออกทางปัสสาวะนะครับภายใน 24-48 ชั่วโมงครับยังช้านี่72ชั่วโมงก็คือว่ายิ่งถ้าเรากินเค็มวันนี้วันรุ่งขึ้นเรากินจืดลงหน่อยก็ทำให้ไตได้พักครับเพราะว่าในช่วงที่กิน24ชั่วโมงแรกนี่เราต้องเกลือมันต้องออกทางไตเยอะไตก็ต้องทำงานหนักนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่เราแนะนำก็คือก็ต้องดื่มน้ำมากๆหน่อยเพราะว่าถ้าเรากินน้ำน้อยเนี่ยมันก็ขับเกลือออกทางปัสสาวะไม่ได้เพราะปัสสาวะออกน้อยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราบอกว่าถ้ากินเค็มนะคุณต้องกินน้ำตามเยอะแล้วก็หรือไม่ก็ไปออกกำลังกายให้เสียเหงื่อมากๆเกลือก็ออกทางเหงื่อแทนที่จะไปออกทางไตก็ทำงานเบาลงครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมกับว่าเราก็เว้นวันว่าวันนี้ทานแล้วก็กลับไปทานอาหารที่เหมือนกับคลีนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะคุณหมอคะในปัจจุบันนี้มันก็มีพวกเครื่องปรุงที่อย่างน้ำปลาก็มีโซเดียมต่ำอันนี้มันจะช่วยได้ไหมคะที่จะทำให้เรื่องของลดโรคที่มาจากความเค็มอะคะ
1: อันนี้ก็เป็นอันที่ดีครับเพราะว่าตอนนี้น้ำปลาที่เขาผลิตขึ้นมามีโซเดียมลดลงประมาณสัก 30% หรือ 40% ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับแล้วก็เขาจะใส่สารที่ว่าโพแทสเซียมเข้าไปทดแทนซึ่งโพแทสเซียมนั้นดีต่อสุขภาพครับในคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงถ้ากินผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมมากเนี่ยความดันจะลดลงครับเพราะฉะนั้นการที่ลดโซเดียมลงแล้วก็เพิ่มโพแทสเซียมในน้ำปลาที่เขาขายกันในท้องตลาดเนี่ยหรือซีอิ๊วขาวหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันมีซอสหอยนางรมมีซอสพริกอะไรต่างๆที่โซเดียมต่ำเกลือโซเดียมต่ำเนี่ยมีนะครับมีขายก็ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีหลายยี่ห้อมีทั้งของคนไทยของนอกก็มีก็หาซื้อได้ตามความเหมาะสมแล้วก็จะดีต่อสุขภาพยกเว้นว่าถ้าเป็นโรคไตถ้าโรคไตนี่เขากินเขาจะขับโพแทสเซียมไม่ได้โพแทสเซียมมันจะค้างในตัวเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตเราไม่แนะนำให้กินน้ำปลาลดโซเดียมหรือเกลือลดโซเดียมแต่แนะนำให้กินน้ำปลาเท่ากินชนิดปกติแต่ลดปริมาตรลงนะครับปริมาณที่กินน้อยลงครับ
0: อ๋อค ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วคือในปัจจุบันนี้ที่แบบคนเราเนี่ยกินเค็มมากขึ้นแล้วทำไมเหมือนกับทางการไม่มีเป็นการข้อเสนอเหมือนกับบังคับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยใช้อะไรที่เป็นพวกโซเดียมต่ำแทนนะคะ
1: ครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่พูดคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งอย.นะครับคณะกรรมการอาหารและยานะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมที่อุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้เครื่องปรุงโซเดียมต่ำนะครับหรือเติมปริมาณเกลือให้ลดน้อยลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับการความชื่นชอบของผู้บริโภคด้วยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดลดเกลือลงเดี๋ยวจะไม่อร่อยเดี๋ยวคนเขาจะไม่ซื้อของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งที่เราต้องพยายามสร้างกระแสความนิยมชมชอบของอาหารโซเดียมต่ำในประชาชนด้วยเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันระหว่างคนกินกับคนขายถ้าคนกินเลือกอาหารที่โซเดียมต่ำคนขายก็จะแนะนำหรือว่าจะพยายามผลิตอาหารที่โซเดียมต่ำออกมาในท้องตลาดเหมือนปัจจุบันเนี่ยน้ำปลาซีอิ๊วขาวเกลือลดโซเดียมเนี่ยเริ่มออกมาขายในท้องตลาดมากขึ้นเพราะกระแสรักสุขภาพเนี่ยมันบูมขึ้นอันนี้ผมว่าอันนี้จะเป็นอันที่ช่วยคราวนี้ถ้าถามว่าออกกฎหมายอะไรได้ไหมที่บังคับให้เขาโซเดียมต่ำลงนะครับโดยเฉพาะว่าเช่นมีเพดานเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จ1ซองเนี่ยโซเดียมห้ามเกิน 2,000 มิลลิกรัมยกตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ทำได้ไหมได้บางประเทศเริ่มทำแล้วนะครับเริ่มทำได
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเกิดคุณเกิน 2,000 คุณบอกคุณลดไม่ได้เนื่องจากว่าการกินโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมนี่มันมีภัยต่อสุขภาพมากมีความเสี่ยงต่อคนกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรัฐก็มีหน้าที่ในการเก็บภาษีเพื่อจะเอาเงินเนี่ยเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลของคนกินในอนาคตเพราะว่าประชาชนที่กินโซเดียมสูงมากเนี่ยอนาคตต้องป่วยแน่นอนแล้วก็รัฐก็จะได้มีค่ารักษาพยาบาลในคนไข้ที่เกิดผลเสียที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งมันก็ภาษีน้ำตาลนะฮะ
0: เ
1: พราะรู้ว่าคนที่กินน้ำตาลมากๆกินเครื่องดื่มมากๆเนี่ยโรคอ้วนโรคเบาหวานจะมา
0: อัน
1: นี้รัฐก็เลยเก็บบอกว่าถ้าคุณลดน้ำตาลงมาให้น้ำตาลดีต่อสุขภาพเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ยรัฐก็จะไม่เก็บภาษีอันนี้เป็นการชักจูงให้อุตสาหกรรมรวมทั้งคนกินด้วยนะฮะลดการบริโภคน้ำตาลลงมาโดยที่ไม่ได้เจตนาว่าจะเก็บภาษีแต่ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเพราะว่าคุณลดน้ำตาลลงมาต่ำ 6% นะเราไม่เก็บภาษีนะประชาชนก็น้ำตาลต่ำนะราคาถูกด้วยเขาจะไปซื้อเครื่องดื่มน้ำตาลต่ำด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอันนี้มันเป็นวินวินด้วยกันซิทูเอชั่นนะครับที่ภาษีเกลือนี่ก็เราก็คุยกับทางกรมสรรพากรสามิตกับทางภาคอุตสาหกรรมอยู่นะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าเจตนาแล้วไม่ต้องการเก็บภาษีไม่ต้องเก็บเงินแต่ต้องการให้เขาปรับสูตรแล้วก็เมื่อราคามันอาหารที่ดีต่อสุขภาพราคาถูกเนี่ยคนก็จะนิยมตามมาตรการด้านราคามากกว่าครับ
0: ค่ะใช้เป็นวิธีการจูงใจด้วยผสมกับเรื่องของใช้มาตรการที่ก็เป็นจูงใจทางกฎหมายเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายๆกับที่เรื่องของภาษีความหวานน้ำตาลอันนี้สามารถทำได้แล้วประสบความสำเร็จแล้ว
1: คือในบางประเทศในประเทศยุโรปทำแล้ว
0: ค่ะ
1: ในประเทศไทยเนี่ยได้พูดคุยกันมาพอสมควร
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสัมภาษณ์มิตรยังขอพิจารณาดูอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเขาก็กลัวว่าที่หนึ่งประชาชนก็จะไม่เข้าใจหรือประชาชนก็จะต่อต้านอุตสาหกรรมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าจะไปเก็บภาษีเขาหรือที่เขาบอกว่าเขาก็ทำตามที่คนบริโภคนิยมกินเขาก็จะบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำไปด้วยกันคือให้ความรู้ประชาชนคนกินแล้วก็ให้ความอุตสาหกรรมถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการเข้ามาชักจูงเพราะว่าการกินของหวานของเค็มเนี่ยมันเป็นเรียกว่าสิ่งเสพติดก็ได้นะครับคือกินแล้วมันติดอ่ะใช่มั้ยพอกินหวานอร่อยมันก็ติดกินเค็มอร่อยมันก็ติดพอไปลดเค็มเขามันก็เขาให้บอกเอ้ยไม่อร่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันยากเพรา
0: ะ
1: ว่ากินเหมือนคนหลายคนบอกว่ากินน้ำขวดน้ำอัดลมกินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจะถามว่ากินไหมเขาก็ยังซื้อกินอยู่นะน้ำอัดลมก็ยังขายดีอยู่ใช่ไหมครับเพราะความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไม่ได้ทำให้โรคติดโรคเบาหวานความดันนี่มันลดลงมันต้องความรู้บวกกับมาตรการบางอย่างเพื่อจะปรับสิ่งแวดล้อมให้ชักจูงทั้งคนกินและคนขายเนี่ยลดโซเดียมลดน้ำตาลลงมาครับ
0: ค่ะก็คือแบบมีเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคว่ามีสูตรปกตินะคะที่เป็นความเค็มนี้สูตรเดิมสูตรโซเดียมต่ำอะไรก็ ค่อยๆซึมไปแบบนี้
1: จริงๆอาหารไทยไม่ก็ค่อนข้างเค็มนะเช่นอาหารหลักคือส้มตำเมื่อกี้มีคนเขียนมาในแชทส้มตำนี่โดยเฉพาะน้ำส้มตำผมจะบอกน้ำไอตัวมะละกอตัวมะเขืออะไรผักต่างๆเนี่ยมันก็มีบ้างแต่มันก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำส้มตำเพราะว่าเกลือมันละลายอยู่ในน้ำน้ำส้มตำที่เราก็เหนียวไปจิ้มนี่แหละครับมีทั้งปลาร้าใช่ไหมมีน้ำปูดองม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งผงชูรสปูเค็มผงชูรสน้ำปลาก็ใส่แล้วก็อาจจะใส่ซอสบางอย่างผงปรุงรสต่างๆมันมีหลายสูตรมากมันก็ทำให้ตัวน้ำส้มตำเนี่ยค่อนข้างเป็นแหล่งโซเดียมที่สำคัญแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพถ้ากินมากเกินไป
0: ค่ะส้มตำนี่อาจจะยากไหมคะคุณหมอเพราะว่าบางคนทานทุกวันนะคะทานทุกวันเลยส้มตำแล้วก็จะบอกว่าถ้าลดความเค็มของปลาร้าไปอาจจะไม่อร่อยครับหมอ
1: ครับก็ผมก็แนะนำคนไข้ผมหรือว่าแม้กระทั่งพยาบาลนะพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังกินส้มตำอยู่ผมบอกก็ทานมะละกอเยอะหน่อยทานผักเยอะหน่อยผักสดมากหน่อยแล้วก็น้ำส้มตำน้อยลงหน่อยคือคงหักดิบไม่ได้นะแต่ว่าค่อยน้อยลงครับใช่แล้วปลาร้าก็ใส่น้อยให้พอได้กลิ่นนะฮะอย่าไปถึงกับใส่มาทั้งช้อนอะไรเงี้ยมันก็จะได้โซเดียมค่อนข้างสูงนะครับ
0: ค่ะก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปผสมผสานกับเรื่องของการให้ความรู้ด้วยเพื่อแล้วก็นอกจากนี้แล้วทุกวันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าจำนวนผู้ป่วยที่อายุน้อยลงแล้วก็จำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้อยู่ในทุกภาคของประเทศไทยไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพิ่มขึ้นทุกภาคครับตอนนี้ความคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเพ
0: ิ่
1: มขึ้นทุกภาคยังไม่มีภาคไหนที่ลดลงเลยนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับ
0: แ
1: ล้วก็อายุน้อยลงเนี่ยเป็นจริงเพราะว่าเราเจอคนไข้40กำลังเป็นผู้นำองค์กรนะไตวายแล้วต้องไปฟอกเลือด40เองนะเพราะว่าบางที40เนี่ยได้เป็นหัวหน้างานแล้วใช่ไหมฮะเสียดายมากเลยทำงานไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเต็มที่เพราะว่าไตวายต้องไปฟอกเลือดบางคนเป็นอัมพาตด้วยอันนั้นก็ยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่เพราะนั้นการกินเค็มเนี่ยอันตรายมากแล้วก็มันไม่เห็นผลเสียทันทีมันจะเห็นผลเสียระยะยาวแล้วมันเป็นภัยต่อบุคคลเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อประเทศโดยส่วนรวม
0: ค่ะก็คือว่าถ้าหากว่าทานเค็มแล้วมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตคือไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะเรื่องของการ
1: คือถ้าเป็นโรคไตระยะเริ่มต้นเน
0: ี่
1: ยเช่นระยะ1 2 3
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะพอที่ทำให้ไตอาจจะดีขึ้นบ้างฟื้นฟูได้บ้างแต่ถ้าเป็นระยะ4 5เรียกว่าระยะท้ายนี่4 5นี่ไตทำงานน้อยกว่า 30% แล้วเนี่ยไม่กลับแล้วก็คือได้แค่ชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดไตวายต้องไปล้างไตแต่ถ้าเป็นระยะต้นเนี่ยรีบตรวจรักษาจะดีที่สุดครับก็คือลดอาหารเค็มแล้วก็ดื่มน้ำให้พอเหมาะเช่นวันละ8แก้วแล้วก็ออกกำลังกายกินผักผลไม้ให้พอเหมาะนะครับ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งก็มีการเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเราก็จะได้ทราบว่าเราเป็นโรคไตและเริ่มต้นเพราะว่าโรคไตและเริ่มต้น 1-3 ไม่มีอาการนะครับไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเตือนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเตือนพอเป็นเริ่มมีอาการบวมมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงซีดเซียวเนี่ยนะครับหรือว่าปัสสาวะเปลี่ยนสีเนี่ยบางทีไตหายไปแล้วเสียไป 70% แล้วไม่ทันแล้วครับ
0: ค่ะนั้นเนี่ยก็ต้องนะคะที่คุณหมอได้ย้ำคือเรื่องของพฤติกรรมว่าทานเค็มให้ลดลงนะคะดื่มน้ำออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้นะคะเรื่องของภัยเงียบจากความเค็มนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกันเรื่องของมณีแดงย้อนวัยเพื่อรักษาโรคนะคะคำว่ามณีแดงเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นอัญมณีนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับวิธีการอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะคุยกันนะคะกับทางศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูลค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่หัวหน้าภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดี
0: ค่ะก็คุยกันนะคะถึงเรื่องของมณีแดงย้อนวัยเพื่อรักษาโรคค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายคำว่ามณีแดงเนี่ยมันคืออะไรอะคะ
1: ครับผมใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติของเขาก็มณีแดงนะครับผมตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่า red gem เป็นตัวย่อของการทำงานของเขานะครับ red ที่แปลว่าแดงเนี่ยก็มาจากคำว่า red ก็คือ rejuvenating dna ก็คือทำให้ dna เนี่ยย้อนวัยได้ครับแล้วก็เจมนี่มาจาก genomic stability moleculeวิธีการย้อนวัยของเขาก็คือทำให้ DNA เนี่ยถ้าเป็นศัพท์ทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าจีโนมนะครับเสถียรก็คือถูกทำลายได้ยากนะครับจีโนมิกสเตเบิลิตี้โมเลกุลก็ GE มาจากจีโนมิกแล้วก็ M มาจากโมเลกุลก็เป็นเรจเจนนะครับสรุปก็คือมณีแดงก็คือโมเลกุลหรือยาที่ทำให้ย้อนวัย DNA ได้โดยการทำให้ DNA เสถียรครับ
0: ค่ะทีนี้การย้อนวัยค่ะนะคะอาจารย์คะการย้อนวัยนี่คือมันเราเข้าไปทำอะไรนะคะคำว่าย้อนวัยเนี่ยมันครอบคลุมความหมายยังไงบ้างอะคะ
1: ย้อนวัยเนี่ยทำไมครอบคลุมความหมายวิธีการย้อนวัยเนี่ยเราย้อนที่ DNA ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอย้อน DNA แล้วเนี่ยก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาการทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยจากที่มีสภาพเป็นหนูชราหรือลิงชราก็กลายเป็นหนุ่มสาวกับลิงหนุ่มสาวได้เลยก็วิธีการก็คือผมเนี่ยค้นพบว่าใน DNA ของเราเนี่ยจะมีรอยแยก DNA นะครับผมเรียกแค่ DNA ครับถ้าจะเอาสไลด์ขึ้นตอนนี้ก็ได้ครับก็อันนี้เลยก็ได้ครับรูปนี้เลยก็ตรง DNA เนี่ยก็คือสายเส้นข้างล่างนะครับเป็นดับเบิ้ลเกลียวคู่นะครับเรียกว่าดับเบิ้ลเฮลิกซ์นะครับซึ่งผมค้นพบว่าในสายเกลียวคู่เนี่ยจะมีรอยแยก DNA อยู่นะครับตรงที่เป็นขีดสีแดงนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็อยู่ในช่องที่เขียนว่า normal cell นะครับก็รอยแยก DNA ก็จะเยอะทีนี้พอคนชราก็จะเขียนว่า disease ก็เขียนว่า senescent cells นะครับข้างบนนะครับรอยแยก DNA ก็จะน้อยลงนะครับเมื่อรอยแยก DNA น้อยลงเนี่ยจะทำให้ DNA ถูกทำลายง่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นจุดที่เขียนว่า DNA damage นะครับซึ่ง DNA damage ตัวนี้แหละที่แปลภาษาไทยว่า DNA ถูกทำลายนะครับให้ DNA ถูกทำลายเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้เซลล์หยุดทำงานพอเซลล์สุดหยุดทำงานแล้วมันก็จะทำให้นอกหยุดทำงานบางส่วนแล้วก็ส่งสัญญาณให้เซลล์อื่นๆรู้ว่าฉันแก่แล้วนะนะครับก็ทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับให้การหยุดทำงานของเซลล์บางส่วนแล้วก็รวมทั้งอาการอักเสบเนี่ยทำให้เกิดโรคนะครับก็เกิดโรคเกิดขึ้นเนี่ยมณีแดงก็คือตัวที่ลงไปสร้างรอยแยก DNA
0: ค่ะ
1: มาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกลับมาเหมือนเดิมก็ DNA ก็ไม่ถูกทำลายเมื่อ DNA ไม่ถูกทำลายก็มีผลทำให้เซลล์ค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมครับก็เกิดลักษณะที่เรียกว่า rejuvenation เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้สไลด์ต่อไปนิดนึงครับผมจะอธิบายว่าสไลด์ต่อไปเลยอีกสัก2สไลด์ก็ได้สไลด์ต่อไปอันนี้นะครับอธิบายว่ารอยแยก DNA มีความสำคัญอย่างไรนะครับรอยแยก DNA ก็คือรูปข้างบนนะครับก็จะเป็น DNA ที่มีรอยแยก DNA ก็แทนที่ ก็มัดกินความถึงรอยแยกกินความถึง DNA ของคนหนุ่มสาวนะครับเวลา DNA ทำงานเนี่ยเขามีลักษณะเป็นเกลียวคู่เวลาเขาจะทำงานได้เนี่ยเขาจะต้องแยกเป็นสายเดี่ยวที่ตรงข้างขวาสุดที่เรียกว่า Denager นะครับตรงลูกสีแดงนะครับมันจะแยกออกมาเป็นสายเดี่ยวให้อ่านข้อมูลข้างในได้แต่ปัญหาของการแยกออกมาเป็นสายเดี่ยวให้อ่านข้อมูลข้างในได้มันจะต้องหมุนนะครับเมื่อหมุนก็จะมีผลทำให้ DNA เนี่ยเกิดเทนชันอย่างรูปข้างล่างแล้วมันจะทำงานไม่ได้การที่มีรอยแยก DNA ก็จะทำให้ติ๊กตรงกลางที่มีกรรไกรอยู่นะก็จะทำให้ DNA หมุนได้เมื่อ DNA หมุนได้เขาก็ไม่เกิดเทนชันก็ทำงานได้ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราในหนูชราพอเราใส่เข้าไปในหนูชราเขาก็กลับเป็นหนู
0: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยคือการที่ใช้มณีแดงที่ย้อนวัยไปเนี่ยนะคะคือถ้าเทียบเป็นช่วงอายุเนี่ยมันจะทำให้ย้อนกลับไปเป็นสักประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: ไปสไลด์ต่อไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สไลด์ต่ออันนี้เลยก็ได้ครับรูปบนเนี่ยเป็นหนูเป็นตับหนูอายุ7เดือน
0: ค่ะ
1: รูปกลางเนี่ยเป็นตับหนูอายุ30เดือนเทียบกับคนก็ประมาณ70ปี
0: ค่ะ
1: รูปขวาสุดก็คือตับหนูอายุ30เดือนเมื่อได้มณีแดงจุดสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางเยอะๆนั่นน่ะคือเซลล์แก
0: ่ค่ะ
1: ครับฉะนั้นถ้าหนูตรง7เดือนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจุดสีน้ำเงินหนู30เดือนจะเห็นจุดสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยส่วนหนู30เดือนที่ได้มณีแดงจุดสีน้ำเงินก็พอนับจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับหนู7เดือนหนู7เดือนเทียบเท่ากับคนอายุ25ปี
0: โอ้ก็ย้อนวัยกลับไปคือเรื่องของทั้งอะไรนะจะเรียกว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆมันจะเหมือนกับอยู่ยังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวของเราอยู
1: ่ไปสไลด์ต่อไปเลยครับ
0: 15ปีค่ะ
1: สไลด์ต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้เราศึกษาหนู2แบบนะครับอันที่ผมพูดถึงหลักๆก็จะเห็นเลข7กับเลข30นะครับ
0: ค่ะ
1: แถวบนสุดก็คือตับการทำงานของตับนะสีเทาก็คือการทำงานของขวาสุดนะครับที่เขียน AST เนี่ยก็เป็นการทำงานของตับที่7เดือนเทียบกับ30เดือนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สีแดงก็คือเมื่อได้มณีแดงจะเห็นว่าการทำงานของตับเนี่ยมีระดับเท่ากับ7เดือนหลังจากได้มณีแดงแล้วครับที่เห็นชัดอีกอันนึงก็คือไขมันในช่องท้องนะครับไขมันในช่องท้องตอน7เดือนก็จะน้อยกว่า30เดือนแล้วก็เมื่อได้มณีแดงอันนี้น้อยกว่า7เดือน
0: ค่ะ
1: สีแดงเห็นตรงเลข30เห็นสีแดงใช่ไหมจะเห็นว่าความสูงมันต่ำกว่า7เดือนด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นรูปร่างเขาก็จะกลับมาเหมือนหนุ่มสาวการทำงานของตับก็เป็นปกติที่สำคัญก็คือตรงที่ผมวงสีแดงไว้นะครับอันนั้นเป็นการวัดความจำ
0: ความทรงจำ
1: ความทรงจำก็ดูอันบนเลยก็ได้นะครับอันบนที่เขียนที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับสีแดงเจ็บเดือนนี่ก็คือหนูหนุ่มดีกาพีซีก็คือหนูชรานะครับส่วนดีกาบ็อกซ์เอสสีแดงนะครับก็คือหนูชราที่ได้มาดีแดง
0: โอ้ระดับสูงขึ้นมาเลย
1: ครับความทรงจำก็เท่ากับหนูหนุ่มเลยซึ่งอันนี้เป็นการวิวัฒนาการทางการแพทย
0: ์
1: ที่สำคัญมากเพราะว่าในความทรงจำของผู้ชราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้การสูญเสียความทรงจำของคนชราเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้ในทางการแพทย์
0: ค่ะโอ้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในกระบวนการที่ให้มณีแดงเนี่ยคือย้อนกลับไป25ปีแล้วมันก็จะคือหยุดอยู่นะช่วงอายุตรงนั้นเลยไหมคะจะมีแก่อีกครั้งหนึ่งไหมคะ
1: น่าจะแก่อีกครับก็คือใ ในลิงแสมเนี่ยหลังจากเข็มสุดท้ายแล้ว6เดือนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความเฉื่อยของเขามากขึ้นครับมันไม่น่าไม่น่าไม่ความอันนี้คือเราแค่ปรับเซลล์ให้อยู่ในสภาพปกติ
0: ครับ
1: ยาเนี่ยจะอยู่ในเซลล์ประมาณ7วันเราให้ยาเนี่ยตามรูปข้างบนสุดนะครับเราให้ยา
0: คร
1: ั้งอาทิตย์ละครั้งรวม8อาทิตย์ในหนูเนี่ยเราไม่มีคำตอบว่ามันจะอยู่ไปนานเท่าไหร่แต่ในลิงแสมกับในหมูเนี่ยเราเลี้ยงต่อไปเป็นเดือนครับในลิงแสมนี่เราก็จะดูไปเรื่อยๆเป็นปีครับแต่ตอนนี้6เดือนแล้วก็โดยทั่วไปก็ยังดีอยู่แต่เริ่มเห็นความชรากลับมาด้วยครับผมยังไม่เห็นข้อมูลละเอียดนะแต่ว่าคิดว่าไม่ถาวรแต่อยู่ได้เป็นเดือนก็ว่าน่าพอใจแล้วครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องของความทรงจำนี่คือจะกลับมาเหมือนตอนที่ย้อนไป25ปีคือจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยอะไรที่เคยลืมก็จะจำได้หมด
1: มันในความทรงจำเนี่ยความทรงจำที่เราวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความทรงจำในอดีตนะความสามารถในการจำความสามารถในการจำพบว่ากลับมาเท่าเดิมส่วนเราก็ไม่รู้เหมือนกันหนูมันเราไม่ได้วัดประสบการณ์ตอนเขา7เดือนแต่ว่าอีกอันนึงที่ประหลาดมากเลยครับถ้าดูกราฟเส้นนะครับที่รูป E นะครับถ้าดูกราฟเส้นเนี่ยยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเรียนรู้เร็วยิ่งฉลาดยิ่งต่ำแสดงว่ายิ่งฉลาดเส้นบนสุดนี่ก็คือหนูชราเส้นที่2ก็คือหนูหนุ่มเส้นล่างสุดที่มีจุดสีแดงอยู่ด้วยเนี่ยอันนั้นคือหนูลาที่ได้มณีแดงนึกออกไหมครับก็คือมันฉลาดกว่าหนูหนุ่ม
0: คือเรียกว่า
1: เราไม่นึกว่าเขาจะฉลาดกว่าหนูหนุ่มอันนี้ไม่ใช่ค่าประสบการณ์นะครับเพราะว่ารูปพีนี่เป็นการทำให้ฉลาดด้วยน้ำตาลพิษครับไม่ได้ฉลาดด้วยตามธรรมชาติฉลาดด้วยตามธรรมชาติก็ให้ผลเหมือนกันครับด้วยที่รูป X ครับ
0: ค่ะตอนนี้คือเรื่องของมณีแดงตอนนี้ยังอยู่เรียกว่าในขั้นตอนของการวิจัยหรือว่าอยู่ในช่วงของขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
1: ก็ในงานวิจัยเนี่ยเราทำเพื่อพิสูจน์การรักษาโรคในหนู
0: ค่ะ
1: แล้วก็พิสูจน์ความปลอดภัยในหมูอันนี้ทำเสร็จแล้วแล้วก็พิสูจน์ความปลอดภัยในลิงแสมอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วในลิงแสมนอกจากความปลอดภัยแล้วก็ยังได้ผลเกี่ยวกับการย้อนวัยด้วยครับอันนี้ก็ทำเสร็จหมดแล้ว
0: ค
1: ่ะในไปที่สไลด์แรกได้ไหม
0: สไลด์แรก
1: อันนี้ครับก็ในการศึกษาจริงๆเนี่ยที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือที่ผมอธิบายเรื่องดีเอ็นเอแกบหรือรอยแยกดีเอ็นเอไปตอนแรกก็คือมันเป็นกลไกของความชรา
0: ค
1: ่ะแล้วก็เป็นกลไกต้นน้ำของความชราส่วนใหญ่เราจะรู้จักทีโลเมียร์ใช่ไหมฮะทีโลเมียร์แล้วก็ที่เป็นข่าวดังในเมื่อประมาณเดือนที่แล้วของทางอเมริกาก็เป็นกลไกของความชราอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะเหนือพันธุกรรมการตกแต่งสภาวะเหนือพันธุกรรมจากข้อมูลของผมเนี่ยกลไกการลดลงของรอยแยก DNA ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นกลไกต้นน้ำของความชราซึ่งอันนี้เราค้นพบและรายงานครั้งแรกในประมาณปี2008แล้วเราก็ศึกษาต่อเนื่องมาว่ามันเกี่ยวข้องกับความชราจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถย้อนวัยได้แต่ในงานวิจัยที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานวิจัยเพื่อพิสูจน์การรักษาโรคในหนูเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะครับหนูแรดเป็นหลักครับแล้วก็การพิสูจน์ความปลอดภัยในหมูนะครับจะเห็นว่าแล้วก็ในลิงแสมจะเห็นว่าในหนูเนี่ยเรารักษาได้เราทำการทดลองเสร็จแล้วในอัลไซเมอร์ก็รักษาได้แล้วนะครับได้ผลเมื่อวานนี
0: ้ครับเป็นยังไงครับอาจารย์อย่างอัลไซเมอร์
1: พฤติกรรมความจำดีขึ้นความจำดีขึ้นเหมือนกับสินายที่มันเชียนเมื่อกี้เห มือนกับความจำเสื่อมในคนในหมู่ชรามาอีกผลอันนี้เรายังไม่ได้มีผลของพยาธิสภาพแต่ว่าเรามีของการศึกษาพฤติกรรมแล้วตัวที่เรามีผลพยาธิสภาพแล้วก็คือสมองเสื่อมแบบพาร์กินสันอันพาร์กินสันนี่หรอไหมครับที่คนอายุจะมีการเปล่งลักษณะเปล่งอันนี้เราตื่นเต้นมากเพราะว่านอกจากพฤติกรรมหนูกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเขาเมื่อศึกษาพยาธิสภาพในสมองแล้วเราพบว่าจำนวนเซลล์ของเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นด้วยคือปกติแล้วมันไม่มียาที่มาเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาท
0: ค่ะ
1: คือปกติอย่างเซลล์อย่างสมองเสื่อมในคนชราหรือพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวิธีรักษาได้เลยเพิ่มขึ้นด้วยคือปกติแล้วมันไม่มียาที่มาเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาท
0: ค่ะ
1: คือปกติอย่างเซลล์อย่างสมองเสื่อมใน

0: ค่ะ
1: เราเป็นปกติได้ครับนอกจากเดือนที่เราตื่นเต้นมากก็คือย่างไฟโบซิสเนี่ยภาษาไทยแปลว่าพังผืดปอดเป็นพังผืดข้อ9เนี่ยอันนี้เราก็คือเราในจะดูรูปนะเดี๋ยวผมให้ดูแต่ต้องไปไกลนิดนึงก็ประมาณ40อันนี้รูปนี้ครับนี่ครับ
0: ค่ะมันแปลว่าอะไรคะ
1: รูป A กับ D เนี่ยเป็นรูปปอดปกติ
0: ค่ะ
1: รูป B กับรูป E เนี่ยเราให้ยาพิษที่ไปโยไมซินลงไปในหนูก็ผมอุทิศส่วนกุศลให้หนูทุกวันนะจะเป็นสารพวกนี้เราจะปกป้องทำก็จะเห็นปื้นพังผืดสีน้ำเงินม่วงในรูปปีกรูปอีทีนี้พอหนูที่ได้หนูที่เป็นพังผืดแล้วเนี่ยพอเราให้มันแดงก็จะเป็นรูปขวาสุดที่เป็นรูปสีกับรูปเอฟก็จะ
0: พังผืดหายไปเลย
1: หายไปเลยซึ่งมันไม่มียาแบบนี้ในโลกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวอื่นน่ะรักษาได้หมดเลยครับอย่างคนที่เป็นเส้นเลือดแข็งก็หลักการเดียวกันก็คือที่ผ่านมาเขาไม่สามารถหายามาทำลายพังผืดได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันมันเป็นความไม่สมดุลของพังผืดนี่เอาไหมครับก็คือในร่างกายเราเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่แล้วถ้าคอลลาเจนมากไปแล้วเลนตัวผิดปกติมันก็จะเห็นเป็นพังผืดอย่างที่เราเห็นนี่ครับแต่ในกรณีของมันนีแดงเนี่ยเราไม่ได้ไปทำลายพังผืด
0: ค่ะ
1: เราไปทำให้เซลล์เนี่ยมันอยู่สร้างพังผืดแค่นั้นเองพอเซลล์หายชรามันก็อยู่สร้างพังผืด
0: ค่ะ
1: พังผืดที่มีอยู่ก็จะค่อยๆสลายไปกลายเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าหลักการเดียวกันเส้นเลือดแข็งก็น่าจะทำได้ครับแล้วทำไมลอยในสมองที่ทำให้เป็นอัลไซเมอร์ผมก็คิดว่าทำได
0: ้ซึ่งอัลไซเมอร์อันนี้ยังไม่ยืนยันนะคะอาจารย์
1: อัลไซเมอร์ที่ยืนยันที่พฤติกรรมหนูว่ากลับมาปกติแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่จะเอามาวัดค่าทำไมลอยในสมองครับ
0: ค่ะอันนี้ก็แล้วสรุปว่าณตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะย้อมจะแช่ว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็โรคในคนโดยรวมก็กลับไปที่สไลด์1ครับ
0: ค่ะ
1: ขอโทษที
0: สไลด์1
1: โดยรวมๆก็เป็นโรคของคนชรา
0: ค่ะ
1: ครับแต่มันมีมากกว่านั้นก็คือโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราอย่างถ้าเราไปโดนรังสีปรมาณูหรือไฟไหม้ครับเซลล์หรือเป็นเบาหวานหรือได้สารพิษอย่างหนูที่เป็นพังผืดเมื่อกี้ก็ได้สารพิษ
0: ค่ะ
1: ก็คือเซลล์จะเข้าสู่สภาวะชราเพราะฉะนั้นมณีแดงก็สามารถรักษาได้หรืออย่างสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: ก็จะมีลักษณะของสมองคล้ายในทั่วไปคล้ายๆกับบางส่วนที่เป็นในหนูพาร์กินสัน
0: ค
1: ่ะหลักหลักการเดียวกันเราก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสรักษา
0: ค่ะถ้าพูดอย่างเป็นภาษาชาวบ้านอาจารย์หรอคะเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าชายนิทราก็สามารถใช้วิธีการของมณีแดงที่จะรักษาได้หร
1: ือ
0: เปล่าคะ
1: ผมตามทฤษฎีได้ตามทฤษฎีได้ตามข้อมูลที่เห็นจากพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ก็โหเรียกว่าหลายโรคเลยนะคะก็สมกับที่บอกว่าย้อนวัยจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของมณีแดงทีนี้เนี่ยในขั้นตอนมันจะเรียกว่าจบครบกระบวนการสามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะอาจารย์หมอคะไม่ทราบว่ามันต้องมีอะไรต่อจากนี้ไปไหมคะ
1: คือในทางการแพทย์โดยทั่วไปนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคที่เห็นตามปกติแบบนี้นะครับก็ต้องรอก่อน

0: ต้องรอให้กระบวนการทำ clinical study นะครับกระบวนการรันการศึกษาทางคลินิกเสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งในการจะทำการศึกษาทางคลินิกได้เนี่ยผมก็ต้องมียาที่มีคุณภาพสูงนะครับในปริมาณเยอะๆซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ที่เป็นข่าวเมื่อ2วันก่อนก็ทางปตท.ก็ได้เซ็นสัญญาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนนะครับโดยให้เงินวิจัยมาสร้างโรงงานที่คณะเภสัช
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณผมก็อยากให้6เดือนนะแต่ว่าคุยไปคุยมาน่าจะ9เดือนที่โรงงานจะเสร็จเพราะว่าต้องผ่านหลายขั้นตอนครับถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะมียาที่มีคุณภาพสูงที่เราใช้ทำการศึกษา clinical study ได้โดยที่เราก็เริ่มเรากำลังจะ submit กำลังจะส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาภายในปี2นี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนเหมือนกันครับ
1: ประมาณสักปีกว่ารวมๆแล้ว
0: ประมาณเดือนกันยายนประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ที่จะได้เริ่มที่ผมออกข่าวไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับตอนแรกหวังว่าจะเดือนเมษาแต่อุปสรรคมันก็มีการดีเลย์มาเรื่อยๆจนตอนนี้ประมาณกรกฎาคมกันยาว่าจะได้ใช้ตามปกติทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ก่อนหน้านั้นประมาณ3เดือนนะครับเราได้คุยกับทางสภากาชาดไทยที่จะทดสอบที่ผมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถานโสภาเพื่อจะทดสอบการผลิตยาเราก็ได้ยาที่คุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็ดีมากที่แต่ว่าในปริมาณที่ไม่น้อยมากคือเนื่องจากยังต้องทำด้วยมือก็เดี๋ยวรอดูความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างก่อนว่าจะทำยังไงเพราะว่าเพื่ออนาคตเนี่ยก็คงต้องทำตามขั้นตอนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับก็คือได้โรงงานยาแล้วก็ผลิตได้ในปริมาณสูงเพื่อที่จะทำคลินิคอลไทยก็ขอสัญญาว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะเริ่มคลินิคอลไทยประมาณปีภายในปีนี้แหละครับแต่ทีนี้เนื่องจากมันเป็นยาช่วยชีวิตในหลายๆกรณีครับเราก็พยายามหาช่องทางที่จะถ้าในกรณีที่จำเป็นและในกรณีที่มียาแล้วเราก็กำลังศึกษาอยู่ว่าจะทำยังไงคร
1: ับ หมายถึงว่าถ้ากระบวนการเสร็จเรียบร้อยคือโรงงานเสร็จผ่านการทางเรื่องของจริยธรรมเรียบร้อยนี่ก็ออกมาเป็นยาซึ่งทั้งหมดนี้คือผลิตในประเทศไทย
0: ขั้นตอนก็คือเราก็จะต้องไปทดสอบในคนปกติเพื่อจะดูความปลอดภัยประมาณ12รายใช้ระยะเวลา8 ถึง 12สัปดาห์หลังจากนั้นก็ต้องเข้าเฟส2เพื่อเขาเรียกว่าดูประสิทธิภาพของยา
1: ครั้
0: งนี้ก็จะต้องเทียบกับน้ำเกลือด้วยประมาณ20กว่ารายแล้วอันนี้ก็น่าจะอีกประมาณ2เดือนก็เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วหลังจากเรื่องคลินิคอลไทยก็จะประมาณอย่างเร็ว4เดือนอย่างช้า6เดือนที่จะนำไปทำคลินิคอลสตัดดี้อย่างอื่นเพื่อจะพิสูจน์การรักษาโรค
1: ค่ะแล้วพอเป็นยาออกมาที่รักษาอันนี้เนี่ยเรียกว่าจะต้องเป็นอะไรนะทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เฉพาะของในหน่วยงานไหนบ้างคะที่อาจารย์หมอได
0: ้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในการขายเป็นยาเนี่ยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นบริษัทอินโนบิกของปตท.ครับที่เราเลือกว่าที่เราเลือกปตท.เพราะว่าเหตุผลหลายอย่างครับแต่เหตุผลหลักที่สุดก็คือ 70% เป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าได้กำไรอะไรมาก็ประชาชนคนไทยก็ได้ประโยชน์ เหตุผล
1: ค่ะ
0: ว่าโดยเหตุผลหลักก็คือตอนที่เราคุยกับปตท.ครับเราบอกเขาว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการแก้ไขปัญหาสังคมคนชราแล้วเราต้องการให้ช่วยเหลือมนุษยชาติครับเพราะฉะนั้นก็ว่าปตท.ก็เข้าใจดีว่าต้องเพิ่มกำลังผลิตเพื่อที่จะให้ทั่วโลกได้ใช้แล้วก็ปตท.เขาก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนไทยได้ประโยชน์มากที่สุด
1: ครับค่ะ
0: เราหวังว่าจะในอนาคตคงไม่ใช่ในปี2ปีนะครับที่จะไปเพิ่มผลผลิตแล้วไปใช้ในทั่วโลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยในตอนนั้นก็จะได้ใช้ยาในราคาถูกอาจจะฟรีในการรักษาโรคมันจะฟรีแต่ที่ผมไม่งานให้อยากไปแชร์ในไลน์แล้วผมคอนโทรลเป็นควบคุมมันมีไม่ได้แต่วัตถุประสงค์หลักเราก็คือให้คนไทยได้ใช้ยาในราคาถูก
1: ค่ะนะคะก็ถึงโอกาสนั้นนะคะคงจะให้ติดตามกันต่อแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของทางการแพทย์ด้วยนะคะเรื่องของมณีแดงตรงนี้นะคะก็ค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะที่มาช่วยอัปเดตความคืบหน้าให้เราได้ทราบกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดี
1: ค่ะนะคะแล้วก็มาติดตามค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: บางครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
1: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม
3: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: วะแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ค่ะเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็พบกับรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะสำหรับคนที่มีงานอดิเรกอาจจะเป็นมือสมัครเล่นนะคะหรือว่าคนที่ชื่นชอบนะคะก็ได้ความรู้กันไปว่าวิธีการดูแลปลาสวยงามการให้อาหารนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะทีนี้ปลาก็คงไม่ต่างจากสัตว์อื่นนะคะที่ก็มีอาการเจ็บป่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเจ็บป่วยของปลานี้เราจะดูได้ยังไงนะคะเพราะว่าปลาบางประเภทก็ตัวเล็กนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะจะดูยังไงล่ะนะคะว่าเจ้าตัวนี้เกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนะคะเรียนก็จะมาคุยกับทางนายสัตวแพทย์คทาวัฒน์ผัดวันค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้จะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าปลาก็คงไม่ต่างจากสัตว์อื่นนะคะที่มีการไม่สบายบ้างอะไรกันบ้างค่ะคนเลี้ยงปลานะคะที่เป็นมือสมัครเล่นนะคะนะคะจะสังเกตได้ยังไงว่าปลาที่สวยๆแบบนี้ค่ะที่ว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยเขาเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยปลาสวยงามที่เราเลี้ยงกันนะมีหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีนิสัยและความจำเพาะค่อนข้างต่างกันแต่เอาเป็นว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยดูอาการป่วยเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะดูจากพฤติกรรมแล้วก็รอยโรคแล้วก็ลักษณะของน้ำที่เลี้ยงนะครับพฤติกรรมเนี่ยก็จะขึ้นกับตัวของชนิดของปลานั้นๆ นะครับอย่างเช่นปลาที่อยู่กันเป็นฝูงเช่นกลุ่มปลาตะเพียนปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ยเวลาเขาป่วยเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าเขาอาจจะแยกตัวจากเพื่อนหรือว่าอาจจะมีการไหว้เสียการทรงตัวไหว้หุบครีบมีอาการไหว้ถูกับพื้นหรือว่ามีการกระโดดมุบอากาศก็เจอได้ครับหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาเริ่มปฏิเสธการกินอาหารเริ่มเบื่ออาหารการพบรอยโรคบนลำตัวตามเกร็ดตามครีบครีบแตกตัวแดงครับก็เจอได้เหมือนกันส่วนปลาที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยเช่นปลามังกรหรือว่าเวลาเราเลี้ยงปลาหลายๆชนิดที่อยู่รวมกันแต่ไม่ได้เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงการดูการแยกตัวจากฝูงเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างยากก็อาจจะต้องดูจากพฤติกรรมปกติก่อนก็คือเจ้าของควรจะมันสังเกตเป็นประจำครับว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขามีอาการเบื่ออาหารมีรอยโรคมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยครับ
1: ค่ะเบื่ออาหารนี่คือว่าเขาไม่กินอาหารเลยเหรอคะอาจารย์
2: ใช่ครับก็คืออาจจะกินลดลงหรือว่าไม่ได้กินช้าลงหรือว่าไม่กินอาหารเลยเนี่ยครับก็ดูได้เหมือนกันแต่ในบางกรณีอย่างเช่นพวกปลาทองปลาคาร์ฟอะครับบางทีเขาป่วยเขาก็ยังกินอาหารอันนี้ก็จะดูได้ยากเหมือนกันใน2ชนิดนี้แต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็จะมีทั้งแยกตัวไม่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็กระโดดเหมือนกับอุ๊บอากาศเหมือนกับเขากำลังขาดออกซิเจนอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ครับบางทีก็ฮุบอากาศจริงๆการฮุบอากาศก็เป็นได้ทั้งการขาดออกซิเจนก็เป็นได้นะครับแต่ขาดออกซิเจนเนี่ยเขาจะลอยนิ่งๆผิวน้ำมากกว่าแล้วก็หายใจค่อนข้างหอบแต่การฮุบอากาศเหมือนเขาฮุบแล้วก็ลงไปเลยนะครับคือบางทีบ่งบอกได้เหมือนกันว่ามีปัญหาเรื่องเหงือกเขาระคายเคืองเหงือกหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเริ่มมีภาวะของโรคถุงลมในระยะแรกหรือว่าเริ่มเป็นโรคถุงลมเนี่ยครับก็คือเขาพยายามฮุบอากาศเพื่อปรับลมในถุงลมเขาครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างกับแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับหงายท้องไม่ว่ายน้ำเลยอันนั้นก็คืออาการจะหนักแล้ว
2: หงายท้องไม่ว่ายน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งครับก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงบ่งบอกว่าปลาเริ่มป่วยนะครับซึ่งอาการหงายท้องหรือว่าเสียการทรงตัวแบบนั้นเนี่ยก็จะเจอได้บ่อยในพวกปลาทองครับหรือว่าปลาตัวสั้นต่างๆเนาะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากปัญหาโรคถุงลมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็จะสังเกตได้ชัดถ้าถึงขั้นแบบว่าหงายท้องนี่เจ้าของเห็นก็คงแบบตกใจแน่ๆเลยนะคะว่าเอ๊ะปลาเป็นอะไรนะครับทีนี้ พอเราสังเกตเห็นลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปในการที่จะจัดการนะคะว่าเมื่อพบว่าปลาป่วยแล้วต้องทำยังไงต่อคะ
2: จริงๆเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำให้สะอาดก่อนเลยครับอาจจะเปลี่ยนแค่ประมาณ 30-50% ไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้ปลาเครียดและช็อกได้เหมือนกันก็เปลี่ยนน้ำให้สะอาดและงดอาหารดูก่อนครับในเบื้องต้นหรือว่าอาจจะลองใส่เกลือช่วยด้วยก็ได้ครับเกลือถ้าจะใส่ก็ใส่ในอัตราส่วน 1-3 กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับ
1: ค่ะเมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้วนะคะภายในช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วอาการเขาถึงจะกลับมาดีขึ้นมันมีอะไรที่บอกไหมคะ
2: ตัวนี้ช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นี่ก็คืออย่างน้อยถ้าทำเองดูอาการเนี่ยหมอแนะนำลองทำแล้วก็ดูอาการเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันครับไม่ควรเกินนี้เนาะถ้าอาการแย่ลงภายใน 1-2 วันหรือว่าอาการแย่ลงเร็วมากๆแนะนำให้ลองปรึกษาสัตวแพทย์นะครับอาจจะเป็นถ่ายรูปภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ปรึกษากันดูครับอันนี้น่าจะแบบชัดเจนมากกว่าครับ
1: ค่ะทีนี้พอตัวหนึ่งป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคะโอกาสที่ตัวอื่นๆที่อยู่ในตู้เดียวกันเนี่ยโอกาสที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อไหมคะยังไม่มั่นใจว่าเชื้อของแต่ละตัวที่เป็นยังไงบ้าง
2: จริงๆแล้วการติดต่อของโรคเนี่ยคือจะต้องเป็นเฉพาะโรคที่มีการติดต่อครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวของคุณภาพน้ำที่ทำให้ปลาทั้งหมดเนี่ยอาจจะป่วยพร้อมกันได้ครับถ้าแบ่งเป็นภาพรวมๆกว้างๆเลยเนี่ยก็คือโรคในปลาเนี่ยก็คือจะมีเป็น2ชนิดครับก็คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็โรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อส่วนโรคที่ติดเชื้อเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นเชื้ออะไรครับคือเชื้อชนิดนั้นเนี่ยเขามีการติดต่อที่ค่อนข้างสูงไหมหรือว่าเป็นเชื้อประจำถิ่นที่มีอยู่แล้วแต่เกิดแสดงอาการในปลาเนี่ยเมื่อปลาอ่อนแอแทนเนี่ยครับถ้าเป็นกรณีที่เชื้อมีความรุนแรงในการติดต่อเนี่ยก็คืออาจจะคาดเดาได้ว่าตัวอื่นที่ยังไม่แสดงอาการเนี่ยเดี๋ยวภายในไม่นานเดี๋ยวต้องแสดงอาการแน่นอนเพราะว่าติดเชื้อโรคชนิดนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้มีความติดต่อสูงเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในบ่อแต่ปลาแสดงอาการเนี่ยตัวอื่นอาจจะไม่ได้แสดงอาการป่วยอะไรแต่ตัวที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของเขาที่มันต่ำลงก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อชนิดนี้ครับ
1: ค่ะพวกฤดูกาลอะไรอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคะอาจารย์ว่าทำให้ปลาไม่สบายกำลังนึกถึงคนนะคะว่าพอหน้าฝนโอกาสที่เราจะเป็นหวัดเป็นโรคอะไรประจำฤดูกาลก็ตามมาปลานี่เขาเป็นเหมือนคนอย่างนี้ไหมคะ
2: จริงๆเหมือนกันเลยครับจริงๆปลาเขาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมิเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะร้อนไปเย็นหรือว่าเย็นไปร้อนนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเนี่ยครับก็คืออาจจะทำให้ปลาป่วยได้ที่หมอเจอบ่อยๆเลยก็คือในการเลี้ยงปลากัดครับเราจะชอบเลี้ยงกันในตู้เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากซึ่งปริมาณน้ำก็จะน้อยทีนี้เนี่ยพอเราบางคนก็จะเลี้ยงในห้องนอนซึ่งห้องนอนก็จะเปิดแอร์ด้วยในตอนกลางคืนแต่กลางวันเราก็จะเปิดแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์อุณหภูมิน้ำก็จะลดต่ำลงเวลากลางวันถ้าเราปิดแอร์เราไม่อยู่บ้านออกไปทำงานอุณหภูมิน้ำก็สูงขึ้นทีนี้น้ำก็จะอุณหภูมิก็จะขึ้นลงตลอดเวลาก็ทำให้ปลาเนี่ยป่วยได้ง่ายเหมือนกันครับ
1: อ๋อค่ะแล้วอันที่จริงเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับพวกปลาสวยงามเนี่ยมันควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
2: จริงๆขึ้นอยู่กับชนิดของปลาเหมือนกันครับอย่างที่บอกปลาหลากหลายชนิดมากก็หลักๆถ้ากว้างๆเลยก็ประมาณท่านในบ้านเรานะครับประมาณ 20-30 องศาถือว่าโอเคครับแต่ก็ความสำคัญอยู่ที่ความแตกต่างของอุณหภูมิมากกว่าคือถ้ามีไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแต่อุณหภูมิค่อนไปทางต่ำหรือว่าค่อนไปทางสูงอ่ะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับปลาเขาก็จะปรับตัวให้อยู่กับอุณหภูมินั้นๆได
1: ้ค่ะไม่ใช่แบบว่ากลางคืนเย็นกลางวันกลาง วันค่อนข้างไปทางร้อนปลาก็แย่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้พอเราพบว่านะคะสังเกตว่าปลาสวยงามที่เราเลี้ยงเนี่ยเกิดป่วยไม่สบายขึ้นบ้านนะคะในการที่พาไปพบคุณหมอเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีวิธีในการบรรจุปลาพาไปยังไงอะคะ
2: ปกติถ้าเป็นไอเดียลเลยแบบมาตรฐานเลยก็คือแนะนำให้เอาปลาใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ใส่น้ำเดิมของเขาไปเลยแล้วก็อัดแก๊สออกซิเจนครับที่มาจากถังออกซิเจนครับแล้วก็มัดเหมือนคล้ายๆเรามัดแกงนะครับเวลาเราไปซื้อปลาจากร้านขายปลาเขาก็จะแพ็คประมาณนี้ให้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่วิธีที่ลองลงมาก็คือการใช้ portable pump ครับหรือว่าปั๊มสำหรับเดินทางซึ่งปั๊มที่ใช้เนี่ยจะเป็นปั๊มลมนะครับที่เป็นหัวทรายที่ให้ออกซิเจนสำหรับปลาก็คือเราสามารถใส่ในระหว่างเดินทางได้เหมือนกันครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือในปลาที่เขาทนกับออกซิเจนได้ระดับหนึ่งครับก็คือสามารถตักน้ำเดิมแล้วก็ปลาใส่ถังภาชนะฝาเปิดแล้วก็มาที่โรงพยาบาลได้เลยครับซึ่งจากที่หมอลองทดสอบมาแล้วก็ลองทำมาประมาณ60นาทีเนี่ยในปลาทองปลาหมอสีพวกนี้ก็คือสามารถทำได้ครับส่วนปลาที่ไม่ได้ต้องการออกซิเจนอะไรสูงเช่นปลากัดก็คือสามารถเดินทางมาได้เลยครับอันนี้ง่าย
1: ๆค่ะอาจารย์คะทำไมต้องเป็นน้ำเดิมของปลาคะ
2: เพราะว่าน้ำเดิมอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาทองเนี่ยครับน้ำเดิมของเราอะในระบบการเลี้ยงเราอะปกติเราจะมีออกซิเจนอยู่แล้วซึ่งน้ำเดิมเนี่ยออกซิเจนในน้ำก็จะมีระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันครับถ้าเรามีการให้ออกซิเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาเขาไม่ต้องไปปรับตัวกับน้ำใหม่ว่าเราจะใช้น้ำใหม่ที่เข้ามาก็คือใช้น้ำเดิมไปเลยก็จะลดช่วยลดความเครียดได้เพราะค่าน้ำทุกอย่างจะเหมือนเดิม
1: ค่ะอันนี้คือสำหรับอย่างปลาเล็กๆส่วนแต่ถ้ามันเป็นปลาที่ตัวใหญ่ๆอย่างปลามังกรอย่างนี้ทำไงอะคะพาเจ้าของจะพาไปหาคุณหมอยังไงอะคะ
2: ถ้าเป็นปลาตัวโตอย่างปลาคาร์ปปลามังกรเนี่ยครับบางทีการย้ายลำบากเนี่ยหมอส่วนใหญ่ก็คือหมอจะออกไปดูให้ที่บ้านครับหรือว่าอย่างหนึ่งคือถ้ามาไม่ได้จริงๆอาจจะต้องหาผู้ที่มีความชำนาญในการแพ็คปลาในการเคลื่อนย้ายปลามาช่วยจับให้ครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับ
1: เพราะเขาตัวใหญ่นะคะถ้าเราไม่มีความชำนาญก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันทีนี้โรคที่พบได้บ่อยในปลาสวยงามแต่ละชนิดนะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันจะมีโรคอะไรบ้างนะคะอย่างทั่วไปอย่างปลาทองปลาคาร์ปปลามังกรปลาหมอสีเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์เริ่มที่ปลาทองก่อนนะครับปลาทองที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปลาทองที่มีลักษณะตัวสั้นกลมน่ารักเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นโรคถุงลมเป็นหลักเลยครับเพราะว่าเนื่องจากลำตัวเขาที่เขาสั้นแล้วก็ช่องท้องเขาที่ถูกบีบนัดให้เหลือกลมๆครับซึ่งปลาทองในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างยาวคล้ายๆปลาคาร์ปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถุงลมเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่พอตัวสั้นเมื่อไหร่ตัวถุงลมเขาจะถูกบีบอัดแล้วก็มีการลดรูปลงไปทำให้เกิดถูกกดทับได้ง่ายหรือว่ากินอาหารเยอะนิดหน่อยก็จะโดนเบียดทำให้ปรับลมไม่ได้ก็จะทำให้เกิดอาการหงายท้องได้หรือว่ามีการติดเชื้อเข้าไปในถุงลมก็เกิดการสร้างแก๊สมากกว่าปกติก็ลอยหงายท้องหรือว่าเกิดสร้างน้ำในถุงลมก็จะจมอยู่ก้นบ่อก้นตู้เนี่ยครับ mm-hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของโรคติดเชื้อในปลาทองครับก็จริงๆกลุ่มปลานี้ก็จะคล้ายๆในกลุ่มปลาคาร์ปก็คือจะมีทั้งโรคไวรัสแบคทีเรียปรสิตต่างๆที่เจอได้ครับ
1: mm-hmm. ค่ะอันนี้ปลาทองแล้วถ้าเป็นปลาคาร์ปล่ะคะอาจารย์
2: ถ้าเป็นปลาคาร์ปก็เหมือนปลาทองก็คือตัวของโรคติดเชื้อครับก็มีทั้งไวรัสแบคทีเรียปรสิตต่างๆ ตัวโรคติดเชื้อนี่ถือว่าเป็นโรคหลักเลยก็ได้ในปลาคาร์ฟนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาการว่ายชนผนังซึ่งอาจจะทำให้ตัวของสมองหรือว่ากระดูกสันหลังมีปัญหาได้เหมือนกันครับซึ่งมันเป็นการชนที่รุนแรงหรือว่ากระโดดแล้วก็ชนขอบบ่ออย่างเงี้ยครับก็เจอได้เหมือนกันก็จะเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครับหรือว่าในหลายๆกรณีหรือว่าในบางฤดูเนาะฤดูร้อนเข้าฝนอะไรครับก็อาจจะเจอเรื่องของภาวะไข่ค้างได้เหมือนกันเพราะว่าปลาคาร์ฟที่โตเต็มวัยอ่ะเขาจะมีไข่ในลำช่องท้องนะครับแล้วก็พอถ้าไข่เขาไม่ได้วางออกมาตามธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะจุกไข่ได้เหมือนกันหรือว่าในช่วงที่เขาไม่ไข่อ่ะเขาจะมีพฤติกรรมการไล่ผสมพันธุ์กันก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดการช็อกในระหว่างช่วงที่ไล่ผสมพันธุ์กันนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาที่จะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: คร
1: ับ แล้วก็อย่างพวกกลุ่มปลาอื่นๆอย่างพวกปลาหมอสีปลาเทวดาล่ะคะโรคที่พบได้บ่อยในปลากลุ่มนี้จะเป็นโรคอะไรบ้างอะคะ
2: ถ้าเป็นหมอสีหรือว่าเทวดานะครับก็จะถือว่าเป็นกลุ่มปลาตัวแบนครับก็การหรือว่าโรคหลักของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพยาธิภายในมากกว่าครับภายในหมายถึงพยาธิที่อยู่ในภายในลำไส้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชื้อโปรโตซัวแล้วก็พวกพยาธิตัวกลมครับส่วนปรสิตภายนอกก็เจอได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเป็นปัญหามากในปลากลุ่มนี้ครับก็จะเป็นปัญหาที่เรื่องของพยาธิภายในมากกว่าแล้วก็ปัญหาถ้าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นปลาพอมปลาดูเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำร่วมด้วยครับเพราะว่าปลาสองชนิดเนี่ยต้องการน้ำที่สะอาดมากๆครับ
1: ค่ะทีนี้โรคที่พบได้บ่อยนี้นะคะถ้าเกิดปลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคือปลาละชนิดเนี่ยคุณหมอสามารถที่จะรักษาให้หายได้แล้วมันมีอาการอะไรที่ถือว่าค่อนข้างหนักไหมคะสำหรับแต่ละประเภทอะค่ะ
2: อาการที่หนักแต่ละประเภทเหรอครับจริงจริงทุกโรคถ้ามองในมุมมองหมอก็คือทุกโรคเนี่ยหนักได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยการประเมินว่าหนักหรือไม่หนักเนี่ยขึ้นอยู่กับการตรวจมากกว่าครับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ได้ผมตรวจวินิจฉัยออกมาแล้วเราก็จะประเมินอีกทีครับว่าโอกาสที่เขาจะหายกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางนี้เนี่ยมันก็จะรวมหลายๆปัจจัยเข้าร่วมกันนะครับอย่างเช่นอายุของปลาความรุนแรงของโรคความรุนแรงที่ส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดของปลาเนี่ยครับ
1: ค่ะอายุไขของปลานี้อายุเขาเท่าไหร่อะคะ
2: อายุไขขึ้นกับชนิดอีกแล้วครับแล้วก็ขึ้นกับสายพันธุ์คือบางทีอาจจะเป็นปลาชนิดเดียวกันแต่สายพันธุ์อายุสั้นหรือว่าสายพันธุ์อายุยืนเนี่ยครับก็อันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าอย่างจากประสบการณ์อย่างปลาคาร์ฟเนี่ยที่หมอเจออายุเยอะสุดๆเลยก็คือประมาณ20ปีครับ
1: โ
2: หก็ปลามังกรที่เจออายุเยอะสุดก็30ปี
1: ค่ะ
2: ส่วนปลาทองปลาหมอสีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าที่เจอก็ประมาณ5ปี6ปีครับก็ถือว่าเยอะละที่เจอมาครับ
1: ค่ะแล้วในการรักษาค่ะเพราะว่าปลาที่ตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะคุณหมอมีวิธีรักษาเขายังไงอะคะจากอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปแบบนี้ค่ะ
2: จริงๆแล้วการรักษาในปลาก็จะคล้ายๆในคนเหมือนกันนะครับก็เราสามารถให้ยาแบบยาฉีดได้เราสามารถให้ยาแช่ได้ครับก็เหมือนยาแช่ก็เหมือนการสเปรย์ยาไปที่ผิวของคนเราอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ก็หรือว่าจะเป็นยากินก็ได้เหมือนกันครับ
1: ยากินคือให้ยาแทนอาหารเลย
2: ใช่ครับอาจจะเอายาไปผสมกับอาหารแล้วก็ให้เขากินเองในกรณีที่ปลาเขายังกินอาหารได้อยู่นะครับหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือการเอายาเนี่ยป้อนเข้าปากเขาเลยซึ่งในกรณี
1: คุณหมอจะเป็นคนทำ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วมันมีถึงแบบต้องผ่าตัดเลยไหมคะเดี๋ยวกำลังนึกว่า แล้วคุณหมอจะรักษายังไงนะเพราะว่าอวัยวะเขาเป็นของเล็กมาก
2: ก็มีเหมือนกันแต่ต้องเป็นปลาที่ขนาดใหญ่นิดหนึ่งที่พอสามารถทำผ่าตัดได้ถ้าอย่างปลาทองก็พอทำได้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วโรคที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโรคเนื้องอกครับเนื้องอกที่ผิวหนังหรือว่าในปลาคาร์ปบางทีก็ต้องผ่าเนื้องอกในช่องท้องด้วยนะครับก็ต้องเปิดผ่าเข้าช่องท้องเหมือนกัน
1: ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นลักษณะโรคต่างๆนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปโรคที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยคือสามารถที่จะรักษาให้หายได้เป็นปกติเหมือนเดิม
2: ก็ตอบได้ค่อนข้างยากเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกันแต่การประเมินการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละตัวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาอายุของปลาคุณภาพน้ำแล้วก็ระยะเวลาในการป่วยถ้าเพิ่งป่วยไม่นานแล้วก็จับสังเกตอาการได้รีบรักษาโอกาสการหายก็จะสูงครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานความรุนแรงของโรคไปไกลหรือว่าปลามีอายุเยอะแล้วก็รอยโรคค่อนข้างรุนแรงเนี่ยโอกาสการหายก็อาจจะต่ำลงครับ
1: ค่ะดังนั้นก็อยู่ที่เจ้าของคนเลี้ยงนั่นเองนะคะที่จะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าหรือว่าตามตัวของเขาว่ามีอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมอันนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับปลาสวยงามแบบนี
2: ้ใช่ครับ
1: ค่ะก็คิดว่านะคะวันนี้เราก็คงได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามนะคะวันนี้ทางจสรอยต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะข้อมูลจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะที่ได้ให้ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะในรายการสัตวแพทย์อาสาจสรอยค่ะส่วนในวันนี้นะคะต้องลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจสร้อยสัตวแพทย์อาสาจสร้อย
3: วันนี้นะคะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ดร.กิตติทรัพย์ชูคุณค่ะซึ่งเป็นรองประธานคณะทำงานรณรงค์เพื่อการบริโภคไข่ไก่300ฟองด้วยนะคะมาคุยกันเพราะว่ามันมีข่าวในสื่อโซเชียลออนไลน์ว่าพบพยาธิในไข่เยี่ยวหมาต้องถามทางด้านของคุณหมอละค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณปิยนุชครับสบายดีนะคร
3: ับ ค่ะค่ะสบายดีนะคะคุณหมอ
4: ครับสวัสดีค
3: ่ะคุณหมอคะมันจริงไหมคะที่บอกว่ามันมีพยาธิในไข่เยี่ยวหมาเนี่ยค่ะ
4: คือนี้ครับคือเรื่องนี้ที่เราเห็นในสื่อออนไลน์เรื่องนี้ไม่จริงครับมันมีจุดพิรุธหลายเรื่องมากๆเลยนะครับ
3: คือ
4: จริงผมเล่าแบบเป็นสเต็ปนิดหนึ่งคือ
3: ได้ค่ะ
4: ปกติเนี่ยไข่เยี่ยวหมาเนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหารโดยธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับ
3: ซึ่ง
4: วิธีการก็คือเขาจะเอาไข่เนี่ยซึ่งเขาจะคัดไข่ที่มีเปลือกแข็งแรงซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับ
3: okay.
4: เพราะว่าม
3: ัน
4: คือเปลือกจะแข็งกว่าไข่ไก่นะ แล้วก็ดังนั้นพวกเขาก็ไปหมักไว้ในใบชาในเกลือในปูนขาว ซ
3: ึ่
4: งในปูนขาวเนี่ยมันคือเป็นด่าง เป็นด่างคราวนี้อุ่นเพราะความเป็นด่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะหมักประมาณสัก40ถึง45วันคือเป็นเดือนนะครับคราวนี้พอเราหมักเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวของความเป็นด่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนทำให้กรดอะมิโนที่อยู่ในไข่ขาวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรูปของเจลลี่แล้วไข่แดงก็จะเป็นเข้มขึ้นเนี่ยซึ่งพอเราทำเสร็จปุ๊บมันก็มีแบบมีก๊าซตัวหนึ่งก็คือเป็นก๊าซอะมโมเนียเกิดขึ้นเขาก็เลยเรียกที่ตรงนี้ว่าเป็นไข่เยี่ยวหมานะครับคราวนี้เนี่ยปกติเวลาที่อยู่อย่างนี้ประมาณสัก40ถึง45วันนี้มันนานมากเลยครับเพราะฉะนั้นตัวพยาธิที่จะเข้าไปตรงนี้มันไม่มีทางที่จะหนึ่งก็คือจะซึมผ่านเปลือกไปก็ยากแล
3: ้
4: วที่สองก็คือจะไปอยู่ในตัวไข่นานขนาดนี้มันก็ยากมากๆนะคร
3: ับ
4: แต่อันนี้คือเป็นโดยธรรมชาติของวิธีผลิตอันหนึ่งก
3: ับ
4: อันที่สองเนี่ยนะครับก็เลยมีคำถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าจริงเนี่ยพยาธิมันเข้าทางไหน
3: เข้าทางไหนค่ะ
4: ถ้าสมมติว่าเราไปมองในส่วนของตัวไก่หรือในตัวเป็ดเองก็ตามเนี่ยนะครับคือพยาธินี้ส่วนใหญ่มันอยู่ในทางเดินอาหารก็คือในลำไส้ในอะไรเงี้ยนะคร
3: ับ
4: แล้วคราวนี้ส่วน ของการสร้างไข่มันอยู่ในท่อนำไข่ซึ่งมันเป็นคนละท่อกันเพราะฉะนั้นการที่จะโดดจากท่อหนึ่งเข้าอีกท่อหนึ่งอันนี
3: ้มันยาก
4: ใช่ไหมคะยากมากเลยครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นตัวที่แบบมันคือในธรรมชาติตรงนี
3: ้
4: มันจะเกิดแล้วถ้าสมมติมันจะเข้าโดยแบบในโดยอยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตของพยาธิแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องที่สามถ้าเกิดเราไปดูที่ในวิดีโอเนี่ยปรากฏว่าเขาก็จะเอาตัวชิ้นไข่เลยนะที
3: ่
4: เป็นก้อนๆเนี่ยมาส่องกล้องซึ่งโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เวลาเราส่องกล้องเนี่ยเราต้องทำให้ตัวชิ้นเนื้อเนี่ยมันบางที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่องเป็นก้อนแล้วเห็นเป็นเนื้อนี่มันไม่มีทางเลยครับ
3: ไม่มีทาง
4: เพราะเวลาที
3: ่
4: ส่องกล้องมันจะต้องแบบบางๆแล้วก็มองเข้าไปซึ่งโดยทั้งหมดตรงเนี้ยมันไม่ใช่เลยนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วคราวนี้ผมว่าโดยตรงนี้โอเคสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเรามองอีกสเต็ปนึงเนี่ยก็คือเวลาที่เรากินไข่เยี่ยมาอย่างเช่นไข่เยี่ยมาเวลาที่เราสั่งเราก็ชอบสั่งไข่เยี่ยมากระเพรากรอบหรือว่าย ำไข่เยี่ยมามันจะต้องไปทำปรุงสุกเพราะฉะนั้นโดยหนึ่งก็คือเกิดได้ยากอย่างที่สองคือโดยวิธีการปรุงมันก็จะลดปัญหาพวกนี้ไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่จริงครับ
3: ค่ะนี่ระหว่างที่คุยกับทางคุณหมอไปก็คือเซิร์ชหาข้อมูลไปด้วยแต่พอฟังที่ทางบอกหมอมาก็คือแบบมันจะเจาะฝ่าไอ้เปลือกเข้าไปนี่มันก็ยากแล้วนะคะ
4: ยากครับ
3: ยากมากค่ะ
4: ในเชิงธรรมชาตินี่นะตรงเปลือกไข่มันจะหนาเป็นไมครอนเลยนะ
3: ค่
4: อนข้างหนามากแล้วก็ธรรมชาติมันจะเรียงตัวกันนั่นคือหนึ่งจะมีที่เราเห็นตรงเปลือกไข
3: ่
4: ก็จะเป็นตัวหนาอันนึง
3: ค่ะ
4: แล้วที่สองก็คือพอผ่านเปลือกแล้วปุ๊บมันจะมีเยื่อคุมอีก2ชั้น
3: ค่ะ
4: แล้วก็จะไปเจอไข่ขาว
3: ค่ะ
4: แล้วก็จากไข่ขาวจะเข้าไข่แดงอีกซ
3: ึ่
4: งผ่านหลายด่านมากครับตรงนี
3: ้แล้วอย่างที่เขาเอามาแชร์มันเป็นเส้นๆมันคืออะไรอะคะ
4: คือตัว
3: ขยายไปหลายเท่ามากค่ะ
4: มันจะดูว่าเป็นพยาธินะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งก็คงเป็นพยาธิตัวกลมแต่ว่าไม่รู้เป็นชนิดไหนเพราะว่าม ันไม่มีคือตอนที่เราเห็นว่าเราพยายามจะหาไข่นี่มาดูเหมือนกันบอกว่าเราหาไม่ได้นะครับ
3: คือถ้าดูจากในลักษณะที่เขาเอามาแชร์ก็คือมันเป็นพยาธิใช่ไหมคะ
4: ตัดต่อเลยครับอันนี้เป็นการตัดต่อ
3: ตัดต่อ
4: เลยมันเป็นพยาธิครับมันเป็นการตัดต่อพยาธิ
3: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องบอกว่าอย่าไปแชร์ว่ามันไม่ชัวร์ใช่ไหมคะถ้าฟังที่คุณหมอบอกมาตอนนี้ชัวร์แล้วว่ามันไม่ใช่แต่ไปเห็นอีกอันนึงที่มันเป็นลายดอกที่ตัวของไข่อ่ะมันทานได้ใช่ไหมมันคืออะไรอันนี้ถามนอกเรื่องเลย
4: เป็นยังไงนะครับ
3: ที่มันจะเหมือนเป็นลายดอกไม้หรืออะไรเลยค่ะที่ตัวเนื้อของไข่อ่ะค่ะ
4: จริงๆแล้วในส่วนของไข่เนี่ยถ้าไข่เยี่ยมไม้มันจะเปลี่ยนจากคือไข่ขาวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของเหลวน
3: ะ
4: พอมันเจอในสภาพของที่เป็นหนาพวกมันจะเป็นเจลลี่
3: อ่ะเป็นเจลลี่
4: เพราะฉะนั้นเป็นเจลลี่ขึ้นมาส่วนใหญ่เจลลี่มันก็จะเป็นออกสีน้ำตาลออกเป็นก้อน
3: ๆ
4: ซึ่งตัวนี้โอเคถ้าถามว่าเรากินสดได้ไหมก
3: ็
4: กินได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมาทำสุกกันอีกครั้งหนึ่งนะ
3: อ๋อคือทุกอย่างก็ย้อนกลับมาที่บอกทำให้สุกผ่านความร้อน
4: ครับก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่เราจะทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นภูมิปัญญาในการที่จะถนอมไข่ให้เก็บไว้นานถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะพบว่าจริงบ้านเราก็มีการทำแบบนี้กันเยอะเช่นสมมติเอาไปดองไข่เค็มอย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งไข่เค็มก็คือก็อยู่ในผ้าที่เป็นเกลือที่มีความเค็มสูงก
3: ็
4: จะทำให้ตัวไข่ขาวก็เปลี่ยนเป็นก้อนเหมือนกันเป็นชิ้นแข็งขึ้นแล้วก็ไข่แดงก็จะเป็นอีกแบบนึง
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอย่างนี้ขึ้นมามันมีการไปดองนานขึ้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างความต่างกันโดยที่ว่าอย่างไข่เค็มเนี่ยก็คือก็เป็นสีโดยธรรมชาติส่วนไข่เยี่ยวม้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาจะไปย้อมเป็นสีก็ใส่สีผสมอาหารเข้าไปเป็นเปลือกสีชมพูอะไรประมาณนั้น
3: อ้าวเดี๋ยวนี้จะมีหลากสีสันมากซึ่งมันไม่มีผลใช่ไหมคะครับ
4: ไม่ผลครับเพราะว่าตรงนี้ใช้สีผสมอาหารครับ
3: คือตอนแรกผ่านแถวตลาดคลองเตยแล้วเห็นเขาวางไข่อะไรทำไมช่วงแรกๆก่อนสมัยแล้วก็สงสัยมากเพราะก็อ๋อไข่เยี่ยวม้าหลากสีสัน
4: โดยสีสันนี่ถ้าเกิดเราดูแบบอย่างในช่วงอีสเตอร
3: ์
4: ก็จะมีไข่ที่เราทำเป็นเปลือกสีนั่นนู่นนี่นั่น
3: ค่ะ
4: ซึ่งโดยอย่างตอนหลังเราก็มีการประยุกต์เรื่องของการทำน้ำไข่เนี่ยนะครับ ทำเป็นไข่ที่เหมือนกับเป็นไข่ตะนีเป็นไข่ลวกเป็นไข
3: ่
4: ต้มต่างๆแล้วคราวนี้ก็มีการใส
3: ่
4: สีตรงนี้เข้าไปแล้วก็มีการใส่สีเข้าไปซึ่งตรงสีนี่มันจะไปช่วยเคลือบเปลือกอีกครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งมันจะทำให้ไข่อยู่ได้นานขึ้น
3: ซึ่งแต่มันจะไม่ได้มีผลกับตัวของเนื้อ
4: ไม่มีผลครับไม่มีผลครับเพียงแต่ว่าก็จะไม่ดูหน้ารับประทานมากขึ้นเท่านั้นเองคร
3: ับไข่ดอง
4: อันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาในแง่ของการถนอมอาหาร
3: อ๋อค่ะตะกี้คุณหมอพูดถึงไข่ดองไข่ดองนี้โอเคใช่ไหมคะ
4: โอเคครับผมจริงแล้วโดย
3: ธรรมชาติของน้องเลี้ยงอีกแล้วค่ะค่ะ
4: ครับคือโดยธรรมชาติของไข่เน
3: ี่
4: ยมันจะมีตรงไข่ขาวมันจะเป็นโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนนี่มันสามารถทำอะไรได้เยอะจริงๆครับ
3: ค่ะแต่ละเมนูให้ความมั่นใจสำหรับคนที่ชอบบริโภคไข่แบบนี้เนี่ยนะคะมันก็คือการถนอมอาหารในรูปแบบหนึ่ง
4: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วการถนอมอาหารไข่ไก่ไข่เป็ดมันต่างกันไหมคะ
4: คือการถนอมอาหารก็คือเป็นการเก็บไข่ให้ได้นานขึ้นหรือว่าเป็นการทำให้ไข่สามารถที่จะไปใช้ในช่วงต่างๆคือถ้าเกิดเราพูดถึงการถนอมอาหารง่ายๆเลยก็คือการเก็บตู้เย็นก็ถือเป็นการถนอมอาหารอันหนึ่งแล้วนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าปกติในเวลาถ้าเกิดเราเก็บไข่ข้างนอกเนี่ยไข่ไม่ได้มีเรื่องความสดนะถ้าเกิดเราเก็บข้างนอกปุ๊บเนี่ยพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยไข่ขาวมันจะเปลี่ยนสภาพครับเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำให้เก็บในตู้เย็นเพื่อที่จะคงสภาพของไข่ขาวเนี่ยปกติถ้ามันอยู่ข้างนอกได้ประมาณสัก2สัปดาห์แต่ว่าถ้าเราเก็บตู้เย็นนี่ก็ได้เป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้วิธีง่ายๆคือตรงในตู้เย็นก็จะมีตรงหน้าต่างก
3: ็
4: จะมีตรงที่ช่องเก็บไข่แล้วก็เอาด้านป้านขึ้นด้านแหลมลงเพราะด้านป้านมันจะมีตรงฟองอากาศอยู่ก็จะทำให้เก็บไข่ได้นานขึ้นอันนี้คือง่ายสุดการถนอมอาหารหรือว่าถ้ากับกันอันที่สองคือก็มีคนที่เอาไข่ทั้งฟองเลยนะครับก็ไปทำเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มนี่คือก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือกับกันก็คือก็เอาไข่ตรงนี้มาทำให้สุกเลย
3: ค่ะ
4: แล้วก็หลังจากนั้นก็ป้อนมาทำเป็นรูปแช่แข็งหรือเป็นในรูปของผ่านพาสเจอไรซ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหรืออันช่วงหลังที่เราจะเห็นเข้าไปปุ๊บในห้างก็เห็นว่ามันจะมีการทำไข่เนี่ยแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันไข่ขาวที่ว่าทำ
3: ผ่าน
4: พ
3: า
4: สเจอไรซ์บ้างเป็น UST บ้างก็จะมีเทคโนโลยีวันนี้ก็ไปได้ไกลมากขึ้นครับ
3: คือ
4: มือแม้แต่การทำไข่ผงนี่ก็เป็นไปได้ทั้งหมด
3: เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายมากขึ้นจริงๆ
4: ครับ
3: ใช่ค่ะก็มันง่ายขึ้นด้วยสำหรับคนที่ต้องการที่จะทานแล้วก็เลือก
4: นี่เป็นความสะดวกให้กับผู้บริโภคคร
3: ับ เราบอกเราขี้เกียจมากขึ้น จริงๆแล้วไม่ใช่มันสะดวกกับในยุคของปัจจุบันมีทำมาให้เรียบร้อยแล้วมันถ้าเราทานอาหารพวกนี้บ่อยๆมันจะมีผลกับสุขภาพเราไหมคะ
4: คือในแง่ของการบริโภคไข่
3: ค่ะ
4: คือส่วนใหญ่นะครับเราเจนที่เราทำงานร่วมกับกรมอนามัยเนี่ยกรมอนามัยจะพูดคำหนึ่งซึ่งเราเห็นด้วยคือต้องทานอาหารให้ครบหมู่นะครับก็คือทั้ง5หมู่นั่นก็ให้ครบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามองที่ตรงไข่ไก่ทั้งหมดตรงเนี้ยเราสามารถทานได้ทุกวันนะครับทานได้ทุกวันโดยที่ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีข้อมูลศึกษามาเรียบร้อย
3: ค่ะอันนั้นคือไข่สดไข่ที่ค่ะ
4: ใช่ครับเพราะตอนหลังเนี่ยเวลาเราแนะนำตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะบริโภคไข่ยังไงให้ถูกต้องนะครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งเราก็มีคำแนะนำก็คือเราจะเรียกว่าเป็นการบริโภคไข่ให้เหมาะสมตามเพศวัยนะครับก็คือโดยอย่างเช่นสมมติเด็กๆเนี่ยก็คือประมาณสัก6เดือนเนี่ยคุณแม่ก็จะบดไข่แดงเนาะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้เราแล้วก็ประมาณ1ขวบเราก็จะกินไข่แดงไข่ขาวได้ทั้งฟองแล้วเพราะฉะนั้นช่วงวัยเรียนเนี่ยเราก็กินไข่ได้ทุกวัน
3: ค่ะ
4: แล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็กินไข่ทุกวันเพราะว่าของเด็กเนี่ยที่เราเห็นซึ่งเราอยากจะทำนี่ให้สำเร็จก็คือในช่วงเขาเรียกนาทีทองอ่ะก็คือในแง่ของจากวันแรกถึง6ขวบเนี่ยเรื่องของสมองจะพัฒนามากๆ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้ทานอาหารที่ดีแล้วก็เช่นที่กินไข่ไก่ทุกวันอย่างเง
3: ี้
4: ยมันจะไปทำให้สมองดวงตาหรือหัวใจของเด็กดีขึ้นซึ่งตอนนี้เป็นนาทีทองครับเราอยากจะทำตรงนี้ให้ได้ครับ
3: ค่ะอันนี้คือโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่300ฟองค่ะซึ่งบอกว่าโครงการนี้มีมาหลายปี
4: ในแต่ละส่วนเข้าไปเลยนะครับซึ่งในเด็กก็จะเป็นประเด็นตรงนี้แล้วก็ในเด็กเราก็มีการศึกษากันเยอะมากขึ้นก็คือหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยที่มันมีเรื่องของ าหารไม่สมดุลเนี่ยก็เราก็จะเอาไข่ไก่นี่เข้าไปให้กินนะครับโดยที่ทางกรมอนามัยร่วมกับทางด้านของกรมสุขสัตว์แล้วก็หน่วยงานของภาครัฐของเอกบอร์ดเนี่ยเราจะทำโครงการก็คือเด็กไทยเท่หุ่นดีครับก็คือ ให้สูงแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะโดยที่ทางหน่วยงานเขาแนะนำให้กินไข่หนึ่งฟองนมหนึ่งกล่องแล้วก็กล้วยหนึ่งใบอย
3: ่
4: างเงี้ยก็จะกินให้มันผสมผสานกันไป
3: จริงจริงแล้วปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันเนี่ยสำหรับเด็กในวัยนี้นี่ควรต้องอยู่ที่กี่ฟองอะคะคุณหมอ
4: คือส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำให้วันละฟองอะครับแต่ว่าถ้าสมมติอย่างของเด็กเนี่ยก็มากกว่านั้นก็ไม่มีผล
3: ไม่มีผลเลยค่ะ
4: แต่ว่าเราจะแนะนำให้วิธีการปรุงมัน
3: ค่ะ
4: เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะไปทอดเนี่ยเราไม่แนะนำว่ามันก็อาจจะต้อง
3: น้ำมัน
4: สัดส่วนจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการต้มไข่มันก็จะทานได้มากขึ้นเพราะว่าที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวตรงที่ว่าไข่แดงมันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งตอนหลังนี่เขาก็มาศึกษาแล้วจริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสร้างโดยตับ 80% นี่ตับเป็นคนสร้างในที่อาหารกินเข้าไปเพียงแค่20เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงตับแข็งแรงการสร้างมันจะปกติครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมีการศึกษาเลยเพราะแบบทั้งในไทยและในต่างประเทศก็ยืนยันว่าคอเลสเตอรอลจากไข่แดง
3: คือ
4: หนึ่งไข่แดงไม่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงแล้วก
3: ็
4: คอเลสเตอรอลนี่มันไม่ใช่ตัวประเด็นที่ชี้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่าหลอดเลือดอุดตันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคของแต่ละคนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้ดูว่าไอ้คอเลสเตอรอล200เป็นตัวชี้ว่าจากนั้นสูงหรือต่ำก็จะมีความเข้าใจตรงนี้กันมากขึ้นนะครับ
3: เพราะอย่างไรช่วงหลังเวลาที่คนเขาลดน้ำหนักก็จะมาทานไข่เพราะว่าไข่นี่มันอิ่มนาน
4: คืออย่างนี้ครับถ้าเราดูง่ายๆเนา
3: ะ
4: ก็คือในไข่เนี่ยมันจะมีโปรตีนที
3: ่
4: บอกโปรตีนราคาถูกแต่จริงแล้วเรามองกลับกันเนี่ยโปรตีนในไข่ขาวคือโปรตีนเนี่ยมันอยู่ทั้งในไข่ขาวและในไข่แดงน
3: ะ
4: โปรตีนในไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากที่สุดซึ่งเขาจะใช้ตัวของไข่ขาวนี่เป็นเบนช์มาร์กเป็นเกณฑ์เลยว่าโอเคสมมติว่าคุณเทียบกับโปรตีนที่อื่นต
3: ั
4: วอื่นจะดีกว่าหรือแย่กว่าครับตัวไข่ขาวจะเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมันย่อยง่ายมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยถ้าสมมติอย่างพวกเราเนี่ยอย่างคนวัยทำงานเนี่ยเรากินสักประมาณบ่ายสามนี่นะหรือผมก็ใช้เทคนิค
3: คือ
4: ประมาณบ่ายสามกินไข่ถ้าสองฟองตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวเลยนะ
3: อิ่มแล้วใช่ไหมคะ
4: อิ่มยาวจริงเลยครับเพราะว่าจริงคุณค่าอาหารครบนะ
3: ค่ะแล้วเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุด
4: ค่ะพอคุณค่าอาหารครบปุ๊บร่างกายบอกให้ก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วมันก็เป็นระบบของการต่างๆของร่างกาย
3: ค่ะกินมากกว่าสามฟองได้ไหมคะสองฟองสามฟอง
4: ก็มี
3: ได้ไหมคะ
4: ในส่วนตรงนี้นะครับ
3: หรือว่าเฉพาะ
4: ไข่ขา
3: วอย่างเดียว
4: เคยมีข้อมูลที่ว่ามันปรึกษาแล้วเป็นไงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่มีผลกันแต่ว่าโดยเฉพาะสังเกตอันนึงก็คืออย่างในกลุ่มของคนที่ปั้นหุ่นนะฮ
3: ะ
4: ก็คือที่ต้องการเขาจะกินไข่ขาวค่อนข้างเยอะซึ่งไข่ขาวเนี่ยโอเคมันเป็นโปรตีนเป็นหลักก็ไม่ค่อยมีผลเพราะงั้นจะตัดปัญหาไม่ได้ส่วนไข่แดงเนี่ยไข่แดงมันเป็นอุดมด้วยสารอาหารเลยแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็กลัวในเรื่องของว่ามีโปรตีนโอเคโปรตีนไม่เป็นไรแต่ว่ามันไขมันจะเยอะไปไหมเนี่ยเขาก็เลยจะมาควบคุมปริมาณของไข่แดงตรงน
3: ี้
4: ไป
3: ค่ะค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพูดถึงในส่วนของเด็กๆคือยังเห็นจะเห็นหลานของตัวเองเนี่ยไม่ทานข้าวไม่เป็นคนที่ไม่ชอบทานข้าวเลย8ขวบแต่เขาจะทานไข่กับนมไหวไหมคะ
4: ได้เลยครับแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามันมีอย่างพวกกากอาหารนี่ก็มีผลเยอะนะคร
3: ับ
4: ในตอนเด็กๆครับก็คือให้ครบกินครบกินผ
3: ัก
4: กินอะไรด้วยก็จะดีครับ
3: เวลาให้ทานข้าวนี่เหมือนกับเคี้ยวเอื้องเลย
4: อาจจะเป็นวัยคร
3: ับ อมแต่เห็นกินนมกินไข่นี่โอ้โห
4: เป็นว่าพอ
3: มีปัญหา
4: ปุ๊บนี่มันจะทำให้แบบไอ้น้ำตาลไอ้น้ำลายมันจะเปลี่ยนอาหารเป็นหวานๆขึ้นก็จะทำให้รสชาติดีขึ้น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของคุณหมอโครงการไข่ไก่300ฟองจากตั้งแต่ปี2557กระทั่งมาถึงปัจจุบันตอนนี้มันยังไงคะ
4: มันจริงๆแล้วเราก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำโครงการนี้มา10ปีแล้วครับ
3: ค
4: ือวันแรกตอนนั้นเนี่ยคนไทยบริโภคไข่อยู่ที่188ฟองอย่างเง
3: ี้
4: ย ซึ่งตอนนั้นความเข้าใจกับการบริโภคไข่นี่ก็ไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ทำงานร่วมกับโดยเฉพาะกรมอนามัยเนี่ยเราทำงานร่วมกันแล้วก็สถาบันอาหารเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็จนถึงวันนี้จากวันแรกก็คือก็จัดในห้างสรรพสินค้าตอนหลังเราก็มองว่าเป้าหมายเราคือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ทำงานกับโรงพยาบาลแพทย
3: ์
4: ก็ทำงานกับจุฬาไม่อิดนแล้วก็ตัวศรีราชเนี่ยก็ให้ความรู้นะคะตอนหลังเราก็มองว่าเป้าหมายเราคือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ทำงานกับโรงพยาบาลแพทย
3: ์
4: ก็ทำงานกับจุฬา

0: ที่เราทำโครงการอารมณ์เราทำได้หลายอย่างพร้อมๆกันนะคือเรามองว่าถ้าเกิดสมมติเราแนะนำให้ผู้บริโภคไปพวกไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็ต้องดีขึ้นด้วยนะมันก็มีการปรับระบบเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่แล้วเห็นว่ามีปศุสัตว์โอเคมีไข่โอเคมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลือกไข่ได้ดีขึ้นผู้ผลิตก็มีไข่หลากหลายมากขึ้นให้กับผู้บริโภคได้เลือกเนี่ยซึ่งมันดีทั้งระบบเลยครับ
1: โอ้แต่บางครั้งราคาไข่ไก่นี่เห็นแล้วสะดุ้งโหยงเงี้ยนะคะ
0: คืออย่างนี้ครับตรงราคาไข่ถ้าเราดูมันจะขึ้นมาตอนที่องรัสเซียกับทางยูเครนรบกันเนี่ยนะเพราะว่าพอรบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตัววัตถุดิบอาหารสัตว์เหมือนอย่างเป็นข้าวโพดหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมันก็ไปติดตรงนั้นซึ่งบ้านเราเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เราไม่พอนะครับเราต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นพอต้นทุนมันมาแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้ต้นทุนการผลิตของไข่เนี่ยขึ้นมาเยอะมากแล้วเราเกิดสังเกตดูอย่างเหมือนกับผีซ้ำดำพลอยเหมือนกันพอหลังจากที่เราเจอโควิดเสร็จปุ๊บเราก็เจอเรื่องของสงคราม
1: ค
0: ่าของชีพเราขึ้นสูง
1: มาก
0: ตัว
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: คราวนี้ตัวของไข่ไก่ที่อย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ตัวไข่ไก่นั่นคือมันก็มีการบริหารจัดการกันก็คือว่าถ้าต้นทุนสูงเนี่ยเราก็มีโจทย์ว่าหนึ่งก็คือทำไงให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะแต่ว่ากับการก็คือเกษตรกรก็ต้องอยู่ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เราก็มีการมาคำนวณต้นทุนกันเลยว่าต้นทุนไข่เท่าไหร่แล้วก็ให้เกษตรกรกำไร 20% นะครับซึ่งมันก็มีการคอนโทรลกันตรงนี้คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่ราคาไข่มากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการคุยกันให้ต้องลงมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาก็จะยังช่วงตอนประมาณช่วงนี้ราคาไข่จะลงละราคาไข่ลงหน่อยเพราะเป็นเพราะพออากาศดีปุ๊บเนี่ยไข่มันออกมามากขึ้นพอไข่มากขึ้นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายไข่ก็จะลงมาหน่อยนึงครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าถามว่ามันจะถูกเหมือนอดีต
1: มันก่อนไห
0: มมันไม่ถูกแบบนั้น
1: แต่ยังไงก็ยังถือว่าไข่เป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมติดตามเรื่องของไข่ไก่มาผมมีความภูมิใจอยู่อันนึงที่อยากจะบอกตลอดเลยก็คือถ้าเกิดเราดูในแง่ของสินค้าเกษตรเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยจะมีบ่นว่าขาดทุนมีบ่นว่าแพงมีบ่นว่ามีปัญหาตลอดเลย
1: คือ
0: ไก่นี่เป็นสินค้าเกษตรอยู่ชนิดเดียวเลยเนี่ยที่ผมดูในฝั่งด้านจากสัตว์เนี่ยจะเป็นชนิดเดียวที่เราจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงร.9ได้สอนพวกเรานั่นนาทีนั้นตอนนั้นเราไม่เห็นรูปแบบนะครับก็คือว่ามันถ้าเรามองเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับก็คือ1อันแรกก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปก็คือเราก็เลยมีการควบคุมปริมาณต้นน้ำเพราะว่าถ้าเกิดมันมากไปเนี่ยมันล้นตลาดนี่ขาดทุนเละเทะเลยถ้ามันขาดไปราคาก็สูงขึ้นเราก็จะดูปริมาณที่พอดีนะหนึ่งไม่มากไปไม่น้อยไปที่สองคือมีภูมิคุ้มกันนี่คือความเข้าใจกับผู้บริโภคเราปรับระบบทั้งหมดให้เป็นฟาร์มมาตรฐานหมดเลยพอฟาร์มมาตรฐานปุ๊บระบบมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าจากต่างประเทศที่จะเข้าไทยนะเกิดยังไม่มีมาตรฐานเราไม่ให้เอาเข้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไข่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะไม่มีไข่เถื่อนหมูเถื่อนทั้งหลายแล้วก็ที่สามก็คือมีเหตุมีผลก็คือจากนั้นปุ๊บเราก็มองว่าเอ๊ะอย่างโครงการรณรงค์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามารับตรงนี้ครับแล้วก็พอมีเป็นอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มของผู้เลี้ยงทั้งรายใหญ่รายเล็กแล้วก็ส่วนของราชการเขาจะมาคุยกันผ่านเอกบอร์ดนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้อย่างกรมสัตว์เองเขาพยายามจะทำให้สัตว์อื่นจัดการให้ได้เหมือนไก่ไข่แต่ก็ไม่ง่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสภาพของการจัดการเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างในไก่ไข่เนี่ยมันมีพ่อแม่พันธุ์แล้วคุมพ่อแม่พันธุ์เสร็จปุ๊บมันก็จะคุมไข่ได้แต่ในหมูนี่มันตรงนี้จะยากกว่า
1: เข้าใจครับเนื่องจากพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนแล้วตะกี้เราคุยค้างไว้ถึงโครงการของคุณหมอให้บอกว่าคือก้าวต่อไปนี่คือไข่โรงเรียนใช่ไหมคะว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยเข้าใจละเรื่องของความรู้ที่ถูกต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะสมมันต้องขนาดไหนอะไรยังไงค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับตรงไข่โรงเรียนที่เราอยากทำให้มันสำเร็จมากเพราะว่าเราจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งเลยที่ว่า
1: เด็กๆกิน
0: ขนมน้ำปลาเราดูแล้วปัญหาเรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นไงแต่ว่าพอเราไปแตะในเชิงรายละเอียดปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีรูปแบบของการทำอาหารกลางวันไม่เหมือนกันบางที่ปรุงเองบางที่ซื้อเข้ามาบางที่สัมปทานเข้ามาเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดนี้จะแก้ปัญหามันก็เลยต้องร่วมกันทั้ง5กระทรวงครับก็คือกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญที่สุดเป็นคน

0: ายเงินเพราะว่าเงินนี้มันอยู่ที่อบต.ครับที่เทศบาลแล้วก็กระทรวงศึกษาซึ่งเป็นคนที่ต้องบริหารจัดการตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมาคอยดู
1: ว่า
0: จะ
1: ดู
0: ไ
1: ข่จะเป็นยังไง
0: จะต้องมีการวัดว่ามันจะโตขึ้นเท่าไหร่แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่จะดูเรื่องราคาและกระทรวงเกษตรที่จะมาบริหารจัดการเรื่องของปริมาณการผลิตเนี่ยต้องไปสาร5กระทรวงนี้
1: คร
0: ับแล้วก็ด้วยที่เราเห็นข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าหน้าที่ทองของเด็กนี่คือ0-6ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ผ่านหน้าที่ทองตรงนี้ไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอเป็นว่าเอางี้ได้ไหมก็คือในอาหารกลางวันเนี่ยเราขอให้เป็นไข่ไก่สัก3ฟองต่อสัปดาห์แล้วกันเพราะว่าเราคิดโอเคส่วนนึงเด็กอาจจะได้ทานที่บ้านเราก็เลยอยากจะมันก็ว่าขอให้ในเมนูไข่เนี่ยซึ่งเราก็ออกเมนูไข่มา40เมนูแจกไปที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณก็เวียนวนกันแล้วก็ให้เด็กได้ทานไข
1: ่อย่างน้อยให้ได้ทาน
0: ในโรงเรียนเนี่ยขอแค่3ฟองนะครับ
1: ค่ะซึ่งมันก็จะมีผลกับสุขภาพ
0: มัน
1: ได้
0: ทางของเราก็ให้ทางอาจารย์หมอที่ศรีราชอ่ะครับมาศึกษาปรากฏว่าพอเด็กได้ทานไข่ครบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทั้งหลายเรื่องมันปรับดีขึ้นทั้งหมดเลยครับ อย่างเช่นตัวน้ำหนักเนี่ยก็ที่เราบอกว่าเราจะกลัวเด็กอ้วนน้ำหนักเด็กขึ้นแต่ว่าไม่อ้วนสูงก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวหนึ่งที่เรามีการดูต่อคือเราก็จะมีการดูว่าตัวของเขาเรียกว่าตัวเชื้อที่อยู่ในลำไส้เป็นยังไงบ้างซึ่งบอกว่าลำไส้มันสมดุลขึ้นนะครับซึ่งพอข้อมูลต่างๆนี้ขึ้นมาเรารู้เลยว่าโอ้มัน
1: ดี
0: ใจจริง
1: ๆครับเรา
0: ก็คิดว่าจะทำโครงการนี้ให้สำเร็จเป็นอีก
1: ตอนนี้คือเริ่มบ้างแล้วอย่างคะหรือยัง
0: ตอนนี้เนี่ยก็คือเราศึกษาทั้งหมดแล้วเราก็จะนำเรื่องนี้ครับมาเป็นมติครม.ออกมาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ต้องจับกระสันหลายกระทรวงซึ่งถ้าถามว่ารูปแบบมันจะเป็นเหมือนนมโรงเรียนไหมคงไม่เหมือนนะนมโรงเรียนเนี่ยรัฐบาลจ่ายตังค
1: ์
0: รัฐบาลอย่างคนซื้อนมปุ๊บก็แจกฟรีแต่ว่าในแง่ของไข่โรงเรียนเนี่ยก็คือเอาเงิน21บาทที่ราชการจ่ายให้กับค่าอาหารกลางวันเนี่ยเราต้องเอาเงินตรงนั้นนะฮะมาซื้อไข่โดยที่เราก็พยายามมองว่าถ้าโรงเรียนที่จอยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเอาราคาไข่เป็นราคาหน้าฟาร์มได้ไหมซึ่งจะถูกกว่าเงี้ยก็จะต้องมีการคุยตรงนี้กันเป็นสเต็ปขึ้นไป
1: เอาเป็นว่า
0: ก็ต้องประสานกันเยอะคร
1: ับ ใช่ค่ะต้องให้ความร่วมมือกันแล้วต้องทำความเข้าใจแต่เชื่อทุกฝ่ายเข้าใจแล้วว่าอยากจะทำให้มันออกมาได้อย่างเร็วที่สุดนะคะคุณหมอเพราะมันก็คือผลประโยชน์ก็คือเด็กก็คือทรัพยากรที่สำคัญต่อไปในอนาคตของชาติการพัฒนาคนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของประเทศ
0: คือถ้าเราดูตรงนี้อย่างเช่นผมเห็นข้อมูลจากอาจารย์หมอกฤพัฒน์ที่ศิริราชท่านทำมาเรารู้เลยโหดเด็ก6ขวบนี่ถ้าเราเติมเข้าไปปุ๊บ EQ มันจะขึ้นมาด้วยฮะจากเดิมที่สารอาหารในสมองมันครบถ้วนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือหน้าที่ท้องตัวนี้มันพลาดไม่ได้จริงๆแล้วเราสังเกตดูถ้าเด็กในเมืองนี่จะไม่
1: มีปัญหา
0: ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเด็กต่างจังหวัดแล้วเด็กที่ในศัพท์นั้นก็เรียกว่าเด็กชายขอบในส่วนของต
1: ่
0: างจังหวัดที่อยู่ไกลที่พ่อแม่ไม่ดูแลทั้งหมดตรงนี้เป็นหน้าเป็นห่วงครับตรงน
1: ี้เองค่ะคือบางทีแบบมันบอกว่าไอ้ไข่ไก่ไม่ได้แพงอะไรแต่จริงๆบางคนมันไม่สามารถจริงๆนะคะหรือว่าการจัดการ
0: มันขึ้นมีลงเพียงว่ามันจะไม่โดดมากครับ
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แบบแพงหูฉี่แบบเมืองสมัยก่อนๆ
1: แต่ถ้าเลี้ยงไก่แบบสภาพเดิมๆมันได้ไหมคะ
0: ผมว่าถ้าสภาพ
1: มันไม่ทัน
0: เหมือนก่อนหวัดนกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ว่าสภาพเหมือนเดิมคือเลี้ยงในแล้วเปิดที่นกกินเข้าเล้าได้ตรงนี้คงไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วกำลังจะมองในแง่ที่ว่าถ้าเป็นตามบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วโอเคมันอาจจะแบบใช้วิธีการอย่างนี้เผื่อจะได้แบบเข้าถึงกันได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องของ
0: คือในเชิงการจัดการนี่ยากนิดหนึ่ง
1: ยากใช่ไหม
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือพอเราควบคุมปริมาณลูกไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็จะหาซื้อลูกไก่ยากขึ้นละซึ่งเขาก็จะมีคนกำหนดว่าใครจะได้เลี้ยงบ้างแล้วที่สองก็คือการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ครับคือถ้าเราเลี้ยงที่ปริมาณที่อย่างที่ตอนนี้มีเกณฑ์ก็คือถ้า 3,000 ตัวขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตแล้ว
1: ถ้าบ้านละตัว2ตัวแล้วเลี้ยงแบบเดิมๆอัน
0: นี้เป็นบ้านละตัว2ตัวถ้าเกิดเรามองว่าจะต้องหาอาหารให้เขาต้องซื้ออาหารมาแล้วก็มาต้องมีเลี้ยงมีค่าวัคซีนอะไรคอสจะอาจจะแพง
1: มากขึ้นใช่ไหมเข้าใจค่ะ ค่ะ
0: แต่ว่าจริงมันก็จะดีที่ว่ามันได้ไข่สดจริงๆอย่างเงี้ยคร
1: ับ ใช่นะ
0: คือไข่สดจริงๆเนี่ยโอ้มันอร่อยจริง
1: ๆรู้สึกไม่เคยได้เจอไข่สดจริงๆมานานมากแล้ว
0: ต้องได้ทานที่มันมีความหอมในธรรมชาติมันอยู่จริง
1: ๆค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะ
0: ครับรักไข่ให้กินไข่นะครับ
1: ค่ะรักตัวเองก็ต้องกินไข่เยอะๆใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不到。哎，我们的，我们的家。摸出差不
1: 多。
0: ใหญ
1: ่ก้อยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเล่นเยอะสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีบางค่ากับยาเรามีทีมผ่าตัดใช่ไหมแม่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนได้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่มาสั่งให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: สวัสดีค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปวันนี้นะคะเราจะข้ามทวีปไปคุยกับคุณหญิงที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้คุณหญิงจะพาเราไปเที่ยวประเทศข้างๆออสเตรเลียด้วยนั่นก็คือไปที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะวันนี้ไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: เดือนข้ามปีเลยเนาะปีที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกัน
1: ใช่ไหมเหมือนนานเนาะจริงๆแล้วก็นานเนาะผ่านไปแล้วตั้งเดือนจะ2เดือนแล้วอะจะหมดเดือนพฤษภาละคุณได้เริ่มมาคุยกันใหม
0: ่เป็นยังไงบ้างต้องอัปเดตที่ออสเตรเลียนิดนึงว่ามีข่าวคราวอะไรกันยังไงบ้างคุณหญิงคะ
1: วันนี้ก็เอาจริงๆเนี่ยก็น่าจะหมดก็หมดออสเตรเลียนโอเพ่นไปแล้วเนาะก็ถ้าเอาที่ดังๆกิจกรรมแบบใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรมากก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเที่ยวเยอะที่นี่มากขึ้นแล้วก็แต่ช่วงนี้สถานการณ์เหมือนแบบตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติหมดช่วงโควิดหมดล็อกดาวน์ทุกคนได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็ตอนนี้กลับ
0: เรียกว่าปกติ 100% แล้วใช่ไหมคะ
1: คือจะบอกว่า 100% มันยังไม่แน่ใจไงว่าจะ 100% หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่แบบว่ามันจะเป็นตัววัดแต่ว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจที่นี่เป็นยังไงนะคะก็อย่างเยอะคือยังทำกิจการแล้วก็มีร้านเป็นเดย์สปาซึ่งแบบมันมีความเงียบอะแล้วก็แล้วที่ผ่านมาไอ้แบงค์ชาติเนี่ยก็เริ่มแบบประกาศดอกเบี้ยขึ้นอีกนี่ก็เป็นรอบที่9เขาเรียกว่าครั้งที่9
0: ใน
1: รอบครั้งที่9ตั้งแต่ปี2022ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันคิดดูแล้วกันว่าธนาคารกลางปรับดอกเบี้ยขึ้นมา9ครั้งมันทำให้แบบว่าเราต้องเริ่มมานั่งคิดแล้วไงว่าสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจตอนเนี้ยคือเราแข็งแรงพอไหมพื้นฐานเราดีพอไหมรายได้เราดีจริงไหมเรามีเงินภาวะเรามีเขาเรียกกำลังซื้อกำลังยืมกำลังใช้จ่ายเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ถ้าในช่วงถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องว่าจะวัดดวงว่าช่วงเนี้ยคือมัน
0: ใครที่มี
1: การเป็น
0: หนา
1: จริงหรือไม่จริง
0: อยู่ได้
1: ใช่แล้วก็เพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่น่าจะเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามันอะไรก็เริ่มแบบค่อยๆปลดล็อกทุกคนไปท่องเที่ยวช่วงล็อกดาวน์คนก็มีการเซฟวิ่งมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นราคาบ้านก็สูงขึ้นเพราะว่าคนไม่จะเอาเงินไปซื้อไปไหนก็มาลงทุนซื้อบ้านซื้อสังหาแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันยังคือรัฐบาลกลางเนี่ยแล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลก็พยายามที่จะควบคุมตรงนี้อยู่เพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่เขาต้องปรับตลอดเวลาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับ
0: ส
1: ภาวะเงินเฟ้อเนาะแล้วก็สภาวะแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนใช้จ่ายถ้าใช้จ่ายมากเกินไปกลายเป็นหนี้มากเกินไปก็ต้องเหมือนคล้ายๆว่าก็ต้องทำให้มันชะลอตัว
0: ให้พอดีให้มันบาลานซ
1: ์ใช่ค่ะ
0: และสำหรับตอนนี้ที่บอกว่าค่าแรงข้าวของอะไรต่างมันแพงขึ้นไหมคะคุณหญิงคะ
1: คือจะบอกว่าแพงอะมันแพงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในระบบทุกคนจะต้องไม่มีการระบบเงินสดหรือว่าจะแบบนอกระบบแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีอาการอารมณ์รวยอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ยังสมัยก่อนเรามาเรียนเราก็ใช้เขาเรียกว่ารับเงินสดได้
0: จ่ายเงินสดรับเงินสด
1: เดี๋ยวนี้คือบอกว่าเขาอนุญาตให้คุณทำงานเพิ่มขึ้นแต่คุณต้องอยู่ในระบบนะเพื่อแต่ว่าคุณต้องจ่ายภาษีแต่คุณก็ไม่ทำเวรคืนภาษีได้เช่นเดียวกันระบบร้านค้าก็ต้องทุกอย่างตอนนี้จะหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้ส่งผลคือว่าถามว่าข้าวของแพงไหมแพงขึ้นเพราะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในระบบมันจะเขาเรียกว่ามันสะท้อน
0: หนีไม่ได้หลบไม่ได้
1: ใช่มันคือแบบเอาเนี่ยแหละคือแบบว่านี่คือสภาพความเป็นจริงแหละมันทุกคนต้องอยู่ในระบบแล้วมันจะได้รู้ไงว่าระบบที่แท้จริงอ่ะมันคือเราได้รับผลกระทบจริงๆอย่างนึงอ่ะที่หญิงเชื่อมั่นในระบบการเงินของที่นี่ระบบธนาคารกลางเพราะทุกครั้งที่มันมีภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคือเราก็ได้รับผลกระทบนะในแง่ของคนทำงานคนอยู่อาศัยแต่ว่าทุกครั้งก็ผ่านไปได้อะทุกครั้งมันแย่แต่มันก็ผ่านไปได้เพราะว่าเขาคือเขาจะไม่อิงจากแบบมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามันจะตกต่ำก็ตกต่ำทั้งประเทศอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่แบบอัตราเงินแลกเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำให้คนแบบไปเที่ยวไม่ได้คนก็ไม่อยากจะไปไหนเขาก็จะมีการรณรงค์ให้คนอยู่ใช้เงินในประเทศอัตราอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องส่งผลอยู่แล้วว่าตอนนี้เขาอยากจะให้คนออกมาใช้เงินหรืออยากให้คนประหยัดเงินอย่างเช่นอย่างที่บอกที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นที่ว่าตอนนี้มีการปรับเข าเรียกว่าตาดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากปรับจาก 0.0 เท่าไหร่นะ 0.01 เนาะ 0.1 0.1% ตอนนี้กลายเป็น 3.35 เนี่ยในช่วงเวลาเขาเรียกว่าปัดก้าวกระโดดมากไงในช่วงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นการก้าวโดดที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแหละในตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยขึ้นมาแต่ปี1990เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันต้องมันทุกอย่างมันต้องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่มันกระทบกับคนที่อยู่ในประเทศจริงๆเราก็เข้าใจแหละป้อมคนก็แบบอย่างคนข้างๆคนที่บ้านนี่ก็จะแบบเขาก็จะแบบบ่นกันพอธนาคารกลางปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแบบคนทำงานเนาะเราคนทำงานเราหาเช้ากินข้ามเป็นคนชั้นกลางอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหเอาแล้วถ้าคนต้องมีเขาเรียกว่าต้องผ่อนบ้านเงี้ยมาแล้วโอ้โหดอกเบี้ยขึ้นผ่อนมากขึ้นถูกไหมมันเหมือนทำให้ภาวะการที่เราจะช่องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ power ในการที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ลดลงถูกไหมคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินเพื่อที่จะไป
0: เราต้องจ่ายมากขึ้นในสิ่งต่างๆรอบตัว
1: มันก็ต้องเนี่ยตอนในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะปีเนี้ยทุกคนน่าจะเป็นโฟกัสอยู่กันในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจว่าในเรื่องของรายได้เราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่เราจะมีภาวะในการใช้สอยแค่ไหนแล้วเราจะกู้ยืมได้บ้างแค่ไหนเราจะซื้อบ้านได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยทุกคนต้องระมัดระวังมากๆใช่ค
0: ่
1: ะพอผ่านเหมือนกับ
0: ที่คุยกับ
1: ผ่าน
0: ที่คุยกับคุณแลนไปแล้วคุยกับคุณหญิงนี่ก็คือว่าจะบอกว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าก็กระทบไปหมดทั่วโลกเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยทั่วโลกแหละนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะเราผ่านช่วงแพนเดมิกมาด้วยกันทั่วโลกเนาะมันก็เหมือนแบบไอตอนนี้ประเทศไหนที่แบบรัฐบาลที่มั่นคงจับมือกับธนาคารกลางเนาะในการปรับในเรื่องของเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออัตราการว่างงานอะไรต่างๆซึ่งมันมีผลกระทบอยู่แล้วนะแล้วก็อย่างสงครามในเรื่องของ
0: ที่จะเกิดขึ้นมาอีก
1: ที่สงครามที่มันหรือที่เกิดขึ้นแล้วหรืออะไรที่มันมีผลกระทบเนาะที่มันส่งผลให้กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเลยตอนนี้คือทุกอย่างมันเขาเรียกว่ามีผลกระทบไปหมด
0: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหญิงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์มาเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเที่ยวด้วย
2: ไปเลยค่ะตามกันไปเลยดีมากนี่เป็นจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะมาอยู่ออสเตรเลีย20ปี121ปียังไม่เคยไปนิวซีแลนด์เหมือนเราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยเหมือนเราไม่เคยไปเที่ยวอะไรนะลาวเวียดนามอยู่ใกล้ๆบ้านเราอะ
0: ใช่
2: ไปอยู่20ปียังไม่เคยไป
0: ใช่กันแท้ๆน่าจะได้ไปบ่อยๆปรากฏว่าไม่เลยไม่เคยไปเลยโอ้โห
2: ด้วยความที่ว่ามีความรู้สึกเสียใจมากทำไมถึงแบบโอ้ทำไมฉันรอ
0: เวลาไว้นานใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะเพราะมันแบบสวยมันดีมากแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะมันก็จะแบบเราชอบอะไรที่มันอะไรที่มันน้อย
0: ค
2: นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็คนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีไปกับลูกสาว2คนนะคะก็เลยแบบโอ้โหแฮปปี้มากตั้งแต่เรา
0: ไปแบบวางแผนเที่ยวเองไหมคะ
2: ใช่ค่ะไปเที่ยวไปวางแผนเที่ยวเองไปเช่ารถเองนะคะก็คือเราไปลงที่ควีนส์ทาวน์ก่อนซึ่งเป็นเมืองทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะคะของเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นแหล่งทำคือแบบโหจะบอกว่า
0: เป็นเมืองหลักของภาคของทางใต้เลยล่ะเกาะใต้เลย
2: แล้วก็เป็นเมืองที่หลายๆภาพยนตร์เนี่ยไปเก็บซีนเพื่อที่มาถ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนทิกขอกเหมือนชื่อ Lord of the Rings อะไรประมาณนั้นนะหลายเรื่องเพราะว่าทาง Queenstown เนี่ยคือแบบอย่างที่เห็นนะมันจะเป็นแบบทั้งภูเขามีทั้งภูเขาแล้วก็มีหิมะเวลาหน้าหนาวคือแบบแม้กระทั่งตอนหญิงไปมันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมแต่เรายังเห็น
0: หิมะอยู่บนยอดเขา
2: ที่เกาะอยู่บนยอดเขาแบบมันสวยมากมันเป็นอะไรที่แบบโอ้จับมันใช่อ่ะมัน
0: ประทับใจมาก
2: เลยใช่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นเมืองที่
0: เป็นจุดที่เขามีเรียกว่ากีฬาผาดโผนเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์ใครชอบอ่ะนะแบบนี่ก็แบบไปเพราะไปกับลูกสาววัยทีนไงเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องแบบ
0: อันนี้ลูกสาวหรือตัวคุณหญิง
2: นี่ลูกสาวด้วยไปด้วยนี่แม่
0: อันนี้คุณหญิงใช่ไหม
2: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพารากลายดิ้งคือเราต้องแบบว่าอันนี้ก็ลูกสาวนี่ก็ไปขับรถไปเพื่อที่จะไปเล่นซิปไลนิ่งเนี่ยก็มีซิปไลน์แต่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเขารักษาอนุรักษ์แล้วก็ ธรรมชาติไว้อะไว้อย่างดีมากแล้วก็อากาศดีมาก
0: อากาศดีมากใช
2: ่ใช่ค่ะทัศนียภาพทุกอย่างสวยแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าไปแล้วตั้งแต่เราลง
0: น้ำก็เป็นสีฟ้าสวยงาม
2: ใช่ค่ะคือไม่ต้องไปถึงไปเกาะนี่คือแบบว่ามันเป็นพอเขาเป็นเกาะอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลูกก็แบบคือนางก็ขาลุยไง
0: เอ็นจอยทุกกิจกรรม
2: ก็ต้องไปอ่ะลูกทำอะไรเราก็ต้องไปเราก็ต้องพยายามแบบลดอายุเราไปประหนึ่ง
0: ก็แล้วได้เล่นทุกอย่างที่คุณลูกเล่นด้วยไหมคุณหญิง
2: คือได้เล่นทุกอย่างยกเว้นบันจี้จัมป์แต่บันจี้จัมป์มาหญิงเคยจัมป์ไปแล้วไงเมื่อ20ตอนสมัยตอนที่เราอายุ25เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันแค่ once in your life เราไม่ต้องทำอีกให้รู้ทำไป
0: ใช่ใช่แค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว
2: พอเ
0: หอะกล้ามากกล้ามากค่ะดิฉันไปไม่กล้าไปไม่กล้าลงนะ
2: แต่อันนั้นเป็น original bridge นะที่ทุกคนอ่ะที่โดดบันจี้จะต้องอยากจะไปโดดอีกแล้วคือลูกสาวอายุ13นะลูกสาวอายุ13
0: เองนะคะ
2: 13เองคือแม่ก็บอกว่าก็แบบเขาก็คุยกันแล้วเขาก็โอเคเขาก็อยากโอเคเขาจะโดดเขาจะบอกเขายอมเขาจะแบบว่าเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่พอแบบก่อนคืนก่อนที่จะโดดเขาก็มีเครียดๆหน่อยแล้วบอกว่าไม่ได้บังคับเดี๋ยวไปถึงตอนเช้าแล้วค่อยว่ากันนางก็แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วเขาก็แบบหัวใจแม่ก็แบบลุ้นอยู่ตรงข้างสะพานอะไรเงี้ยแบบโอ้ยเครียดแทนแบบเราจำได้ไงในวินาทีที่เราจะกระโดดนะเราสมัย20กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้โหเราจำได้เลยอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรรองรับแล้วนะมันเป็นฟรีฟอร์ที่แบบเออแบบก็คือก็ถือว่าโอเคแอคชีมันเป็นอะไรที่แบบแอคคอมพลิชเป็นทริปที่สนุกมากเหมาะสำหรับ
0: ไปกันกี่วันนะคะหญิง
2: เดี๋ยวไปกันไปทั้งหมด12วันแต่ว่าไปควีนส์ทาวน์ประมาณ5วันแต่5วันนี่คือแบบว่าไปเดินป่าเดินเขาเดินขึ้นเขา
0: เนี่ยเดินขึ้นเขาไปจุดที่สต็อปคืออะไร
2: จุดที่สต็อปก็คือสต็อปหายใจจุดที่สต็อปคือสต็อปหายใจไม่ได้สต็อป
0: ไม่หมายถึงว่าเป้าหมายในการเดินอ่ะมันคือขึ้นไปดูวิวที่สวยกว่านี้หรืออะไรยังไง
2: มันคือการขึ้นไปดูวิวขึ้นแบบจริงๆเขาก็มีนี่นะเขาเรียกว่ามีกระเช้าขึ้นไปไงตอนแรกขึ้นไปแล้วเราเดินลงเราก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นเหนื่อยเลยลูกอะไรเงี้ยบอกเราเดินกลับขึ้นไปกันต่อเออแล้วเพราะเราซื้อตั๋วไอ้กระเช้าไปกลับไงแล้วก็พี่เขาซื้อเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดมากเดินกลับขึ้นไปด้วยระยะมันคือมันแบบชันตลอดเวลาแต่ว่าโอเคมันเป็นประเทศที่คล้ายๆว่าเราไปกับลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าไปคนแบบสูงวัยที่แบบว่าเฮลตี้กันอะไรเงี้ยเราก็ไปกันได้มีแนะนำเลยว่าใครไปเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องไปควีนส์ทาวน์นะคะไปได้ทุกฤดูกาลด้วยตั้งแต่หน้าร้อนยันหน้าใครชอบ
0: กิจกรรมเยอะมาก
2: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นเมืองที่กิจกรรมเยอะมาก
2: ใช่ค่ะ
0: หลากหลายให้เลือกนะคะ
2: เยอะแบบแล้วก็มีวิวทิวทัศน์มีไร่วายมีบีชเราขับรถไปแบบว่าได้ทุกที่แบบมันสวยมากจริงๆค่ะสวยมากเป็นเหมือนเมืองที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดทำไมเราพลาดไปได้ไงวะไปอยู่มาอยู่ที่นี่ใกล้ๆ
0: ขนาดอยู่ออสเตรเลียใกล้ๆนะ
2: เดินทางแค่กี่ชั่วโมงเอง3-4ชั่วโมงเอง3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงแบบเรามีรู้สึกว่าโอ้แต่ว่าแล้วถนนแต่ข้อเสียของเขาคือว่าด้วยความที่ว่าเขาประเทศเขาเล็กกว่าเนาะการคมนาคมถนน
0: นี่กำลังจะโดดบันจี้จัมป์คือภาพนี้ใช่ไหมฮะ
2: ภาพนี้เลยแบบว่าแล้วเขาก็จะแบบ brief เนี่ยให้ว่าเออนี่นะนู่นนี่นั่นเราก็ถามว่าเฮ้ยยูคิดอะไรอ่ะสวีในเวลานั้นเขาบอกเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยบอกถามว่าเฮ้ยยูมีความคิดไหมที่ยูจะถอยหลังกลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่นะเนี่ยไปละเราก็แบบโอ้ยไม่ก็
0: สูงมากนะฮะแล้วมันยังกระเด้งกระดอนอีกหลายรอบเลยกว่าจะมีเรือมารับเนี่ย
2: ใช่แล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนี่มันลูกคือถ้าเราไปนึกถึงตอนเราอายุ13เรากระโดดตอนเรา25เนาะนี่ลูกอายุ13
0: เอง
2: แล้วนางก็บอกว่านางอยากจะไปโดดอีกมันมีที่โอ๊กเลยมันเป็นสกายทาวเวอร์อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าดีไม่มีเวลาก็แบบเอาละลูกเอาทีละครั้งเราค่อยๆเอาใหม่เว้นไปนิดนึง
0: แต่ก็แบบพักก่อน
2: ใช่คือพักให้แม่บอกว่าแม่ให้แม่หายใจเพราะแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้น
0: แม่ลุ้นแม่ลุ้น
2: เราไม่บอกคือแบบเป็นอะไรที่แบบสวยมากนิวซีแลนด์นะคะถ้าใครแบบอยากจะไปเที่ยวอะไรแนวแอดเวนเจอร์ไปเดินป่าเดินเขาแล้วก็มีที่แคมปิ้งแล้วก็ค่าเงินตอนนี้นิวซีแลนด์ก็โอเคพอกับออสเตรเลียนะแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างแบบเขาเลดแบ็กมันสบายง่ายๆแล้วก็ผู้คนก็เฟรนลี่ นะคะคนก็มีอาหารอร่อยมากมีความรู้สึกว่าอาหารคุณภาพแต่สิ่งที่แพงก็คือมะนาวที่ส่งมาให้ดูมะนาวกิโลละ50 เหรียญ1,000 กว่าบาทเองพันกว่าบาทเอง
0: มะนาวกิโลละ1,000 กว่าบาทโอ้โห
2: มะนาวเมืองไทยกิโลเท่าไหร่อ่ะรู
0: ้ไหมไม่แพงอ่ะไม่น่าจะเกิน100-200อ่ะ
2: โอ้ยถามจริง
0: เลยเหรอ
2: ไม่
0: ในกรณีที่แพงสุดกรณีที่แพงสุดเวลาที่มันแพงๆก็ไม่น่าจะถึง
2: เวลา
0: ไม่น่าจะถึง
2: ไม่ถึงพันเนาะ
0: ไม่ถึงพัน
2: ก็ยิ่งแบบยิ่งพอไปยิ่งคิดถึงว่าเอ้ยมาทำฟาร์มมะนาวนี่น่าจะลุ่งนะปลูกมะนาวขายมันแพงจริงแล้วเปล่ามันเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แม้กระทั่งมันไม่ใช่เฉพาะลามนะอย่างบ้านเราเป็นมะนาวเขียวใช่ไหมคะแม้กระทั่งไอ้เลมอนมะนาวเหลืองอะยังแพงเลยแบบขายแล้วแบบมันเหมือนแบบโหต้องวนไปไม่รู้กี่ซูเปอร์มาร์เก็ตกว่าจะหามะนาวได้ลูกหนึ่งอ่ะแบบ
0: จริง
2: อะไรนี่แบบมันคือมันอาจจะ
0: เป็นราคามันใครเราเดี๋ยวนะเรามาจากออสเตรเลียราคามันไม่เท่ากันเหรอ
2: มันไม่
0: ที่แลนด์ออสเตรเลียน่าจะได้เคียงกันไหมอ
2: ันนี้แหละ
0: ไม่แพงขนาดนี
2: ้ต่างข้อแตกต่างของนิวซีแลนด์ที่บอกว่าออสเตรเลียแหละคือพืชผักผลไม้หาง่ายกว่าถูกกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าไคลเมทเราวอร์มกว่าได้มั้งเรามีควีนส์แลนด์อากาศจะค่อนข้างเหมือนคล้ายๆ tropical เหมือนเมืองไทยเน
0: าะ
2: แต่ว่า
0: จะปลูกได้
2: แต่รู้สึกว่านิวซีแลนด์อ่ะเขาไม่มี tropical อ่ะเหมือนเราอ่ะนี่อันนี้เป็นนี่ที่โอ๊คแลนด์เป็นไร่ไวน์แต่มีพระพุทธรูปและที่ไร่ไวน
0: ์แปลกจังค่ะ
2: ก็แปลกไม่รู้ว่าเขาโอนไปแต่ที่นิวซีแลนด์อ่ะมีเพื่อนคนลาวอพยพไปเยอะตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะเขาไปโตกันที่นู่นเนาะอะไรเงี้ยก็เลยมีเพื่อนที่เขาเป็นคนลาวที่เขามาอยู่เมลเบิร์นนะคะก็เลยไปแคชชับไปเจอเขาก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนคนลาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยพาไปเที่ยวที่ไร่ไวน์ที่อันนี้ที่โอ๊คแลนด์ละที่โอ๊คแลนด์ก็เป็นแบบจะคึกครื้นขึ้นมาหน่อยจะเป็นประหนึ่งเมลเบิร์นซิดนีย์รวมกันแต่หาร3อะไรเงี้ยจะแบบไม่เล็ก
0: แต่ไม่ได้ใหญ่มาก
2: เท่าแล้วก็ไม่พลุกพล่านอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมีความเจริญมากกว่าฉันมีร้านอาหารหาที่เที่ยวที่กินที่อะไรเนี่ยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ส่วนตัวอย่างเงี้ยหญิงชอบควีนส์ทาวน์เพราะ
0: เรา
2: เกา
0: ะใต้ใช่ไหม
2: มันเป็นอะไรที่แบบเรายังไปเที่ยวไม่ทั่วไงเพราะนี่ค่ะเราแค่ไปเห็นประมาณเซี่ยวหนึ่งอันนี้นี่หอยแมลงภู่หอยนิวซีแลนด
0: ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่โด่งดังไปทั่ว
2: ใช่เนี่ยหอยที่โด่งดังไปทั่วต้องไปกินสดๆเหมือนแบบบ้านเราเนาะไปกินอาหารทะเลต้องกินสดๆเพราะว่าตอนขนาดว่าของนิวซีแลนด์อิมพอร์ตมาที่เมลเบิร์นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราไม่ชอบกินหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่มันอิมพอร์ตมาไงฟิลลิ่ง
0: สดใช่
2: ไหมฟิลลิ่งต่างกันมากโอ้ไปกินที่นู่นตัวก็ใหญ่แบบโอ้เขาถึงเราเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าหอยแมลงภู่ต้องเป็นของนิวซีแลนด์มันถึงจะแบบโอ้โหตัวฉ่ำๆแล้วก็แบบว่า texture มันดีมากรสชาติดีออกเข้าใจละ เพราะที่ผ่านมาเราทานของ frozen ใช
0: ่
2: มันก็จะไม่ได้รสชาติ
0: ที่ประเทศนั้นเลย
2: ใช่ค่ะเราก็แบบพยายามไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูเฮ้ยเขาเป็นอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปก็ได้ครบรถหลักรถนิดนึงก็สนุกสนานกันไปก็เป็นช่วงทริปหลังปีใหม่ก็ค่ะลูกสาวไปเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวกลับมาคืนสู่ภาวะความเป็นจริงทำงานกันต่อ
0: ตอนนี้ก็กลับมาที่ออสเตรเลียแล้ว
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็มาท่องเที่ยวไปหยุดวีคเอนด์พอดีลูกสาวไปแคมป์ของโรงเรียนก็เลยมีเวลาก็เลยมาเที่ยวก็เรียกเมืองชายทะเลอะไรเงี้ยก็มาพักผ่อนก่อนกลับไปทำงานต่ออาทิตย์หน้า
0: เติมพลังนิดนึงนะคะ
2: เติมพลังนิดนึง
0: ค่ะวันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหญิงนะคะที่ได้มาเล่าให้ฟังแล้วพาเราไปเที่ยวถึงนิวซีแลนด์ได้ไปเปิดประสบการณ์อันเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะในการเที่ยวที่เกาะใต้ที่นิวซีแลนด์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเขมิกาวิชัยมาศจากออสเตรเลียนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่านักคุยเล่าขาประจำของเราเลยทีเดียวค่ะไว้ให้คุณหญิงไปเก็บประสบการณ์อื่นๆมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปวันนี้เราจะพาข้ามทวีปไปที่ออสเตรียอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของการเดินทางโดยรถสาธารณะของที่นั่นเป็นยังไงบ้างและที่ช่วงท้ายเราจะมีแถมใบสั่งของที่นู่นให้ดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณท็อปค่ะคุณท็อปนะคะสวัสดีค่ะคุณท็อปค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเราหายหน้ากันไปหลายเดือนก็คิดถึงคุณท็อปนะคะวันนี้เลยอยากจะมาให้เล่าให้ฟังสักหน่อยในเรื่องของการเดินทางแบบรถสาธารณะของที่ออสเตรียเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคุณท็อปคะ
1: ครับสวัสดีครับคิดถึงเช่นกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ออสเตรียเนี่ยโดยเฉพาะเราจะอาจจะพูดถึงเวียดนามากสักหน่อยนะฮะคือออสเตรียเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเขามีระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยผมในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นระบบที่ดีมากเรียกว่าระดับเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนะครับคือรถไฟตรงเวลาไปถึงแทบจะทุกที่แม้แต่ภูเขาลำเนาไพรที่ไหนเนี่ย
0: ก็ไปถึงหมด
1: รถไฟแทบจะไปถึงฮะอาจจะต่อรถบัสนิดหน่อยใช้รอเวลารอแต่ว่าเรียกว่าด้วยระบบสาธารณะเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลเขาที่คิดก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
0: ค่ะเป็นพื้นฐานในการเดินทางได้นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบ้านนอกกันดารภูเขาดูมันไปลำบากเนี่ยรถไฟก็ไปถึงรถไฟของออสเตรียเนี่ยขออนุญาตพูดนิดนึงก็เขาก็ค่อนข้างภูมิใจกับรถไฟเขานะฮะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีรถไฟสองระบบคือระบบของประเทศกับของเมืองอย่างเวียนนาเนี่ยระบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นรถไฟใต้ดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งรถไฟใต้ดินเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่เมืองหรอกครับในออสเตรีย
0: ค่ะ
1: คิดว่ามีเมืองเดียวเลยด้วยซ้ำก็คือออสในเวียนนา
0: ก็คือในเวียนนา
1: ที่อื่นเนี่ยที่อื่นอย่างเมืองที่ใหญ่รองลงมาเช่นเมืองชื่อกราสลินส์ซาวส์บวกเนี่ยเขาจะใช้รถรางครับรถรางก็คือรถไฟที่วิ่งอยู่บนถนน
0: ที่อยู่ข้างบนไม่ต้องขุดด้านใต้ดิน
1: ถูกต้องเพราะการขุดมันแพงฮะเพราะเมืองมันไม่ได้ลำบากมากที่จะต้องขุดมันไม่ได้แบบว่าแน่นมากก็
0: ค
1: ือเขาก็จะจ้างรางแต่รถพวกนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าหมดนะฮะก็คือจะไม่มีมลพิษอันดับแรกคือไม่มีมลพิษเราไม่เงียบเสียงเงียบไม่มีควันดำก็
0: ไม่ก่อให้เกิดเสียงไม่ก่อให้เกิดควันใดๆก็อยู่ในเมืองได้นะคะสะดวก
1: แม้แต่รถบัสนะฮะบางอย่างในบางที่เนี่ยก็จะเป็นระบบเดียวกับรถรางคือรถบัสเนี่ยเขาจะมีไฟฟ้าอยู่ข้างบนก็คือรถบัสเนี่ยเขาวิ่งออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีสายไฟ
0: มีสายอยู่ข้างบนนี่อย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมคะต้องไปตามสายเท่านั้นอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับก็คือรถบัสเนี่ยจริงๆทำตัวเหมือนรถไฟแต่ว่าเป็นรถบัสเท่านั้นเองแล้วก็รถบัสธรรมดาก็มีฮะรถบัสที่ใช้เครื่องดีเซลหรือไฮบริดหรือรถไฟฟ้าก็มีก็
0: ค
1: ือท่านในเวียนนาเนี่ยจะมีแทบทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นรถคันเล็กก็คือวิ่งในเมืองที่มันซอกซอยเล็กๆเนี่ยก็จะคันใหญ่เข้าไปไม่ได้เขาจะใช้รถคันเล็กนี่คือ
0: รถไฟฟ้าเหมือนกัน
1: ครับทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหมือนกับการขนส่งของเวียนนาภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าวีเนอร์ลีเนียนวีเนอร์ก็คือชาวเวียนนาลีเนียนก็คือสายก็คือเวียนนิสไลน์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่เห็นนะก็คือที่นั่งก็จะค่อนข้างสะดวกสบายไม่แน่นนะฮะไม่ได้แออัดจะเตียด
0: เขาอนุญาตให้ยืนไหมคะคุณท็อป
1: ยืนได้ครับ
0: เออยืนได
1: ้ถ้ายืนไม่ได้เลยนี่จะลำบากนะฮะเพราะว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็ต้อง
0: เยอะเหมือนกันใช่ไหม
1: แต่ที่เห็นที่สำคัญที่อยากจะเน้นก็คือจะเห็นว่ามีป้ายรูปสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่สำหรับรถเข็นหรือคนพิการแล้วรถบัสที่เนี่ยจะเป็นรถบัสที่เขาเรียกว่าอะไรนะโลฟลอร์ก็คือทางขึ้น
0: มีชานต่ำมีชานต่ำ
1: ต่ำมากไม่ใช่ต่ำธรรมดานะฮะต่ำมากต่ำแทบจะเอารถเข็นขึ้นไปได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: พอต่ำเสร็จแล้วพอเขาเห็นรถเข็นเขาก็จะมีไฮดรอลิกแรมสำหรับ
0: ยกขึ้นให้ด้วย
1: ให้รถเข็นขึ้นไปเลยไม่ได้ยกแค่หมายถึงว่ามีทางลาดพอต่ำแล้วมันมีทางลาดยื่นออกมาให้รถเข็นขึ้นไปได้แล้วบางคันจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นรถสองท่อนคือถ้ารถช่วงไหนหมายถึงว่าสายไหนที่มีคนเยอะๆเขาจะเพิ่มปริมาณของรถ
0: จะได้รับได้เยอะ
1: เห็นไหมฮะว่าเขาจะมีรถหลายชนิดมากตามเหมาะสมของการใช้งานนะครับ
0: ค่ะขึ้นอยู่ว่ากับสายนั้นมีคนใช้เยอะแค่ไหนก็เพิ่มไปเพื่อให้รองรับกับคนใช้นะก็ดี
1: คือแทนจะต้องวิ่ง2คันบ่อยๆก็คันเดียวยาวๆเพื่อจะเพิ่ม
0: ค่าใช้จ่ายการขึ้นรถต่างๆแตกต่างกันไหมคะกี่บาทแพงไหมคะ
1: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเป็นต ัวเหมาฮะก็คือไม่มีความแตกต่างว่าจะขึ้นรถคันไหนเพราะว่าเขามีระบบ
0: สมมุติว่าเราบัตรคันบัตรใบเดียวก็ขึ้นได้หมดเลย
1: ใช่ครับขึ้นได้ไม่ใช่หมดเลยเฉพาะรถเมย์นะฮะ
0: ขึ้นได้หมดเลย
1: ขึ้นไม่ใช่ครับรถไฟรถเมย์รถรางยังดีถ้าไม่มีเรือถ้ามีเรืออาจจะรวมเรือด้วย คือเป็นระบบรวมคือเขาคอนเซ็ปต์ก็คือคุณจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะใช้การเดินทางแบบไหนเนี่ยก็จ่ายเงินตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งค่าเดินทางนะฮะหนึ่งเที่ยวเนี่ยเขาให้เวลาเดินทางได้หนึ่งชั่วโมงราคา 2.4 ยูโรนะปัจจุบันก็คือ70-80บาท
0: ประมาณ70-80
1: บาทประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าถูกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ถือว่า
0: ก็แพงอยู่ก็แพงอยู่เพราะ1ชั่วโมงแต่ว่าสามารถขึ้นอันไหนยังไงก็ได้แต่ภายใน1ชั่วโมงแต่ว่ารถที่นู่นไม่ติดใช่มั้ย
1: ผมใช่จริงๆนั่งไม่ถึงหรอกครับชั่วโมงนึงบางทีอาจจะนั่ง2ป้ายก็ได้2ป้ายก็ราคาเดียวคือเขาคิดเป็นแฟลตเรทไม่มีคิดว่าระยะสั้นระยะยาวถ้าบางคนว่างมากก็อาจจะนั่งทั้งวันไม่หนึ่งทั้งวันก็คือนั่งไปนู่นมานั่นนั่งชม
0: เหมาะกับนักท่องเที่ยวเหรอคะนักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ
1: แต่ต้องรู้จักทางแต่จริงๆมันมีตั๋วแบบอื่นนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องตั๋วเดี๋ยวไหนพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดเรื่องตั๋วนิดนึงละกันคือไอ้เรื่องตั๋วเดินทางเนี่ยที่เราได้ยินว่า 2.4 ยูโรนี่คือราคาต่อเที่ยวใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าสมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยผมพูดถึงนักท่องเที่ยวเพราะว่าคนจะมาเที่ยวเยอะมันจะมีตั๋ววันฮะตั๋วหมายถึงว่าวันก็คือ24ชั่วโมง
0: เมาทั้งวัน
1: ครับก็คือเรียกว่าเป็นตั๋วบุฟเฟ่ต์ละกันใช้24ชั่วโมงเนี่ยอยากจะขึ้นรถอะไรไปที่ไหนทั้งแต่นี่เราพูดถึงเฉพาะเวียนนานะฮะไม่ได้พูดถึงทั้งประเทศนะครับ
0: ในเวียนนาอย่างเดียวค่ะ
1: ซึ่งในเวียนนาอย่างเดียวก็เรียกว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรแล้วล่
0: ะ
1: ครับราคาเนี่ยวันนึงเนี่ยจะประมาณสัก7ยูโรกว่า
0: ๆ
1: 7ยูโรคือนั่งไอ้ 2.4 เนี่ยแค่3เที่ยวเองครับก็คือถ้าเรานั่ง3เที่ยวนั่งไปกลับแล้วไปอีกทีนึงเนี่ยเลยจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับนั่งฟร
0: ีอ่ะเพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนใช้เนี่ยก็ซื้อตัววันมัน
0: จะถูกกว่าใช่
1: เรายิ่งซื้อหลายวันมันจะมีตั๋ว1วันแล้วก็2วัน20นะฮะมี1วัน2วัน3วันนะฮะยิ่งหลายวันก็ยิ่งถูก
0: หลากหลายเลยอ๋อค่ะ
1: ครับ1เพราะว่าบางคนเขารู้นะท่องเที่ยวมาแค่3วันเขาจะซื้ออะไรเยอะแยะใช่มั้ยฮะแต่ว่าตลกคือพอตั๋ว3วันเนี่ยสมมติราคา3วันเนี่ยราคาน่าจะสักเกือบ20ยูโรคือมันไม่ได้เป็น7คูณ3นะฮะมันจะถูกลงเรื่อย
0: ๆ
1: แต่พอเป็นตั๋วอาทิตย์เนี่ยก็จะ15ยูโรหรือ20ยูโรผมไม่แน่ใจแต่ราคาอาทิตย์กับ3วันเนี่ยต่างกันนิดเดียวครับคือ เรียกว่าราคาพอคิดเป็น
0: ยิ่งเยอะก็ยิ่งถูก
1: ยิ่งนานเนี่ยตกแล้ววันนึงประมาณสัก5ยูโร4ถึง5ยูโรแล้วก็วันละ100บาทซึ่งผมว่าถูกนะฮะ
0: ถ้าอย่างนี้ถูกแน่ค่ะ
1: เป็นตั๋วบุฟเฟ่คือเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตั๋วเลยเราอยากจะไปไหนเนี่ยถ้าขอให้มีรถเมย์รถไฟรถรางที่สำคัญคือมันไม่ใช่รถไฟอย่างเดียวมันเป็นรถเมย์รถรางก็คือ
0: ทั้งหมดเลยด้วยใช่ทุกอย่างถือว่าคุ้มมากถ้าไปที่ไต้หวันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าด้านใต้ดินอย่างเดียวก็เฉพาะใต้ดินอย่างเดียวก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้างบนเพราะนั้นอันนี้ก็ถูกคุ้มมาก
1: ข้อดีของที่นี่ก็คือเราไม่ต้องคือทุกอย่างเนี่ยเขาดำเนินการโดยบริษัทเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทั้งรถไฟรถรางรถเมย์จริงๆเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกครับอย่างรถเมย์เนี่ยมันจะมีรถเมย์เอกชนแต่ว่าเขาไปเคลียร์กันเองได้เพราะฉะนั้นมันเราผู้โดยสารเราไม่สนใจหรอกรถอะไรที่มันเป็น
0: แต่เป็นของเอกชน
1: ขึ้นได้หมด
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเหมือนกับเอกชนวิ่งนะฮะก็คล้ายๆว่าเป็นรถร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างฮะบางสายนะฮะแล้วมันยังจะมีตั๋วที่จะบางทีเราจะต้องออกไปนอกโซนอีกเพราะว่าในเวียนนาเนี่ยบางคนเขาเดินทางหมายถึงว่าบ้านอยู่สมมติเหมือนอยู่รังสิตหรืออยุธยา
0: อยู่ปริมณฑล
1: อยู่เลยเขตไปเนี่ยก็ต้องมีรถไฟที่เป็นรถไฟเรียกว่ารถไฟภูมิภาค
0: ช
1: านเมืองเขาก็มีระบบนี้เหมือนกันก็คือเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกสำคัญก็คือเพราะว่าด้วยความที่มันสะดวกใช่ไหมฮะแล้วเขาอยากจะให้คนใช้เยอะๆเนี่ยเขาใช้เวลานานมากนะ10กว่าปีเกือบคุยกันนานเนี่ยเพื่อจะทำให้ราคาตั๋วเนี่ยลดลงคือคิดง่ายๆฮะเขาใช้วิธีนี้ถ้าซื้อตั๋วปีเนี่ย ราคา365ก็คือวันละ1ยูโร
0: วันละ1ยูโร
1: เขาสามารถคือที่ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยก็คือราคาใช้ถ้าเราซื้อเป็นตัวปีนะฮะเขาจ
0: ะ
1: เขาเรียกว่าคลีมาทิกเก็ตก็คือสำหรับคลีมาก็คือไอ้บรรยากาศคือช่วยโลกก็คือช่วยโลกร้อนเนี่ยคือเขาอยากจะให้คนเนี่ยมาใช้หันมาใช้รถไฟเยอะๆแทนจะใช้รถส่วนตัวเขาเลยบอกว่า
0: ก็เลยดึงดูดด้วยตัวปี
1: โดยเดินทางวันละ1ยูโร
0: ค่ะ
1: คือที่ผมพูดมาที่มีตั๋วเดือนตั๋วอะไรเนี่ยถ้าเราซื้อตั๋วปีเนี่ยก็คือวันนึง1ยูโรซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อตัวนี
0: ้ซื้อแบบนี้
1: เพราะฉะนั้นเราเห็นคนในเวียนนาเขาเดินทางเขาคือเขาใช้ตัวปีถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าราคามันถูกแต่ว่า
0: เท่ากับเหมาวันละ35บาท40บาทอ่ะตีซะก็ไม่แพง
1: วันละ40บาทถูกมากเลยครับถูกกว่าเมืองไทยครับ
0: คือทั้งไปทั้งกลับด้วยนะเพราะว่าเราไปได้ตลอดทั้งวันใช่มั้ย
1: ทั้งวันฮะก็คือเรื่องการเดินทางเนี่ยเรียกว่าตัดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไปได้เยอะมากซึ่งมันก็ดีสำหรับเราที่เป็นบัตรเจ็ดบุคคลด้วยนะเราก็ตัดเรื่องค่าโดยสารแล้วในนึงเราก็ช่วยโลกไปด้วย
0: ทำงานในเมืองก็ไม่ต้องใช้รถยนต์ใช้รถใต้ดินก็สะดวกถูกด้วย
1: โอ้เร็วด้วยทำงานในเมืองที่นี่รถยนต์ใช้ยากครับเพราะว่า
0: ไม่มี
1: ค่าที่จอดรถแพงใช่ครับ
0: ค
1: ่าที่จอดรถแพงกว่าค่ารถไฟเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ถึงใช้รถไฟเราเห็นรูปนิดนึงรูปนี้เป็นรูปตู้โดยสารอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือถ้าเราอยากจะซื้อตั๋วรถไฟแล้วเราไม่รู้จะไปถามคนเนี่ยบางทีเราจะไม่ได้ขึ้นนะเพราะไม่มีคนให้ถาม
0: ไม่มีคนให้ถามไม่มีตู้ไม่มีอะไรนะ
1: มีแค่ตู้ครับ
0: มีแต่ตู้แบบนี
1: ้ไม่มีเรียกว่าหน้าต่างที่มีคนนั่งอยู่ใน
0: ไม่มี information station อะไรอย่างนี้ไม่มี
1: มีอยู่ไม่กี่ที่ที่เป็นที่ใหญ่ๆครับจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกมีแต่ว่าหายากครับ
0: อ่ะแล้วอย่างนี้มีภาษาอังกฤษให้อ่านไหมคะ
1: ในเมนูมีครับก็เรียกว่าใช้ไม่ยากครับม
0: ี
1: รับทั้งเหรียญรับทั้งบัตรมีเมนูแล้วมีข้างในมีเยอะมากก็คือใช้เวลาอ่านอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าพอใช้เป็นแล้วก็ไม่ยากอะไร
0: ค่ะอันนี้เราสามารถซื้อตั๋วได้ทุกแบบในตู้นี้ไหมคะทั้ง1วัน2วัน3วันไปจนถึงตั๋วปีซื้อได้ในตู้นี้หมดเลย
1: ยกเว้นตั๋วปีฮะเพราะตั๋วปีเนี่ยต้องมีเลขบัญชีแล้วก็ต้องมีอะไรอะรูปถ่ายคือมันจะเป็นออกมาเป็นบัตรแข็งเลยฮะตั๋วปีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือจะมีหน้าเราแล้วก็เป็นรูปครับก็เหมือนกับเป็นบัตรเครดิตอะไรเงี้ยครับต
0: ั๋
1: วปีเนี่ยต้องทำในที่พิเศษตามตู้ไม่ได้เพราะว่าตัวปีเนี่ยมันต้องเป็นชื่อชื่อเรา
0: ค่ะเป็นชื่อของใครของมันอย่างเงี้ย
1: ครับก็อยากจะถูกก็ต้องใช้แรงนิดนึง แต่ว่า
0: ค่ะนี่อันนี้คือทางเข้าสถานีมีแค่นี้เหรอคะ
1: ครับไม่มีที่กั้นนะครับรถไฟทุกที่ที่เนี่ยไม่มีที่กั้นเขาจะใช้ศัพท์คำว่าbarrier free ก็คือไม่มีสิ่งกีดขวางคือเราก็เดินอาดๆเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าเขาใช้หลักเรียกว่าหลักความซื่อสัตย์ก็คือ
0: แล้วการตรวจตั๋วยังไงคะ
1: คนที่เข้าไปเนี่ยเขาต้องคิดว่าคุณต้องมีตั๋วแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแล้วเราตรวจพบเราขอปรับการแต่ว่าจะไม่มีคนยืนเฝ้าอยู่เพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือค่าแรงที่นี่มันแพงครับเขาไม่สามารถจะจ้างคนรปภ.มาอยู่ทุกทางออกทุกสถานีอันนี้มัน
0: แล้วไอ้ตัวกั้นแบบอัตโนมัติแบบบ้านเราอ่ะที่แตะแต้มแล้วก็เปิดก็ไม่ต้องมี
1: เพราะว่า อย่างที่บอกระบบตั๋วเขาเนี่ยเป็นระบบตั๋วต่อใช่ไหมฮะเขาไม่สนใจว่าใครจะขึ้นอะไรกี่หนเขาขอให้รู้ว่าคุณเข้าไปในเขตสถานีหรืออยู่บนรถเนี่ยคุณมีตั๋วที่ valid ก็คือตั๋วที่ใช้เรียกว่าคือต้องสแตมป์มาปกติเราซื้อตั๋วเนี่ยเดือนนี้จะใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันมีเวลาเราต้องเอาตั๋วเนี่ยไปหยอดในตู้มีตู้สีน้ำเงินเนี่ยนะฮะแล้วมีกระดาษแล้วเรากระดาษ
0: ทำแบบนี
1: ้พอสแกนพอหยอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นมาว่าวันเดือนปีเวลาเขาจะรู้แล้วว่าตั๋วเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก validate หรือภาษาเยอรมันเขาเรียก investor ก็คือตั๋วเนี้ยมันถูกใช้งานแล้วมันเหมือนเราซื้อตั๋วเปล่าอะครับ
0: ก็คือเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่วินาทีนี้ที่ยื่นเข้าไปก็นับละ1
1: ถ้าเราตั๋วไปเราซื้อตั๋วแล้วเราไม่ไปสแตมป์เนี่ยถูกตั๋ว
0: มันก็ยังไม่นับ
1: มีค่าเหมือนกับไม่มีตั๋วนะฮะ มีคนเคยโดนมาแล้วมีคนเพราะว่าไม่รู้เรื่องไงครับเขาไม่สนใจ
0: เดินเข้าไปเลยคิดว่าที่มือเนี่ยใช้ได้แล้ว
1: ต้อง
0: ไม่ใช่ต้องเอาไปอย่างนี้ก่อน
1: อันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญ
0: ต้องไปเข้าระบบนี้ก่อน
1: บางทีเราก็คิดว่าอะไรกันเราซื้อตั๋วแล้วจะมาบอกเราไม่มีตั๋วได้ยังไงเพราะว่าตั๋วเนี้ยมันยังไม่ถูกvalid ไงฮะระบบเขาเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรืออะไรก็ระบบเดียวกันไอ้ตู้อย่างเงี้ยเขาใช้คือเรียกว่าแล้วระบบเนี้ยใช้กับเยอรมันก็คล้ายๆกัน
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนมาเยอะๆทำไงเห็นมีตู้นี้แค่2อันเองอะค่ะ
1: ก็โอ้ยแป๊บเดียวมันติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งมันก็ตอกบัตรอะครับ
0: มัน
1: ไม่ใช่แบบซื้อต้องซื้ออะไรนะฮะแค่มันเป็นแค่แมชชีนคือว่าพอมีกระดาษปุ๊บมันก็ตอกเลขมีกระดาษปุ๊บมันก็ตอกเลข
0: นิดเดียว
1: ไอ้ที่นานนะฮะไอ้ที่นานตรงซื้อตั๋วนี่แหละครับ
0: อ
1: ไอ้ตอนที่ไอ้ตู้ที่กดๆนะฮะบางคนก็มังงุมมังการาอยู
0: ่จะตกก็จะเจอตัวหนังสือค่ะ
1: บางทีก็อ่านไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาออสเตรียก็คงจะเคยถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยก
0: ็
1: คงจะต้องไปใช้ตู้นี่แหละ
0: และทีนี้มาเรื่องของ
1: ซื้อเป็นวัน
0: รถยนต์คุณท็อปบอกว่ามีประสบการณ์ในการได้รับใบสั่งเห็นบอกว่ากลายเป็นของสะสมของคุณท็อปเลยได้ขอแอบดูสักนิดนึง
1: จริงๆไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะฮะก็จะบอกว่าที่เนี่ยกฎจราจรเขาค่อนข้างเคร่งครัด
0: คือ
1: บทเรียนที่เราได้ก็คือเราปฏิบัติตามกฎเนี่ยเราก็จะไม่มีของสะสมคือในตะกี้เราพูดถึงเรื่องการนั่งรถไฟใต้ดินเดินทางไปที่ไหนใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ยบางทีเราจำเป็นอาจจะต้องใช้รถอาจจะต้องมีขนของหรือว่าไปด้วยไปที่หนึ่งคือเอาพูดตรงๆก็คือรถไฟมันก็ดีครับแต่บางทีเนี่ยรถไฟมันก็ใช้เวลาเยอะกว่าเพราะว่าเราต้องรอเราต้องต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: รถยนต์ถ้าเราอยากจะไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยที่สมมติเรารู้อยู่แล้วมีที่จอดก็สะดวกไปอีกแบบนึง
0: ค
1: ือมันก็แล้วแต่ทางเลือกนะฮะแล้วพอขับรถยนต์เนี่ยในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะมีความเร็วจำกัดปกติในเมืองเขาจะได้ขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 50กิโลเมตร
1: แต่มันจะมีบางที่ที่เขาให้ขับ30นี่ช้ามากนะ30นี่คือแบบคือตรงที่มันคนเยอะๆมีโรงเรียนเป็น
0: ชุมชนเป็นแหล่งชุมชนมักจะจำกัดที่ลิมิต30นี่แหละนะคะ
1: ครับแล้วเขาก็ค่อนข้างสตริกไอ้ตรง30เนี่ยแหละครับที่เราก็คิดว่ามันช้า
0: โดนบ่อยโดนบ่อยใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่บ่อยครับผมโดนที่อื่นแทนผมจะโดนที่ที่ผมไม่คิดคือจะเห็นนะจะเห็นว่าบางทีนะตำรวจก็จะเหมือนกันทั้งทั่วโลกนะฮะก็จะมีซุ่มๆอยู่ตามที่ที่เรามองไม่เห็น คือเขาจะรู้ที่ประจำของเขาว่าเอ๊ะตรงนี้นี่น่าจะดีเพราะว่าม ันอาจจะช่วงนี้ถนนว่างแล้วก็มันเป็นหัวมุมหัวโค้งอะไรกับประมาณนี้ครับก
0: ็
1: จะเห็นว่าตำรวจส่องใช้กล้องเป็นเรดาร์นะฮะ
0: เพื่อจับความเร็วใช่ไหมอันนี้
1: ความเร็วอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ดูเรื่องกฎจราจรบางทีเราเห็นเขาเห็นเราแบบขับรถสายไปสายมาเขาจะเอ๊ะเมาหรือเปล่าเขาจะเรียกมาแล้วก็อาจจะให้ตรวจเป่าแอลกอฮอล์แล้วไอ้เรื่องความเร็วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ตำรวจนี่อันนี้คือเป็นเรียกว่าสุ่มตรวจแต่จะมีพวกกล้องเรดาร์ที่อยู
0: ่
1: ตามถนน
0: มีเครื่องมือประจำที่อยู่นะคะ
1: ครับอันนั้นจะง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าขับบ่อยๆจะรู้อยู่ตรงไหนฮะ
0: ค่ะ
1: คืออันเนี้ยถ้าคนขับจะรู้กันว่า
0: จุดประจำใช่ไหมฮะ
1: จ
0: ุ
1: ดประจำฮะก็จะรู้ว่าอ๋อถึงตรงนี้เราอ๋อระวังนะมีเรดาร์แต่พวกที่จอดอยู่บนถนนแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันเนี้ยจะยากครับที่เห็นในรูป
0: เนี่ยด่านลอยด่านลอยลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างอันเนี้ยน่ากลัวใช่ไหม
1: ก็ประมาณนั้นนะครับจะเห็นไหมว่าทุกประเทศก็ใช้ระบบเดียวกันคือมีด่านลอยเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่เขาเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเรานะพอสมมติว่าเขาเห็นเรดาร์รู้ว่าเราเหลือปุ๊บเขาจดทะเบียนปุ๊บแล้วเขาก็ส่ง
0: ยังไม่ได้เรียกเลย
1: ไม่ต้องเรียกครับแล้วแต่ถ้าบางที่สมมติต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็เรียกเลยสมมติเป็นถนนแบบว่าไกลๆหน่อยแต่ในเมืองบางทีเรียกบางทีในเมืองเรียกไม่สะดวกแต่นอกจากว่ามันแบบผิดมากหรืออะไรเขาจะต้องแบบคือบางที
0: เขาคนอื่นต้องเรียกทันทีก็เรียกทันทีก็แล้วแต่เคสไป
1: แต่ถ้าแค่ใช่อย่างหรือกลางคืนอย่างเงี้ยเขาจะมีส่วนมากเขาจะมีจุดโฟกัสว่ากลางคืนแถวๆดิสโกเทคก็จะพวกวัยรุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปิดด่านแล้วก็ผมว่าก็คล้ายๆเมืองไทยนะฮ
0: ะ
1: พูดถึงเรื่องตำรวจ
0: ดูแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเยอะไหมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจจับ เรื่องจราจรเนี่ยสายจราจรดูแล้ว
1: ผมว่าเอาจริงๆเอาจริงๆผมมันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไม่ได้เจอบ่อยนะฮะคือเห็นในรูปเราจะเห็นเยอะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีเยอะคือจะบอกเหมือนกันเพราะที่ผมก็ไปอ่านหนังสือมาคือออสเตรียเนี่ยมีประชากร9ล้านกว่าคนนะฮะทั้งประเทศเขามีตำรวจอยู่ 30,000 คนตำรวจทั้งประเทศเลยนะฮะตำรวจทุกอย่างนะไม่ว่าตำรวจอาชญากรรมตำรวจจราจรตำรวจ
0: ทุกสาย
1: คือระบบ
0: มีแค่นี
1: ้ระบบตำรวจของเขาเนี่ยจะอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยถ้าพูดเรื่องตำรวจเดี๋ยวก็เล่าอีกทีคือเขาจะมีตำรวจส่วนกลางแล้วตำรวจภูมิภาคหมายถึงตำรวจของตำบลของอำเภอเขาแยกระบบกันไม่ใช่ว่าตำรวจมาจากส่วนกลางหมด
0: ตำรวจเป็นของหน่วยงานนั้นๆใช่ไหม
1: สมมติว่าสมมติว่าเรามีหมู่บ้านหรือตำบลก็เรียกว่าตำรวจเป็นท้องถิ่นมันคล้ายๆอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็แต่ละรัฐเขาจะมีตำรวจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจส่วนกลางเขาจะใหญ่กว่าจะมีตำรวจกลางแต่ว่าตำรวจของเมืองนั้นๆเนี่ยก็จะดูแลความเรียบร้อยของเมืองแต่สมมติมีเรื่องใหญ่ก็จะเป็นส่วนกลางเข้ามากระทรวงมหาดไทยก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: จะพูดถึงว่าความจำนวนของตำรวจเนี่ยเขามี30,000คนต่อ9ล้านคน
0: 9ล้านคน
1: ผมนับดูประมาณแบบประมาณ1ต่อ30เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเรามีตำรวจอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนมั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมไปดูตัวเลขมาซึ่งเทียบอัตราส่วนแล้วพอๆกันครับน่าแปลกใจก็คือจำนวนตำรวจต่อประชากรเนี่ยก็ไม่ได
0: ้ใกล้เคียงกัน
1: ประมาณรู้สึกจะ 30,000 คนต่อตำรวจคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปก็คือตำรวจที่นี่เยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ชุกชุมชุกชุมครับ
0: แล้วไหนแล้วไหนใบสั่งของคุณท็อปเนี่ยมันมีข้อหาอะไรบ้างนอกจากขับรถเร็ว
1: อ๋อนี่เป็นเห็นไหมฮะใบสั่งนี่เป็นภาษาเยอรมันที่ผมได้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นใบสั่งเขาเรียกว่าanonymous ก็คือไม่ระบุชื่อพูดง่ายๆก็คือเขาเห็น
0: ทะเบ
1: ีย
0: นรถ
1: เขาไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้ใครขับ
0: แ
1: ต่เขาเห็นว่าใครเป็นเจ้าของเขาก็ส่งมาหาเจ้าของแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณทำผิดข้อหาอะไรอย่างใบสั่งอันนี้นะฮะ
0: อันนี้เรื่องหยุดไหมจอดรถนี่ห้ามจอดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้คือมีป้ายหยุดแล้วผมไม่ได้หยุดครับ
0: ไม่หยุด
1: มีป้ายสต็อปแล้วผมไม่ได้หยุดตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นพอดีจดทะเบียนส่งมาให้เลยซึ่งตรงนี้เป็นแถวบ้านผมเองแหละครับขับอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวัน
0: ป้ายสต็อปยังไงเห็นแล้วต้องหยุดก่อนเพื่อหยุดดูแล้วค่อยไปแต่นี่คือแบบไปผ่านไปเลยก็เลยโดนจับไปเลย
1: คือหยุดแต่น้อยฮะผมคิดว่าผมหยุดแล้วนะแต่ว่า
0: เขาไม่รู้สึกใช่ไหม
1: หยุดเร็วมากตำรวจ
0: แล้วอย่างเงี้ยเราสามารถโต้แย้งได้ไหมท็อปแล้วโต้แย้งได้ไหม
1: โต้แย้งได้ฮะแต่ว่าจะเรื่องยาวกันนะฮะตะกี้จะบอกว่าแค่ป้ายหยุดนี่76ยูโรก็เรียกว่าแพงนะฮะ 4,000 นะฮะ
0: ก็เลยต้องเสียค่าปรับ76ยูโรไป
1: ครับเราทำผิดเราก็ต้องเสียค่าปรับครับ
0: โอ้ยแพงจังเลยนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ย
1: อันนี้ก็น่าสนุกฮะอันนี้คือเป็นข้อหาไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เขียนเหมือนเดิมแล้ว anonymous นะฮะอันนี้เขียนว่าอุ้ยขอโทษนะฮะมีแสงเข้าน่าจะมืดนิดนึงขออนุญาตอันนี้คือไม่รัดเข็มขัดแล้วก็เป็นความผิดเลยนะฮะความผิดหมายถึงว่าถ้าอ่านดีๆข้างล่างจะเขียนว่าต้องปรับเงิน150ยูโรต
0: ่
1: อข้อหาเพราะว่าพอดีอันนี้คือ
0: และนี่2ข้อหาเหรอฮะ
1: เรื่องคือครับเพราะผมมีเด็กมีลูก2คนแล้วผมไม่รัดเข็มขัดเด็กจริงๆเด็กไม่ใช่ไม่ได้เข็มขัดนะเด็กไม่ได้อยู่ในคาซีท
0: อ๋อไม่ได้อยู่ในคาซีท
1: คือบ้านเราก็มีกฎหมายคาซีทแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที่เนี้ยเขาก็ใช้กันจริงจังเลยครับ
0: ค่ะอันนี้คือเขาส่องมาเห็นไม่ได้เรียกเราหยุดเหมือนกัน
1: โอ้อันนี้บังเอิญมากคือผมขับรถอยู่แล้วตำรวจจอดอยู่ข้างครับหันมามอง
0: โชคดีมาก
1: ทำไมคือบังเอิญวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนมาจากเมืองไทยฮะก็ไปทานข้าวแล้วที่นั่งรถเนี่ยมันรถมันนั่งได้5คนแต่ว่าผมนั่งเกินไปคนนึงเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยไม่ได้รับเข็มขัดก็เลยโดนข้อหาสรุปแล้วเนี่ยโดนไป300ยูโรเรื่องการไม่รับเข็มขัดก็ไม่ได้คือเราก็คิดแบบไทยๆรถมันนั่งได้5คนแต่ว่าผมนั่งเกินไปคนนึงเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยไม่ได้รับเข็มขัดก็เลยโดนข้อหาสรุปแล้วเนี่ยโดนไป300ยูโรเรื่องการ

0: อ๋อในแง่หนึ่งก็ใช่ก็คือถ้าเราไม่ทําผิดเราก็ไม่เสียค่าปรับนี่ครับใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เราต้อง
1: ค
0: คิ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: อย่างนี้แล้ว
1: อันนี้อะไรคะ
0: อ
1: น
0: ัน
1: ี้
0: นี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเบสิกมากก็คือขับเกินความเร็วจะเห็นนะ
1: แล้
0: เข
1: ว
0: า
1: คว
0: บ
1: า
0: อ
1: ม
0: กว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะ
1: อ๋อค่
0: และ ้วผมกลับเกินไป13คือผมอาจจะขับ63
1: อ๋อ
0: ผมก็โดนค่าปรับไป
1: บวกมาให้เสร็จเรียบร้อยลบติด
0: โ
1: ล
0: อ
1: งมาใ
0: ้
1: ห้
0: ม
1: เส
0: ี
1: ร็จเรียบร้อย
0: เพราะว่าเขาจะมีว่าเร็วเกินเท่าไหร่ราคานี้เท่าไหร่อันนี้ผมรู้สึกผมจะ
1: อ๋อ
0: จ่ายครับ
1: มีต่างราคากันเหรอสมมติว่าเร็วกว่าน
0: อ
1: ี
0: ั
1: ้
0: นนี้
1: ก็คืออีกราคานึ
0: ค
1: ง
0: ร
1: เห
0: ั
1: ร
0: บ
1: อโอ้โ
0: อ
1: ห
0: ันนี้ผมไม่เห็นอันนี้ผมรู้สึกจะจ่าย50อีกอันนึงเอ๊ะหรือ30อีกอันผมจ่าย50เพราะว่าผมเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ
1: โอ้
0: ยิ่งเร็วยิ่งแพงนะฮะแล้วพอเร็วถึงจุดหนึ่งนี่ก็คือเขาจะมาที่บ้านเขาจะมาเอาใบขับขี่ออกไปเลยเขาคืน
1: ห้ามขับเลย
0: ใช่ใช่คือ
1: โอ
0: มัน
1: ้
0: จ
1: โ
0: ะ
1: ห
0: มีเขาเรียกว่าที่
1: ก
0: นี
1: ็
0: ่เข
1: ส
0: าม เรี
1: ม
0: ย
1: ต
0: ก
1: ิ
0: ว
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: า
0: เป็นแค่ตล
1: ส
0: อด
1: มมติว่าถ้าตรงนี้เขาเขียนไว้ว่า30แต่คุณขับ120เนี้ย
0: โออ
1: าจจ
0: อ
1: ะ
0: ัน
1: มาน
0: ี้
1: ถึงบ้าน
0: ไม่ต้องถึงบ้านนะฮะเขาจับเดี๋ยวนั้นแล้วก็จับเข้าคุกเลยครับถ้าเร
1: เ
0: ็
1: ข
0: ว
1: ้า
0: เก
1: ค
0: ิ
1: ุก
0: น
1: เลย
0: แบบครับเ
1: แ
0: ร
1: ล้
0: ็
1: ววเข
0: เว
1: า
0: อ
1: จ
0: ระ
1: จ
0: ์
1: ัน บ
0: ี่
1: ได้
0: เข้าคุก
1: ทันท่วงทีเหรอเขาเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะ
0: โออันนั้นถ้าเขาเห็นต่อหน้าต่อต
1: ไอ
0: า
1: ้ก
0: เ
1: าน
0: ี
1: ร
0: ่ยฮะ
1: ไอ้การระบบจับอ่ะเพราะบาง
0: แ
1: ท
0: ต่
1: ี
0: ถ้
1: บ
0: า
1: ้านเราอ่ะถ้าไม่มีตำรวจก็จับไม่ได้หรือไม่มีกล้องก็เลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: โออันนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไปแต่ว่าถ้ามีสมมติมีเรดาร์แล้วส
1: ค
0: ม
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ติเรดาร์ในโซน30แล้วไปขับ100อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขามาถึงบ้านแน่นอนแล้วคืออ
1: ือ
0: ันนี้มันเยอะเกิน
1: มันเกินไป
0: สมมติใช่คือสมมติถ้าเขาจะมีทอร์เรนซ์เนี่ยอย่างตรงเนี้ยผมขับ50เขา
1: ค
0: เก
1: ่ะ
0: ต50แล้วผมขับเกินไป21เห็นไหมฮะ
1: 21
0: ยีจาก50มันเยอะมันเยอะอันนี้จ่ายเจ็ด
1: ก
0: ส
1: ็
0: ิบ
1: เป
0: ห
1: ็
0: ้
1: น
0: า
1: ขับแต่
0: อี
1: เจ
0: ก
1: ็ด
0: อั
1: ส
0: น
1: ิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ใช่คือถึง70ผมก็ว่าไม่ก็เราก็รู้สึก
1: ก็เลย
0: ก็
1: โด
0: ไม
1: น
0: ่
1: ป
0: เร
1: รั
0: ็
1: บ
0: ว
1: อันนี้
0: นะ
1: เจ็ดสิบห้ายูโร
0: 75ยูโร3,000บาทอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ราคาเนี้ยนะครับประมา
1: โ
0: ณ
1: ด
0: เน
1: น
0: ี้
1: ท
0: ย
1: ี
0: ฮ
1: ก็
0: ะ
1: หลายตังค์อยู่นะเนี่ยแต่ละทีโอ้
0: ก็
1: แล้วมีระบบอื่นไหมคะมีระบบตัดแต้มอะไรอย่างนี้ไหมเหม
0: ม
1: ือ
0: ี
1: นเรา
0: ครั
1: ไ
0: บ
1: หม
0: มีครับ
1: อ่าม
0: ีครับข้อ
1: ม
0: ด
1: ี
0: ี
1: ด้วยเหม
0: อ
1: ื
0: ั
1: อ
0: น
1: น
0: เน
1: ก
0: ี้
1: ั
0: ย
1: น
0: ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าอโนนิมอโนนิมก็คือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเขารู้ว่ารถคันเนี้ย
1: เป็นเจ้า
0: เบ
1: ข
0: ออ ร
1: ง
0: ์เ
1: โ
0: น
1: ด
0: ี้
1: ย
0: ย
1: ใคร
0: เป็นเจ้าของโดยใครคือ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่เขาคงคิดว่าเจ้าของนั่นแหละแต่
1: ก็
0: ว่
1: ค
0: า
1: ือ
0: ถ้าเป็นเราอ๋อผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ผมนี่คนอื่นมาขับเขาก็จะถามต่อเลยแล้วใครขับคือวิธีเดียวที่จะหนีได้ก็คือเอาคนที่อยู่คือเขาไม่สามารถตามตัวได้อะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันเคยมีกรณีที่แบบมี
1: เอา
0: บ
1: น
0: อก
1: อ
0: ว่
1: ม
0: า
1: ิ
0: ค
1: น
0: น
1: ี
0: อื่น
1: ม
0: ข
1: า
0: ั
1: ใช
0: บ
1: ่ไหมนอมิน
0: อะ
1: ี
0: ไร
1: ที่
0: ยั
1: ไม
0: ง
1: ่
0: ไง
1: สาน มา
0: ะ
1: รถ
0: ฮ
1: ต
0: ะ
1: ามตัวได้มา
0: ใช่แต่ว่าถ้ามันความจริงมันเป็นอย่างนั้นคือเขาพิสูจน์นะฮะเขาจะมีกล้องดูหน้าด้วยว่าเอ้ยหน้าคุณหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือ
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: เราไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปทำ
1: ใช่
0: แต่นอก
1: เพ
0: จ
1: รา าก ว
0: ค
1: ่
0: น
1: าน
0: ั้นเขาขัดจริงๆอะไรเงี้ยโ
1: ด
0: อ
1: ู
0: ันนั้
1: ห
0: น
1: น
0: ก็
1: ้า
0: ว่าไปเรื่อง
1: เขาอาจจะตัวปรั
0: เ
1: บ
0: ขาม
1: า
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ข
0: ร
1: ึ้น
0: ู้
1: ไหมหาว่า
0: ถ
1: โก
0: ูกต้
1: ห
0: อง
1: กอ
0: ค
1: ะไ
0: ร
1: ร
0: ับ
1: เนี่ยจะโดนหนักกว่าเดิม
0: แน่นอนฮะแล้วก็
1: แล้วแต
0: ถ้
1: ้
0: าม เราเ
1: แ
0: ห
1: ต
0: ็น
1: ้ม
0: หน
1: นี
0: ้
1: ่
0: าม
1: ันค่ะ
0: เขาจะตัดแต้มจราจรไงฮะถ้าเขารู
1: แ
0: ้
1: ต้
0: ว่าม เป็
1: ม
0: น
1: ี
0: ใคร
1: เท่า
0: ข
1: ไห
0: ั
1: ร่
0: บ
1: ให้เท่าไหร่ไว้คะคุณท็อปพอจำได้ไหม
0: แต้มรู้สึกจะมี6 แต้มนะฮะ
1: ผมมี6 แต้มเองเหรอ
0: รู้สึกนะผมไม่แน่ใจพูดตรงๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยถูกตัดแต้มผมก็เลยไม่มีประสบการณ์
1: อ้าวค
0: เ
1: ื
0: พ
1: อ
0: รา
1: ห
0: ะ
1: มา
0: ว
1: ย
0: ่
1: ถ
0: า
1: ึงว่าโดนใบสั่งแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้โดนตัด
0: ไม่
1: แต
0: เป
1: ้
0: ็
1: ม
0: น
1: ไ
0: ไ
1: ป
0: ร
1: ด้วย
0: ไม่เป็นไรแต่ถ้า
1: แล
0: ใ
1: ้
0: บ
1: วอ
0: ส
1: ั
0: ั่
1: น
0: งที่เ
1: แ
0: ป
1: ล
0: ็
1: ้
0: น
1: วอ
0: ช
1: ัน
0: ื่
1: ไ
0: อ
1: หน
0: เรา
1: และอ
0: ช
1: ัน
0: ื
1: ไ
0: ่
1: ห
0: อ
1: น
0: เร
1: ถึ
0: าง
1: จะโดนตัดแต้ม
0: ใบสั่งที่สามารถระบุเป็นตัวเราว่าเราเป็นคนทําผิดเพราะว่าที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยคือเขาใบสั่งมากับรถทะเบ
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ยน
1: ่ได้
0: ร
1: บ
0: ถ
1: อกชื่อไม่ได้ระบุช
0: ไ
1: ื
0: ม
1: ่
0: ่ได้บอกอันนี้คือข้อดีฮะคือจ่ายเงินแล้วจบกันไป
1: อ๋อค่ะ
0: ตัดแต้มก็คือสมมุติตำรวจตั้งด่านคุณขับฝ
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: ไฟแดงอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยตัดแต้มแน่นอนหร
1: อ
0: ือว่า
1: คือ
0: ท
1: จับได้ตัวในขณะทำผิดเลยเป็นคนนี้ชื่อนี้อย่างนี้โดนตัดแต้ม
0: ใช่ฮะหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่หมายถึงว่าเรื่องใหญ่จริ
1: เม
0: ง
1: า
0: เรื
1: แ
0: ่
1: ล
0: อ
1: ้
0: ง
1: ว
0: ท
1: ข
0: ี่
1: ั
0: อยา
1: บ
0: กจะบอกถูกต้องสมมติถูกเป่าอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: อีกอย่างหนึ่งที่ตัดแต้มเยอะคือไม่หยุดตรงทางรถไฟเราคิดว่าอันนี้เรื่องเอ้ยทำไมแค่ที่กั้นหรือว่าพอมันมีที่กั้นเสร็จมันจะมีไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมฮะแล้วเราไปเร็วนิดนึงรีบไปอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาคิดว่ามันเป็นความปลอดภัยเรื่องรถไฟช
1: ความ
0: นกับ
1: เส
0: ร
1: ี่
0: ถ
1: ยง
0: เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงส
1: อั
0: ู
1: นน
0: ง
1: ี้ก็คือเป็นประเด็นที่เขาเป็นห่วงมาก
0: คือ
1: เ
0: จ
1: รื่อง
0: ริ
1: ข
0: ง
1: อง
0: ๆ
1: ค
0: ก
1: ว
0: า
1: าร มป
0: ต
1: ล
0: ิ
1: อด
0: ตั
1: ภ
0: ด
1: ั
0: แ
1: ย
0: ต้มมากตัดแต้มน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ความปลอดภัยคือเขาต้องการให้เราปลอดภัยฮะเรื่องของเรื่องอย่า
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ตอนที่ผมถูกตำรวจจับเรื่องไปเข็มขัดเรื่องคา
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ีทเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตำรวจก็เทศมาด้วยว่าเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของเด็กคุณทำไมคุณไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเง
1: ที
0: ้
1: ำ
0: ย
1: ไมละเลย
0: ผมก็ผมก็สุมนึกผิดครับ

0: แต่ปรับผมแพงเหลือเกินนี่ก็แย่เหมือนกันนะ
1: โอ้
0: แต่ก็
1: 300 ยู
0: ต้
1: โ
0: อ
1: ร
0: งจ
1: เลยค
0: ำแต
1: ่
0: ่ะก็เราก็จำนะฮะเราก็ไม่ทำอีกก็ดีฮะก็
1: ทำให้เราเข็ดทำให้คนที่ปฏิบัติผิดก็เข็ดหลาบเป็นการเสียสตังค์เยอะขนา
0: ท
1: ด
0: ำให
1: น
0: ้
1: ี้
0: เรามีระเบียบมากขึ้นก็ดีฮะผมว่าระบบนี้เพราะว่ามันเป็นการจ่ายจริงๆก็คือถูกต้องไม่ได้แบบว่า
1: เพราะเราท
0: ำ
1: ผิ
0: ด
1: กัน
0: โช
1: จริ
0: ว์
1: ง
0: ซับหรืออะไร
1: อย่างนี้อย่างนี้สถิติอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นน้อยไหมคะสำหรับพี่เวียดนา
0: น้อยมากไม่ใช่เวียดนาทั้งประเทศ
1: ทั้งประเท
0: คือ
1: ศ
0: ท
1: ั้
0: งป
1: เ
0: ระ
1: ล
0: เทศกว่าจะมีเรื่องชนกันแล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยบ้านเราคงสักไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะบ้านเราวันหนึ่งเน
0: ี่
1: ย40-60เลยนะคะตอนนี้ค่ะ
0: ของเขาปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงเลยครับ
1: โอ้นี่เองนะคะเป็
0: น
1: ที่มา
0: ของ
1: ความปลอดภัยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณท็อปวันนี้ที่มาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้เราได้เปิดหูเปิดตาเปิดไกล
0: อยากให้
1: ออสเตรียนะคะ
0: อยากให้ชาวไทยทุกคนขับรถโดยปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามกฎ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะไม่โดนปรับเยอะขนาดนี้แต่ก็ด้วยความเพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะนะคะ
0: อย่าให้โดนปรับเลยครับเราเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณท็อปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณทิพย์ไตจากออสเตรียนะคะวันนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรียกว่าประสบการณ์ต่างแดนที่ทำให้เราได้ทราบเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างให้กับเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: ครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจส.100ไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจส.100คุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจส.100ก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจส.100ช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริง คุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
3: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
9: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่17นะครับของรายการโอ้โหก็จัดรายการมาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเกี่ยวกับรถวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอนะผมว่าถ้าพูดถึงระบบขับขี่อัจฉริยะนะออโต้ไพลอตนะของทางเทสลาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในระบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคนไทยตอนนี้ก็ได้ขับเทสลากันหลายคันละผมว่าได้ลองระบบนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีระดับโลกนะที่มาทำตลาดในบ้านเรานะแล้วก็ได้ขับกันไปพอสมควรนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะที่ยังไม่เคยทดลองเขาอย่างจริงๆจังๆก็มีโอกาสได้ลองหลายๆค่ายนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปในหลายๆครั้งว่าระบบขับขี่อัจฉริยะเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะมีเลเวล0จนถึงเลเวล5นะครับที่ส่วนใหญ่ใช้กันณวันนี้ก็ยังอยู่ในเลเวล1เลเวล2กันอยู่เลยนะครับถ้าในต่างประเทศนะที่สหรัฐที่จีนเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาจากบ้านเราอาจจะด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องของป้ายจราจรสัญลักษณ์อะไรต่างๆเราได้เห็นผ่านทางอะไรสื่อสังคมออนไลน์มันทำให้เราใกล้มากขึ้นเนาะทำให้เราเห็นมากขึ้นแต่ว่าเอาล่ะนะพูดกันถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งวันนี้ผมก็เลยชวนสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งนะที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่บ่อยๆนะครับและแถมคนที่เลือกมาวันนี้คือคนที่เขาขับเทสลาอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้คุณต้อมไอมดนะหรือคุณอัตพลท่าพะแพงอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณต้อม
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับคุณต้อมนี่คิวทอมากเลยนะผมบอกคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมก่อนเลยวันนี้ขอกวนเวลาสักประมาณ20นาทีนะอยากชวนมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนหนึ่งที่เป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของรถเทสลาจริงๆเลยคุณต้อมขับเทสลารุ่นไหนอยู่ฮะ
2: ครับก็ขับเทสลาโมเดล Y ลองเลนส์อยู่ครับ
1: นี่นะเพราะนั้นน่าจะแชร์ระบบออโต้ไพลอตให้แฟนๆรายการได้ทราบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเกริ่นแบบนี้ก่อนเนื่องจากตอนนี้ไอมดของคุณต้อมเนี่ยก็เข้ามาสู่แวดวงของยานยนต์แบบเรียกว่าเต็มตัวได้ยังเต็มตัวแล้วนะคุณต้อมใช่ไหม
2: ก็น่าจะเต็มตัวแล้วครับจริงก็2ปีแล้วเราอยู่ในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ
1: นะ
2: ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก
1: ็
2: ได้ลองอะไรหลายๆอย่างครับก็เรียนรู้ต่างๆจากหลายแบรนด์ทั้งทางฝั่งของเทสลาเองแล้วก็แบรนด์จากประเทศจีนเองนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็จุดดีจุดแข็งของแต่ละเจ้าครับก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟัง
1: นะครับอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเล่าแบบนี้ก่อนคือคนทั่วๆไปที่ยังไม่เคยได้ขับเทสลาเนี่ยเขาอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเอ้ยเทสลาเนี่ยเขาขับอัจฉริยะเขามีออโต้ไพลอตให้คุณต้อมปูพื้นให้ฟังหน่อยคำว่าออโต้ไพลอตหรือว่าระบบของเทสลาจริงเขาชื่อว่าอะไรมันมีกี่ระดับมันควรจะต้องทำความเข้าใจยังไงเริ่มเลย
2: ได้ครับได้เลยครับโอเคถ้าพูดถึงคำว่าออโต้ไพลอตทุกคนจะนึกถึงนักบินที่ขับเครื่องบินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่กดปุ๊บไปเลย
2: เป็นคำนั้นเลยแต่เพราะว่ามันคือเป็นการบินอัตโนมัติกดปุ่มนี้ทุกอย่างคำนวณให้เองหมดนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นชื่อเรียกที่ทางเทสลาเหมือนเอามาโยงนะฮะจริงๆระบบออโต้ไพลอตเขาเป็นระบบช่วยขับของเทสลาแหละเขาตั้งชื่อไว้ว่าเป็นออโต้ไพลอตแต่มันจะแบ่งเป็นอยู่3ระดับด้วยกันนะครับออโต้ไพลอตระดับแรกคือเขาเรียกว่าระดับพื้นฐานนะฮะระดับที่2จะเรียกว่าระบบแบบยกระดับเขาเรียกว่า enhanced auto pilot คือทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานนั้นทำได้สูงมากขึ้นนะครับดังนั้นคำว่า enhanced auto pilot มันจะเลยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า EAP
1: enhanced
2: ใช่ enhanced auto pilot ครับน
1: ั่
2: นคือระดับที่2ส่วนระดับที่3เขาจะเรียกว่าการขับอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่เรียกกันว่าFull Self Drive หรือ FSD ครับ
1: FSD
2: Full Self Drive ใช่ FSD ครับ Full Self Driving นี่ครับที่เราจะเรียกกันต
1: ั
2: วนั้นคือจะเป็นที่สุดเลยของ Tesla นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าระดับระบบออโต้ไพลอตที่ใช้ในไทยได้นี่จะมีแค่2ระดับคือพื้นฐานกับตัวที่2นะครับคือตัวยกระดับขึ้นมา
1: ครับอันนี้คือปูพื้นสำหรับ Tesla อย่างเดียวนะยังไม่นับแบรนด์อื่นเลยนะมีพื้นฐาน มี EAP แล้วก็ FSD
2: FSD ใช่
1: ครับถ้าในไทยตอนนี้คือ1กับ2ก่อนคือพื้นฐานกับ EAP นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: สามารถใช้งานได้ 2,000 แต่ว่าที่ไทยเนี่ยหลังจากที่ Tesla เข้ามาขายอย่างเป็นทางการเนาะก็ประมาณปีนิดๆแล้วครับเขามีให้เราซื้อ Full Self Driving ได้ด้วยนะ
1: อ๋อฮะ
2: เป็นแพ็คเกจ Full Self Drive คือซื้อไว้ได้แต่จะใช้ยังไม่ได้ทั้งหมดเป็นรูปแบบเดี๋ยวผมเกริ่นให้ได้ฟังว่าในระบบเลเวลขั้นที่1แบบพื้นฐานยกระดับกับ3กับตัวที่3คือ Full Self Drive นี่มันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าทุกคันของ Tesla ที่ออกจากโรงงานจะมีระบบออโต้ไพลอตแบบพื้นฐานมาให้ทุกคันเท่ากันหมดเลยพื้นฐานที่เราเข้าใจกันคืออะไรบ้างก็จะรู้จักกับพวกเลนคีฟให้อยู่ในเลนนะครับเวลาที่เราง่วงเหงาเฮานอนแล้วจะไหลออกจากเลนมันก็จะดึงกลับมาให้อันนั้นมันมีพื้นฐานให้อยู่แล้วพวกระบบ Adaptive Cruise Control ขับไปตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเบรกเราก็เบรกคันข้างหน้าไปเราก็ไปแล้วก็จะรอเวลาเบรกมันก็จะไปต่อได้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่ชื่อว่าระบบ Auto Steering หรือการบังคับพวงมาลัยให้กับเราโดยอัตโนมัติบังคับพวงมาลัยในที่นี้หมายถึงบังคับให้อยู่ในเลนนะครับให้อยู่ในเลนแล้วก็เข้าโค้งได
1: ้ครับ
2: แต่จะไม่ได้เลี้ยวไปตามซอกซอยนะถ้าเลี้ยวไปตามซอกซอยที่เราเห็นในคลิปน่ะ
1: อ
2: ันนั้นมันจะอยู่ในอันดับที่3คือ Full Self Driving
1: ครับ
2: ที่แบบเฮ้ยเข้าซอยนี้เบรกหลบหยุดคนเจอไฟแดงอะไรแล้วไปต่ออันนั้นเป็น Full Self Drive ครับยังไม่เจอในประเทศไทยอย่างแน่นอน
1: อย่างแน่นอนไม่มีนะ
2: ใช่ครับยังไม่มีครับ
1: ระ
2: บบพื้นฐานก็ถือว่าทุกคันที่มันมีให้เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับนอกจากมี Adaptive Cruise Control มีบังคับพวงมาลัยให้แล้วมันยังมีระบบต่างๆที่เสริมความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นพวกกล้อง Tesla Vision ที่อยู่รอบคันเนี่ยมันจะมาช่วยในการคำนวณช่วยเราด้วยเหมือนเป็นตาอีกตาหนึ่งครับช่วยเราในการขับขี
1: ่
2: สมมุติว่ารถข้างหน้าเราขับไปอยู่แล้วรถข้างหน้าเผลอความเร็วลดลงแต่ความเร็วลดของเรายังสูงอยู่เขาจะแจ้งเตือนเราทันทีว่าเอ้ยคุณจะชนแล้วอะไรเงี้ยก็ต้อง
1: มันเป็นเสียงว่าไงตืดตืดตืดตืดเงี้ย
2: ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดเลยครับดังๆไว้เลยครับเพื่อให้เราแบบตกใจตื่นเลยแล้วเราก็จะถอนคันเร่งทันทีประมาณครับ
1: อันนี้คือพื้นฐานของรถเทสลาคุณซื้อเนี่ยมีระบบไอ้เหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเลย
2: ใช่เลยครับ
1: นะซึ่งตัวเลนคีฟตัว Adaptive Cruise Control ตัว Auto Steering เนี่ยมันก็คือทำงานร่วมกับกล้องก็คือ Tesla Vision พอมันมีกล้องมันคำนวณเส้นถนนมันคำนวณรถข้างหน้ามันก็เลยสามารถมีระบบเหล่านี้มาได้นี่คือตัวพื้นฐานที่มาใน Tesla ทุกคัน
2: พื้นฐานถูกต้องคร
1: ับ ขยับไปสเต็ปที่2
2: ขยับไปสเต็ปที่2ครับที่เรียกว่า Enhanced Auto Pilot หรือว่าตัว EAP ตัวกลางตัวนี้มันจะเพิ่มความสามารถอย่างเช่นระบบเขาเรียกว่าออโต้สเตียริ่งที่บังคับพวงมาลัยนะผมใช้งานหลักๆคืออะไรเวลาผมเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพมันจะเป็นเส้นทางตรงเรารู้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถตั้งไว้แล้วพวงมาลัยเขาก็จะพยายามจัดให้มันนิ่งอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนนะครับสมมุติเราอยู่เลนซ้ายสุดแล้วมีรถคันหน้าเราขับมาเจอช้าละแล้วรถเราก็จะไม่ไปต่อเพราะว่ารถเขายังไม่ไปไหนใช่ไหมแต่เราอยากจะเปลี่ยนเลนครับถ้าเราตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนระบบบังคับพวงมาลัยให้กับเรามันจะหลุดครับก็คือมันจะไม่ทำงานต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น EAP เนี่ยก
1: ็
2: คือเราแค่ตีไฟเลี้ยวครับสมมติแอนขับหน้ามีรถข้างหน้าขวางทางอยู่เราตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาเราตีไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นไปแซงที่เลนขวานะครับต
1: ี
2: ไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยแซงคันนั้นให้ด้วย
1: ครับ
2: แต่มันก็ต้องมองด้วยนะว่ารถข้างหลังมีไหมมันจะมีอะไรชนหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าไม่มีทางสะดวกมันก็จะตีไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเลนให้เราอัตโนมัติแล้วเราก็จะแซงคันนั้นไปได้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือจะที่เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนเลนแค่เคาะไฟเลี้ยวมันก็จะกล้องก็จะคำนวณให้หมด
2: ใช่ครับใช่กล้องจะคำนวณแล้วก
1: ็
2: ปลอดภัยแล้วก็ไปต่อครับนอกจากนี้ยังมีระบบที่ชื่อว่าNavigate on Auto Pilot ด้วยครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัว EAP นี่แหละหลักการก็คือสมมุติเราตั้งขับไปเรื่อยๆในตามทางด่วนแล้วเราก็ทำให้มันบังคับพวงมาลัยเนา
1: ะ
2: คราวนี้มันจะถามเลยนะว่าเอ้ยตรงเนี้ยเลนที่เราอยู่มันช้าแล้วเราอยากจะเลี้ยวไหมเขาเรียกว่ามีการ suggestion คือแนะนำก่อนว่า คุณจะเปลี่ยนเลนไปตรงนี้ไหมผมเจอว่าเลนขวามันไปได้นะถ้าคุณจะคอนเฟิร์มคุณก็แค่ตีไฟเลี้ยวอันนี้ก็คือจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงสำหรับ EAP
1: เพราะว่ากล้องเขาก็จะสแกนเห็นทั้งถนนว่ามันมีกี่เลนตรงนี้มันเปลี่ยนเลนได้นะถ้าคุณจะไปก็เป็นแบบซักเจสว่าให้เรากระพริบไฟเลี้ยวใช่ไหมฮะ
2: ใช่พอตีไฟเลี้ยวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้พอไปเจออันนี้จะเบียดกันมาอีกก็จะวนๆอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ค่อนข้างถือว่ามีความสบายมากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับแต่ว่า มันจะทำงานทั้งร่วมกับกล้องแล้วก็กับทั้งเรดาร์ของเขาที่มีอยู่ในรถด้วยครับ
1: อ๋อครับแต่ทีนี้อยากรู้ว่าแล้วไอ้ปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยนะจริงๆเราเห็น รถในฝั่งของจีนหรือแม้แต่รถยุโรปหลายๆค่ายเขาก็มีเหมือนกันแต
2: ่
1: เขาว่ากันว่าเทสลามันเสถียรกว่ามันเสถียรกว่าไงอะฮะอันนี้คุณต้อมต้องเล่าแล้ว
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหลายๆคันมีระบบนี้เหมือนกันหมดเลยอย่างที่คุณอูเล่านะแต่ว่าบางคันเนี่ยปล่อยมือได้แค่10วินาทีร้องเตือนละจะต
1: ้
2: องมาเขย่าจะต้องมาอะไร20วินาทีร้องเตือนหร
1: ือ
2: แม้กระทั่งบางคันเนี่ยแม้ว่าเราจะปล่อยมือจากพวงมาลัยก็มันจะไม่นิ่งอะเขาเรียกว่ามันคือเลนถนนมันเป็นเลนขนานเนา
1: ะ
2: บางทีมันก็จะเบี่ยงซ้ายนิดเบี่ยงขวาหน่อยเหมือนงูเลื้อยอ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่ามันไม่นิ่งแต่เทสลาเนี่ยจะนิ่งจะพยายามบังคับให้อยู่ในเลนที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดมันดีตรงที่แบบว่าเราจะไม่หลุดออกจากเลนแต่มันก็จะมีความเสียวหน่อยบางเพราะบางทีเราไปเจอรถใหญ่ๆที่เขาอาจจะเบนมาหาเลนของเราหน่อยแล้วมันก็บี่ใกล้ชิดกันเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างครับซ
1: ึ่
2: งก็อาจจะเป็นจุดที่ยังต้องพิจารณาอยู่ต้องระวังเราก็เลยต้องใช้ฟังก์ชันนี้โดยความที่ระมัดระวังตลอดเวลาต้องดูกับเขาเสมอไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้เขาแบบทำงานเองโดยที่ไม่ดูเลยบางคนแบบไปรับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่
1: ไม่ได้อ๋อ
2: เป็นคอนเทนต์
1: ที่แบบกำลังจะบอกไอ้ที่เขาทำเป็นใน TikTok เนี้ยแบบกล้างหลับไปเลยหรือว่าไม่ได้นั่งที่คนขับไปเลยมันมีจริงไหม
2: ทำได้ครับแต่เป็นคอนเทนต์ครับคือสามารถทำได้ครับแต่ก็อย่าเสี่ยงเลยครับคือถ้าตามหลักการ
1: อ
2: ่ะมันได้เพราะว่าเราสามารถลุกออกจากที่นั่งได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำด้วยเพราะมันผิดกฎหมายครับเพราะว่าระบบนี้ทางเทสลาก็บอกเองว่าแม้ว่าจะเป็นฟูลเซลฟ์ไดวิ่งหรือว่า EAP ขึ้นมาก็ตามค
1: ุ
2: ณจะต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเสมอเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของคุณประมาณนี้ครับ
1: ครับแล้วอย่างอันนี้ผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นรถคันอื่นที่ผมเคยลองๆมาเวลามันเปลี่ยนเลนมันก็จะมีความแบบอย่างที่คุณต้อมบอกมันมีความเป็นงูอ่ะคือเลื้อยไปเลื้อยมาหรือเป็นปิงปองอ่ะเด้งไปเส้นถนนซ้ายเด้งมาเส้นถนนขวาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เทสลาที่ว่าเสถียรมันมีไหมมันเป็นเหมือนกันไหม
2: ไม่ค่อยครับคือเทสลาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างตรงในถ้าอยู่มีเลนชัดเจนให้เขาน
1: ะ
2: ถือว่าเป็นการที่จะไว้ใจได
1: ้
2: ผมเล่าให้ฟังก่อนหลายๆคนถามว่าขับรถทำไมคุณจะต้องปล่อยมือด้วย
1: อ
2: ันนี้บอกก่อนหลายๆคนจะสงสัยเลยทำไมขับรถคุณก็ไม่จับสองมือไปเลยอะไรประมาณน
1: ี
2: ้มันก็จะมีในช่วงนึงที่สมมติว่าเราอยากจะยกน้ำขึ้นมาทานบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมียกน้ำขึ้นมาทานบ้างม
1: ือ
2: นึงอาจจะจับพวงมาลัยมือนึงอาจจะจับตัวขวดน้ำอยู่มีหกมีอะไรบ้างเผลอฝาหล่นมือก้มลงไปเก็บด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
2: งเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราสามารถแบบคอนโทรลได้แต่จริงๆคือช่วงนั้นเที่ยววินาทีเนี่ยตาเราไม่อยู่แล้วแต่เราเปิดฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้ครับมันมีตาที่ช่วยเราขับไว้อยู
1: ่
2: มีมืออีกมือนึงที่ช่วยประคองเอาไว
1: ้
2: ดังนั้นครับยกตัวอย่างเลยเราสามารถยกขวดน้ำมาจับสองมือแล้วดื่มทานได้ดื่มเสร็จปุ๊บระวางไว้แล้วก็มาขับต่
1: อ
2: น
1: ี่
2: คือความมั่นใจที่เราสามารถให้ได้กับทางเทสลา
1: ผมเสริมอีกนิดนึงนะผมเห็นคนที่เขาใช้ฟังก์ชันเหล่านี้คือใช้เวลาแบบสมมติสูงวัยหน่อยขับช่วงกลางคืนเนี่ยเรามองไม่ชัด
2: ช่วยได้ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ช่วยได้ครับเพราะว่าเราเองบางทีเป็นคนสายตาสั้นบ้างตาพร่าบ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรถของผู้ร่วมถนนบางคนอะไฟท้ายเสียตาเราไม่เห็นนะแต
1: ่
2: ระบบช่วยขับขี่กล้องเห็นระบบเรดาร์เห็นเขาจะช่วยเราเบรกอันนี้มันจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาแทนที่เราจะแบบชนท้ายเขาแบบปั้งโดยที่ไม่เบรกเลยแต่เนี้ยก็คือจะมีการเบรกการชะลอหรือว่าการหลบเลี้ยวให้ด้วย
1: อ
2: ันนี้คือข้อดีครับ
1: ครับครับมันก็เป็นตัวช่วยเราอย่างเวลาผมใช้เนี่ยนะผมอาจจะไม่ถึงกับปล่อยมือ 100% น่ะแต่รู้สึกว่าพอให้ระบบมันทำงานแล้วมือเราจับไปด้วยเราก็ไม่ต้องออกแรงมากไง ท้าก็ไม่ต้องอยู่กับเบรกหรือคันเร่งตลอดเวลาแล้วก็เหมือนก็ประคองไปรถเขาก็ขับของเขาไปมันก็แฮปปี้ดีนะถ้าเกิดใช้นะฮะ
2: แล้วก็ผมแชร์เหตุการณ์อันนึงตอนนั้นผมไปขับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็มีระบบตัวช่วยขับนี่แหละช่วยต้องบอกงี้ว่าที่อเมริกาถนนทางด่วนของเขาอ่
1: ะ
2: มันเป็นทางเส้นตรงโดยจะไม่มีไฟแดงเลยแล้วถนนอเมริกาคือยาวมากมันหลับง่ายต้องบอกงี้มันหลับง่ายมันหลับง่ายแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดน
1: ะ
2: เราจะแบบบางคนอาจจะง่วงเหงาหาวนอนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างข้อตรงนี้มันจะทำให้เพื่อนร่วมทางครับเขาจะเห็นว่ารถคันนี้ขับผิดปกติละ
1: ครับ
2: ขับผิดปกติเสร็จปุ๊บเขาจะโทรไปหานายวันๆพวก191อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตำรวจจะมาชาร์จเราทันทีนะครับแต่ว่าพอเปิดไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยได้มันทำให้เราขับรถได้ตรงมากขึ้นเหมือนเรามีแบบสติสัมปชัญญะในการขับรถที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับที่ค่อนข้างได้ประโยชน์มากๆเหมือนกัน
1: ครับทีนี้เรากลับไปตัวเบสิกแล้วก็มาสู่ตัวเลเวล2นะที่ว่าเป็น EAP เนี่ยมันต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมฮะไอการขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเนี่ย
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาที่จะต้องจ่ายเพิ่มที่ไทยนะครับอยู่ที่ 122,000 บาทครับ
1: โอ้เพิ่มอีก 120,000
2: อันนี้คือถึงจะได้ใช่ซึ่งเพิ่ม 120,000 จะได้สิ่งที่ผมบอกในให้นะครับ
1: ครับแล้ว
2: จะมีพวกแล้วก็จะมีนอกจากการบังคับพวงมาลัยเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีพวกช่วยในการถอยจอแล้วก็ระบบซัมมอนครับที่มันจะทำให้รถของเรามันมีความเป็นอนาคตมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหมือนรถบังคับหลายๆคนอาจจะคิดทำไมไม่มีคนอยู่ในรถแต่รถสามารถเคลื่อนที่ได้น
1: ะ
2: เคลื่อนที่เดินหน้าเดินหลังได้เดินหน้าถอยหลังได้ในระยะ12เมตรสมมุติว่าเราไปกินตอนนั้นผมไปกินข้าวไปจอดอยู่ร้านข้าวร้านหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกแล้วอยู่ดีฝนตกมาแล้วน้ำแฉะเราเดินเข้าไปไม่ได
1: ้
2: เราสามารถเปิดโหมดซัมมอนนี้ครับแล้วให้รถมันเคลื่อนออกมาหาเราเราสามารถยืนอยู่ใกล้ๆมันได
1: ้
2: เราก็จะไม่ต้องลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถประมาณนี้ครับ
1: เทสลาเรียกอันนี้ว่าซัมมอนนะ
2: ระบบซัมมอนครับ
1: ครับอันนี้อยู่ในตัวเบสิกหรือว่า EAP ฮะ
2: อยู่ระดับกลางครับ
1: อยู่ใน EAP
2: ถ้าอยากได
1: ้
2: ใช่จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าซัมมอนนี่ก็จะมีประเภทหนึ่งคือสามารถแบบให้มันวิ่งมาหาเราได้เลยก็เรียกว่าสมาร์ทซัมมอนที่ประเทศไทยใช้งานได้กึ่งนึงยังไม่ได้เต็มรูปแบ
1: บ
2: แต่ว่าเราจะต้องใช้ในพื้นที่ที่รองรับไม่ใช่ถนนอาจจะเป็นแบบที่จอดรถในเป็นที่จอดรถอะไรประมาณนี้ครับที่พอจะทำได
1: ้
2: ครับแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงตัวจอดอัตโนมัติของเทสลานี่ตัวจอดอัตโนมัตินี่คืออยู่ในพื้นฐานหรือ EAP มันหรือมันต่างกันยังไง
2: อยู่ในระดับกลางครับอยู่ในระดับ EAP
1: ครับ
2: จะต้องซื้อถึงจะมีให
1: ้ต้องซ
2: ึ่งระบบจอดอัตโนมัติของเทสลาผมยอมรับว่าอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้นยังไม่ได้เก่งเท่ากับของรถจีนที่เป็นรุ่นสูงๆนะครับอย่างที่พวกเราเห็นของอย่างเช่นลีออโต้บ้างของอวัตท่าบ้างหรือพวกสูงๆครับที่เขาจะแบบว่าลงจากรถแล้วก็กดในแอปแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปหาช่องจอดได้เลยแต่อันนั้นเก่งกว่าแต่เทสลาตรงนี้ก็แค่แบบว่าขับไปแล้วก็สแกนช่องพอเจอแล้วก็สั่งให้ถอยจอดแค่นั้นครับก็ถือว่ายังเป็นระดับเบสิกพื้นฐานเฉย
1: ๆซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของโอล่ากลุ่มของเกรทวอลที่ขับผ่านไปแล้วก็มันสแกนพอสแกนเจอปุ๊บเราก็กดให้เขาจอด
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ของเทสลายังเป็นรูปแบบนี้อยู่นะฮะ
2: ใช่ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่ยังคิดว่ายังไม่ได้แอดวานซ์แต่มันมีข่าวรายงานอยู่มาว่ามันไม่ใช่แบบออโต้ปาร์คที่แบบสมาร์ทจริงๆแต่เขาคิดว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีความสมาร์ทได
1: ้
2: เพราะอย่างที่บอกคือเขาใช้ AI ในการช่วยคำนวณอะไรอยู่แล้วที่มันจะเอาไปพ่วงกับ FSD ในระบบ3ที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ซึ่งเขาจะทำได้มากขึ้นถ้าวันนั้นมาถึงเขาก็แค่ปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเทสลาทุกคันก็จะสามารถเทสลาทุกคันที่อัปเกรด EAP ผู้ใดบิ๊กก็อาจจะมีฟังก์ชันนั้นทำให้มันสมาร์ทมากขึ้นได
1: ้
2: นี่คือข้อดีของรถไฟฟ้า
1: ครับแวะมาถามตัวซัมมอนหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคิดแหละว่าสมมุติว่าเราไปกินข้าวใช่ไหมเมื่อกี้คุณต้อมยกตัวอย่างว่าเข้าที่จอดไปแล้วเราไปกินข้าวแล้วปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บปรากฏตรงนั้นมันน้ำมันเป็นแอ่งเราก็ใช้ฟังก์ชันซัมมอนเนี่ยอันนี้สั่งจากมือถือถูกไหมฮะ
2: สั่งจากมือถือครับ
1: พอกดออกมากดปุ๊บรถเขาก็จะเลื่อนออกมาในระยะ12เมตรสุดท้ายที่เราเข้าไปจอดสมมุติว่าไอ้ตอนเข้ากับตอนออกคุณต้อมรถมันอาจจะสภาพแวดล้อมตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเช่นตอนแรกมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ตอนหลังมอเตอร์ไซค์มันอาจจะมาขวางเงี้ยรถมันฉลาดพอไหมที่จะรู้ว่าเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์นะออกลายเดิมไม่ได้นะต้องขยับใหม่หรือว่ามันจะหยุดหรือมันน่าจะเป็น
2: รู้ครับเขาจะคำนวณระบบเขาจะใช้เรดาร์ข้างๆกับพวกเซ็นเซอร์ก็จะดูว่าอันไหนขวางอยู่มันก็จะไปได้เท่าที่จะไปได้อย่างนี้ดีกว่าคร
1: ับ
2: มันไม่ใช่แบบว่าจะหาทางออกได้ทุกอันจริงๆ
1: คือถ้าเจอว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มันก็ถอยมาแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับจะคำนวณเท่าที่แบบเหมือนคนปกติอ่ะคนออกได้แค่ไหนมันก็จะออกเองก็ได้แค่นั้น
1: อันนี้อันนี้ซัมมอนนะพบแล้วนะเบสิกแล้วก็ตัว EAP นะที่ว่าต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ 120,000 บาท
2: 120,000 บาทใช่ครับ
1: แล้วที่ว่าซื้อแผนที่เอ้าขึ้นมาเป็น FSD ยังฮะอันนี้เป็นเลเวลเป็นสเต็ปที่3แล้วนะ
2: สเต็ปที่3คือ Full Sale เดี๋ยวค่อยไปตรงนั้น
1: ยังไม่ถึง
2: เรื่องแผนที่แต่เรื่องแผนที่ต้องบอกก่อนว่าทุกคันที่เป็น Tesla ออกมามีแผนที่นำทางมาให้เราอยู่แล้วเราสามารถใช้ระบบนำทางได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลย
1: ครับ
2: ปกติก็เหมือนที่เราใช้บนมือถือตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ตรงนี้ก็จะนำทางไปได้อะไรได
1: ้
2: ข้อดีอย่างนึงของแผนที่เทสลาคือมันจะบอกได้ด้วยว่าเราจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนั้นและแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร
1: ่
2: ซึ่งค่อนข้างที่จะแม่นถ้าบอกว่าจะไปถึงแล้วเหลือแบตเตอรี่ 2% ยังไงก็ต้องถึงแต่พอคำนวณให้เรียบร้อยตามการขับขี่ถ้าเราขับช้ามันก็จะเด้งขึ้นมาหน่
1: อ
2: ยถ้าเราขับเร็วก็อาจจะลดลงไปอีกแต่สามารถมั่นใจได้ในแผนที่อีกอย่างนึงครับแผนที่ตรงนี้ผมชอบตรงที่เขาสามารถแชร์จุดโลเคชันจากแอปพลิเคชัน Google Map ในมือถือของเรามาได้เลยสมมุติเราหาในตัวรถหายากยากรถบางคันเนี่ยแบบแทบจะหาจุดไม่เจอจุดที่เราจะไปไม่เจอถ้าโดยเฉพาะแบบจุดแปลกๆแต่เราหาใน Google เจอพอเจอใน Google เสร็จปุ๊บเราแชร์มาเข้าแอปพลิเคชันของ Tesla แล้วตัวรถอ่ะมันจะรู้เรื่องนะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมันก็จะแสดงที่ตัวรถได้เลยอันนี้คือความฉลาดของเขา
1: ผมถามเชิงเทคนิคนิดนึงว่าเนื่องจากผมไม่เคยดูแผนที่ของ Tesla อันนี้ Map เนี่ยเขาใช้เป็น Tesla Map เลยหรือว่าเขาใช้เป็น Google Map หรือใช้ของใคร
2: based on ของ Google Map ครับเพราะว่าพวกจุดอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับ Google Map มากครับแล้วก็อัปเดตค่อนข้างไวแต่ว่าการเนวิเกตจะการนำทางอะไรของเขาเนี่ยจะเป็น Tesla ทำครอบอีกทีนึง
1: ครับพอเป็น Google Map มันก็เลยเหมือนใช้เป็นนะ API เดียวกันหมดมันก็เลยใช้ได้คำนวณระยะทางแบตเตอรี่ของตัวรถได้
2: ใช่ค่อนข้างที่จะแม่นครับผมแล้วก็พอเป็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาแตกต่างกันกับ EAP นะครับกับ Full Self Driving นั่นแหละ EAP ก็คือแมปมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ให้มันแบบเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรได้หรือว่ามี Enhanced Autopilot ได้คุณจะต้องใช้แผนที่ให้มันได้ด้วยก่อนหน้านี้รถผมไม่มีแผนที่แต่ตอนนี้อัปเดตได้แล้วมีแผนที่ก็สามารถใช้งานได้ปกติคราวนี้พอมา Full Self Driving เนี่ย Full Self Driving ผมบอกเลยอย่างณปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดสอบเขาเรียกว่า FSD Beta
1: ครับอันนี้ในไทยใช่ไหมเฉพาะในไทยนะใช่ไหม
2: ไม่ครับอันนี้อยู่ที่อเมริกาที
1: ่
2: เดียวนะตอน
1: ครับครับเชิญฮะ
2: ที่เราเห็นแบบหลายๆข่าวที่แบบว่าใช้ระบบ Autopilotตั้งไปที่บ้านแล้วก็ปล่อยให้มันรถขับเองถามว่ามันทำได้ไหมณปัจจุบันทำได้แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะหลักการก็คือ
1: คร
2: เราตั้งจุด A ไปปุ๊บไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะฮะอันมันจะพยายามขับไปเหมือนคนขับเลยมันคนขับเลยฮะอันนี้ค่อยจะเป็น Full Self Driving ที่ณปัจจุบันมีแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
1: เฉพาะที่สหรัฐเท่านั้น
2: ใช
1: ่แล้วในไทยถามกลับมาอีกนิดนึงยังซื้อ FSD ได้ไหมฟูซื้อฟูเซลเนี่ยซื้อได้เหมือนกัน
2: ซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได
1: ้
2: ครับอ๋อซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได้
1: ขอ
2: ถามว่า
1: เราซื้อทำไม
2: ครับจะถามว่าเราซื้อทำไมโอเคถ้าเราซื้อ FSD เราจะได้ EAP เข้ามาด้วย
1: อ๋อฮะ
2: คือ FSD คือง่ายๆว่าเป็นแพ็กเกจใหญ่สุด
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เขามีแล้วที่เขาเสนอขายมาตอนนี้อยู่ที่2,400,000
1: 2,400,000
2: ใช่ครับก็คือ2เท่าของ Enhanced Autopilot ซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่า ที่ต่างประเทศ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าอันนี้ครับผมมองว่าถ้าใครอยากได้ซื้อไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันถึงวันที่จะใช้ได้จริงๆราคามันอาจจะเพิ่มเป็น400,000-500,000ก็ได
1: ้
2: ประมาณนี
1: ้อาจจะ
2: ขึ้นราคาต่างประเทศใช่เพราะอยู่ต่างประเทศมันเคยมีตั้งแต่ถูกๆเพราะว่าตอนนั้นคือเขายังไม่รู้ว่ามันจะไปรูปแบบไหนแต่พอนานๆมาฟังก์ชันมันเริ่มถูกมีการพัฒนาขึ้นเขาก็ค่อยอัปเกรดราคาขึ้นอัปเกรดราคาขึ้นนะ
1: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
1: ตัวถ้าพูดถึงตัวแผนที่เนี่ยในพื้นฐานมีมาอยู่แล้วถูกไหมฮะที่เมื่อกี้ว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าซื้อ EAP ตัวแผนที่มันจะอัปเกรดอะไรขึ้นให้หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทัน
2: แผนที่ไม่อัปเกรดครับแต่เป็นระบบที่ช่วยขับไอ้บังคับพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับที่เป็นแบบว่าระบบการเปลี่ยนช่องจราจรอัตโนมัติการนำทางเมื่อใช้ออโต้ไพลอตมันจะสามารถใช้ได
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ซื้อ AP เปลี่ยนช่องอัตโนมัติใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแบบอัตโนมือแทนครับ
1: ต้องมือเอาขับ
2: ได้ครับ
1: ทีนี้ก็เป็นถ้าในไทยหลักๆ ก็จะมีเนี่ยตัวพื้นฐานกับตัว EAP ที่ใช้อยู่หรือบางคนก็ซื้อ FSD คุณต้อมซื้อไหม FSD Beta
2: FSD ยังไม่ได้ซื้อครับ ใช้ได้แค่ EAP ครับตอนน
1: ี้ไม่งั้นมันต้องเพิ่มอีกต้อง 240,000 นะ
2: มันอยู่แล้วแต่คนครับบางคนมองว่าเอ้ยซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มาอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบอ่ะถ้ามันมาแล้วก็ซื้อก็ได
1: ้
2: ประมาณนั้น
1: ครับครับ
2: แต่ถ้ามีคนมาถามผมว่าจะซื้ออะไรดีผมก็แนะนำว่าให้เอา EAP ไว้ก่อนจะได้ประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ FSD ในบ้านเรามันยังใช้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ครับ
1: มีคำถามจากคุณอนุชิตถามว่าถ้าขับอยู่แล้วเวลารถติดเนี่ยคนขับอาจจะดูมือถือไปด้วยรถมันจะถ้ารถมันแบบไหลๆๆไปอย่างเงี้ยมันจะไปชนท้ายคันหน้าไหมหรือว่ามันเบรกให้เองฮะ
2: ถ้าเราเปิดระบบออโต้สเตียริงแล้วก็เปิดระบบ
1: คร
2: ูซคอนโทรลครับไม่ชนครับเขาจะดูตามหันหาสต็อปแอนด์โกซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกับรถยนต์ทั่วๆไป
1: ถ้าเราเปิดระบบนี้อยู่เรายังรถมันควบคุมให้อยู
2: ่ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้เปิดมันก็ไหลไปชน
2: แต่ถ้าไม่ได้เปิดไหลไปชนครับต้องบอกว่าไหลไปชนคือการแจ้งเตือนการชนมันก็มีหรือเบรกอัตโนมัติมันก็มีแต่มันจะไม่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ
1: ์
2: การเบรกอัตโนมัติผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นขับมาดีๆแล้วอยู่ดีมีคนโผล่ออกมาแล้วตัดหน้าอะไรเงี้ยก็จะเบรกช่วยในระดับนึงแทนที่จะแบบชนที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะชนแค่80หรือต่ำกว่า80เพราะมันมีเบรกเข้ามาช่วยประมาณนี
1: ้ครับเอาละโดยสรุปแล้วจากที่คุณต้อมซึ่งเป็นนักรีวิวรถด้วยแล้วก็ใช้รถคันนี้จริงๆเรียกว่ามีเวลาอยู่กับรถตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วฮะ
2: 2ปีแล้วครับ
1: 2ปีแล้วนะรู้จักรถตัวเองทุกซอกทุกมุมแน่นอนนักรีวิวด้วยอันนี้เลยถามโดยสรุปว่าแฮปปี้กับระบบนำทางเหมือนตอนที่แฮปปี้กับระบบออโต้ไพลอตเหมือนกับตอนที่เราแบบเห็นข่าวในต่างประเทศเขาใช้กันณวันนี้ในไทยเราแฮปปี้ระดับไหนแล้วก็ในอนาคตคาดหวังยังไงบ้างครับ
2: ในส่วนของผมคิดว่าถ้าเทสลาคันไหนไม่สามารถใช้ระบบบังคับพวงมาลัยออโต้สเตียริงได้ Adaptive Cruise Control ได
1: ้
2: มันจะเป็นเหมือนมันไม่ใช่เทสลาแล้วเพราะมันมีช่วงนึงครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเทสลาออกมาและมันทำให้ฟังก์ชันนี้อยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์แล้วผมต้องขับรถต่างจังหวัดแบบนี้แหละลงไปกรุงเทพแหละเชียงใหม่กรุงเทพแล้วผมต้องบังคับตลอดเวลามันรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้การขับรถของเรามันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราติดการใช้งานของมันไปแล้วไงเพราะเราจะเสมือนว่าเรามีคนช่วยเราขับรถอย่างน้อยอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะแต่มันคือ AI อย่างนั้นมันช่วยได้แล้วมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะด้วยนี่แหละผมก็เลยว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็ผมว่าคนซื้อ Tesla เยอะหมายถึงว่าคนที่ซื้อ Tesla เพราะหวังอยากจะใช้ระบบนี้มาก
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวไม่มีตัว EAP ก็คือหมายถึงว่าอาจจะใช้ในมุมมองของ
2: EAP ไม่มีก็ได้ครับ EAP ไม่มีก็ได้ครับคือถ้าไม่มีระบบที่มันบังคับพวงมาลัยให้แล้วพวก Adaptive Cruise Control เนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะลำบากสำหรับเราเมื่อเวลาเดินทางไกลนะเพราะว่าเราชินไปแล้ว
1: ครับ
2: มันเปรียบเสมือนมีคนมาช่วยเราขับรถมีหูมีตาอีกแบบ อีกหลายอันนะที่มาคอยช่วยเราทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: ค
2: นรอบข้างเราก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณต้อมจากไอมดนะให้คุณต้อมบอกช่องทางตัวเองหน่อยหลายๆคนถ้าจำกันได้นะหลายเดือนก่อนผมเคยสัมภาษณ์คุณต้อมตอนนั้นยังเป็นเรื่องของ iOS อยู่แต่ว่าตอนน
2: ี
1: ้แต่ว่าตอนนี้คุณต้อมมาอยู่ในวงการของการรีวิวรถเช่นเดียวกันในพาร์ทของ iMod ก็ติดตามได้กับการรีวิวรถนะครับ
2: ได้ครับฝากช่องทางครับก็ทั้ง Facebook YouTube นะครับค้นใน Google ได้เลยครับ IMOD ครับ iMod ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอช่องทางติดต่อของพวกเราครับก็จะดูทั้งเรื่องของรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนก็ยังคงดูเหมือนเดิมครับ Apple ด้วย Android ด้วยนะครับ iPhone iPad Mac สามารถมาพูดคุยแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณต้อมครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณคุณต้อมอรรถพลทัพแพงนะครับจากไอมดนะก็ไปติดตามผลงานได้เป็นอีกชาแนลหนึ่งที่เวลารีวิวแล้วให้รายละเอียดให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับขอบคุณอีกหนึ่งคลิปคุณภาพนะจากทางไอมดนะครับช่วงนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4 ลิตร184แรงม้าเมกะเฟรมแชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่20นะครับวันนี้เรื่องราวที่หยิบมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยที่ต้องมาควบคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทาง Euro NCAP นะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการเรียกว่าไงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์นะครับทาง Euro NCAP เนี่ยเขาเปิดข้อกำหนดให้รถยนต์ใหม่ต้องมีปุ่มควบคุมแทนการสัมผัสผ่านหน้าจอนะครับซึ่งในข้อกำหนดเนี้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ารถใหม่ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดคุณอยากได้ NCAP แบบอยากได้ Euro NCAP แบบครบ5ดาวแบบได้รับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเนี่ยนะครับต่อไปคุณจะต้องกลับไปใช้พวกหน้าจอที่เป็นปุ่มกดต่างๆนะซึ่งมันดูขัดกับแนวโน้มในปัจจุบันที่ดูเหมือนรถใหม่ๆเขาชูเรื่องของเทคโนโลยีมาค่อนข้างมากนะครับก็พยายามจะทำเป็นแนวคิดที่เรียกว่าทัชเลสบ้างบัตเทิลเลสบ้างก็คือไร้ปุ่มสัมผัสทุกอย่างรวมศูนย์ไปที่หน้าจอกลางนะซึ่งการทำงานก็มีตั้งแต่การใช้นิ้วสัมผัสการสั่งการด้วยเสียงการสั่งการด้วยท่าทางเจสเจอร์คอนโทรลวอยซ์คอมมานด์นะฮะหลากหลายมากเพื่อลดปุ่มเหล่านี้ออกไปนะครับในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมันก็ดูล้ำดูว้าวนะครับแต่ผมว่าก็มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยนะที่พอคุณซื้อรถรุ่นใหม่ๆไปแล้วไปลองกดลองอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่คล่องๆมันก็แล้วไปนะแต่บางท่านก็ยังรู้สึกว่ามันใช้งานยากเหมือนกันนะกว่าจะปรับแอร์ก็ต้องเข้าไปในฟังก์ชันเข้าไป1 2 3 4โอ้ยกว่าจะได้เพิ่มพัดลมแอร์จะให้สั่งการเป็นภาษาอังกฤษบางทีเราก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับก็มีข้อคำถามมากมายเนี่ยจนกระทั่งมีประกาศเนี่ยจากทาง Euro NCAP เข้ามาก็วันนี้นะก็เลยเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันรถยนต์หรือว่าออโตโมบิลที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะมาสายที่มันเกี่ยวกับ IT มาสายที่เกี่ยวกับ Gadget นะครับบางค่ายเขาบอกว่ารถของตัวเองเนี่ยเป็น mobility gadget ด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็เลยเชิญอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในแวดวงสาย IT นะครับผมว่าน่าจะเป็นแฟนเพจกันหลายๆท่านแหละนะเกี่ยวกับทาง Android เกี่ยวกับทาง Droid Sans นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับทางคุณพัฒน์วรพัฒน์มงคลวีรกุลนะครับจากเว็บไซต์ droidsans.com วันนี้เป็นแขกรับเชิญของผมนะครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณพัฒน์ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับผมนี่โอเคเลยครับ
1: ครับวันนี้ชวนคุณพัฒน์มาผมเห็นบทความนี้ในเว็บไซต์ของ Droidsans ด้วยให้คุณพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยว่ารายละเอียดของข่าวมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมแล้วก็ผู้ใช้งานน่ากังวลยังไงบ้างเชิญคุณพัฒน์ฮะ
2: ต่อครับผมก็คือทางฝั่งของ Euro NCAP นะครับเดี๋ยวจะรีแคปสั้นๆก็คือเขาเป็นหน่วยงานอิสระที่เหมือนกับว่าฟอร์มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1996-97แล้วแล้วก็มีการทดสอบพวกบรรดารถสมรรถนะความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ทดสอบมาหลายรุ่นครับรถญี่ปุ่นรถยุโรปโดนทดสอบหมดแม้แต่รถจีนก็ต้องไปทดสอบกันด้วยนะครับแต่นี้คือทดสอบแล้วก็มีการให้กระดาวใช่ไหมครับไอตัวดาวของ NCAP เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ดาวศูนย์ดาวนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เซฟตี้หรือไม่ปลอดภัยครับเป็นแต่ว่าอาจจะมีการป้องกันเรื่องของการชนได้ประมาณนึงนะครับแต่จะไม่ได้แบบว่ามาตรฐานแบบสแตนดาร์ดหรือว่าปลอดภัยถึงห้องโดยสารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวก1ดาว2ดาวที่เซฟตี้และแต่จะขาดเพื่อพวกระบบเกี่ยวกับการหลบหลีกหรือป้องกันการชนนะครับพอ3 4 5ก็จะเริ่มมีแบบความปลอดภัยขั้นสูงมีระบบป้องกันการชนที่ดีขึ้นนะครับเหมือนกับโอเบกอัตโนมัติหรือตัวแบบพยายามเตือนเราระหว่างที่จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับเป็นแบบ3 4 5ตาขึ้นไปนะครับ
1: ครับซึ่งทุกทีเราจะเห็น Euro NCAP ที่แบบเห็นตามคลิปที่เข้ามาทดสอบ Crash Test พวกการชนให้เราเห็นจากด้านข้างการชนด้านหน้าอันนี้ก็คือมักจะเผยแพร่ออกมาจากเว็บไซต์ของทาง Euro NCAP ใช่มั้ย
2: ก็คือเผยแพร่มาตามนั้นเลยแล้วก็เทสให้ดูจริงๆว่าชนด้านหน้าจริงๆแล้วเป็นยังไงตัวรถเนี่ยบุบเข้ามาแค่ไหน ถึงห้องโดยสารหรือเปล่าหรือด้านข้างเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครกำลังเล็งๆซื้อรถอยู่ก็อาจไปลองดูข้อมูลจากยูเอ็นแคปก็ได้ว่าเขามีการทดสอบชนยังไงบ้างแล้วคันนี้ยี่ห้อนี้โครงสร้างเป็นยังไงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจริงๆก็หน่วยงานยูเอ็นแคปนี่ก็ไม่ได้มีคือเขาสอบชนนะครับแต่จริงๆแล้วฝั่งบ้านเราก็เหมือนมีพวกAsia APAC NCAP ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วแต่นี่คือถ้าเป็นประเด็นที่เราคุยกัน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นเรื่องของตัวเซฟตี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับกรณีที่ว่าร ถไฟฟ้าในช่วงหลังๆนี้จะเห็นเลยว่าพยายามที่จะเหมือนกับทำให้มันดูล้ำสมัยมากขึ้นด้วยการที่แก้การควบคุมทุกอย่างของตัวรถไปอยู่บนหน้าจอหลักตรงกลาง
1: ใช่ใช
2: ่
1: ก็คือรวมทุกอย่างมารวมทุกอย่างมามันมีถ้าเราคุ้นๆล้ำเลยอย่างเทสลายิงเอ่ยแบรนด์ได้นะอย่างเทสลาอย่าง BMW ที่เป็นรุ่นล้ำนะพวก iX อะไรต่างๆนะฮะรวมถึงปัจจุบันอย่างแบรนด์อย่างเนต้าที่เป็นแบรนด์จีนเหมือนกันแล้วก็
2: คือเอาจริงๆเนี่ยฝั่งค่ายจีนก็มาตรงคอนโซลกลางกันหมดเลยนะ
1: ฮะใช่คือรวมมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อดูว่าแบบเอ้ยทุกอย่างเขารวมสู่ไว้ตรงนี้ที่จะทำให้ดูมันเหมือนมันง่ายนะเออ
2: ได้ครับ
1: กระแสมันเป็นอย่าง
2: นี้ผมคิดว่าถ้าหลายผู้ฟังหลายคนที่อาจจะได้ไปลองจับลองขับกันบ้างตามแบบพวกเทสต์ไดรฟ์หรือว่าตามงานรถมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็น่าจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆผมเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าพอได้ไปลองขับจริงๆแล้วอะมันหาอะไรพวกนี้ไม่เจอแล้วก็บางทีมันรู้สึกว่ายากเกินไป
1: เออกว่าจะเข้าไปถึง
2: ใช่ครับกว่าจะเข้าเมนูอย่างแรกถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมเนี่ยเทสลาจะมีอย่างหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะขัดใจก็คือการเปลี่ยนเกียร
1: ์
2: ที่อยู่บนจอกลางใช่ไหมครับอยู่บนจอกลางเลยคือแบบไม่มีแบบด้านข้างให้แบบขยับหรือโยกได้นะครับแม้แต่ว่าตรงส่วนของบางรุ่นที่เป็นรุ่นจบมันมาตรงข้างหลังพวงมาลัยที่แบบเป็นเหมือนกับแฮงใช่ไหมครับแล้วก็มันจะสวิตช์เกียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เทสลาอยู่ตรงกลางเลยคือที่ผมว่าดูมันก็วุ่นวายนิดนึงเหมือนกัน
1: เออมันดูมันดูขัดความรู้สึกคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของรถไปเลยบางทีมันอาจจะชินก็ได้นะแต่ว่าถ้าช่วงเทสได้หรือว่าช่วงแรกๆผมว่าต้องมีต้องปรับตัวนิดนึง
2: ช่วงแรกต้องปรับตัวเหมือนกันได้แหละแล้วก็อาจจะมีพวกสวิตช์แต่ส่วนมากพวกสวิตช์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยบางส่วนมากก็ยังมีบนอยู่บนตัวของพวงมาลัยบ้างหรืออะไรแบบนี้บ้างครับพวกไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟพวกนี้ครับยังพอมีเหมือนกันแต่เหมือนกับทางฝั่งของยูเรนแคปเขาก็มองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับแค่ปุ่มกดแหละอย่างเทสลาบางรุ่นมันเป็นทัชเลสก็คือเป็นเหมือนปุ่มสัมผัสแต่เอาอ่
1: ะ
2: เขาต้องการให้เป็นปุ่มที่มันกดลงไปได้หรือขยับเพื่อสวิตช์เปิดปิดได
1: ้ครับ
2: มากกว่าที่เป็นแค่ปุ่มกดอยู่บนพวงมาลัยหรืออยู่ด้านข้างแม้ว่าจะออกมาจากจอตรงกลางแล้วก็ตามนะแต่ก็อยากให้เป็นปุ่มที่มันกดได้มากกว่าเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการควบคุมตัวรถ
1: ครับเขาแล้วทำไมแนวโน้มมันถึงมาทางนี้มันมีความคิดหนึ่งไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคุณพัฒน์เขาบอกว่าถ้ารวมทุกอย่างมันมาเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถลดต้นทุนพวกปุ่มที่มันเป็นแบบฮาร์ดแวร์เป็นปุ่มกดได้อันนี้ต้องถามคนในวงการไอทีมันเป็นแบบนั้นจริงไหมถ้ามันรวมซอฟต์แวร์
2: จริงๆอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งด้วยครับผมคิดว่าพอเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่บนหน้าจอแล้วใช่ไหมไอ้พวกอะไรชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบต้องมาไล่เก็บไล่ทำการปุ่มกดสวิตช์มันก็อาจจะเป็นส่วนที่เขาตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องมีพวกสวิตช์พวกก้านโยกเพราะอะไรมันน้อยลงมันคุมคอสได้ง่ายครับใช่ไหมครับก็เหมือนกับถ้ารถคุณมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์หายไปแล้วคุณมีแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร
1: ์
2: มันคือการซ่อมการอะไรพวกนี้มันต้องง่ายกว่าเดิมเยอะมากที่แบบว่าต้องไปไล่ดูพวกท่อพวกนั่นนี่ท่อน้ำมันสายนู่นนั่นนี่แต่มันก็ลดคอสได้
1: ครับมันลดคอสได้จริงๆถูกไหมฮะ
2: ลดได้จริงครับเพราะว่าถ้าเรามองถึงจำนวนรถที่ผลิตมาเป็นหมื่นเป็นแสนคันน่
1: ะ
2: การตัดอะไรบางอย่างไปเล็กน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนมันยิ่งถูกลงมากเพราะว่าเอาสิตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเราก็เห็นว่าเนี่ยจะออกไปไซด์เวย์นิดนึงครับออกนอกเรื่องไปหนึ่งแต่ว่ารถไฟฟ้าต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปเยอะมากว่าควรตัดเรื่องของเครื่องยนต์พวกเหล็กโลหะทุกสิ่งอย่าง ออกไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเหลือแค่มอเตอร์เอง
1: ใช่
2: แล้วก็ทำให้ราคารถไฟฟ้ามันไม่ถูกได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรหรือว่าส่วนประกอบของตัวรถมันไม่เยอะขนาดรถสันดาปไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลย
1: แต่พอมาขายเรามันก็ไม่ถูกขนาดนั้นยังไง
2: อันนี้แหละภาษีนิดนึงแหละแต่ราคารัดพอช่วยประมาณนึงอยู่นะแต่ก็จะเห็นว่าแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยลดราคารถไฟฟ้ามันถูกลงใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีแคมเปญรัฐบาลมาช่วยตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นรัฐบาลส่วนลดน้อยลงนะ
1: ฮะ
2: แต่รถไฟฟ้าในบ้านเราก็หันราคาสู้กันอีกรอบนึงนะ
1: ครับ
2: แต่ไม่จำได้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยรถประมาณแสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: ปรากฏว่าปัจจุบันนี่บางคันรถไปแสนห้าได้รัฐช่วยเหลือแค่ 50,000 เอง
1: ฮะ
2: คือต้นทุนมอสก็คุมได้เยอะประมาณหนึ่งเลยครับ
1: ก็ปีนี้แหละถ้าพูดถึงราคาเดี๋ยวว่ากันต่อกลับมาที่เรื่องของเราไอ้แนวคิดที่ปุ่มมันหายไปทั้งหลายเนี่ยผมว่าผมกับคุณพัฒน์มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าพอใช้งานจริงแล้วบางทีมันไม่สะดวกขนาดนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เขาย้ายปุ่มต่างๆมาอยู่ที่พวงมาลัยรถนะแล้วก็เรียกว่าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันใช่ไหมฮะเพิ่มเสียงลดเสียงพวกครุยซอนโทรมาอยู่ที่พวงมาลัยแต่ว่าพอมันย้ายทั้งหมดมาที่มันเป็นพวกแอร์เดี๋ยวนี้กระทั่งเลื่อนแอร์จากตรงกลางมาหาคนขับเนี่ยยังไปเลื่อนในจอสัมผัสเลยเออมันไม่สะดวกอย่างนั้นจริงๆเนาะมันกลายเป็นว่าเออมันมีเรื่องมีผลในเรื่องของความปลอดภัยไหมในมุมมองของคุณพัด
2: หลายอย่างครับเพราะผมเคยเจออาการที่ว่าคือรถไฟฟ้าที่ลองมาตอนนี้ปัจจุบันนะครับ 80% ที่ได้ไปลองเทสต์ไดรฟ์กันมาตัวควบคุมแอร์เนี่ยอยู่บนจอแล้วอยู่บนจอทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับผมลองเทสต์วันนั้นจะลองขับไปทางไกลนิดนึงเหมือนกันนะปรากฏว่าปัดเครื่องมาขับไปอ้าวจอไม่ติดแล้วปรับแอร์ไม่ได้ด้วยเปิดแอร์ก็ไม่ได้ด้วย
1: ออกไปว่าไปเจอเออร์เดอร์จริงๆในการใช้งานจริง
2: ใช่ครับคือหน้าจอไม่ติดก็ต้องจอดรถก่อนแล้วก็ดับเครื่องแล้วรอแป๊บนึงเหมือนกับว่าเอาเดี๋ยวรถไฟฟ้าตอนนี้เราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันเหมือนจะไม่ได้รีบูทลูปนะครับมันจะเหมือนกับคงสภาพเดิมเอาไว้ก่
1: อ
2: นจากเซ็ตครั้งล่าสุดผมต้องจอดรอลงประมาณ5นาทีอ่ะแต่ก็ร้อนอ่
1: ะ
2: เพื่อที่สตาร์ทอีกครั้งนึงแล้วขึ้นไปเฮ้ยจอติดไปต่อได้แล้วไม่งั้นคือเปิดไม่ได้ร้อนมาก
1: ครับ
2: อันนี้แล้วถ้าคิดว่าการควบคุมอย่างอื่นอยู่บนจอด้วยระหว่างขับครับมันจะหนักเลยนะ
1: แต่อันนี้ขนาดคนในสายไอทีคนในสายแกดเจ็ตก็ยังใช้วิธีที่ดั้งเดิมนะคือปิดเปิดเครื่องเหมือนแอร์เลย
2: ใช่คือต้องรอครับมันแก้อะไรไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับถ้าเป็นโทรศัพท์เรายังแบบกดเปิดปิดได
1: ้
2: แต
1: ่
2: จอตรงกลางไม่ปุ่มเปิดปิดนะมีเลยต้องปรับเครื่องอย่างเดียว
1: ครับครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะสำหรับคุณ
2: ต้องรอครับมันแก้อะไรไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับถ้าเป็นโทรศัพท์เรายังแบบกดเปิดปิดได
1: ้
2: แต
1: ่
2: จอตรงกลางมันปุ่มเปิดปิดนะ
1: ฮะ
2: มีเลยต้องปรับเครื่องอย่างเดียว

0: มันสั่งการด้วยเสียงเขาบอกว่าพอปุ่มมันหายไปก็สั่งการด้วยเสียงแทนสิอะไรนะlow temperature อะไรอย่างเงี้ยคือใช้งานจริงมันสะดวกไหม
1: เรื่องว่าเข้ามานะครับอันนี้เอาจริงๆแล้วรถที่ขายในบ้านเราส่วนมากจะรองรับภาษาไทยแล้วไม่ต้องพูดอังกฤษกันพูดไทยได
0: ้
1: สวัสดีคนค่ายนั้นค่ายนี้หรือว่าขอเรียกระบบ assistant ขึ้นมาแล้วก็บอกปรับอุณหภูมิแอร์เป็น24เป็น20ปรับลงเป็นเบอร์3อะไรพวกเนี้ยเขาเข้าใจพูดได
0: ้
1: นะครับได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวระบบแอร
0: ์
1: มันก็สั่งไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ประเด็นที่เป็น voice command นะครับผมจะมองว่ามันยังแตกต่างจากที่ Euro NCAP เขามองเห็นกับพวกกลุ่มควบคุมเพราะ voice command เราเนี่ยจะเอาไว้ใช้แค่เรียกขอนำทาง
0: ครับ
1: ขอเป็นเรื่องของการเปิดปิดแอร์เปิดปิดซันลูปกระจกอะไรพวกนี้มากกว่าเปิดวิทยุเปิดเพลง
0: ครับ
1: ฟังเพลง Google Map อะไรเงี้ยจะเป็น voice command ครับแต่พวกชุดส่งสัญญาณไฟอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องแบบเปิดใช้งานเนี่ยที่ต้องเป็นสวิตช์เนี่ยอันเนี้ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่า Tesla เลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่มีนะเราต้องกดหรือไม่ต้องหาทางที่เอาเองจะมากกว่า
0: ครับอ่ะทีนี้มาถึงตอนนี้ในมุมมองคุณพัฒน์มองว่าค่ายรถเขาจำเป็นต้องปรับตามไหมหรือว่าก็เฉยๆไปก็ได้เราอยากพัฒนาแบบนี้มันมีผลต่อต้นทุนอะไรคิดว่าอนาคตน่าจะกลับปุ่มกดน่าจะกลับมาไหมหรือว่าหายไปแล้วหายแล้วหายเลย
1: ผมเองก็มองว่าตอนนี้เอาจริงมันยังไม่มีแบบหายไปหมดเลยนะครับคือถ้ามองภาพรวมในตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ที่ลองนั่งมาก็จะมีเทสลาเนี่ยที่ขายไปเยอะสุดขึ้นไปแล้วแบบแทบจะหาอะไรไม่เจอไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเป็นวันแรกที่ได้ลองขับ
0: ครับ
1: เพราะหลายอย่างอยู่บนหน้าจอหมดเลยและพวงมาลัยส่วนของด้านหลังมันก็ค่อนข้างจะล้นมากๆด้วยแบบไม่มีอะไรให้เกี่ยวหรือว่าเปิดปิดสวิตช์ได้ป้ายเลยตรงนั้นตรงนั้นเกิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งรถค่ายจีนเองก็พอมีอยู่บ้างทางส่วนบางชั้นอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าแต่แนวโน้มก็เป็นไปได้ว่ามันจะค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับทางดีไซน์ของรถไฟฟ้าเขาพยายามจะให้มันไปในแนวล้ำสมัยมากขึ้นมินิมอลขึ้นการที่ชั้นมันส่งมาแล้วมันดูเรียบเหมือนกับที่มันก็สวยอะไรเงี้ยไม่มีปุ่มไม่มีอะไรมีให้แบบเป็นสัญลักษณ์ดูรกสายตาอะไรใช่ไหมแต่ว่าในมุมของคนขับรถจริงๆแล้วว่ามันกลายเป็นว่าลำบาก
0: ไม่สะดวกไม่ได้สะดวกอย่างที่เขาคุยหรือว่าดีไซน์ว่ามันทำให้สะดวกแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วมันไม่สะดวกผมว่าอันนี้น่าจะเป็นพอยต์สำคัญที่ค่ายรถอาจจะต้องฟังเสียงผู้บริโภคเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับแล้วก็แต่จริงไอเดียที่เขาพยายามทำให้มันปุ่มน้อยที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นจากการที่เขาพยายามพัฒนาตัวระบบออโตโนมัสไดรฟวิ่งถูกไหมครับเทสลาก็เป็นค่ายที่พยายามจะเอาระบบขับอัตโนมัติมาจากการเป็นจุดขายหลักๆเลยพอคุณออโตโนมัติได้แล้วคุณถ้ามันขับเองเลยอ่ะอันเนี้ยคุณไม่ต้องมีปุ่มก็ได้เพราะว่ารถวิ่งไปตามเลนมันจะแซงซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ตีไฟให้อัตโนมัติเรื่องออกใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะเป็นแบบนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าณปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายแล้วระบบเนี้ยมันยังไม่ได้มีการทดสอบออกมาจนเฮ้ยมันสามารถใช้ได้ทุกถนนทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยการที่ควบคุมผู้ได้หนีไปทำให้การวางจำหน่ายรถในบางตลาดอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยถ้าปุ่มมันไม่มีหรือมันน้อยเกินไปก็น่าจะลำบากคนขับเหมือนกันครับ
0: เป็นปัจจัยที่ทำให้เราซื้อหรือไม่ซื้อไหมในมุมมองคุณพัฒน
1: ์ว่าน่าจะไม่
0: ถึงขนาดนั้น
1: ครับ10-20%นั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วดูตัวรถขนาดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ปัจจุบันนะแล้วก็รูปแบบในการใช้งานมันจะเป็นหลักๆมากกว่าไอ้ส่วนตรงนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ถึงเวลาก็อาจจะเรียนรู้ได้ว่าโอเคมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่มีแล้วนะมันก็จะสักพักหนึ่งก็จะคุ้นชินกันไปเองครับ
0: ถ้าพูดถึงในมุมมองสายเทคนี่แล้วมันไปถึงระบบออโตโนมัสหรือว่าไร้คนขับเนี่ยกลายเป็นว่าต่อไป Euro NCAP เองอาจจะต้องเป็นฝ่ายปรับเองว่าเออมันโลกมันไปแล้วนะถ้าเราคนไม่ต้องขับก็พวกนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของเขาได้หรือเปล่า
1: แต่นี่ก็ต้องโหแต่เอาจริงตัวระบบ
0: ไกล
1: ขับขี่ออโตโนมัสเนี่ยมันก็พอสักระยะนึงก็รู้สึกว่ามันจะมีกรณีที่เกิดเหตุพอสมควรเหมือนกันถูกไหมครับก็เลยคิดว่าเอาจริง แม้ว่าตัวตนมัสเลเบิลมันจะมีประมาณว่า1

0: 2 3 4 5แบบอ่ะคุมความเร็วอยู่ในเลนถ้าสเต็ปต่อไปก็แบบอ่ะช่วยเบรกได้ช่วยชะลอความเร็วถึงหยุดแล้วก็ระบบที่แบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยเนี่ยก็จะเป็นเลเวลไปอันนั้นก็อาจจะมีเรื่องของอีกสแตนดาร์ดที่ควบคุมอยู
1: ่
0: แต่ว่ายูโรแคปอาจจะไม่ได้เข้ามาเอาเข้ามาร่วมกับการทดสอบเอามาไพโรเซฟตี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าเอาจริงแล้วทางฝั่งยูโรแคปเองเขาก็เหมือนกับเป็นแค่หน่วยงานที่มารีวิวไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะก็อาจจะคล้ายกับที่ว่าเหมือนกับเป็นแค่ตัวที่ให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
0: ว่าเอ๊ะเขาขาดเหลืออะไรตรงไหนไปเกี่ยวกับตัวความปลอดภัยในรถอะไรอย่างนี้มากกว่าคงไม่ถึงขั้นว่าจะไปบังคับให้ค่ายรถทำตามว่าที่ต้องใส่ปุ่มเข้ามากลับเข้ามาแล้วนะได้ขนาด
1: คือสุดท้ายแล้วมันไม่ได้บังคับถูกไหมฮะมันก็เหมือนแบบเป็นมาตรฐานของเขาที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ดาวคุณก็ควรจะทำแบบนี
0: ้
1: เพื่อความปลอดภัยมองเป็นแบบน
0: ี้
1: ไปแต่ว่าผู้บริโภคในสภาพยุโรปหรือว่าทางโซนอเมริกาเขาก็เหมือนกับเชื่อพวกนี้อยู่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าทางนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันคันไหนได้4ดาวคันไหนได้5ดาวเขาก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานแล้วก็การแข่งขันทางการตลาดเขาเหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะว่าเอาจริงเรื่องความปลอดภัยโรเซตตี้มันก็เป็นไปหลักๆเหมือนกันครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวการที่มีปุ่มไม่มีปุ่มอะไรพวกนี้นะครับมันจะไปอยู่ในดาวหลักของทางโรนแคปเลยไหมหรือแยกมาอีกหมวดหนึ่งเพราะเขาไม่ประกาศออกมาก
1: ็
0: ไม่แน่แต่อาจจะเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งของตัวคอนโซลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมถามแตกลายออกไปหน่อยนอกจากเรื่องนี้ถ้าปุ่มมันต้องกลับมาจริงๆเนี่ยมันมีปุ่มอะไรเท่ๆใหม่ๆบ้างไหมฮะคุณพัดสายแกดเจ็ตเผื่อทราบอะไรที่มันแบบเจ๋งๆดูดีๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มันก็ล้ำได้เหมือนกัน
0: ปุ่มเท่ๆใหม่ๆมันจะยังไงครับลักษณะการกดหรือว่าการวางตำแหน่งหรือว่าเป็นพวกฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่คือผมเห็นอย่างบางยี่ห้อเนี่ยเขาเริ่มเอาปุ่มสัมผัสเขาเรียกว่าไงอ่ะไปใส่ในตัวผิวสัมผัสแล้วอ่ะเช่นตรงแผ่นแดชบอร์ดกลางอะไรเงี้ย
0: อืม
1: ฮะคือฝังไปเลย
0: จากปุ่มที่กดได้จริงอ่ะเป็นแบบแตกแล้วมันสั่นกับคนมือถือ
1: ใช่
0: ไหมครับเป็นแบบแท็กติกฟีดแบ็ก
1: ใช่
0: กดสั่นกดสั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อยู่เลยครับบอกว่าอันนี้เขาไม่นับนะ
1: อ้าวไม่นับเหมือนกันเหรออ
0: ยากได้ปุ่มที่มันกดลงไปได้จริง
1: ๆ
0: หรือว่ามีสวิตช์แบบกดตั๊กแล้วมันมีไฟขึ้นอะไรแบบนี้ไม่เอาแบบที่ว่าเป็นปุ่มหลอกคือลักษณะของปุ่มหลอกมันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเป็นกลไกไฟฟ้าถูกไหมครับถ้าไฟฟ้ามันไม่จ่ายมาแล้วกดไม่ติดกดแล้วมันรู้สึกว่ามันสั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานแต่ถ้าปุ่มที่มันกดลงไปเลยรู้แล้วว่าเนี่ยกดลงไปคือมันเปิดมันปิดแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็แบบนั้นมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะปุ่มแบบเนี้ยจริงๆพวกมาเทสลาก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบปุ่มแล้วกดแล้วแบบไม่ใช่ปุ่มจริงอ่ะแต่กดแล้วมันหลอกมันกดอ่ะมันสั่นใส่นิ้วเราอะไรเงี้ย
1: ครับเหมือนตอบสนองว่านี่คือการแบบกดแล้วนะมีคำสั่งแล้วนะ
0: กดอย่างเงี้ยใช่อะไรแบบนั้นคร
1: ับครับอ่ะประเด็นสุดท้ายที่จะถามเนื่องจากเวลาหมดพอดีนะฮะอันนี้อยากถามในความเห็นของคุณพัฒน์เหมือนกันว่าในรถยุคใหม่ๆเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นแกดเจ็ตคุณพัฒน์มีความเห็นยังไงในมุมของผู้บริโภคก็มองอีกอย่างนึงว่าเวลาซื้อรถเดี๋ยวนี้จะซื้อรถกับบริษัทที่เป็นบริษัทไอทีหรือซื้อรถกับบริษัทที่เป็นบริษัทรถนะในมุมมองของคุณพัฒน์ที่เป็นคนสายไอทีมีความเห็นยังไงฮะ
0: คือเอาจริงเราอยู่ในช่วงกึ่งกลางนะครับผมคือถ้าเช่นถัดไปก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะชอบรถที่แบบว่ามันเชื่อมต่อกับทุกสิ่งอย่างคือถ้าพูดในแนวเนี้ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นการพูดถึงพวกยี่ห้อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาทำรถยนต์อย่างเช่นเสี่ยวหมี่หรือเปล่าหร
1: ือว่า
0: โซนี
1: ่
0: ใช่เสี่ยวหมี่อยู่เซเว่นเนี่ยเปิดตัวมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงสเปคทั้งหมดแบบจริงจังรวมถึงราคาวางขายเลยนะครับแล้วเขาพยายามจ
1: ะ
0: ผลักดันมาเอาจริงฝั่งของผมเหยเองพวกค่ายจีนก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะยกให้รถเป็นหนึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ IoT หนึ่งในลูปที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกอย่างได้อย่างเช่นขึ้นรถมาจากเดิมเราขับกลับบ้านไปทำงานไปโรงเรียนอะไรมีแค่นี
1: ้ครับ
0: กลายเป็นว่าบนรถเนี่ยคุณสามารถสั่งงานทุกอย่างเหมือนกับพวกสมาร์ทโฮมที่บ้านได
1: ้
0: ขับรถถึงใกล้บ้านแล้วเนี่ยประตูหน้ารั้วเปิดไฟติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้
1: เขา
0: ไ
1: ปเชื่อม
0: ใช่อะไรแนวๆนั้นครับคือไม่ต้องสั่งบนมือถือแล้วบนแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยกดกดจิ้มๆแล้วแม่ก็ตั้งสเกลโดไว้เลยว่าถ้ารถถึงช่วงนี้ทำงานทำงานทำงานรถออกจากบ้านไปปุ๊บประตูปิดไฟดับปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวๆนั้นครับแต่ผมก็ยังคิดว่ามันต้องใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าคุณต้องมีสมาร์ทโฮมก่อนด้วยถ้าเป็นรูปแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็ต้องแบบมันกับพ่วงไปด้วยกันครับแล้วก็คิดว่ากรณีน่าจะต้องมีอีกสักผมว่า 3-5 ปีถ้าเกิดว่ามันจะไปในวีนี้หมดนะแต่ผมก็ยังคิดว่าอีกมุมนึงนะที่ผมมองจากตลาดรถไฟฟ้าตอนนี้มันก็เป็นบ้านเราโตเร็วมากก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะโตแบบนี้ไปอีกประมาณกี่ปีเพราะว่าถ้าเกิดถึงจุดที่แบบว่าที่มันเยอะแล้วอ่
1: ะ
0: มันจะนิ่งหรือไม่หรือว่าคนจะกลับไปสันดาปไห
1: ม
0: เพราะว่ามันจะมีเรื่องของประเด็นอย่างจุดชาร์จที่ผมว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเห็นอยู่เรื่อยเรื่องของจุดชาร์จงานไม่ทำการต่อคิวยาวอะไรเงี้ยครับก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
1: ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพัฒน์นะครับฝากติดตามช่องทางดอยแซนได้ตอนนี้มีทำอะไรอยู่บ้างฮะเนี่ยทางดอยแซน
0: โอ้ตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube พวก YouTube Facebook นะครับผมแล้วก็หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยก็จะแบบส่วนมากจะเป็นคลิปเรื่องของพวกแกดเจ็ตสมาร์ทโฟนนะครับแบบมีรุ่นไหนเปิดตัวใหม่บ้างหรือว่าทิปทริคแต่รุ่นมีความสามารถฟังก์ชันพิเศษยังไงนะครับก็ไปดูกันได้ครับแล้วก็รวมถึงข่าวเกี่ยวกับโลก IT พวกนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับอย่างเช่นอัปเดตเรื่องของ IT ทั่วโลกรวมถึงรถไฟฟ้าก็มีด้วยเหมือนกันครับ
1: ครับครับทุกคนบอกว่ามันยังคือ Android อย่างเดียวหรือเปล่าฮะ
0: ตอนนี้อย่างตอนนี้ก็เอาจริงเราโฟกัสแต่เป็นหลักแต่จะมี Apple หรือว่าระบบอื่นมาแจมบ้างเล็กน้อยครับผม
1: ครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพัดครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณพัดวรพัฒน์มงคลวีรกุลนะครับจากรอยแซนนะครับก็เป็นมุมมองจากฝั่งของคนที่อยู่ในสายIT นะครับสำหรับในเรื่องของ Euro NCAP นะอย่างที่คุณพัดได้อธิบายไปจริงๆแล้วเขาจะมีเลเวลอยู่นะครับเวลาเราได้ยินทางค่ายรถเขาโฆษณาทางการตลาดเขาก็จะบอกว่าผ่านมาตรฐานEuro NCAP มาแต่อย่างที่บอกนะฮะจริงๆ NCAP มันมีทั้งของเราก็จะมีอาเซียน NCAP มีออสเตรเลีย NCAP นะฮะมีเจแปนนะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็เรียกว่ามีมาตรฐานที่ในวงการใช้คำว่าเคี่ยวมากที่สุดนะก็คือ Euro NCAP เป็นที่ถ้าผู้บริโภคในสหภาพยุโรปเขาจะซื้อรถหรือว่ารถทางฝั่งของเอเชียจะส่งไปขายในยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเนี่ยแหละเป็นเหมือนมาตรฐานกลางที่ปฏิบัติร่วมกันนะฟังจากค่ายรถบางทีก็อาจจะมีคำโม้คำโฆษณาเกินจริงก็มีหน่วยงานกลางขึ้นมาที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือฮาขึ้นมานะครับเมื่อเขาจะให้ปุ่มกลับมาเพราะว่าให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ไปคะ
1: สบายอยู
2: ่สบายดี
0: โอ้สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณพระเจ้า

0: สวัสดีค่ะ JS Roy Next วันนี้นะคะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองนึกภาพเราไปนั่งเรือเที่ยวกันแต่เป็นเรือที่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวนแล้วก็แถมที่เรือขับผ่านทีนึงเนี่ยคลื่นไม่ได้กระเพื่อมแรงจนคนบนฝั่งเนี่ยต้องมองแรงนะคะและที่สำคัญเลยคือไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนด้วยทุกวันนี้เป็นไปได้แล้วแล้วก็เป็นมาแล้วด้วยค่ะวันนี้รายการของเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ Sun Powered Boat ค่ะเรือไฟฟ้าสุขสำราญที่ขับเคลื่อนด้วย2ซันก็คือพลังงานแสงอาทิตย์และคุณซันศิระลีปิพัฒนาวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณซัน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาออกรายการ JS Roy Next ของพวกเรานะคะก็เรือไฟฟ้าสุขสำราญเนาะโอ้โหอันนี้อยากจะทราบนิดนึงว่าคุณซันคือเริ่มทำมากี่ปีแล้วอะคะ
1: อ๋อครับก็จริงๆผมเริ่มธุรกิจเรือนำเที่ยวครับตั้งแต่เริ่มมีลูกนั่นแหละครับตอนนี้ลูกผมอายุ6ขวบดังนั้นเรือผมก็อายุ5ขวบกว่าครับ
0: โอ้น่ารักมากเลยคือเป็น
1: บอกว่าเป็นเรือเก่านะฮะเป็นเรือโบราณอายุเรือจริงๆเนี่ยมันต่อประมาณช่วง2490ฉะนั้นมันก็70กว่าปีแล้วล่ะครับแต่ว่าอยู่กับผมมาประมาณ5ปีกว่าเท่านั้นครับ
0: เป็น5ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือมาจากคุณลูกนี่เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนด้วยนะคะได้ถ้างั้นย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ช่วง5ปีเกือบ6ปีที่ผ่านมาค่ะคุณซันอยากจะถามนิดนึงว่าตอนแรกตั้งแต่เริ่มเนี่ยคือเป็นเรือไฟฟ้าเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเร
1: ือไม่ครับไม่ตอนแรกก็เป็นเรือดีเซลปกติเลยครับเป็นเรือใช้น้ำมันก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าซื้อมาเนี่ยมันจะมีปัญหามลพิษแล้วเราก็รู้ว่าการเดินเรือในคลองบ้านผมเนี่ยบางกอกใหญ่นะครับมันจะมีปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้อย่างผมพูดแบบสรุปจบง่ายๆนะครับก็คือคลื่นใหญ่เสียงดังควันเหม็นอันนี้คือปัญหาของเรือที่มาวิ่งในคลองนะครับทำความเร็วสูงคลื่นมันกระแทกบ้านเรือนพังอะไรเงี้ยนะครับเสียงดังของเครื่องยนต์บางทีมันรบกวนการกินอยู่หลับนอนของเราครับผู้ป่วยติดเตียงคนทำงานกะดึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องนอนกลางวันหรือว่าควันพิษที่มันบางทีลมมันพัดตีเข้าบ้านเราอย่างเงี้ยครับบ้านบางคนนี่บอกว่าตากผ้าเนี่ยถ้าตากนานหน่อยนี่ผ้ามีเหลืองเลยนะครับแบบกลายเป็นกลิ่นของน้ำมันมาเกาะตัวเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนที่เป็นพวกผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคหัวใจอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะเซนซิทีฟกับควันมากเขาก็บอกว่าโหมันไม่ไหวทนไม่ได้อะไรเงี้ยคือเรื่องเงี้ยขึ้นใหญ่เสียงดังควันเหม็นนะเป็นเรื่องที่เรารับรู้อยู่แล้วเพราะเราอยู่บ้านริมคลองตั้งแต่เกิดตอนไปซื้อเรือเนี่ยเราก็ตั้งใจเลือกเรือลำที่มันเบาที่สุดแล้วครับวิ่งช้าเสียงเบาสุดอะไรเงี้ยก็เลยได้เรือแท็กซี่ลำนี้มาครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็เป็นดีเซลเราก็คิดว่าเออเราแค่ไปซ่อมเรือให้มันฟิตเครื่องให้มันฟิตหน่อยให้มันแบบควันขาวมันน้อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บอกช่างว่าหาวิธีติดกล่องเก็บเสียงทำสารพัดวิธีให้มันเงียบๆเราอยากได้แบบนั้นไม่ต้องการความแรงก็คิดว่าทำแค่นั้นครับแต่ว่าในความเป็นจริงพอจ่ายเงินไปฮะ60,000กว่าบาทนะครับไม่สำเร็จครับ
0: ก็เลยเป็นเหมือนกับจุดพลิกผันใช่ไหมคะที่ทำให้เราทำขนาดนั้นแล้วก็ยังลดไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นฟังเส้นสุดท้ายจริงๆก็คือ ฉากที่คนเรือเนี่ยเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะ
0: ค
1: ือเครื่องเรือเนี่ยมันจะติดอยู่ใต้ใกล้ๆท้องเรือสุดๆเลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการส่งพลังให้เรือมันขับเคลื่อนได้นะอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่มีช่องว่างแม้แต่ที่จะเอาถาดไปถอดรองรับน้ำมันเครื่องดังนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆของคนเรือก็คือไขให้มันไขน็อตเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันนองไปที่ท้องเรือเลยนะครับแล้วเขาก็เอาผงซักฟอกไปโรยใส่โรยเสร็จเขาก็ตักน้ำคลองสาดเข้าไปเพื่อทำให้น้ำมันเหนียวๆข้นๆเนี่ยมันเจือจางลงแล้วเขาก็ไปกดปุ่มไดโวดูดน้ำออกไปพวกนี้มันจะต้องลงน้ำอ่ะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับจุดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยอมรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วจะมานั่งหาวิธีให้เครื่องมีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ยก็คงได้ไม่เท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องมาตายตรงที่เรื่องเอาน้ำมันเครื่องลงน้ำเราก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนวิธีต ต้องเอาเครื่องยนต์ออกต้องเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าอะไรแบบนี้ครับก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่ฟังเส้นสุดท้ายจริงๆครับ
0: งั้นเรือไฟฟ้าสุขสำราญของคุณซันนะเนี่ยคือมีกลไกยังไงแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อะไรยังไงอันนี้อธิบายให้เราฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นพอฟังเส้นสุดท้ายขาดเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะต้องเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าก่อนที่จะไปตอบคำถามว่ากลไกเป็นยังไงเนี่ยฮะอยากจะเล่าว่าเราเปลี่ยนมันได้ยังไงนะครับคือตอนแรกเลยเนี่ยผมจบรัฐศาสตร์เราไม่ได้มีความคิดอาจเอื้อมที่จะไปทำเรือไฟฟ้าเองหรอกนะครับผมก็ศึกษาเพื่อที่จะไปหาบริษัทต่างชาตินะครับมาดัดแปลงเรือให้เราพอดีมันมีเจ้าหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยพอดีนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาทำเรื่องเรือไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยส่งสเปคอะไรพวกนี้ไปให้เขาดูแล้วเขาก็ประเมินราคามาให้ปรากฏว่าราคามันแพงมากเลยครับเขาตีมันล้าน1,200,000 บาทในการดัดแปลงเรือซึ่งเรือผมซื้อมาราคา600,000ค่าดัดแปลง1,200,000อะไรเงี้ยนะครับแล้วเฮ้ยเจ้าจอนแล้วผมก็ถามว่าเอ๊ะมันวิ่งได้กี่ชั่วโมงไอ้1,200,000เนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีที่1 ชั่วโมงตามสเปคที่คุณให้มาผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรือไฟฟ้า1,200,000ลงทุนไปเยอะแยะวิ่งได้แค่1 ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เราจะเอากลับมาวิ่งรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเราวิ่งกันประมาณ10 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้มันเหลือ
0: ค่ะ
1: 1 ชั่วโมงมันก็เลยทำให้ผมต้องพยายามที่จะหาทางอื่นนะครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆผมก็เลยคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วมอเตอร์มันไม่จำเป็นต้องแรงอย่างที่เราส่งไปหรือเปล่าสเปคเดิมที่เราบอกไปเนี่ยคือ110 แรงม้าอะไรเงี้ยครับพอคำนวณใหม่จากการที่ลูกดึงเรือได้เนี่ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแรงเท่าไหร่มันถึงน่าจะทำให้เรือเคลื่อนไปในความเร็วที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยครับเช็คไปเช็คมาคำนวณไปคำนวณมาปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ5 กิโลวัตต์จากเดิมเนี่ยไอ้110 แรงม้านี่คอนเวิร์ตเป็นกิโลวัตต์นี่ก็ประมาณ50 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับมันลดลงมาได้ประมาณ10 เท่าเลยนะคุยไปคุยมามันลงตัวที่10 กิโลวัตต์ของทางเมืองจีนนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันลดลงมาแบบมหาศาลเลยนะครับจาก1,200,000เนี่ยเหลือประมาณ250,000เท่านั้นเองครับหายไป5 เท่ากว่าเลย
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นเคล็ดลับอันนึงนะครับที่ทำให้เราสามารถทำเรือสำเร็จได้ในราคาถูกทีนี้กลไกของมันเป็นยังไงมันก็มีเทคนิคอีกนิดหน่อยนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมันไม่ได้ยกเอาเครื่องยนต์เก่าออกนะครับเครื่องยนต์เก่ายังอยู่เพลาเดิมยังอยู่ครับเราแค่ติดมอเตอร์เพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้มอเตอร์เชื่อมกับเพลาโดยระบบสายพานใช้มูเล่ในการต่อมอเตอร์เชื่อมกับเพลานะครับแล้วเราตัดกำลังส่งของเครื่องยนต์นะด้วยระบบคลัชซึ่งเรามีอยู่แล้วเป็นคลัชเก่าของเครื่องยนต์นั่นแหละครับพอเหมือนเราว่าเครื่องยนต์เราเข้าเกียร์ว่างไว้ครับแล้วเราก็ใช้มอเตอร์ในการหมุนไปจักรแทนวิธีแบบนี้เนี่ยถ้าจะเรียกให้ดูโก้ก็เรียกว่าเป็นเรือไฮบริดนะครับมีทั้งระบบเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเราทำงานปกติครับเราใช้แต่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวครับเครื่องยนต์ไม่ได้ติดเลยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% เนี่ยครับมันก็จะไปแบบเงียบๆและความไม่มีกลิ่นไม่มีความร้อนไม่มีเสียงดังหึ่งๆอะไรพวกนี้ครับมันทำให้รื่นรมกว่าเดิมหลายเท่านักนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับถ้าเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้เวลาในการชาร์จมันไม่ได้พุ๊ดปั๊ดแล้วมันจะชาร์จได้ทันทีนะครับในการดัดแปลงเรือไฟฟ้ามันเลยต้องสำรองแบตเตอรี่ไว้เยอะๆสมมุติเราคิดไปแล้วว่าการใช้งานปกติเนี่ยเราใช้ประมาณ10 หน่วยเราก็ต้องสำรองแบตไว้ประมาณ15 หน่วยหรือ20 หน่วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บเครื่องยนต์ไว้ดีกว่าแล้วก็สำรองแบตแค่พอใช้ส่วนถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ใช้มันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ไอเดียนี้ขึ้นมาครับแล้วมันก็เลยประหยัดในความประหยัดนี้มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราทำให้มอเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นไดนาโมฮะผลิตไฟกลับเข้าไปใส่แบตเตอรี่ได้ด้วย
0: อ
1: ารมณ์ว่าเหมือนมีเครื่องปั่นไฟในเรือนะครับคือเราขับขึ้นเรือได้ด้วยแถมปั่นไปคืนกลับไปใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้โอเรือนี้มีช่องทางการรับพลังงานที่หลากหลายมาก แล้วเราก็ยังติดโซลาร์เซลล์ไปบนหลังคาเรืออีกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นสุดยอดกำไรสูงสุดเลยนะครับการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสียบปลั๊กไม่ต้องไปหาสถานีชาร์จไม่ต้องกังวลกับเรื่องพลังงานมีเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงก็แล้วแต่รอพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานได้ด้วยตนเองฮะแล้วก็ทำให้เรือผมสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับ
0: คืออันนี้วิ่งเส้นทางเรือที่คุณสันพาไปเที่ยวคือเป็นฝั่งทนใช่ไหมคะเป็นจุดไหนบ้างนะคะ
1: อยู่ในย่านฝั่งทนแต่เราสามารถไปได้ไกลๆนะครับไปเกาะเกร็ดไปอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยครับไกลสุดทางเหนือเนี่ยผมไปถึงแม่น้ำลพบุรีไกลสุดทางใต้ผมไปถึงอ่าวไทยตรงภาคสมุทรเจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไกลสุดทางตะวันตกเนี่ยเราไปได้ถึงอัมพวาแม่กรองลาดบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นผลว่าฟังแล้วน่าจะมีคนสนใจก็คือสามารถเสิร์ช Google ได้เลยเนาะอันนี้มีเพจอะไรอยู่ไหมด้วยไหม
1: อ๋อครับมีเพจ Facebook ครับชื่อเรือไฟฟ้าสุขสำราญครับ
0: ได้ค่ะ
1: ภาษาไทยเลยนะครับเรือไฟฟ้าสุขสำราญ
0: อีกคำถามนึงที่ฝนอยากถามคุณซันก็คือวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยฝนรู้สึกได้เลยว่าคุณซันมอบพลังงานมาตลอดการคุยเนี่ยเยอะมากนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดรายการมาด้วยเลยก็เลยอยากรู้ว่าในภาพกว้างเนี่ยคุณซันมีเป้าหมายอะไรที่อยากเดินทางไปถึงไหมคะ
1: ครับคือก็ต้องบอกว่าณวันที่ผมพบว่าเรือตัวเองมีปัญหาครับตั้งมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกินคาดเนี่ยแต่ว่าพลังแรงบวกเนี่ยมันมาจากการที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ไม่ได้เท่ากับว่าชาวเรือที่ทำธุรกิจเรือท่องเที่ยวในคลองเนี่ยก็ยังจะต้องคงปัญหานี้ต่อไปมันจะไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่านี้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคลองอะไรเงี้ยนะครับพอเรามองมันว่านี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ของเรามันเป็นปัญหารวมของคนทั้งคลองอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีพลังมากขึ้นนะครับในการพยายามที่จะคิดหาทางแก้ปัญหาทุกๆครั้งที่เราคิดเรื่องการดัดแปลงเรือเนี่ยเราก็เลยมองไปถึงว่าเรื่องนี้ด้วยว่าเราทำได้เนี่ยมันแปลว่าคนอื่นต้องทำได้ด้วยนะผมก็เลยต้องคิดอยู่บนโจทย์ว่าราคามันต้องเอื้อมถึงคนทั่วไปชาวเรือทั่วไปเนี่ยต้องสามารถที่จะดัดแปลงแบบนี้ได้บ้างก็เลยคิดเรื่องนี้มาตลอดนะนี่คือจุดประสงค์ใหญ่ที่ในภาพกว้างนะครับว่าเราไม่ได้แค่คิดว่าเราอยากจะหาเงินให้เรามีเงินเลี้ยงลูกต่อไปเฉยๆนะครับเรามีความฝันว่าอยากจะให้วิถีชีวิตของสายน้ำของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองของคนริมคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมองภาพนี้เป็นเป้าใหญ่หลังจากผมทำของผมเสร็จมีคนสนใจแล้วก็ยินดีแชร์ความรู้ยินดีช่วยทำเพื่อให้มันเกิดการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้ว7ลำที่เป็นเรือแท็กซี่เหมือนกันนะครับที่เป็นเรือหางยาวเรือประเภทอื่นเนี่ยทำออกมาอีกเยอะแยะเลยนะครับผมว่าน่าจะเลย10ลำไปแล้ว
0: เดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้คุณซานเนี่ยฝากอะไรถึงคนดูรายการ JS Right Next นิดนึงค่ะ
1: ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ครับคือโลกของเรามันมีอยู่แค่ใบเดียวนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์การดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันสร้างความเสียหายเราทำร้ายระบบนิเวศเราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอะไรมากมายนะครับจนทำให้เกิดภัยพิบัติทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนทำให้โอ้เกิดเรื่องราวมากมายการที่หลายเผ่าพันธุ์ก็ต้องสูญพันธุ์ไปจากการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับผมคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยมันถึงจังหวะที่พวกเราทุกคนต้องมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจจริงๆนะครับว่านี่คือจุดหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วเราจะเอาอย่างไรเราจะส่งต่อโลกใบนี้ของเราที่มีอยู่ใบเดียวเนี่ยให้กับลูกหลานให้กับเผ่าพันธุ์ของเราในอนาคตแบบไหนนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าเราไม่ทำตอนนี้คือไม่มีอีกแล้วนะครับมันจะถึง point of no return ที่ไม่สามารถที่จะกลับมารักษาโลกใบนี้ได้อีกนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันคิดแล้วก็ไตร่ตรองครับว่าเราจะเลือกทำแบบไหนส่งต่อโลกแบบไหนให้กับคนรุ่นหลังของเราต่อไปครับ
0: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณซานที่มาออกรายการเราวันนี้ฝนเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่น่าจะได้อะไรเก็บไปเป็นข้อคิดในเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะอวยพรให้คุณซานโชคดีกับธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ
1: ครับยินดีครับขอบคุณมากครับที่เชิญมานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเชิญมาล่องเรือที่คลองบางหลวงกันนะครับสวัสดีครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์นั่งเรือเที่ยวแบบใหม่ๆแถมใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็ลองไปดูกันได้นะคะวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ EP หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะและนี่คือรายการ JS Roy Next ทุกท่านอยู่กับฝนศศยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าบอกกับตัวเองก่อนหน้านี้นะว่าคูโบต้าเนี่ยเข้าสู่วงการแฟชั่นก็คงจะประหลาดใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าทางสยามคูโบต้าเขามีการคอลแลบกันกับ Greyhound Original นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยกันทั้งคู่เลยสร้างเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Turn Waste to Agriware ซึ่งก็จะมีความพิเศษในเรื่องของการนำฟางข้าวเนี่ยมาผลิตเป็น Agriware ต่างๆให้เราได้สวมใส่กันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจต่างๆอยู่กับคุณพิษณุมิลินทานุชค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณพิษณุแล้วก็อยากจะบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยฝนค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากโดยการที่คูโบต้าไปมีการคอลแลบกันกับ Greyhound ที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ไม่คิดนะว่าจะมีประโยคนี้อยู่ในประโยคเดียวกันได้ด้วยอยากรู้ถึงที่มาที่ไปว่าเป็นไปยังไงอะค่ะถึงได้เกิดเป็นคอลแลบเรชั่นในครั้งนี้แล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้เป็นวัสดุจากฝังข้าวค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง JS Roy Next นะครับที่สนใจเรื่องนี้เพราะว่าจริงก็เป็นเรื่องของมันต้องสมว่ามันสตาร์ทจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับมันสตาร์ทจากเรื่องว่าผมว่าทุกคนก็ต้องวันนี้ทุกคนก็คิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่อง PM 2.5 นะครับแล้วก็การเผาในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะว่าคูโบต้าเองเนี่ยก็คงทราบว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งเรามีโซลูชันในทุกๆอย่างแล้วเราก็คิดว่าเออพอเราทำไปแล้วเนี่ยการเกี่ยวข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่เกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฟางมันตกร่วงอยู่ในพื้นนาใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอเราก็เห็นนะเวลาขับรถไปข้างทางก็มีการเผานะครับพอเผาแล้วมันก็เกิดPM 2.5 เกิดเป็นเรื่องของการที่เผาในที่โล่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไงเนี่ยเราจะมาช่วยกันจัดการเรื่องการเผาได้นะครับเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมว่าเรามีทำนาอยู่สัก65ล้านไร่ก็ถ้าคิดเป็นเนื้อที่ก็ประมาณสัก 20% ของพื้นที่ประเทศนะครับที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราจะทำให้เกี่ยวกับทั้งเกษตรกรด้วยเกี่ยวกับชุมชนด้วยแล้วก็เกี่ยวความยั่งยืนด้วยนะครับทีนี้ก็เล่าไปยาวเลยครับเพราะว่าเราก็เลยคิดว่าไอ้เนี้ยเราอยากจะเอาฟางข้าวเนี่ยนอกทุกวันเนี้ยเราก็ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาไปทำอาจเป็นก้อนไปทำเลี้ยงสัตว์ทำเรื่องของปศุสัตว์เอาไปทำเรื่องของเอาไปกลับไปเผาในเรื่องของชีวมวลเรื่องไปทำหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไอ้ถ้ายิ่งทำได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็โอกาสเขาก็จะได้ไม่เผาเพราะว่ามันก็คือเขาเพราะว่าฟางข้าวพอมาทำวัสดุที่จากที่เหลือใช้เนี่ยครับหรือว่าเป็นเวสในการเกษตรเนี่ยถ้ามาทำได้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องเผาเขาเปลี่ยนเป็นเงินให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มด้วยแล้วก็เราก็ไปพบว่าไอ้มันมีงานวิจัยนะของทางของคณะเกษตรนะครับของคณะเกษตรและวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์เขาเอาพัฒนาเรื่องของเส้นใยนะครับเอาเส้นใยเนี่ยแล้วเราก็ไปรวมทำเป็นกับหมอนล้างไหมที่เหลือใช้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเส้นใยแล้วก็สุดท้ายเอาไปให้กลุ่มแม่บ้านที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับมาทอเป็นผืนเวฮาเองเขาก็มีเอาเรื่องของพวกผ้าที่เหลือเรื่องของการทำรีไซเคิลบางอย่างเนี่ยผมว่าเขาก็มีทำอยู่นะครับแล้วก็เราก็ไปขายคอนเซ็ปต์เขาบอกว่าเฮ้ยเราอยากเอาพัฒนาเรื่องพวกนี้เพราะถ้าคนที่เราขายดีอันหนึ่งก็คือคนเรื่องราวของเรามีสตอรี่นะครับในการที่กว่าจะเอาขึ้นมานึกถึงภาพว่าฟางที่มันตกหล่นอยู่ท้องนากว่าจะเอาขึ้นมาทำเป็นเส้นใยกว่าจะทอขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็น่าสนใจแล้วก
0: ็
1: พอไปหาเขามาออกแบบที่มันเป็นแบบเขาเรียกสตรีท สตรีทแวร์เนี่ย
0: แ
1: ฟชั่นแบบนี้อันนี้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจแล้วมันก็ฉีกไปอีกทางหนึ่งแล้วมันก็ทำให้มันเข้ามาถึงในคนเมืองถึงคนรุ่นใหม่ถึงคนทุกคนที่สามารถให้เข้ามามีส่วนด้วยนะแล้วก็นี่ถ้าสนใจในการที่จะไปช่วยซื้อหรืออย่างน้อยเราก็จะมีส่วนนะครับในเรื่องของการที่ได้ช่วยทั้งชาวบ้านได้ช่วยทั้งงานวิจัยได้ช่วยหลายๆอย่างหลายอย่างในของเราเองแม้แต่ที่รายได้ส่วนหนึ่งเราก็บริจาคให้สภาองค์กรที่สิ่งแวดล้อมไทยนะครับเพื่อเขาจะได้ไปทำเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะทีนี้ฝนอยากรู้ว่าแล้วการที่คูโบต้าเนี่ยคือลงมาทำเรื่องนี้เองกับฝังข้าวเราได้มีข้อได้เปรียบอะไรบ้างอะคะจากที่นวัตกรรมที่เรามีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะส่งประโยชน์ส่งผลประโยชน์ต่อเรื่องของกระบวนการต่างๆอะคะ
1: ก็ตอนนั้นเราคิดอย่างนี้ครับเราก็มานั่งลองดูว่าปีนึงเนี่ยเราจะมีก็เรียกว่าเครื่องอัดฝังข้าวเราจะเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยมีฝังที่นะครับเราก็นั่งคำนวณว่าเครื่องอัดของเราเนี่ยปีนึงเนี่ยเราจะเก็บฝังได้ประมาณสัก 3.6 ล้านตันนะครับซึ่งบอกว่ามันก็เท่ากับสัก 5.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับถ้าเราปล่อยให้เป็นเนี่ยถ้าเข้าเผาไปเนี่ยมันต้องใช้ต้นไม้สัก244ล้านต้นนะครับที่โตมาเพื่อมาแอบซอร์บพวกเนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกที่เราคิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็เลยว่าถ้าเราเอาฟางเราพวกนี้มาทำแล้วก็เพิ่มมูลค่าพวกนี้ได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของลดการเผาด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ผมว่ามันก็มีผลในตรงนะคือเราเก็บขึ้นมาได้แล้วก็เอากลับขึ้นมาพัฒนาได้นะครับอันนี้ก็ผมเลยคิดว่าน่าสนใจตรงนี้นะครับ
0: ค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้ก็คือเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงคะผลตอบรับกระแสตอบรับที่เกิดขึ้น
1: ก็เราก็ค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมคิดว่าหลายๆอันพอเราก็จะทำวิดีโอเขาเห็นคอนเซ็ปต์ของเราในวิดีโอคลิปอะไรต่างๆนะบางอันเราทดลองนะครับตอนที่ออนไลน์ไปวันแรกนะก็ผลตอบรับก็ดังดีนะครับบางไม่กี่ชั่วโมงเราบางไอเทมก็โซลด์เอาท์ไปแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยๆเติมเข้าไปแล้วก็ผมคิดว่าเท่าที่ลงไปดูนะครับมันอันนี้คือของเราอยู่ในจะอยู่ในเกรย์ฮาวนะครับที่อยู่ตามไม่ว่าจะเป็นพารากอนเซนทรัลเวิร์หรือว่าจะเป็นที่เมกาบางนาพวกนี้นะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยแล้วเข้ามาซื้อเนี่ยมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างๆคนต่างชาติเยอะนะครับที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี
0: ้ค่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ฝนเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์มาจริงเรื่องของราคาก็จับต้องได้ด้วยนะคะกับตัวของทางแบรนด์ที่เราก็คุ้นชื่อมีชื่อเสียงกันอยู่แล้วเนาะและอย่างที่คุณพิษณุใส่ก็คือทั้งตัวแจ็คเก็ตแล้วก็ข้างในด้วยเลยไหมคะหรือว่าแค่
1: ข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดถ้าเป็นแนวตรงนี้ก็เอามาสมหลังอย่างถ้าเป็นสีส้มๆนี่ก็จะเป็นมาจากรอแมทที่มันมาจากฟางข้าวเลยครับที่เอามาแป
0: ะ
1: เช่นถ้าเป็นตัวแจ็คเก็ตก็อาจจะสูงหน่อยอันนี้คือเป็นทั้งตัวเป็นทั้งตัวเลยที่มันเป็นทอมาเป็นผืนแล้วก็ทางเกรย์ฮาวก็มาออกแบบ
0: ค่ะแล้วพูดถึงในเรื่องของแง่วัสดุจากฟางข้าวตรงนี้ค่ะที่ใช้เป็นนวัตกรรมฟางข้าวบวกผสมใยจากรังไหมใช่ไหมคะอันนี้คือเขามี
1: เป็นเศษรังไหมที่เหลือ
0: คุณสมบัติค่ะ
1: ครับ
0: คุณสมบัติ
1: แล้วก็ไปทำก็เรียกว่าไปงานวิจัยของทางมหาลัยนะครับก็ไปผสมแล้วก
0: ็
1: ใส่บางส่วนขึ้นมาทำให้เพื่อมันเป็นเส้นใยออกมาได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือเหมือนกับเจ้าตัววัสดุตรงนี้ก็คือสามารถทำให้มีการมีความยืดหยุ่นสูงเนาะแล้วก็สามารถดูดความชื้นแล้วก็ใส่แล้วก็ระบายอากาศได้ดีเหมาะกับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ครับอาจจะดูเหมือนจะหนานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจริงพอใส่เข้าไปจริงๆแล้วก็ใส่ได้สบายเลยครับเพราะว่าไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: เฮ้ค่ะยันจ้ะทราบว่าในแง่ของภาพรวมตัวของทางสยามคูโบต้าเองเนี่ยมีการสร้างในเรื่องของความยั่งยืนให้กับตัวของชุมชนสังคมหรือแม้แต่เกษตรกรเองในด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็กับโปรเจกต์ในครั้งนี้ยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็ผมว่าโปรเจกต์นี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่กิจกรรมต่างๆที่คูโบต้าทำเพื่อสังคมนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วแนวทางที่จริงคุณโบต้าทำหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่ากิจกรรมเพื่อเรื่องของสังคมเรื่องของการที่ลงไปดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นภาพในเรื่องของการใช้เครื่องจักรการเข้าไปส่งเสริมชุมชนการลงไปทำงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็เราก็จะเห็นกันทั่วไปนะครับการเข้าไปเหมือนกับการทำเรื่อง ESG ในแต่ละที่ให้เขาสามารถคือเราต้องการทำเกษตรที่เป็นสุดท้ายต้อง end game คือการที่เป็น zero waste นะครับคือมันไม่เหลืออะไรคือไปว่าเราคืนกับธรรมชาติให้ได้ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ทางสยามคูโบต้าพยายามทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของmachine solution เรื่องของ agri solution ต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้ทำการเกษตรโดยคำนึงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางใหญ่ของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเห็นได้กับทั่วๆไปในโครงการของเราเพียงแต่ว่าโครงการนี้อาจจะเป็นทำให้เห็นได้อีกภาพหนึ่งของการที่เชิญชวนให้พวกเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันมองมันไม่ใช่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างที่มาทำตรงนี้ถ้าเทียบกับอันอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนเรื่องที่ต้องดูแลโลกของเราเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนร่วมกันเนี่ยผมว่าโลกของเราก็คงน่าอยู่ขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คูโบต้าคิดตลอดนะครับ
0: ค่ะงั้นอย่างสุดท้ายเลยที่คุณพิษณุมีอะไรอยากจะฝากไปให้คนดูรายการ JS Right Next ที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้ไหมคะ
1: ก็ผมว่าทุกคนนะครับถ้าช่วยกันเราคงมีส่วนร่วมด้วยกันในการที่เรียกว่าช่วยกันรักโลกของเรานะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักโลกของเรานะครับมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปเราจะมีพาร์ทเนอร์มีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดว่าใครสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของคอลเลกชันนี้ก็คือสามารถเข้าไปที่หน้าร้านเลยก็มีขายใช่ไหมคะที่สยามพารากอน
1: ครับไปดูที่หน้าร้านได้เลยฮะที่เกรย์ฮาวด์ครับตอนนี้น่าจะที่พารากอนก็จะสะดวกนะครับกับทุกท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลองช่วยกันครับเราจะได้อุดหนุนแล้วก็ช่วยกันทั้งเกษตรกรก็ดีส่งเสริมการที่ผลงานวิจัยของคนไทยนะครับมาอะไรแล้วก็เรื่องของการที่เราได้ช่วยกันนะครับในการที่ทำสิ่งดีๆให้โลกใบนี้นะครับ
0: เยี่ยมค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณทางคูโบต้าแล้วก็คุณคริสนุมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะสนับสนุนโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะที่สามารถใส่ได้จริงแล้วก็ใส่ได้สวยอีกด้วยก็สามารถไปสนับสนุนกันได้ที่หน้าร้าน Greyhound นะคะที่สยามพารากอนหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้เลยสำหรับวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ตอนแรกเนาะว่าคือ 99.99% คือสามารถใช้อันนี้ได้เลยครบจบที่วัสดุนี้เนาะ
5: อันนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชันแรกของเราในอนาคตเราจะมี Addictive หรือว่าตัวอื่นผสมเข้าไปอีกแต่ว่าเราก็จะคงคอนเซ็ปต์ของเราก็คือไม่มีสารเคมีแล้วก็พยายามจะไม่ผสมกาวเข้าไปค่ะ
4: สารเคมีที่ว่าอันนี้คือฟอร์มาลดีไฮด์ใช่ไหมคะที่ปกติแล้วในอุตสาหกรรมไม้อาจจะใช้กันเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: ปกติแล้วอันนี้คือในฐานะมุมผู้บริโภคค่ะสารตรงนี้มันมีความอันตรายยังไงต่อสุขภาพเราบ้างคะคุณเพ
5: สจริงๆสารตัวนี้มันเป็นสารระเหยอะค่ะซึ่งมันก็จะเอฟเฟกต์ในระยะยาวอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเข้าไปอาจจะมีเอฟเฟกต์ในทางด้านมะเร็งค่ะใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้มีตัวที่มันเป็น E0 ขึ้นมาแต่ว่าในความคิดเพสคือถ้าไม่ผสมไปมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าค่ะ
4: ก็คือหมายถึงว่าที่คุณเพจพูดคือปกติแล้วไม้อาจมันจะมีสารนี้แต่ว่าณทุกวันเนี้ยเขาก็มีการพัฒนาต่างๆแหละแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: การใช้ที่มาจากกล่องนมตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอีกโซลูชันหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งตามชื่อบริษัทเลยนะคะรีมาสโซลูชันใช่ค่ะงั้นพูดถึงในแง่ของการใช้งานว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในแง่การใช้งานสมมติฝนเป็นลูกค้าจะซื้อไปใช้ต่อมันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะ
5: จริงๆพอมันผลิตมาเพื่อทดแทนไม้อัดอะค่ะการใช้งานเขาว่าค่อนข้างจะหลากหลายสามารถใช้ในการก่อสร้างก็ได้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นการตกแต่งอะไรก็ได้ด้วยลวดลายของเขาที่มีสีสันอยู่แล้วแล้วก็มีลวดลายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้ำหนักของเขาอะจะค่อนข้างเยอะกว่าตัวไม้อัดเพราะว่าด้วยความที่เราเอาความร้อนแล้วก็แรงอัดอะค่ะอัดเขาเข้าไปให้มันแน่นเพราะฉะนั้นตัวประสานของเขาก็คือความแน่นแล้วก็ตัวพลาสติกที่อยู่ในกล่องเครื่องดื่มอะค่ะก็เลยมีความแน่นมากกว่าแล้วก็มีความหนักมากกว่าแต่ว่าในทางกลับกันก็คือสามารถทนความชื้นได้ค่อนข้างสูงค่ะ
4: คือข้อดีคือทนความชื้นสูงได้แต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนักที่เยอะหน่อยแต่จริงมันก็ไม่ได้กระทบมากไหมคะก็คืออาจจะแค่กระทบในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเท่านั้นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในแง่อายุการใช้งานล่ะคะคุณเพส
5: อายุการใช้งานจริงๆจะเกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานหรือว่าการเคลือบของลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยให้แนะนำเราก็จะแนะนำให้ใช้ภายในหรือว่ากึ่งภายนอกมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะทนความชื้นสูงแต่ว่ามันไม่ใช่วัสดุที่แบบว่าสามารถใช้งานภายนอกได้ 100% นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการจะใช้งานภายนอกเราก็จะแนะนำให้ทาตัวน้ำยากันซึมโคเวอร์เข้าไปอะค่ะซึ่งถ้าเป็นมีการทาน้ำยากันซึมและใช้ภายนอกอะค่ะจะใช้ได้มากกว่า2ปีค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็อาจจะนำไอ้ตัวน้ำยากันซึมมาเคลือบใหม่ได้เรื่อยๆเพื่อยืด อายุการใช้งานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในงานเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะมีการปิดผิวอีกหลายๆแบบอย่างเช่นการลามิเนตหรือว่าการไฮกลอสหรือการเคลือบด้วยตัวโพลียูรีเทนนะคะตัวนั้นก็จะสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับตัวเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่เคลือบในวิธีการเคลือบผิวเดียวกันเลยค่ะ
4: แปลว่าปกติแล้วส่วนมากคนที่ซื้อไปใช้ต่อน่ะส่วนมากคือเอาไปใช้เป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีลวดลายของเขาที่ฝนเคยเห็นรูปอยู่ก็คือสวยน่ารักมากมีสีอยู่แล้วด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผนังภายในเพราะว่านอกจากนี้คือเคยเจอว่ามันกันกักเก็บเสียงได้ด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะจะช่วยเรื่องกักเก็บเสียงได้ดีค่อนข้างดีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เราต้องการที่จะไม่อยากให้เสียงไปรบกวนข้างนอกเนี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่วัสดุที่เป็นฉนวนกันเสียงค่ะเพราะฉะนั้นพอวัสดุตัวเนี้ยเอามาทำเป็นลำโพงมันก็จะแบบมีแบบให้เสียงที่จะค่อนข้างดีกว่าด้วยค่ะ
4: ยังไงนะคะหมายถึงว่าสามารถเอาไปทำเป็นลำโพงได้ด้วยเหรอคะตัวนี้
5: ใช่ค่ะเหมือนไม้อัดเลยเพราะส่วนใหญ่จริงๆลำโพงก็มีส่วนประกอบที่ทำจากไม้อัดนะคะของเราก็ถ้าใช้ในแทนในส่วนของไม้อัดนะคะในการทำลำโพงด้วยความที่เขาสามารถกันเสียงได้ดีกับเก็บเสียงได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้เสียงที่แบบออกมาจากลำโพงอะที่ค่อนข้างดีด้วย
4: โอเคค่ะถ้างั้นถ้าเกิดว่าฝนให้คุณเพรสลิสต์อาจจะเป็นท็อป3ในสิ่งที่ลูกค้าซื้อแล้วไปใช้ต่อมากที่สุดอาจจะเป็นในแง่ลักษณะไหนคะ
5: ถ้าลูกค้านำไปใช้เยอะๆอะค่ะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นการตกแต่งภายในแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกการก่อสร้างหรือว่ามีการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นเอาไปทำถ้วยรางวัลหรือว่าเป็นกล่องรับบริจาคอะค่ะแต่ว่าในตัวของเพจเองอะอยากมุ่งเน้นไปทางด้านเฟอร์นิเจอร์มากกว่าหรือว่าการตกแต่งภายในมากกว่าเพราะว่าอายุของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อะค่ะมันจะยาวกว่าคือถ้าเป็นก่อสร้างเนี่ยเขาสามารถใช้ซ้ำได้ก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานก็แค่1ปีแล้วก็แบบนำไปทิ้งเป็นขยะเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะ
4: ค่ะพูดถึงราคาบ้างคุณเพชรอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นราคาของตัว Envelope Board อันเนี้ยต่างกับราคาตลาดไม้อัดทั่วๆไปแค่ไหนคะ
5: ตอนนี้เรามีการที่จะเหมือนอยากจะปรับราคาตอนแรกราคาของเราอะค่ะจะอยู่ระหว่างตัวไม้เขียว HMR คือไม้ที่แบบผสมสารกันชื้นลงไปที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะคะ
4: กับ
5: ตัว MDF ของเราจะอยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะ up price ขึ้นไปให้มันสูงกว่าตัว HMR ด้วยเพราะว่าเรามีต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะคะกับตัว MVF ของเราจะอยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะ up price ขึ้นไปให้มันสูงกว่าตัว HMR ด้วยเพราะว่า

0: องค์กรทำ CSR ต่างๆหรือว่ามีจุดประสงค์ที่อยากจะรักโลกเหมือนกันเนี่ยก็คือเป็น price ที่เขาก็ยินดีที่จะจ่ายเหมือนกันนะตรงนี้เพราะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพอ่ะมันก็ดีพอๆกับที่อยู่ในตลาดพื้นที่ทั่วไปเลยในการใช้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วฝนอยากจะถามเรื่องของในแง่การลดขยะนิดนึงว่าศักยภาพในการที่ตั้งแต่ทำมาค่ะอันนี้คือมีข้อมูลในเรื่องของการลดขยะในโลกนี้ยังไงบ้าง
1: จริงๆเราจะได้รับวัตถุดิบอะค่ะเข้ามาทุกปีคือต้องแจ้งก่อนว่าวัตถุดิบที่เราได้รับมาค่ะมันเป็นเวสต์จากทางโรงงานด้วยค่ะก็คือเราจะได้รับมาทุกปี100ถึง200ตันซึ่งเราก็ใช้หมดแบบทุกปีหรือว่าจะเป็นเวลา1ปีครึ่งอะค่ะแต่ว่าเฉลี่ยก็คือประมาณ50ถึง80ตันต่อปีค่ะสำหรับตัวกล่องเครื่องดื่มที่มาจากตัวโรงงานนะคะแล้วก็ที่เราใช้จากตัวจากโรงงานก่อนนะคะเพราะว่าในด้านความสะอาดด้วยความชื้นของวัตถุดิบที่เราได้มาด้วยจะค่อนข้างดีกว่าชุมชนแต่ว่าถ้ามาจากชุมชนเราสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะในกรณีที่มีการจัดเก็บที่ค่อนข้างแบบมีประสิทธิภาพอย่างเช่นสามารถควบคุมคุณภาพเรื่องความชื้นแล้วก็ความสะอาดได้แล้วก็สามารถใช้ได้แต่ว่าการที่เรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายอดขายเราไม่เยอะในช่วงแรกๆนะคะยอดขายไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็การจัดเก็บเราตอนแรกที่เราจัดเก็บมามันยังคอนโทรลคุณภาพไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายเลยนะคะอยากจะทราบว่าพอไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนที่เราใช้กันไปจนสุดท้ายแล้วมันเสื่อมสภาพลงอันนี้หลังจากนั้นนะคะตัว Environment จริงๆแล้วคือกลับสู่กองขยะเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีที่อื่นที่ให้ไปเพิ่มเติมไหมคะ
1: จริงๆกลับไปที่ตอนแรกเลยก็คือตัวกล่องเครื่องดื่มอะค่ะมันทำมาจากกระดาษแล้วก็ฟอยล์แล้วก็พลาสติกซึ่งมันสามารถนำไปเผาเป็นขยะพลังงานได้เพราะฉะนั้นก็สามารถมันเป็น end of life cycle อะค่ะไม่ใช่เป็น circular ก็คือสามารถนำไปส่งทำเป็นขยะพลังงานได้ค่ะ
0: ก็คือทั้งเริ่มทั้งตอนจบก็คือ sustainable จริงๆเลยค่ะงั้นเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเพรสพูดอะไรกับคนที่รับชมรายการนี้อยู่ได้เนี่ยคุณเพรสอยากจะบอกอะไรพวกเขาค่ะ
1: ค่ะก็ขอฝากธุรกิจวัสดุทดแทนไม้จากกล่องเครื่องดื่มเป็นวัตถุประสงค์ของเราถึงผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ลองเปิดใจมาใช้กันลองทดลองวัสดุใหม่ๆที่ทำจากวัสดุรักโลกค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องการแยกขยะในชีวิตประจำวันเพราะว่าจริงๆการแยกขยะมันก็เป็นกิจวัตรแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนค่ะ
0: ได้ค่ะยังวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ JS Roy Next วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่นะคะก็คือเรื่องราวของ EnviroBoard ค่ะไม้อัดที่ทำมาจากกล่องนม 99.99% นะคะต้องบอกว่าทั้งดีไซน์เนี่ยก็สวยงามน่ารักแล้วก็รักโลกตั้งแต่ต้นไปจนจบไลฟ์ไซเคิลของผลิตภัณฑ์เลยในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: วิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6และแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนเป็นกลางเดือน7วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพุทธศาสนา3เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดได้ตรัสรู้คือสำเร็จได้ปรินิพพานคือดับขันธ์ตรงกันทั้ง3เหตุการณ์จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดับขันธ์คือความกตัญญูอริยสัจ4และความไม่ประมาทปัจจุบันหลายประเทศกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนารวมทั้งเป็นวันหยุดราชการเช่นไทยอินเดียศรีลังกาสิงคโปร์เมียนมาบังคลาเทศและอินโดนีเซียกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่มีต่อชีวิตคนเราและสังคมโดยรวมอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลการเข้าวัดเวียนเทียนจึงอยากให้เรานำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้กลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆเข้ามามากมายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: อย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569ชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลก
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานอย.ในฐานะหน่วยงานหลักที่คุ้มครองความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้ดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569นี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด 3D คือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือโรคอ้วนเป็นต้นดีต่อใจทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้ต้องเน้นความปลอดภัยและมั่นใจคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยชัดเจนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนอกจากนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้ป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงดูวันหมดอายุให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนและสุดท้ายคือดีต่อโลกเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
7: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปนี้ no limit ชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาป่าไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่ยังเจ้าบ้านผมมีพืชพักครับมีพักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา17นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันอาทิตย์นะครับ31พฤษภาคม2569นะครับวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกครับวันนี้คือวันวิสาขบูชานะครับหรือว่าวิสาขบูชาโลกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวันสากลระดับโลกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะค่อยๆทยอยพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้หลายๆคนยังเป็นวันหยุดนะครับต่อเนื่องนะฮะเรื่องของการเดินทางในเช้าวันนี้ก็เรียกได้ว่าใช้คำว่าอาจจะเงียบเหงานะครับอาจจะหงอยเหงาถนนหลายเส้นทางเรียกได้ว่าเกือบๆจะทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้นะครับโล่งๆสบายๆ สำหรับการเดินทางในวันหยุดด้วยนะครับก็น่าจะหยุดกันครบถ้วนนะครับทั้งเอกชนแล้วก็ราชการด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับแต่เท่าที่เห็นการจราจรบริเวณช่วงหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองอาจจะมีปริมาณรถแต่ไม่ได้มากนะครับโดยเฉพาะด้านขาเข้าวิภาวดีนะครับนะด้านกลับกันฝั่งขาออกนะก็เป็นจุดกลับรถนะครับเข้าท่าอากาศยานนะแต่ก็ไม่ถึงกับหนาแน่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคนทยอยออกเดินทางกันไปเยอะเลยนะครับเยอะเลยวันนี้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยเบาบางสบายๆในช่วงเช้าแต่ก็เอาล่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางด้วยคุณผู้ฟังเดินทางไปจุดไหนพบเจออุปสรรคการเดินทางก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศทางติวานนท์กับทางคุณชาตรีนะครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ตอนนี้วันนี้อากาศปลอดโปร่งตอนนี้ใจเย็นจะเป็นยังไง
1: นั่นสิครับ
2: ส่วนถนนติวานนท์ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับผมมาจากพายาประเก็ตมาจนถึงสี่แยกนนท์นะครับใช้การได้ดีเลยครับโล่งวิ่งสบายเลยครับแต่ว่ามาติดอยู่ตรงจุดเดียวตรงหน้าตลาดชุมชนรถสามเลนวิ่งได้แค่เลนเดียวก็คือมีรถจอดซ้ายขวาเต็มหมด
1: โอ้ครับ
2: โดยปกติแล้วจะมีตำรวจมาคอยไล่แล้วก็ล็อกล้อแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่มีคนก็เลยใช้บริการจะเต็มที่เลย
1: ครับเขาจอดซ้อนคันกันบ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่ซ้อนฮะแต่ว่าเขาจอดเลนขวานี่ยาวแล้วก็เลนซ้ายก็มีมอเตอร์ไซค์มาลงถนนจอดที่ถนนจำเป็นแล้วก
1: ็
2: มีรถยนต์จอดก็เลยทำให้รถเนี่ยวิ่งได้แค่เลนอย่างรถเมย์มาเนี่ยคนก็ต้องเดินออกมาเพื่อมาขึ้นรถที่เลนกลาง
1: ครับก็คือเสียไปหนึ่งเลนด้านซ้าย
2: เสียไปสองเลนเลยครับ
1: สองเลนเลยนะ
2: แต่ถนนมีสามเลน
1: โอเคครับทั้งสองฝั่งเลยไหมครับทั้งฝั่งกรมชลด้วย
2: ฝั่งกรมชลมีจอดเลนซ้ายเลนขวาแต่ว่าไม่เยอะมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะ
1: ครับ
2: ไม่เท่าเลนขาเข้าตรงฝั่งตลาด
1: อ๋อครับ
2: แต่อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโล่งแต่ว่าวันนี้มานี่เต็ม
1: นะเป็นช่วงวันหยุดด้วยเนาะ
2: แต่เขามีตลาดตรงนั้นนะครับมีตลาดแบบตลาดของถมแล้วก็ตลาดสดอ่ะมันก็เลยทำให้ติดแต่เขามีป้ายนะครับป้ายใหญ่อยู่ประมาณสองป้ายว่าถ้าจอดโดนล็อกล้อแต่ว่าพอถ้าไม่มีก็ไม่มีใครกลัว
1: อ๋อครับครับ
2: ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงท่าน้ำนนท์นะครับจะมาจอดรถแถวท่าน้ำนนท์ก็ใช้การได้ดี
1: ครับยังดีอยู่นะ
2: ครับผม
1: วันนี้วันนี้หยุดไหมครับเนี่ยคุณชาตรี
2: วันนี้หยุดครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะไปที่ทำงานสักแป๊บนึงพอดีมีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานก็เลยต้องเข้าไปดูหน่อยแต่ก็กลับบ้านไม่นาน
1: ได้แหมขอบคุณมากที่ทักทายกันในช่วงเช้าๆเลยนะครับวันนี้นะ
2: ครับผมแต่เมื่อคืนนี้ก็สถานการณ์เหมือนกันแจ้งวัฒนะ
1: โอ้ครับใช่
2: ผมเกือบ2ชั่วโมงอ่ะ
1: มีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็วันสุดท้ายของงานถ่ายเฟกด้วยไง
2: แล้วน้ำท่วมด้วย
1: เออใช่ฝนตกน้ำท่วมเลย
2: เลนซ้ายสุดขวาสุดทั้งซ้ายสุดทั้งขวาซ้ายสุดทั้งสองฝั่งเข้าออกเนี่ยช่วงแมคโครอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ถึงขอบฟุตบาททางด่วน
1: ใช่
2: แล้วเข้ามาหน้าเซ็นทรัลก็ยิ่งหนักครับพี่
1: นะ
2: แล้วถ้าคนมาปะเก็ดปุ๊บเนี่ยไปฮะแยกปะเก็ดก็มาโดนตรงคอสะพานอีกตรงนั้น
1: เยอะอยู่ครับเมื่อคืนเห็นมีรถแบบว่ารถเสียรถอะไรบ้างไหมคุณชาตรี
2: ไม่เห็นนะครับเห็นแต่ว่ามีรถเฉี่ยวชนกันประมาณว่าเหมือนกับพอขับชิดกันแล้วเบรกก็เบรกน่าจะรถไหลหรืออะไรจนดูแล้วมีร่องรอยนิดหน่อยนั่นนะแต่ก็มีประกันเพราะว่าถ้ารถเล็กอะเมื่อตอนที่ฝนตกหนักอะรถเล็กมันวิ่งเลนขวาได้เลนเดียว
1: ครับก็เรียกได้ว่า
2: ได้ครับ
1: ตอนน
2: ี้
1: ระด
2: ับ
1: น
2: ้
1: ำก็น่าจะลดไปแล้วครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณชาตรี
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณชาตรีนะครับก็เป็นบรรยากาศของทางด้านติวานนท์นะฮะแถวๆกรมชลนะครับทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางแครายนะครับก็จะมีรถจอดอยู่นะฮะเป็นการจอดแวะซื้อของนะครับตามตลาดตรงนั้นนะฮะก็ทำให้เสียไปเรียกได้ว่า2ช่องทางด้านซ้ายเลยนะครับแต่เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยรถก็ยังไม่ติดนะครับแต่อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการใช้เส้นทางด้วยนะครับส่วนจุดอื่นๆเส้นทางอื่นๆนะครับก็ยังดูดีนะครับคุณผู้ฟังนะก็มีทางด้านของถนนประชาธิปกนะครับช่วงแยกบ้านแขกในฝั่งขาเข้าออกมาจากทางวงเวียนใหญ่เริ่มมีปริมาณรถนะครับรอสัญญาณไฟเริ่มมีสีแดงเข้มนะฮะเท่าที่เห็นนะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนดินสอนะครับถนนดินสอช่วงที่จะวนมาทางด้านหูเสาชิงช้านะครับเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับทางด้านของราชดำเนินนอกนะฮะก็อาจจะเริ่มมีปริมาณนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟในแต่ละจุดนะฮะนะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวทางฝั่งขาออกนะครับรอบนอกเองเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับณเวลานี้นะฮะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเมื่อคืนนะครับที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับเกิดเหตุประมาณช่วงตีหนึ่งนะครับถนนบางกรวยไซน้อยครับหน้าแมคโครบางกรวยไซน้อยมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเมย์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับจุดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สภ.บางบัวทองได้รับแจ้งนะครับบอกว่าเป็นเหตุรถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินสาย134วิ่งระหว่างบัวทองเคหะหมอชิด2นะครับชนกับรถจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์นะครับที่กำลังขับขี่ย้อนสอนครับย้อนสอนแล้วขึ้นสะพานข้ามแยกไซน้อยนะครับเป็นเหตุให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดบนบริเวณหน้าแมคโครสาขาบางบัวทองนะครับก็มีการประสานงานนะครับทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชนะครับมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยก็ช่วงกลางคืนเนี่ยบางคนคิดว่าถนนมันโล่งไม่ค่อยมีรถก่อฝ่าฝืนไฟสัญญาณบ้างขับย้อนสอนบ้างอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณธนิกโชคเกื้อนะครับคุณธนิกสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ผมคุณธนิกแหมวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันนึงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คุณธนิก
3: ถ้าดูจากประกาศนะครับก็จะเป็นฉบับที่9
1: ฉบับที่9นะ
3: ของเรื่องนี้นะครับเรื่องก็คือเป็นลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
1: บ
3: ริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับทางบริเวณทะเลอันดามันครับ
1: ครับมีผลถึงวันที่1เหมือนเดิมนะครับ
3: ใช่ครับมีฝนวันที่1ครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านภาคเหนือเองนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับรวมถึงภาคกลางเนี่ยในทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับจริงๆก็เริ่มลดลงนะครับก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอย่างเดียวนะครับทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับตากกำแพงเพชรนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านซีกตะวันตกของทางประเทศไทยนั่นเอง

0: ที่นะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะออกฝนตกหนักในแค่บางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าจะออกก็จะเป็นลักษณะของจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลนะครับส่วนถ้ามาดูที่ภาคใต้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องนะครับจากช่วงวันที่28-29ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของฝนตกหนักมากเลยนะครับและอาจจะมีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดระนองนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมานะครับถึงจังหวัดสตูลเนี่ยก็มีลักษณะฝนตกหนักในบางแห่งนะครับ
1: ครับอย่างแนวโน้มวันนี้กรุงเทพลดลงจากเมื่อวานไหมครับเพราะเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักโดยเฉพาะทางแจ้งวัฒนะด้วย
0: ครับก็จริงๆถ้าดูเปอร์เซ็นต์ฝนก็อยู่ที่ประมาณ40-60นะครับคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็ยังเป็นลักษณะของฝนตกแรงได้นะครับในบางพื้นที่ครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ครับแล้ววันพรุ่งนี้นี่แนวโน้มจะลดลงอีกไหมครับโดยเฉพาะทางด้านตอนบนของประเทศไทยเนี่ย
0: โดยในวันพรุ่งนี้นะครับก็แนวโน้มก็จะค่อยๆลดลงอีกครับในวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีแนวโน้มที่การกระจายตัวของฝนลดลงกรุงเทพนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนทั่วไปนะครับฝนหนักก็ไม่มีแล้วครับ
1: นะครับส่วนหลังจากวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นเดือนใหม่นี่จะเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มในช่วงแรก
0: แนวโน้มนะครับหลังจากวันที่1ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แนวโน้มเนี่ยจริงๆในบางพื้นที่นะครับก็จะมีลักษณะของฝนที่ตกอยู่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงนะครับจากที่เทียบเป็น 60% นะครับของช่วงวันนี้นะครับในวันที่2เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก 30-40% นะครับในวันที่ในภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับรวมถึงทางด้านกรุงเทพมหานครด้วยนะครับฝนก็เหมือนจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
1: ครับเดี๋ยวติดตามในเวลาเนี้ยฝนไม่ค่อยมีไหมครับในพื้นที่ประเทศไทย
0: ในประเทศไทยจริงก็ทางด้านคือแบ่งอย่างนี้ในการขับทางด้านภาคใต้ยังคงมีต่อเนื่องอยู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ยังมีฝนบางแห่งนะครับแต่ว่าลดลงไปแล้วนะครับจาก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องของภาคใต้เนี่ยยังมีการเตือนเรื่องของการออกเดินเรือของชาวเรือบ้างไหมครับคุณธนิกโชมิ
0: ในเรื่องของภาคใต้นะครับแน่นอนนะครับในช่วงประกาศเดือนปลายเนี่ยนอกจากเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็จะมีลักษณะของคลื่นลมที่มันสูงขึ้นนะครับที่ว่าก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับลมค่อนข้างที่จะมีกำลังแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ถึง2เมตรนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับในช่วงนี้นะครับควรจะงดออกจากฝั่งก่อนนะครับเพราะขึ้นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับและอาจจะส่งผลนะครับทำให้ก่ออันตรายต่อเรือเล็กได้นะครับ
1: นะครับก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการเดินเรือก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับขอบคุณคุณธนิกด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันในเช้าวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณธนิกโชคเกื้อครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนะก็ยังมีประกาศเตือนนะครับสำหรับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแต่ว่าแนวโน้มจริงๆลดลงแล้วนะนะครับอย่างภาคเหนือที่คุณธนิกนะครับเปลี่ยนให้ทราบนะครับก็ลดลงนะครับเหลือ160อีสานกลางเนี่ยนะฮะภาคตะวันออกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังต้องติดตามนะครับก็คือตอนนี้เหลือแค่ฝนตกหนักนะครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวแต่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคลื่นลมนะคลื่นทะเลนะครับช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝนยังเยอะนะ170นะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าฝนก็ยัง160อยู่พอๆกับเมื่อวานนะครับถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ของฝนที่จะมีเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันวันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะครับสดใสคล้ายๆเมื่อวานนะฮะเช้าวันนี้นะครับมองไปนี่เมฆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเรื่องของสภาพอากาศใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเดินทางกันหรือเปล่านะครับอุปสรรคบนเส้นทางการจราจรมีบ้างไหมนะครับก็รายงานกันมาได้นะครับวันนี้ผมดูแลไปจนถึงตอนเที่ยงเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นเช้าวันหยุดวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเรานะครับ

0: ก็นับว่าเป็นวันสำคัญสากล นะครับทางพุทธศาสนาด้วยสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการในเรียกได้ว่าหลายๆประเทศก็แล้วกันนะครับอีกครั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติด้วยนะครับตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาของเรา3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับก็คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่ง3เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นตรงกันณวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับหรือว่าวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยเกิดต่างปีกันนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันนะครับชาวพุทธจึงถือว่าเนี่ยเป็นการรวมเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าน่าอัศจรรย์นะครับนะก็คือเรียกการบูชาในวันวิสาขะนะครับก็คือย่อมาจากวิสาขะปุรณะมีบูชานะก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็จะมีการรวมตัวกันจัดพิธีทำบุญใหญ่จัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลประลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทางองค์การสหประชาชาตินะครับณมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์นะครับนะประกาศบูชาวันวิสาขะนะครับภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่นะครับณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวรนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้ามากราบสักการะนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันสำคัญไม่เฉพาะชาวพุทธในประเทศไทยแต่ว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกนะครับวันวิสาขบูชาโลกนั่นเองนะประเทศไทยนะครับหลายคนวันนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนก็เรียกได้ว่าเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมนะครับนะก็มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับในช่วงค่ำนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะก็เชื่อเหลือเกินว่าเช้าวันนี้หลายๆคนก็ตื่นเช้ามาทำบุญกันนะครับตักบาตรกันไปวัดฟังเทศกันนะครับตามต่างจังหวัดก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศบุญใหญ่นะครับของวันวิสาขบูชานะครับหลายคนเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปภูมิลำเนาก็พาครอบครัวไปทำบุญกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นนะครับนะสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยนะฮะใครเดินทางที่ไหนอย่างไรกันบ้างไปทำบุญที่ไหนก็ส่งข่าวเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะทักทายทางคุณ AA ด้วยนะครับสวัสดีทางคุณวิรัตนะคุณเกือบปุกแดงน้องอุ่นใจมาส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆทาง YouTubeJS100 Radio อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับใครที่ตามฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100แวะเข้ามาส่องดูได้ทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับอยู่ทางด้านของ YouTube ช่อง JS100 Radio Official นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะฮะก็เพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละจุดนะครับที่เช้าวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มีปัญหายังไม่ได้มีอุปสรรคหรือว่าอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับแต่รถอาจจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับตามจุดตามแยกต่างๆนะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศสบายๆในวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะเดินทางกันที่ไหนก็ส่งบรรยากาศพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะที่จอสร้อยของเรานะครับทั้งดอกจัน1808คุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะครับดอกจัน1808 1137จะแจ้งเหตุจะเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลนะครับต้องการขอประสานเจ้าหน้าที่นะครับนะสำหรับเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถที่จะกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วทันใจนะฮะหลายท่านก็มีติดตั้งกันไว้แล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 ไม่ยากในการดาวน์โหลดเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store หรือ Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข02ตัวนะแอป JS100 นะครับก็จะมีหลากหลายฟีเจอร์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะทั้งโหมดของการแจ้งเหตุผ่าน SOS นะครับก็เป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินต่างๆการขอความช่วยเหลืออุบัติเหตุนะครับ ใดๆการขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับก็ประสานเข้ามาได้นะครับกด SOS ปุ่มเดียวก็เป็นการติดต่อด่วนเข้ามาที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะเกิดการประสานงานนะครับนะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดไปช่วยเหลือกันนะครับหรือว่าจะมีฟีเจอร์ของ X นะครับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับนะแล้วก็มีการสรุปข่าวนะครับนะรวมไปถึงนะฟีเจอร์ของการฟังเพลงนะครับเรดิโอการฟังสดนะครับรายการจสร้อยได้ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากกันไว้แวะไปดาวน์โหลดกันนะครับใครที่ยังไม่มีติดตั้งนะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสามัญประจำมือถือเลยนะครับนะมีประโยชน์มากๆแอป JS100 นะครับ 6:38 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
2: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

แม้วันนี้แสงแดดนี่ทำงานไวนะครับมองไปด้านนอกนี่โอ้โหแดดอ่อนไหมแรงขึ้นนะครับแม่ก็เช้าวันนี้หลายท่านนี่น่าจะออกมาออกกำลังกายยามเช้านะครับอากาศแจ่มใสทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับใครออกกำลังกายอยู่สวนไหนสวนสาธารณะไหนนะครับเพิ่มเติมบรรยากาศส่งภาพมาให้ดูก็ได้นะครับทางLINE @JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพิ่มเติมบรรยากาศกันนะครับเพราะว่ามองไปด้านนอกวันหยุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะซึ่งปกติก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นวันหยุดพิเศษก็แล้วกันนะครับวันวิสาขบูชานะฮะบรรยากาศนี่เรียกได้ว่าหลายคนน่าจะตื่นเช้านะครับในช่วงเช้าวันนี้นะใครเดินทางก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะเส้นทางนี้ยังค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวนะครับหลายๆจุดนะฮะรถก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามาเติมกันมากมายนะครับการเดินทางยังเรียกได้ว่ายังน้อยอยู่นะครับพยายามจะดูจุดที่อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเพื่อที่จะเตือนคุณผู้ฟังก็เท่าที่ตรวจสอบนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีนะฮะบางคนอาจจะออกเดินทางกันในเช้าวันนี้ก็ยังมีบ้างนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางจากเมื่อวานหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวสายๆก็น่าจะมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับช่วงวันหยุดวิสาขบูชาก็จะไปคาบเกี่ยวกับวันที่1มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยนะฮะนะแล้วก็เป็นวันแรกของการที่เราจะได้ใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทย plus 60/40ด้วยพรุ่งนี้แล้วนะครับ1มิถุนายนนะก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับคุณผู้ฟังนะก็เปรียบได้ว่าคึกคักกันทีเดียวนะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งมีผู้ที่กดเข้าไปยืนยันรับสิทธิ์ได้สิทธิ์เนี่ยถ้าเทียบกับคนละครึ่ง plus นะครับคนละครึ่ง plus เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็รับทั้งหมด20ล้านสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยก็เปิดรับลงทะเบียนนะครับโควต้าเนี่ยมี30ล้านสิทธิ์นะครับแต่ว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะครับก็ประมาณตัวเลข25-26ประมาณเนี้ยนะฮะล้านสิทธิ์นะครับก็เรียกได้ว่ามากกว่าคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งมีการเปิดเผยนะครับจากทางด้านของหอการค้าไทยนี่บอกว่านะประเมินว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งก็ตรงกับวันที่31แล้วก็คาบเกี่ยววันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกของการใช้มาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับก็บอกว่าบรรยากาศก็น่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับน่าจะขยายตัวกว่า 5% หรือว่ามูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทนะครับมีปัจจัยหนุนครับก็คือเรื่องของวันหยุดยาวที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของประเพณีนิยมทางศาสนาของไทยนะครับก็หลายคนก็พาครอบครัวไปทำบุญตามวัดก็เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อในส่วนของวัตถุนะครับในการไปทำบุญกันนะฮะรับประทานนอกบ้านอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วยกระตุ้นได้เรียกได้ว่าเยอะเลยนะครับนะแต่ว่าก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกในการใช้จ่ายแล้วก็การท่องเที่ยวก็คือความวิตกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบอกว่ารายได้ในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่ยังสูงนะครับจนอาจจะยังเกิดภาวะเงินเฟ้อทำให้คนส่วนใหญ่น่าจะยังชะลอการใช้จ่ายก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองนะครับไม่ได้แบบใช้จ่ายมากมายนะครับบางท่านอาจจะต้องเรียกได้ว่ารัดเข็มขัดในช่วงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาปีนี้ก็น่าจะคึกคักนะครับจากหลากหลายปัจจัยที่ว่าไปนะครับนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุไฟไหม้โรงงานพื้นที่ตำบลนาโคกใกล้เคียงกับวัดไร่ทรายทองนะครับตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครนะอันนี้แจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเป็นเหตุไฟไหม้โรงงานพื้นที่ตำบลนาโคกนะครับใกล้เคียงกับวัดไร่ทรายทองนะตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งรับแจ้งเข้ามาเมื่อครู่นี้เองนะครับใครที่พบเห็นรถน้ำรถดับเพลิงนะรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปอยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าวยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับนะเจ้าหน้าที่กำลังรีบเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงกันนะครับ
อกว่าเป็นโรงงานนะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวติดตามถ้ามีคืบหน้านะครับจะได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปด้วยนะฮะก็ตัดสลับกันไปนะครับใครที่เดินทางอยู่ทางด้านของแจ้งวัฒนะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าเช้าวันนี้เนี่ยยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังบางจุดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เรียกได้ว่าฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วส่งผลให้น้ำท่วมขังเนี่ยหลายจุดนะเมื่อคืนนี้ถนนสามัคคีถนนแจ้งวัฒนะขาออกตั้งแต่ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะไปจนถึง5แยกปากเกร็ดนะติวานนท์ขาเข้านี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้นะครับแถวหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคทรงอกแครายตรงนั้นนะครับถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนไปร่วมงานคอนเสิร์ตก็เปียกฝนกันนะครับนะก็ตกมาหนักจริงๆนะครับนะวันนี้เช้าวันนี้นะครับจุดไหนที่อาจจะยังมีน้ำขังอยู่ไหมนะช่วยเพิ่มเติมช่วยเป็นข้อมูลกลับมาที่จอสร้อยกันได้เลยนะครับทางดอกจัน1808และ1137ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณฟังมีเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะกรณีของพยูนที่ไปเกยตื้นที่จังหวัดพังงานะครับหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวนี้ไปแล้วนะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการเปิดเผยนะครับผลชันสูตรซากพยูนที่เขาไปพบว่าเกยตื้นอยู่บริเวณหาดบางสักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับพยูนตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นเพศผู้โตเต็มวัยนะครับตัวใหญ่เลยครับความยาว264เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมสภาพร่างกายค่อนข้างผอมผลการตรวจเนี่ยก็พบว่ากระเพาะอาหารยังมีหญ้าทะเลเนี่ยอัดแน่นอยู่กว่า 2.2 กิโลกรัมนะครับแล้วก็พบพยาธิจำนวนมากขณะที่ลำไส้เนี่ยยังมีอาหารธรรมชาติอยู่เต็มนะครับรวมถึงพบเอ็น1ชิ้นเชือกอีก1ชิ้นภายในกระเพาะอาหารของพยูนตัวนี้ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ยังพบรอยรัดนะครับเป็นรอยรัดบริเวณโคนหางที่เกิดก่อนที่พยูนจะตายนะครับรวมถึงบาดแผลของมีคมหลายแห่งนะครับแต่ว่าบอกว่าลักษณะของแผลเนี่ยไม่พบรอยช้ำหรือว่าการคั่งของเลือดจึงคาดว่าเกิดขึ้นภายหลังจากการตายแต่ทั้งนี้นะครับซากบอกว่าอยู่ในสภาพที่เน่าสลายมากนะครับทำให้อวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นหัวใจตับไตสมองและระบบทางเดินหายใจเนี่ยไม่สามารถตรวจหารอยโรคได้ชัดเจนนะครับเบื้องต้นทางสัตวแพทย์เนี่ยมีการสันนิษฐานนะครับว่าพยูนเนี่ยอาจจะตายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากเขายังพบอาหารจำนวนมากนะครับในกระเพาะและก็ลำไส้แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายที่แน่ชัดได้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงศึกษาด้านพันธุกรรมเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างชัดเจนต่อไปนะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพยูนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หายากขึ้นทุกวันจำนวนลดน้อยลงทุกวันน้อยลงอย่างน่าตกใจและพยูนนี่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของหญ้าทะเลด้วยนะครับการพบซากพยูนทุกกรณีครับเขาบอกว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ประชากรของพยูนไทยที่เรียกได้ว่าน้อยลงทุกวันนะครับเนี่ยนะก็เราเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับบ่อยครั้งขึ้นนะในพักหลังแล้วก็มีกลุ่มหน่วยงานที่เขาเรียกได้ว่าอนุรักษ์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้าไปดูแลนะครับเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับโดยเฉพาะหญ้าทะเลซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักเลยนะอาหารหลักของพยูนนะครับที่ไหนที่มีหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์นั่นก็หมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้พบพยูนมากขึ้นก็จะมีมากขึ้นไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่นำมาคืบหน้าให้ได้ทราบกันด้วยคนที่เขารักธรรมชาติรักทะเล
ก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็ติดตามกันนะครับคุณฟังส่วนช่วงนี้นะครับเพิ่มเติมกันหน่อยทางด้านของธนาคารออมสินนะครับเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับพร้อมให้อัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับบ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินนะครับที่สวนหรือว่าที่ที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินครับขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษเลยนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนตามสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ6 นาฬิกากับ 56 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยใช้สิทธิ์ใบบัตรทองมากขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐบาลเผยบอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสปสช.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดที่ได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิไม่ได้กระทบต่อคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง14ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้มาบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึง